0: กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประกาศมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
1: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
4: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: นี้ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับขับกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีขับกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครขับกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
8: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
0: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประกาศมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมนี้คุณชนกาเหลี่ยมทองรายงานครับ
9: รองศาสตราจารย์ดร.เสถียรธัญศรีรัตน์รักษาราชการแทนอธิบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันลงนามในประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเรื่องมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนช่วงวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยระบุว่าด้วยมีเหตุความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายประกอบกับวันที่1สิงหาคมนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งอาจมีนักศึกษาศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเดินทางเข้ามาที่บริเวณสถาบันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเรียบร้อยสถาบันจึงออกประกาศดังนี้หนึ่งห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้ามาในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569และให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแดง2ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคม2569ให้มีการจัดเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และ3กรณีมีปัญหาในแนวทางปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้ชี้ขาดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึง9สิงหาคมพุทธศักราช2569ชนากาเหลี่ยมทองรายงาน
0: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสรเชษฐ์โชติกุลครับ
10: มาเทียสกาลาซามิดฟิลด์ทีมชาติปารากวัยได้รับการบันทึกชื่อให้เป็นเจ้าของสถิติยิงประตูเร็วที่สุดในศึกฟุตบอลโลก2026เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เจ้าตัวได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดแรกในเกมพบกับทูเคียของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายซึ่งกาลาซาโชว์พลังขาอันทรงพลังยิงไกลสุดสวยส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายช่วยทีมบ้านเกิดขึ้นนำตั้งแต่64วินาทีแรกโดยทำลายสถิติเดิมของอิสมาเอลซามารีดาวเตะทีมชาติมาร็อกโกที่เพิ่งทำเอาไว้71วินาทีในเกมที่ทีมชาติมาร็อกโกเอาชนะทีมชาติสกอตแลนด์ในกลุ่ม4ลงทันทีขณะที่สถิติตลอดการยังคงเป็นของฮาคานซูเคอร์กองหน้าระดับตำนานทีมชาติทูเคียซึ่งเคยใช้เวลา11วินาทียิงใส่เกาหลีใต้ในศึกเวิลด์คัพปี2002ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศคาโรลีนามูโชวานักเทนนิสสาวมือ9ของโลกและเป็นมือ10ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กแพ้ลินดานอชโควาคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ12ของโลกและเป็นมือ9ของรายการ1-2เซต2-6 7-5และ3-6ป ปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศคู่สุดท้ายระหว่างทีมฟ้าขาวอาร์เจนติน่าแชมป์เก่าจะดวลกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะเริ่มฟาดแข้ง

0: ในช่วงเช้าวันนี้เวลา 8 นาฬิกาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

จ้างของคุณเอนะคะคุณเอเนี่ยใช้เส้นถนนพุทธมณฑลสาย3แล้วบอกว่ามีกลุ่มปั่นจักรยานค่ะซึ่งเขาปั่นจักรยานออกกำลังกายประมาณ100คันอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายของเส้นพุทธมณฑลสาย3นะคะช่วงวัดโกมุตพุทธรังสีมุ่งหน้าแยกถนนอุทยานนะคะนี่ก็เดี๋ยวยังไงฝากระวังกันด้วยประมาณ100คันช่วงหลังๆไม่ค่อยจะได้รับแจ้งเรื่องของจักรยานที่เขาไปปั่นกันอยู่บนถนนนะเพราะว่าเขาจะมีพื้นที่ในการปั่นให้อยู่ใช่ไหมคะแล้วมันอันตรายจักรยานนี่ก็อันตรายเหมือนกันยิ่งถ้าเป็นถนนที่รถใช้ความเร็วหรือว่าอะไรต่างๆในปกติถ้าจะมีก็ต้องแบบมีรถป้องกันอะไรต่างๆเอาไว้ด้วยแล้วก็มีแจ้งนะคะในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะสำหรับในช่วงที่ผ่านมาก็โดยภาพรวมยังไม่มีแจ้งถึงดูโล่งๆกันอยู่สำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยกำลังดูแถวๆรอบๆวงเวียนใหญ่นะคะก็ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของภาพรวมย้ำนะยังคงปิดการจราจรนะคะตรงจุดของช่วงของถนนประชาธิปกอยู่นะคะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางกันแต่เชื่อว่าหลายคนทราบกันอยู่แล้วว่าจะต้องเลี่ยงไปในเส้นทางไหนยังไงใช่ไหมคะแล้วก็อย่างในช่วงของวันหยุดอย่างนี้ก็ดูแล้วภาพรวมถนนโล่งทุกเส้นชะลอความเร็วกันหน่อยนี่ดูย้อนหลังในส่วนของอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้มีอยู่จุดหนึ่งนะคะตอนช่วงประมาณสักตีสองมันก็ประมาณเกือบเช้าแล้ว2:51 น.ถนนราชพฤกษ์ค่ะตรงช่วงของสะพานข้ามคลองบางบัวทองนะคะมุ่งหน้าต่างระดับรัตนาธิเบศรแล้วอยู่ตรงช่วงของบนสะพานข้ามคลองเลยเป็นรถเก๋งไฟลุกไหม้นะคะคือลุกท่วมรถเก๋งคันนี้เลยค่ะแต่ลักษณะเนี่ยนะคะก็คือรถเขาก็จะจอดอยู่ชิดขอบทางทางด้านซ้ายมันน่าจะรู้ตัวก่อนนะคะก็ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ว่าสภาพของรถนี่คือเสียหายทั้งหมดนะคะเสียหายทั้งหมดเลยนะคะเสียหายทั้งคันแล้วมีคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เขาบอกช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟไหม้แทบทุกวันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจในส่วนของทางเจ้าของรถคันที่ไฟลุกไหม้ด้วยนะคะก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมดูรูปได้ผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio ค่ะแล้วก็ทาง X ด้วยนะคะแต่คิดว่าตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเนี่ยขาดการดูแลรักษามันดูเหมือนกันนะในเรื่องของอุปกรณ์ส่วนครบต่างๆในส่วนของรถและอย่างหนึ่งคือช่วงที่ผ่านมานี่ไทยเราอุณหภูมิสูงมากไม่เกี่ยวยังไงแต่ว่าอย่างเรื่องของพวกไฟไหม้บ้านอะไรต่างๆเนี่ยการที่เราเสียบคาอุปกรณ์พวกสายพ่วงหรือว่าเสียบพัดลมคาทิ้งเอาไว้นานๆในนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เกิดเป็นไฟลุกไหม้คือบางเรื่องอ่ะเรามองผ่านแล้วก็คาดไม่ถึงคิดไม่ถึงนะคะบางเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วไฟไหม้หนึ่งครั้งนี้คือมันหมดเลยนะมันหมดทั้งหลังเลยนะสำหรับบางครอบครัวที่เราเห็นใช่ไหมคะจากการที่เราติดตามข่าวกันมานะคะก็หมั่นตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของพวกสายไฟสายต่างๆภายในตัวบ้านของเราปลั๊กพ่วงนะคะหรือแม้แต่การชาร์จแบตนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะทองของทางรถจักรยานยนต์รถยนต์ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยต้องเรียกว่าต้องดูนะคะต้องเข้มในเรื่องของมันเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้12วันนี้เมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ตอนนี้น่าจะมีการเปิดการจราจรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถ้าดูจากในเรื่องของการเดินทางนะคะเมื่อสักครู่นี้นี่แอบส่องดูเขาบอกว่าวันนี้จริงๆเมื่อตอนช่วงเช้าเขามีกิจกรรมวิ่งนะคะซึ่งเป็นทางด้านของมูลนิธิวัฒนาวิโรจน์และโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรเขามีการจัดกิจกรรมการวิ่งแล้วเขาก็ใช้เส้นทางอโศกมนตรีนะคะสุขุมวิท31ซอยสวัสดีซอย39แล้วก็เส้นทางโดยรอบนะก็เห็นบอกว่าในส่วนของการจราจรนี่เขาก็ขอความร่วมมือถึงช่วง7:00 น.ถึง7:19 น.แล้วค่ะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะตะกี้ดูในเรื่องของการจราจรก็ดูโล่งๆใช้ได้นะคะในทุกเส้นทางที่บอกไปนะคะเป็นว่าถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้แจ้งเพิ่มเติมกันได้
เมื่อคืนตอนช่วงตีสองกว่าที่มีไฟไหม้รถเมื่อวานตอนช่วงมาสักสองทุ่มกว่านี้ก็มีไฟไหม้รถยนต์นะแถวๆใกล้ๆเป็นฝั่งของเส้นสุขุมวิทนะคะก็ดูจากรูปย้อนหลังใน Facebook ของทางแจสซอยเรดิโอนะคะก็ไม่เสียหายนะคะนี่จากด้านในของตัวรถเลยนะคะนะคะก็ทางด้านของดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยคลองเตยนี่มาจากน่าจะเป็นห้องเครื่องนะคะถ้าดูภาพอีกภาพหนึ่งนะคะก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะปลอดภัยแต่คันนี้ไม่ได้เสียหายทั้งคันเหมือนกับเสียหายเฉพาะแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนฟุตบอลโลกยังไม่มั่นใจว่าทีมไหนชนะแต่เห็นดูในโซเชียลที่บอกว่าตอนนี้อังกฤษนี่เขามีบรรยากาศดูแล้วเฉลิมฉลองเหมือนกันนะเนี่ยหนูเหมือนกับว่าทีมกองเชียร์บอกว่าลอนดอนตอนนี้สนุกมากนะคะก็ดังเพลงคือเห็นคนนี่อยู่เต็มร้านนะคะคือดูแล้วบนถนนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะดูคือคักเชียวแปลว่าอังกฤษชนะใช่ไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวมาบอกผลฟุตบอลกันได้นะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะวันนี้ที่รามคำแหงนี่เขาก็มีการจัดกิจกรรมเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะก็ให้เป็นข้อมูลกันนะคะสำหรับในส่วนของพื้นที่ทางด้านของสดหัวหมากนะคะทางด้านของถนนรามคำแหงบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการจราจรนะคะตรงช่วงบริเวณห้าง1981เดี๋ยวนี้มันมีห้างเพิ่มขึ้นหลายๆห้างนะก็บอกว่าให้หลีกเลี่ยงให้วางแผนกันในเรื่องของเส้นทางนี่น่าจะเป็นช่วงที่กำลังจะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของพระราม9ในอยู่โซนแถวๆทางด้านเลยจากมหาวิทยาลัยบางแห่งเข้ามานะคะว่าอันนี้นะว่าอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเพราะว่าเขามีการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากนะคะมาร่วมงานกันนะคะก็ให้วางแผนกันนะคะสำหรับใครอยากจะจำเป็นต้องผ่านหรือถ้าหากว่าใครเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกันค่ะแล้วก็อย่างในช่วงของเมื่อวานนี้เนี่ยมีแจ้งของคุณรัชพลนะเมื่อวานนี้ฉันนั่งเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ติดตามฟังตอนช่วงที่คุณพัทมีโอกาสได้คุยกับคุณรัชพลด้วยเหมือนกันคือคุณรัชพลเนี่ยแจ้งว่ามีคนเนี่ยนะคะมาเช่ารถนะคะเพราะเขาเป็นบริษัทรถเช่าเป็นรถจักรยานยนต์ให้เช่าค่ะแล้วเขาก็มีการติด GPS นะคะในตัวของรถจักรยานยนต์ปรากฏว่านู่นเลยค่ะไปไกลถึงทางภาคเหนือนะคะคือเขาติดตามนะคะจากตัวของสัญญาณ GPS นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดนะคะก็สามารถที่จะติดตามรถของคุณรัชพลได้นะคะเมื่อวานคุณรัชพลรู้สึกจะคุยออกอากาศประมาณตอนช่วงสัก10 นาฬิกาประมาณสัก10 นาฬิกาประมาณนั้นนะคะก็บอกว่าอ่ะเจอละเนี่ยได้รับแจ้งนะคะจากทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วคือที่คุณรัชพลบอกอย่างหนึ่งคือว่านี่ไม่ใช่เคสแรกนะที่มีคนเช่ารถจักรยานยนต์ไปแล้วปรากฏว่าจักรยานยนต์เนี่ยที่หายไปนะคะน่าจะเป็นประมาณเคสที่3แต่ว่าเนี่ยเป็นเคสแรกที่สามารถที่จะติดตามแล้วก็ได้จักรยานยนต์กลับคืนมานะคะเมื่อวานพอฟังแล้วชื่ออย่างนึงเออจริงๆแปลว่าเรื่องนี้นี่เป็นอีกเรื่องนึงนะที่ในส่วนของบริษัทที่ให้เช่ารถหรืออะไรต่างๆเขาก็คงจะรู้แล้วก็คงจะมีมาตรการต่างๆแล้วต้องอาจจะต้องมีการเข้มข้นขึ้นบอกว่าคือดูจาก GPS นี่เนี่ยเป็นนู่นเลยนะมันก็จะออกไปกลัวว่าจะออกไปในประเทศเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะบอกว่าเมื่อคืนทางคุณรัชพลเองก็เพิ่มเติมมาให้ดูเหมือนกันว่าได้รถไม่แน่ใจว่าคือคุณรัชพลนี่ขับไปถึงทางภาคเหนือด้วยไหมนะคะแต่ว่าคือณเวลานี้ตอนนี้ที่เราพยายามติดต่อก็ติดต่อทางชนไม่ได้นะจะได้มาคุยเพิ่มเติมกันนะคะนี่ไงผลฟุตบอลโลกจบเกมอังกฤษชนะนอร์เวย์ไป2-1เห็นไหมอังกฤษได้มีการเฉลิมฉลองดูจากในโซเชียลนี่เขาสนุกสนานกันมากเลยนะคะชนะไปนะคะชนะนอร์เวย์ไป2-1นะคะอันนี้ก็มาเพิ่มเติมในส่วนของผลฟุตบอลโลกกันนะคะแล้วก็
ในช่วงนี้นะคะถ้าดูอีกเรื่องนึงนะคะที่ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็มีการแจ้งเตือนนะคะคือช่วงนี้นะคะในหลายพื้นที่คงจะต้องระวังกันนะคะติดตามในเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำทะเลเพราะว่าพอคลื่นแรงอาจจะมีผลกับน้ำทะเลที่อาจจะหนุนสูงมากขึ้นกว่าปกติเนี่ยนะคะอย่างในพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวัง6จังหวัดภาคกลางแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพเราด้วยนะคะให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้เลยค่ะตั้งแต่ช่วงวันจันทร์นะคะจันทร์ไปถึงวันที่19นะคะทางด้านของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็แจ้งเตือนในส่วนของสมุทรปราการนะคะสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีแล้วนครปฐมนะคะแล้วก็นนทบุรีแล้วก็รวมมาถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังนะคะให้เฝ้าระวังแล้วก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะในส่วนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำนะคะก็คือเป็นช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูงประมาณสักช่วงเย็นๆ18ถึง22นาฬิกาแล้วก็คาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำคลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วอาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำคลองแล้วก็รวมไปถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำนะคะบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรซึ่งก็จะมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงนะคะก็ใน6จังหวัดที่บอกไปนะคะในพื้นที่6จังหวัดแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะอย่างในพื้นที่ของสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดีย์พระประแดงแล้วก็บางบ่อนะคะส่วนในพื้นที่ของสมุทรสาครนี่คือทุกอำเภอสมุทรสงครามทุกอำเภอนะคะนครปฐมนะคะก็ให้ติดตามในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีแล้วก็อำเภอสามพรานนนทบุรีค่ะพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดแล้วก็อำเภอบางกรวยปทุมธานีนะคะพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีแล้วก็สามโคกนะคะก็ให้เป็นพื้นที่ที่ให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามในเรื่องของสถานน้ำในแม่น้ำเจ้าพยานะคะแล้วก็น้ำพวกน้ำท่าจีนต่างๆที่มันจะมีการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็บอกว่าให้ประชาชนนะคะติดตามแล้วก็ให้มีการแจ้งเตือนนะคะในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนซึ่งประกอบกิจการในแม่น้ำคลองนะคะก็ให้ระวังอย่างพวกแพร้านอาหารหรือว่าคนที่อยู่พื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็จุดเสี่ยงค่ะที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนะคะก็ให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะนี่ก็มาเล่าให้ฟังกันนะคะมาบอกกันให้ได้ทราบจะได้ติดตามกันนะคะนี่วันนี้ดิฉันพยายามจะส่องดูนะว่าทางด้านของท่านผู้ว่าชัดชาติจะลงพื้นที่ตรงจุดไหนเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาตินี่ก็จะลงในส่วนของตรงอนุสาตรงวงเวียนใหญ่ใช่ไหมคะตรงอุโมงค์นะคะอุโมงค์ที่มันมีเรื่องของน้ำรั่วซึมนะคะแต่ว่าอย่างในสถานการณ์ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงปิดการจราจรแล้วอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของประชาชนนะคะประชาชนซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบที่ว่าต้องมีการออกจากที่พักคือใช้คำอพยพออกจากที่พักก่อนชั่วคราวนะคะไปหาที่อยู่ใหม่เนี่ยค่ะเนื่องจากว่ามีความกังวลถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็เห็นภาพจากในโซเชียลหรือว่าอะไรต่างๆนะเขาก็มีการขนย้ายทยอยขนย้ายทรัพย์สินนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็มีในโซเชียลเหมือนกันนะเขาได้บอกว่าก็ไม่เหมือนกันว่าจะต้องไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าในสองทางกทม.เองเขาก็มีการตั้งศูนย์นะคะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือหรือว่าอะไรต่างๆก็พยายามจะถามทางเจ้าหน้าที่มาพูดคุยเหมือนกันนะสำหรับในช่วงนี้ว่าจะยังไงนะคะเอาเป็นว่าให้ทราบกันก่อนแล้วกันนะเผื่อว่าอาจจะมีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะพูดถึงในเรื่องของฝนเรื่องของลมไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในพื้นที่กรุงเทพนะอย่างล่าสุดทางตำรวจทางหลวงอ่างทองค่ะเขาก็มีการ
ปิดเส้นทางแปลว่าเมื่อคืนนี้น่าจะโดนผลกระทบตั้งแต่เมื่อคืนนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวฝากด้านนอกช่วยสอบถามให้หน่อยนะคะคือต้นไม้ล้มขวางถนนนะคะแล้วมันก็จะมีการดำเนินการนะคะถ้าดูจากในคลิปนะคะก็ต้องใช้วิธีการตัดกิ่งหรือว่าอะไรต่างๆในช่วงเวลากลางวันน่าจะเป็นตั้งแต่เมื่อวานไหมน่าจะเป็นเมื่อวานแล้วก็ทำงานกันทั้งคืนเมื่อวานมันก็มีหลายพื้นที่เลยที่เจอเรื่องของฝนนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูจากสภาพของพื้นที่ก็ใช้ได้โดยปกตินะคะตำรวจทางหลวงจังหวัดอ่างทองนะคะอันนี้ก็ใครเผื่อว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านนี้แล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาได้พูดถึงในส่วนของทางตำรวจทางหลวงเมื่อวานนี้นี่บอกว่าทางตำรวจทางหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็มีการเปิดปฏิบัติการนะในการติดตามพวกขบวนการของการลักลอบลำเลียงต่างด้าวผิดกฎหมายนะคะในพื้นที่นะคะแล้วก็ได้มีการวางกำลังของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็สกัดจับรถได้นะคะถึง3คันแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ต้องหา24คนคนไทย5แล้วก็ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาอีก19คนแล้วก็ตรวจยึดรถยนต์3คันแล้วก็โทรศัพท์มือถือหลายเครื่องนะคะซึ่งก็บอกว่าในส่วนของคนไทยเนี่ยบอกได้รับการว่าจ้างให้รับต่างด้าวมาจากอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรไปส่งที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาได้ค่าจ้างเที่ยวละ 7,500 บาทแล้วก็เคยทำมาแล้ว3ครั้งเขาบอกว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนนะคะใช้รถนำเคลียร์เส้นทางใช้รถที่ดัดแปลงเพิ่มสมรรถนะติดฟิล์มทึบแล้วก็เลือกเส้นทางในช่วงเวลาการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่นะคะในการที่จะดำเนินการแล้วก็จับกุมได้นะอีกเรื่องหนึ่งนะคะกรณีที่คือใช้คำว่าอะไรอะที่แบบว่าไปจดทะเบียนรับรองบุตรอะแล้วก็เป็นชาวจีนแล้วเป็นจีนสีเทาด้วยพวกแก๊งสแกมเมอร์นะเมื่อวานทางเจ้าหน้าที่นี่ก็มีการจับกลุ่มคนไทยที่เกี่ยวข้องนะคะไป20กว่าคนนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นนะในส่วนของจริงๆแล้วไม่ว่าจะอะไรที่เกิดขึ้นนะสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับมาดูคนไทยเราเนี่ยแหละคนไทยบางคนนะคนไทยบางส่วนนะคะคนที่ทำดีอยู่แล้วเราต้องชื่นชมให้กำลังใจกันมากๆแต่ว่ามีบางส่วนเนี่ยซึ่งมันก็มีผลกระทบคืออาจจะมองว่าเงินที่ได้มาจำนวนเท่านี้แต่คุณไม่ได้มองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศต่อไปในอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแม้แต่ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆมันก็เห็นสภาพเราคือมันยิ่งแย่หนักมากลงไปเรื่อยๆในส่วนของบ้านเรานะคะคนดีชื่นชมนะคะคือไม่ได้แบบว่ารวมทั้งหมดแต่ว่าในส่วนของคนที่มีการกระทำแบบนี้เนี่ยโอ้มันแย่มากมันแย่มากจริงๆอย่างการสอบพวกคัดเลือกเข้ารับราชการตั้งแต่การเริ่มต้นนี่ก็มีการทุจริตแล้วเข้าไปแล้วอย่าหวังว่าเขาจะสุจริตนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของที่ผ่านๆมาไม่รู้มันจะเกิดมาแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้งคืออยากให้มีการดำเนินการได้อย่างจริงจังอะนะคะไม่ใช่แค่ออกมาแค่แป๊บหนึ่งแล้วพอหลังจากนั้นก็เงียบไปแล้วสุดท้ายคนที่ทุจริตก็ยังคงทำงานได้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะตรรกะมันแปลกมากนะคะหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกันอย่างเด็ดขาดจริงๆถึงเวลาต้องปฏิรูประบบราชการไทยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
7: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: พี่ผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่แล้วนะคะวันนี้ผู้ว่าชัชชาติไม่ได้วิ่งมานะผู้ว่าท่านผู้ว่าชัชชาตินี่ขับรถมาค่ะนะคะที่มาดูตรวจตรงสถานการณ์ตรงการจัดการดำเนินการกับในเรื่องของน้ำที่ซึมท่วมภายในอุโมงค์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งกำลังก่อสร้างเนี่ยนะคะตะกี้เนี่ยฟังไลฟ์ของทางท่านผู้ว่านะคะก็ถามในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ซึ่งก็จะเห็นว่าจะมีการสแตนบายกันตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่เห็นทางด้านของท่านผู้กับในพื้นที่ด้วยนะคะที่อยู่กับทางด้านของท่านผู้ว่าบอกว่าจะมีเรื่องของการดำเนินการเหมือนกับจะดูว่าจะต้องมีการอาจจะมีการเปิดการจราจรให้รถหรืออะไรผ่านหรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองถามในส่วนของทางด้านของท่านผู้กำกับนะคะท่านผู้กำกับโพดลอุ่นโพเนี่ยที่ลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพด้วยนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้นะคะวันนี้ดูโดยภาพรวมถ้ามองข้างนอกเนี่ยหรือว่าดูจากในไลฟ์เนี่ยบรรยากาศอย่างที่ฟังจากทางด้านของท่านผู้ว่าถามนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่าคือนะคะยังอากาศวันนี้ดูดีแล้วสถานการณ์ก็ยังดูแบบนิ่งๆนะคะเอาเป็นว่าถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวให้ด้านนอกฟังสอบโทรสอบถามทางด้านของท่านผู้กำกับดีกว่าเผื่อว่าจะมีโอกาสได้มาคุยกันนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ใครที่กำลังเดินทางแล้วก็จะต้องใช้เส้นทางนะคะแถวทางด้านของวงเวียนใหญ่หรือว่าในส่วนของเส้นประชาธิปกณเวลานี้ตอนนี้ก็เลี่ยงเส้นทางไปก่อนนะคะเพราะว่าอย่างถ้าดูอัปเดตเนี่ยก็คือประชาธิปกยังปิดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการมาประเมินแล้วก็วางแผนกันอีกครั้งนึงนะคะในเรื่องของการจัดการหรือว่าอะไรต่างๆนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะก็มาเพิ่มเติมนะคะของคุณเอที่คุณเอแจ้งมาพุทธมณฑลสาย3อ่ะค่ะที่มีกลุ่มจักรยานออกกำลังกันไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาปั่นไปที่ไหนถ้าหากว่าใครอาจจะใช้เส้นทางนี้แล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งอัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะส่วนในเรื่องของแจ้งของหายลืมของค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีแจ้งนะคะของคุณพัทคุณพัทเนี่ยแจ้งแทนนะคะแจ้งแทนไม่ได้บอกเป็นคนไทยหรือเอาคนไทยเป็นคนที่พักที่โรงแรมนะคะเป็นลูกค้าบอกว่าคือเขาไปลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ค่ะบนรถแท็กซี่เป็นรถแท็กซี่สีเหลืองททหารลอลิงเหรอคะ7806กทมนะคะบอกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือ iPhoneเราก็ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งนั่งมาจากสถานีกลางนะคะสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ไปลงที่โรงแรมสยามสวนานะคะแท็กซี่บอกเป็นแท็กซี่สีเหลืองททหารลอลิง7806กทมนะคะเมื่อตอนช่วง 5:40 นาทีนะคะประมาณนี้แล้วไปถึงที่โรงแรมประมาณ 6:10 นาทีแล้วก็มีแจ้งของคุณสุรัตน์วดีค่ะแจ้งบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือนะคะลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งนั่งมาจากไอคอนสยามนะคะแล้วคือแท็กซี่เนี่ยขอเก็บเป็นราคาเหมาก็เลยไม่นั่งต่อแล้วลงมาจากรถปรากฏว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือลงมาด้วยเมื่อวานนี้นะคะตอนช่วงประมาณ 21:00 นะคะจำได้แค่ว่าเป็นรถแท็กซี่สีชมพูขาวค่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณชัยตาอันนี้แจ้งทางชาวต่างชาติลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone เอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งคือจำได้ว่าเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองหมายเลขทะเบียนนะคะททหารลจุฬา7838กทมนะคะนี่เขาฝากนะคะฝากด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณคนขับฟังอยู่เดี๋ยวเราไปที่คุณหัวโต99ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ค
0: ุ
1: ณปัญญรุทธ์ครับ
0: ค่ะ
1: ขอท้วงน
0: ิ
1: ดนึงพอทหารรอลิงผมว่าไม่มีนะ
0: อืมนั่นน่ะสิคะไม่คุ้นเหมือนกัน
1: ไม่มีตอนนี้มันเหลือหอฮีตอนเสือก็น่าจะหมดหอฮีตอนตุลา
0: ค่ะ
1: อ่ะ
0: อืม
1: ท่านรอลิงไม่น่ามี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเท่าที่รู้นะระบบของนั่น
0: ครับ
1: ไม่มีอ่ะทหารรอลิงน่าจะไม่มีเพราะว่าถ้า10ปีหลังมาเนี่ยจะมีหอฮีที่เหลืออยู่ก็จะเป็นเอาหีบละ ต่อเสือก็ลดอายุละคนน่าจะครบ12ปี
0: ค่ะ
1: ท่วงนิดหนึ่งน่าจะดูนิดหนึ่งเป็นต่อเตือไหม
0: คร
1: ับครับโอเคครับก็รอบๆของพระประถมเจดีย์สื่อว่าจะได้ในเป็นมาตลาดต่อแจนนิดหนึ่งนะครับพิธีพานก็คนลงมาจากทางรถสถานีรถไฟหรือมาจะมาขึ้นรถตู้กกต.ก็ไม่มากมายนักนะก
0: ็
1: เกิดสบายดี
0: ดูเงียบๆใช่ไหมคะเช้าๆสายๆ
1: เงียบๆเงียบๆวันนี้วันที่ก็ไม
0: ่วันพักผ่อน
1: เท่าไหร
0: ่ใช
1: ่ครับบรรยากาศก็ตำนานตลาดบ้างอะไรบ้างนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ช่วงเช้าออกมาใส่บาตรกันอะไรกันก็นี่แหละชีวิตประจำวันของคนไทยคนว่างหน่อยก็ออกเดินทางไปเที่ยวนมัสการสิ่งสันติอะไรก
0: ็
1: ตามไปเรื่อยๆน
0: ะ
1: ออกมาถึงถนนทหารบกก็ไม่ติดนะวันนี้จะได
0: ้
1: ค่ะก็ผ่านออกมาจนถึงเวลาได้ออกมาถึงถนนเส้น375แล้วมุ่งหน้าต่อไป
0: ค่ะ
1: เป็นวันหยุดแต่ก็เปิดประตูไปมนุษย์ไม่หยุดเหมือนกัน
0: หลายคนไม่หยุดเนี่ยเน้นดูผู้ว่าชาชาติไลฟ์บรรยากาศตรงโมเวียนใหญ่นี่รู้เลยคนทำงานกันคือหนักกันมากเลยนะตลอดทั้งคืนตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเลยคือรู้เลยว่านี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้หยุดเหมือนกัน
1: ครับก็จริงๆก็ต้องแก้ไขนะด
0: ู
1: แล้วก็ตกใจก็ตรงนั้นผมก็คุ้นเคยดีตรงโมเวียนใหญ่ตรงเสียบันแ
0: ข
1: กเราอยู่กรุงเทพก็จะผ่านทุกวัน
0: ค่ะ
1: ในระยะ 3-4 ปีที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วต้องผ่านตรงนั้นเราก็เลยเห็นตั้งแต่ตึกเก่าๆตึกตรงนั้นถ้าดูแล้ว60ปีนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตึกด้านข้างจากวงเวียนใหญ่ถนนประชาธิปกไปจนถึงด้านเขาเรียกวงเวียนเล็กตรงนั้นตึกตรงนั้นเก่าแก่มากไม่ต่ำกว่า60ปี
0: เป็นย่านที่เมื่อก่อนมันก็เป็นจุดคับข้างนะคะเมื่อก่อน
1: ครับคับข้างตั้งแต่สมัยมุ่งมุ่นแต่พอ60ปีก็นึกว่าทำไว้กระเตียนนะ
0: ค่ะโอเคค่ะพอดีมีสายทางเจ้าหน้าที่ค่ะคุณหนูโต99
1: ครับโอเคครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายพันตำรวจโทบุญส่งเสริมเถื่อนนะคะสวัสดิ์จราจรสารบุพารามสวัสดีค่ะสวัสดิ
2: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอ๊ะนี่มีแนวโน้มว่าจะมีการเปิดการจราจรได้ไหมคะ
2: ต้องรอการปรับปรุงพื้นผิวการจราจรเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ทุกฝ่ายก็ติดตามเราดูติดตามสถานการณ์อยู
0: ่
2: นะครับแต่เมื่อตอนเช้านะครับค
0: ่
2: าการฟื้นตัวคงที
0: ่
2: นะครับแล้วก็เฝ้าดูตรงนี้อยู่ก่อนนะครับก็ยังไม่มีการฟื้นตัวเพิ่มเติม
0: คือทั้งในส่วนของถนนใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของอาคารที่อยู่ตรงจุดที่ใกล้เคียง
2: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องเฝ้าดูติดตามสถานการณ์ในตรงส่วนนี้ก่อนนะครับจึงไม่สามารถที่จะกำหนดระยะวันเวลาที่จะเปิดการจราจรได้ครับ
0: เห็นตะกี้ท่านผู้ว่าถามท่านผู้กำกับว่าจะมีแนวโน้มว่าจะดูว่าจะสามารถที่จะปล่อยให้รถเมล์หรืออะไรผ่านยังไงได้หรือเปล่าอาจจะไม่ต้องมีการประชุมกันหลังจากนี
2: ้มีการประชุมเฝ้าติดตามสถานการณ์ทุกวันครับตอนเช้าจะเป็นเวลา9 นาฬิกา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับตอนเย็น17 นาฬิกาของทุกวันนะครับซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะนำข้อมูลต่างๆมาแจ้งในที่ประชุมให้ทราบนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานครับ
0: ค่ะเพราะอย่างของในส่วนของทางจราจรเองเนี่ยก็จะต้องดูในส่วนไหนอะไรยังไงบ้างอะค่ะ
2: ในส่วนของงานจราจรนะครับก็มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์นะครับรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเลี่ยงเส้นทาง
0: ค่ะ
2: นะครับเลี่ยงเส้นทางรถที่มาจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนอินทรพิทักษ์ที่มุ่งหน้าไปบ้านแขกนะครับก็ให้เลี้ยงซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดย่าไปออกไปเลี้ยวซ้ายถนนอิสรภาพที่จะไปแยกบ้านแขกตรงนี้ได้อีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งช่องทางก็คือจากถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายไปเข้าท่าดินแดงไปเข้าสมเด็จเจ้าพยา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแล้วก็วนลอดใต้สะพานพุทธขึ้นสะพานพุทธ
0: ครับ
2: ก็จะได้เหมือนกันนะครับแต่ในช่วงเช้าปริมาณรถก็อาจจะ มากนิดนึงนะครับแต่วันนี้ในช่วงเช้าวันเสาร์อาทิตย์และก็วันศุกร์ที่ผ่านมาปริมาณรถยังน้อยเคลื่อนตัวได้ดี
0: คือคนจะรู้แล้วก็เลี่ยงเส้นทางการ
2: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นข้อมูลในวันจันทร์พรุ่งนี้นะครับในวันจันทร์พรุ่งนี้รถก็อาจจะมีปริมาณมากก็แนะนำเลี่ยงเส้นทางในส่วนที่จะไปทางออกทางลาดย่านะครับรวมทั้งรถที่จะมาสมเด็จพระเจ้าตากสินอินทรพิทักษ์ที่จะเข้าเวียนใหญ่นะครับตอนนี้ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อให้รถได้วิ่งตรงไปได้นะครับที่จะตรงเลี้ยวซ้ายไปถนนลาดย่าได้ตลอดเวลานะครับแต่ก็จะมีจราจรและอาสาของเจ้าหน้าที่ของยูนิตอำนวยการจราจรอยู่นะครับในเรื่องของการห้ามถนนหรือว่าการหยุดรถนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนอยู่ดังกล่าวก็สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับเนื่องจากมีการปิดถนนขาออกจากบ้านแขกมาอยู่แล้วนะครับผมนะครับส่วนในตอนเย็นนะครับในตอนเย็นลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับก็เบี่ยงซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาตรงวงเวียนเล็กได
0: ้
2: นะครับณช่องทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งเมื่อวิ่งมาถึงแยกบ้านแขกแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาแก้ไขครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพแล้วก็ไปออกลาดย่าหรือจะไปทางถนนเจริญนครก็ได
0: ้
2: ครับผม
0: แต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็คงต้องมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะก็คือสรุปสถานการณ์กันในช่วงประมาณ9 นาฬิกาว่าทิศทางจะเป็นยังไงอย่างคนที่เขาใช้รถประจำทางเนี่ยมันก็คือรถก็ผ่านไม่ได้เขาต้องเดินไปไกลกว่าเดิมไหมคะหรือว่ายังไงคะ
2: ก็เดินไปประมาณ200 เมตร
0: โอ้200 เมตร
2: นะครับ200 เมตรแต่ก็ตอนนี้ก็จะเริ่มจะชินแล้วนะครับซึ่งทางขสมกก็มีการประชาสัมพันธ์ในเส้นทางเลี่ยง5 เส้นทางนะครับและจัดเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกการเดินทางที่จุดบริเวณแยกบ้านแขก
0: โอเคเข้าใจได้ประเมินวันต่อวัน
2: ใช่ครับ
0: ค่ะโอเคค่ะ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตัวรับมือกันนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค
2: ่
0: ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลัง9 นาฬิกานะคะเพราะว่าตะกี้เนี่ยเห็นทางท่านผู้กำกับคุยกับท่านทูวายอยู่นะคะเรื่องของการจัดการจราจรงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนพิเศษขออภัยครับเกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนด่วนพิเศษที่7เครื่องหลุดคารางที่จังหวัดลำปางทำให้ขบวนรถไฟสายเหนือหยุดชะงักล่าช้าไปกว่า3ชั่วโมงสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ค่ำวันนี้ขบวนรถไฟสายเหนือรถด่วนพิเศษขบวนที่7กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ซึ่งเป็นขบวนรถตู้ปรับอากาศจำนวน3โบกี้แล่นมาถึงพื้นที่ระหว่างสถานีหนองวัวเท่าตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกำลังจะเข้าสู่สถานีนครลำปางแล้วเกิดเหตุขัดข้องเครื่องยนต์กลางขบวนใต้โบกี้ที่2หลุดออกติดคาอยู่บนรางบริเวณใต้สะพานลอยต่างระดับกาดสะเมกฝั่งบ้านโทกหัวช้างตำบลพระบาทเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้โดยสารที่นั่งมาเต็มคันรถเก็บสิ่งของสัมภาระลงจากรถเพราะขบวนรถไฟไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ทางกองจัดการเดินรถเขต3สายเหนือได้จัดรถยนต์เข้ามารับนำผู้โดยสารทั้งหมดจากจุดเกิดเหตุไปส่งยังสถานีปลายทางคือสถานีรถไฟนครลำปางสถานีรถไฟขุนตาลสถานีรถไฟลำพูนและสถานีรถไฟเชียงใหม่จากนั้นเจ้าหน้าที่วิศวกรรมและช่างของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เร่งดำเนินดึงเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่ติดคารางรถไฟออกซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์ออกได้และเคลื่อนย้ายขบวนรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุไปตรวจสอบที่โรงซ่อมสถานีรถไฟนครลำปางจึงทำให้ขบวนรถไฟสายเหนือจากสถานีต้นทางเชียงใหม่หลายขบวนต้องเสียเวลาล่าช้ากว่า3ชั่วโมงโดยสามารถเปิดเดินรถได้ตามปกติหลังเวลา20นาฬิกาสำหรับขบวนรถไฟที่ประสบอุบัติเหตุนั้นต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไปต่อกันที่เมื่อเวลา21นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุมีเหตุเพลิงไหม้โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์และร้านรับซื้อของเก่าถนนเลียบคลอง7อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรถดับเพลิงจำนวน8คันรถอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าให้การช่วยเหลือพบที่เกิดเหตุเป็นโกดังทำเฟอร์นิเจอร์ไม่มีชื่อตั้งอยู่ใกล้ริมถนนเลียบคลอง7จึงเร่งใช้น้ำฉีดสกัดเพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามแต่เนื่องจากภายในโกดังมีวัสดุไม้ทำเฟอร์นิเจอร์และเศษไม้และยังมีน้ำมันทินเนอร์อยู่ด้วยจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและไฟได้ลามไปโกดังข้างเคียงซึ่งเป็นร้านรับซื้อของเก่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงอยู่นานกว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ซึ่งไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที
9: ่ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบ

0: าระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะอย่างก่อนหน้านี้เมื่อวาน

0: นัขแล้วก็แมวในบ้านเราค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะว่ามันส่งผลเสียด้วยนะฮะเรื่องข้อเรื่องของโรคแล้วก็การผ่าตัดยากนะครับคนเลยนะครับเวลาที่สุนัขแมวอ้วนๆเนี่ยมันจะมีชั้นไขมันที่หน้าท้องนะครับการผ่าตัดทำหมันการผ่านิ้วนะครับการผ่าตัดไตเลี่ยนที่สะบังล
1: ม
0: ทุกอย่างเลยที่เกิดในช่องท้องเนี่ยจะค่อนข้างลำบากมากเมื่อมีชั้นไขมันหนาๆแล้วก็ที่สำคัญแผลก็จะไม่ค่อยติดด้วยแผลจะติดยากนะครับ
1: เพราะฉ
0: ะน
1: ั้
0: นเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่ผมมองเป็นอันดับหนึ่งเลยว่าเราควรจะให้แต่พอดีนะครับรักแต่ไม
1: ่
0: มากเก
1: ิน
0: ไป
1: ไม่มากเกินไปแต่มาบอกว่าพอเห็นหมาแมวมาอ้อนก็ใจอ่อนทั้งขนมอาหารเสริมแล้วบางทีก็เผลอๆเรากำลังกินอะไรอยู่ให้กินด้วยนะคะแบบนี้นี่คือเท่ากับกำลังรักหรือว่ากำลังทำร้ายให้อยู่ค่ะ
0: คือพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยอย่าบอกว่าคนอื่นเลยนะฮะผมก็ทำฮะ
1: ค่ะคุณหมอกินคำหนึ่งแล้วที่คุณหมอเลี้ยงก็กินอีกคำ
0: ใช่ใช่แต่เฉพาะหมาผมชอบทุเรียนนะ
1: ค่ะ
0: น้องก็กินคำหนึ่งก็กินกันสองคนหมดเป็นครูเลย
1: อะไรเขาเรียกว่าอยู่กันได้อย่างสันติสุขแต่มันก็คือเป็นการทำร้ายสัตว์เลี้ยงของเราใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับคือไม่ให้ก็ได้นะฮะแต่ว่ามันก็นี่แหละคนเรานี่ขนาดหมอเองก็ยังทำไม่ได้ก็เลยต้องรีบมาเตือนเพราะว่ามันจะกลายเป็นอะไรที่ทำให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะรับผลกระทบมากๆนะครับแต่ว่าจริงๆได้แบบว่าเป็นครั้งคราวอ่ะนะฮะเดือนหนึ่งนะให้สักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ได้เหมือนเราก็อยากกินอะไรที่มันทำลายสุขภาพเราบ้างแต่ว่าในหมาเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ทุกวันเนี่ยฮะเป็นประจำแล้วหุ่นไม่ดีแต่ถ้าให้แล้วหุ่นยังดีอยู่ก็โอเคไง
1: คร
0: ับแต่ว่าถ้าให้แล้วจนมันควบคุมไม่ได้แล้วนะล้อมถึงตลอดเลยต
1: ้
0: องซื้อมาให้เขาไม่ไหวมัน
1: พ
0: วกนี้เรียนรู้เร็ว
1: พาไปออกกำลังค่ะแต่ว่าพูดถึงพาไปออกกำลังคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเขาเลี้ยงในบ้านซึ่งอาจจะแบบไม่ได้มีพื้นที่หรือว่าในคอนโดเนี่ยมันจะได้ไหมมันก็เหมือนกับแทบจะไม่ได้ออกกำลังเลยนะอาจจะให้วิ่งอยู่แค่ภายเฉพาะแค่ในห้องอย่างเนี้ยเรื่องนี้มันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ
0: ใช่ครับเพราะว่าในสภาพของการเลี้ยงในปัจจุบันเนี่ยแล้วยิ่งผมเห็นใต้นะฮ
1: ะ
0: มันเป็นคอนโดที่เป็นเฟรนลี่เฟสคือจับสุนัขเอาแมวเข้าไปเลี้ยงได
1: ้
0: มันก็เป็นของคนยุคใหม่ที
1: ่
0: ต้องการที่อยู่อาศัยที่สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงได้แต่ปัญหาหนึ่งก็คือว่าถ้าท่านเราไม่มีเวลานะเราอย่าคิดแค่ว่าห้อง 4x4 แล้วเราจะเลี้ยงแมวสักตัวหนึ่งก็อยู่ในบ้านได้ในอยู่ในกรงได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าน้องหมาน้องแมวไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะต้องลดอาหารลงนะครับแต่ถ้าเรายังให้เท่าเดิมหรือว่าให้มากขึ้นเนี่ยโอกาสที่น้องจะมีปัญหาจากการกินอาหารเยอะนะโดยเฉพาะน้องแมวนอนประมาณสักไม่ต่ำกว่า18ชั่วโมงต่อวัน
1: 18ชั่วโมง18ชั่วโมง
0: ใช่ค่ะ24ชั่วโมงนี่แมวนอนไป18ชั่วโมงแล้วก็คือโอกาสที่เขาจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันก็น้อยอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเราเลี้ยงแบบคอนโดแล้วเราแค่ให้อาหารแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่มีของเล่นให้ไม่มีที่ปีนป่ายให้เขาเนี่ยนะครับชอบใช่ไหมที่สูงแล้วก็ต้องซื้ออะไรที่มันทำให้เขาปีนได้อย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะช่วยลดความเหงาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้ออกกำลังกายนะครับแต่ถ้าเป็นสุนัขเนี่ย
1: ต้องพาออกเลยนะคะค่ะ
0: หาต้องพาออกมาเดินนู่นนี่นั่นที่จริงถ้าขึ้นคอนโดนะถ้ามีบันไดทางหนีไฟก็ชั้นที่20แล้วก็ใช้บันไดแทน
1: เจ้าเขาบอกว่าไม่ไหวไปเดินเอง
0: นะฮะก็ถือว่าเป็นปัญหาครับแต่ว่าปัญหาพวกนี้มันก็ยังดูไม่รุนแรงมากเพราะว่าคนที่เลี้ยงที่คอนโดอะไรเงี้ยก็ยังน้อยแต่ว่าในอนาคตนะครับถ้าบ้านเรายังเป็นลักษณะสังคมแบบนี
1: ้
0: ก็อยู่คอนโดมากขึ้นแล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยปัญหาพวกนี้มันก็อาจจะดูเพิ่มมากขึ้น
1: แต่เห็นว่าเป็นขนาดว่าค่ะเชิญค่ะ
0: ครับแค่เลี้ยงแบบบ้านเดียวๆนะฮะมีพื้นที่ยังลำบากเลย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงสัตว์นะครับโดยเฉพาะในเขตเมืองเนี่ยหมออยากให้คิดถึงตรงนี้ไว้ด้วยว่าต้องมีเวลานะคือมันไม่ใช่แค่ซื้อสัตว์มานะครับซ
1: ื้
0: ออาหารให้ใช่มันต้องพาออกกำลังกายมันต้องให้ความรักต้องดูแลสุขภาพเขาด้วยว่าเขาอ้วนไปไหมเขาผอมไปไหมเขาป่วยหรือเปล่าเน
1: ี่
0: ยเป็นหน้าที่เบื้องต้นเลยนะครับ
1: แต่ก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์คอนโดเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงคือให้สามารถจะเลี้ยงสัตว์ได้นี่มันมีเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงหลังๆก็เท่ากับว่าเทรนด์ของคนเปลี่ยนไปเยอะเลย
0: ด้วยครับด้วยครับก็เป็นเทรนด์ในอนาคตเนื่องจากว่ามันสะดวกนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่

0: ตามแนวรถไฟฟ้า
1: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีสวนในสวนสาธารณะใหญ่ๆในกรุงเทพก็จะมีเป็นพื้นที่สำหรับสุนัขในการที่เขาจะไปเดินไปวิ่งของเขาแล้วเจ้าของก็จะพาไป
0: ที่เห็นก็มีที่สวนลุมพินี
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะมีเพชรปาร์คอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็การพาไปก็ลำบากเนา
1: ะ
0: นั่งรถน่ะ
1: ก็ต้องมีรถก็ต้องไปแต่ว่าอย่างหนึ่งมองเทรนก็คือคนก็จะอยู่คอนโดอ่ะบางทีก็อาจจะจูงพาไปเดินไปถ้าอยู่ในโซนที่สามารถที่จะหาไปได้
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นดินทางที่ดีก็คือกทม.มาทุกทางแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับในเรื่องของเพชรปาร์คแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลที่ระหว่างคนกับสัตว์เนี่ยเพราะว่ามันมีความผูกพันเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างที่เราให้ฟังว่ามันไม่ใช่แค่กินออกกำลังกายเลยพวกนี้แต่ว่า
1: อ
0: ันหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้คิดเลยก็คือในน้องหมาน้องแมวมันก็มีความเครียดเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับให้เขาอยู่แต่ในห้องนะครับไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้อะไรเลยเหมือนคนที่อุดอู้อยู่ในห้องเนี่ยมันก็จะเครียด
1: ค่ะ
0: นะครับเพื่อนการออกกำลังกายนอกจากว่ามันได้เผาผลาญพลังงานแล้วเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของจิตใจด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะหมาแมวก็จะไม่เครียดนะครับแมวก็มีของเล่นได้พาไปเดินม
1: ี
0: หน้าต่างแอปจะเลี้ยงแมวจริงต้องมีหน้าต่างเพราะแมวเนี่ยชอบนั่งมองออกไปข้างนอก
1: ค่ะ
0: แต่หมาก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้นะ
1: ฮะแต่
0: แมวไม่รักเลย
1: ถ้าเขาอยู่ในที่แคบๆเขายิ่งไม่ได้ออกกำลังเลยนะคะคุณหมอ
0: ครับครับแต่หมายความว่าในเรื่องของหน้าต่าง
1: อ๋อหน้าต่างอ๋อไม่จำเป็นใช่ไหมคะสำหรับหมา
0: ใช่ครับไม่ค่อยจำเป็นมากแต่ถ้าแมวเนี่ยถ้าเป็นห้องปิดทึบเลยเนี่ยแมวจะเครียดมากเลยแต่ถ้ามีหน้าต่างให้เขาแล้วก็มีที่ให้เขาไปยืนดูตรงหน้าต่างนะฮะมองออกไปเห็นข้างนอกเห็นนกเห็นวิวอย่างเงี้ยแมวจะเป็นสัตว์ที่ชอบแบบนั้นเพราะเขาเป็นนักล่าเขาจะต้องมองอะไรสูงๆแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหมาเนี่ยไปออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเรียนในห้องก็ยังโอเคแต่แมวเนี่ยนะครับก็ต้องดูเรื่องของความเครียดกันด้วยต้องจัดเรื่องของการกินนะครับการออกกำลังกายแล้วก็ดูในเรื่องของความเครียดด้วยนะครับ
1: นี่ไงคือเวลาถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่บอกว่ารัก
0: ครับผม
1: ใช่ไหมแต่มันยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องแสดงให้เห็นว่ารักเขาจริงๆไม่ใช่กับรักแบบรักแบบรักที่ถูกต้องถูกทาง
0: เพราะว่าเวลาที่เรารักสัตว์เลี้ยงมันเหมือนกับผู้ใหญ่เลี้ยงหลานนะฮะเขาบอกว่าเอ๊ะตายายเนี่ยรักหลานมากกว่าลูกอะไรทำนองนั้นนะก็คือจะเปให้หลานเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งวิธีการเลี้ยงแบบตามใจเนี่ยมันก็มีข้อเสียเรื่องของระเบียบวินัยแมวสุนัขและแมวที่เราเลี้ยงแบบตามใจมากๆเลยแบบกระโดดที่ไหนก็ได้เล่นที่ไหนก็ได้กัดอะไรก็ได้เนี่ยนะฮะเขาก็จะไม่ค่อยมีวินัยนะครับมันก็จะพูดยากสั่งยากบอกยากก็จะเห็นว่าเวลาที่หมาพามาที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกเนี่ยบางตัวก็เล็กน้อยฮะคุยเรื่องนั่งบางตัวก็เห่าตลอดบางตัวก็กัดบางตัวก็วิ่งทั่วร้านอึขี่อะไรเงี้ย
1: แ
0: ต่พวกนี้ก็คือเรื่องของวินัยที่เราฝึกเขาไว้แต่แมวไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าแมวเนี่ยจะต้องอยู่ในเคสในกรงนะครับหรือว่าในกระเป๋าถืออยู่แล้วก็ว่าแมวเป็นสัตว์ที่เครียดแล้วก็ไม่อยากให้เจอสัตว์อื่นเขาชอบแบบนิ่งๆในกล่องอะไรอย่างเงี้ย
1: ไปแล้วเดี๋ยวพาไปปรับพฤติกรรมเดี๋ยวนี้ก็จะมีคุณหมอที่ดูแลของพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงด้วยปรับพฤติกรรมทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งเจ้าของด้วยเหมือนกันเพราะมันจะไปด้วยกันควบคู่กันไปใช่ไหมคะ
0: ครับมันจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะว่าเราอาจจะมันไม่มีความเข้าใจมันเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยบางคนก็เลี้ยงแบบเข้าใจบางคนก็ยังเลี้ยงแบบไม่เข้าใจเพราะงั้นมันก็ถ่ายทอดมาที่สัตว์ด้วยว่าบางคนก็เลี้ยงสัตว์ด้วยความเข้าใจก็อาจจะไม่ได้ตามใจมากแต่บางท่านก็ปันแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะให้ดูสภาพของน้องเป็นหลักนะครับถ้าน้องไม่เครียดน้องไม่อ้วนน้องไม่เจ็บน้องสบายมีความสุขนะก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะ
1: ค่ะคำถามสุดท้ายอะไรที่ทำที่ทางเจ้าของเขามักพูดด้วยความรักแต่พอได้ยินแล้วสัตวแพทย์แอบเป็นห่วงทันที
0: ก็อย่างแบบโอ้ยเขากินเก่งเนี่ยแสดงว่าเขาแบบแข็งแรงนะ
1: ค
0: ่อยกินเก่งอะไรเงี้ยฮะอุ้ยเนี่ยอ้วนอย่างเงี้ยน่ารักดีชอบอะไรเงี้ยคือเป็นคนเลี้ยงโกลเด้นเนี่ย
1: คือ
0: โกลเด้นเนี่ยที่จริงทรงมันสลิมมากมันจะผอมกว่านี้เยอะเลย
1: ค่ะ
0: แต่โกลเด้นลาบราดอร์ที่เราเลี้ยงทุกวันเนี่ยมันเป็นทรงแบบคือผมก็ชอบนะแต่ว่าจริงๆแล้วพอไปดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช
1: ่
0: มันโอเวอร์เวทนะคือน้ำหนักมันเกินอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไม่ต้องฉีดวัคซีนมั้งไม่ได้ออกไปไหนอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแบบอยู่ในบ้านก็ไม่ต้องป้องกันเรื่องของเห็บหมัดหรอกมันคงไม่มีนะครับ เช่นเมื่อวานก็ยังวิ่งได้อยู่นะมันคงไม่ได้เจ็บหรอกอะไรอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
0: บางทีก็บอกว่าเออหมาแมวเราแก่แล้วล่ะไม่อยากพาไปหาหมอมันเครียดที่หมอบอกอ่ะมีหินปูนก็ไม่อยากขูดเพราะว่ากลัวกลัวน้องเจ็บกลัวน้องวางยาแล้วก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากลัวไปผ่าตัดแล้วเจ็บอะไรอย่างเงี้ยอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเรื่องที่เราคิดได้แต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของประโยชน์ที่เราจะได้จากการที่พาน้องไปทำ1 2 3 4 5เนี่ยหมอคิดว่ามันดีกว่าแต่อาจจะต้องทำใจตรงนี้นิดหนึ่งว่าเราทำเพื่อสุขภาพเขานะอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้ไม่ค่อยเจ็บหรอกครับคุณหมอวางยาทำนะด้วยโปรเซสที่มันรีบว่ามียาให้กินหลังผ่าตัดกินยาหลังผ่าตัดลดปวดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างดีกว่าสมัยก่อนที่เอาหนังยางไปรัดสุนัขไปคู่อะไรเงี้ยมันปวดอยู่แล้วแต่ว่าสมัยนี้มันเป็นการผ่าตัดที
1: ่
0: เหมือนคนเลยก็คือฟื้นมาก็อาจจะมีเจ็บบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่น้องหมาน้องแมวเขาทนได้แต่การวิจัยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องของความทุกข์ทรมานจากการรักษาหรือผ่าตัดเนี่ยอาจจะต้องตัดออกไปนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นก็ช่วยกันดูแลน้องๆ นิดนึงนะครับ
1: เชื่อว่านี่ทุกคนที่ฟังติดตามทางคุณหมออยู่นี่คงจะเข้าใจแล้วล่ะว่าจะต้องยังไงให้ไปด้วยกันได้แล้วไม่ทำให้เขาเหลิงหรือว่าไม่ผลกับสุขภาพของเขาต่อไปในอนาคตนะคะค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: ไม่ว่าเจอกันนะคะในทุกวันอาทิตย์ช่วงสายๆค่ะกับช่วงของสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยแต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
3: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
7: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
6: แล้วฤดูฝนเล่า
7: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
6: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
7: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
6: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
7: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
6: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: ยอดคนดูน้องเนเน่ใน TikTok ของอเมริกันก็ไทยแลนด์นี่อยู่ที่100ล้านแล้วนะ100ล้าน 104.5 ล้านวิวแล้วค่ะดูกันเยอะๆนะส่วนในช่วงนี้ค่ะเราจะไปที่สายของทางผู้บริการเขตธนบุรีนะคะผู้บริการเดชาธรสายอำนาจค่ะผอ.คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ผอ.ตอนนี้ทุกอย่างมันดูนิ่งๆหมดแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็แต่ยังมีการดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อต้องการให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดแล้วก็จะได้เกิดการจราจรอะไรต่างๆก็อยากที่แผลได้เร่งให้สามารถให้เร็วที่สุดนะครับ
0: ค่ะคือถ้าอย่างหนึ่งที่ดูติดตามจากในโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบที่อยู่ตรงพวกอาคารพาณิชย์หรือว่าในโซนแถวทางด้านนั้นเนี่ยค่ะเรื่องของการที่เขาไปยืนยันตัวเองหรือว่าในเรื่องของที่พักอาศัยต่างๆนี่มันยังไงบ้างคะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือคะผอ.ก็จะมี
1: การ
0: ด้วย
1: ไหมอยู่เป้าหมายที่ต้องให้อพยพเนี่ยจะมีสามอาคาร
0: ก็
1: แล้วมันมีอาคารพักอาศัยที่เป็นอาคารพักอาศัยที่มีประชาชนเป็นพวกอพาร์ตเมนต์อยู่เนี่ยก็มีอยู่2อาคารนะครับ2อาคารนี้ก็มีผู้จำนวนห้องทั้งหมดเนี่ยมัน145ห้องนะครับแล้วแต่ว่ามีผู้พักอาศัยอยู่จริงเนี่ย144ห้องนะครับตอนนี้บริษัทผู้รับจ้างเนี่ยได้จัดหาที่พักให้แล้วเนี่ย81ห้องแล้วไปพักอยู่กับญาติเนี่ย30ห้องนะครับย้ายไปพักชั่วคราวตามโรงแรมอพาร์ตเมนต์หอพักอื่นๆอย่างเงี้ย8ห้อง
0: ครับ
1: ยังคงเหลืออยู่ในตึกแถวเนี่ยอยู่ในตึกเนี่ย4ห้อง
0: 4ห้อง
1: ครับผมแล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อได้21ห้อง
0: 27ห้องค่ะ
1: ซึ่งขณะนี้ก็ผู้ประสานงานเพื่อพักที่เหลือนี่เขาก็ตามที่ถ้าเขามีมาติดต่อเราก็จะให้จัดหาที่พักให้ได้ทันทีเลยครับอันนี้ก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์สองแห่งด้วยครับที่ยังติดต่อไม่ได้อาจจะไป
0: อยู่ที่อื่น
1: งานต่างจังหวัดหรือว่าไปพักอาศัยอยู่ที่อื่นยังไม่ได้กลับเข้ามาในพื้นที่อะไรต่าง
0: ค่ะเพราะว่าคือถ้าฟังที่ผอ.บอกมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนคนได้ผลกระทบเนี่ยทางบริษัทนี่เขาจะรับผิดชอบในเรื่องของค่าที่พักต่างๆให้อยู่แล้วไม่ต้องไปจ่ายเงินเองใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพียงแต่ว่าต้องมาลงทะเบียนมาบอกมายืนยันตรงๆกับตรงศูนย์ที่รับเรื่องร้องเรียนกันก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับผมเขาไปจัดเขามาตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่โรงเรียนใหญ่อยู่แล้วนะครับถ
0: ้
1: าใครคิดว่าไม่นั่นมาก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
0: ค
1: นที่พักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ตรงนั้นนะครับก็มีถ้าจำไม่ผิดมีสองชื่ออพาร์ตเมนต์เขาจำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ไม่เป็นไรแต่รู้ว่า
1: ทองทวี
0: ค่ะ
1: นั่นเด็กก็อยู่ข้างๆติดๆกัน
0: เพราะว่าหลายคนมาเห็นพอถึงวันล่าถึงปุ๊บทำตัวไม่ถูกเลยว่าจะยังไงแล้วบางคนอาจจะพอรู้ถึงปุ๊บก็ไปหาที่พักกันเองก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณมาลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวของทางบริษัทเนี่ยเขาจะดำเนินในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้อย่าไปจ่ายเงินเอง
1: ครับคือถ้าเขาไปหาได้แล้วเนี่ยก็มาติดต่อบริษัทลงทะเบียนก็จะได้รับส่วนนี้ไปเลย
0: ได้รับค่าชดเชยค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนที่หายไปไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยอาจจะไม่รู้หรืออาจจะไม่เข้าใจในมุมนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นรีบมาเลยมาลงทะเบียนมายืนยันตัวตน
1: พักชั่วคราวไปมาเลยต่างอย
0: ่
1: างมากกว่า
0: เพราะเชื่อว่าหลายคนเป็นห่วงเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วยังไงเราต้องมาจ่ายเงินแล้วเราจะได้เงินอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยพอฟังที่ทางผอ.บอกมาโอเคเข้าใจแล้วแหละว่าเขารับผิดชอบทั้งหมดให้มาแสดงตัว
1: ใช่ครับแล้วเขาจะได้ครับเก็บข้อมูลว่าคุณทำห้องไหนอะไรยังไงตรวจสอบกับทางเจ้าของอาคารตึกที่เราด้วยมันต้องใช่ไหมฮะเจ้าของก็ต้องยืนยันทั้งสองฝ่ายถ้าถูกต้องข้อมูลถูกต้องเขาก็
0: ว่าคนเนี้ยพักอยู่ที่นี่พักอยู่ที่นี่จริงๆมีหลักฐานเอกสารยืนยันใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ไหมคะแล้วอย่างนี้มีแนวโน้มถ้าเราดูสถานการณ์มันนิ่งๆแล้วแนวโน้มที่เขาจะได้กลับไปอยู่นี่น่าจะเร็วขึ้นกว่าเดิมไหมคะพ่อ
1: ก็น่าจะเร็วขึ้นนะครับตอนนี้พยายามเร่งให้ทำคือเราเน้นเรื่องความปลอดภัย
0: ทาง
1: รัฐมนตรีต่างๆท่านอาจารย์น้องท่านก็เน้นเรื่องความปลอดภัยว่าให้คุณดำเนินการในทางนี้เราจะได้แก้ไขในปัญหาในเต็มที่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะจะเพื่อเป็นลักษณะอย่างนั้น
0: แล้วอย่าง
1: เราพยายามจะลดผลกระทบมาก
0: ค่ะเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นที่อาจจะเป็นห่วงว่าเราต้องไปจ่ายค่าห้องหรืออะไรต่างๆระยะเวลาซึ่งเราไม่รู้เลยเมื่อไหร่ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้แค่คุณมายืนยันตัวตนค่ะคือไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือบ้านพักส่วนตัวต่างๆก็ไม่ก็ได้ค่าเฉยๆเหมือนกันดูแลให้ไม่ต่างกัน
1: ดูแลนะครับแต่ต้องเป็นตึกที่ทางที่
0: ที่เขากำหนด
1: ไว้นะเป้าหมายมันนะครับผม
0: โอเคเช็คก่อนว่าเป็นเป้าหมายว่าตึกไหนอะไรยังไง
1: คร
0: ับ ใช่ไหมคะแล้วมายืนยันเพราะว่าตะกี้พออบอกหลายคนนะคะเนี่ยที่เขายัง
1: ไม่ติดต่อไม่ได้คือ
0: เขา
1: ให้เบอร์โทรศัพท์ที่เขาให้ไว้ก็ไม่สามารถติดตามได้นะ
0: ค่ะค่ะ
1: ทางนี้เราก็ไม่ใช่ว่าเรารออย่างเดียวเราโทรตามทุกรายแต่ไม่เขา
0: จะได้
1: เห
0: ็
1: นว่าเขาส่วนนี้เนื่องจากอะไรมิจฉาชีพแรงก
0: ็ใช่อาจจะไม่ยอม
1: กล้ารับ
0: ต้องส่งเป็นเอสเอสบอกก่อนว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มอาจจะไม่เชื่ออีกก็ได้
1: ใช่ใช่
0: พอคะแล้วอย่างคนที่เขาไม่ออกมายังพักอยู่เป็นเพราะด้วยเหตุผลอะไรอะคะ
1: ก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องการติดที่ติดถิ่นอะไรต่างๆแล้วก็ตอนนี้เรามีการตรวจสอบอาคารทุกวันนะว่ามีรอยร้าวอะไรเพิ่มขึ้นไหมนั่นขึ้นมาก็คือเราเฝ้าระวัง
0: คือ
1: ถ้ามันจำเป็นต้องนั่นจริงๆเราจะออกคำสั่งแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ไม่อยากแย่ประชาชนอื่นสนุกอะไรมาก
0: เข้าใจมันก็ทุกอย่างมันดูนิ่งเพราะว่าติดตามอีกมุมนึงที่เขามีเลเซอร์มีอะไรไปดูมันก็ทุกอย่างนิ่งไม่ได้มีการขยับอะไรเพิ่มขึ้นแล้วรวมไปถึงในส่วนของทางถนนด้วยใช่ไหมพ
1: อใน
0: เรื่องรอยร้าวอะไรต่างๆมันก็คงที่หมดแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะโอเคแล้วในเรื่องของการ
1: ได้เวลาใกล้ประชุมแล้ว
0: ได้โอเคขอบคุณผอ.มากเลยนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเพราะว่ากรณีเรื่องของที่พักเนี่ยนะคะอ่านดูจากในโซเชียลตั้งแต่ในช่วงของวันรักราเมื่อสักครู่นี้ก็ดูก็มีบางคนที่เขาก็จะงงเหมือนกันว่าทำไมต้องออกไปแล้วในเรื่องของการที่เขาจะไปพักนะคะในที่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะเป็นห่วงของจุดที่ว่ามีการเตรียมเอาไว้ว่าจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงแต่ถ้าฟังที่ผอ.บอกนะก็คือพักโรงแรมมาพักได้พักต่างๆเนี่ยคุณเขาทางบริษัทเนี่ยเขามีการชดเชยให้นะคะออกค่าใช้จ่ายให้แต่ว่าคุณต้องมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันก่อนนะคะกับทางเนี่ยศูนย์ที่รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยจะอยู่ตรงวงเวียนใหญ่เลยค่ะที่เขามีการตั้งเต็นท์เอาไว้ตรงจุดนั้นนะคะหรือไม่ก็ลองโทรสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะไม่งั้นนะจ่ายชดเชยเองอ่ะไม่ไหวนะเพราะมันหลายวันเหมือนกันนะคะวันนั้นก็อันนี้ให้เป็นข้อมูลให้ทราบแล้วฝากบอกต่อกันนะคะเป็นห่วงแล้วก็ในส่วนของคนที่ไม่ย้ายออกก็มีอยู่ส่วนนึงแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่าในส่วนของตรงจุดที่วงเวียนใหญ่เนี่ยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยสแตนบายกันนะคะทั้งในส่วนของทางเขตนะคะปภ.นะคะปภ.ทางกทม.แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะเรียกว่าหลายฝ่ายเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรต่างๆเขาก็จะคอยประจำคอยสแตนบายกันนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะในช่วงนี้นะคะผ่านเวลา55นาทีชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางริยะประกันภัยค่ะร่วมกับทางจสร้อยจะทำโครงการนี้นะคะซึ่งมีทางประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลเท่านั้นแล้วก็อายุของรถต้องไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะนอกเหนือจากจะได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์มีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02150088 02150088นะคะผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษค่ะผ่อนได้ 0% 3เดือนนะคะก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 888นะคะ02150088ค่ะนี่ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะเพราะว่าถือว่าพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วเมื่อเราช่วยการลดอุบัติเหตุสิ่งที่ตามมาก็คือนะคะในส่วนของเงินกองทุนคืนค่ะที่จะได้รับถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ใช่ไหมได้2ต่อเลยต่อหนึ่งนะคะก็คือช่วยลดอุบัติเหตุอันดับตามมาก็คือสิ่งที่เราได้รับมาก็คือรางวัลที่ได้รับค่ะเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เงินกองทุนคืนที่จะรับกลับคืนมาแล้วทุกปีมีเงินกองทุนคืนให้ซึ่งหมายความว่าพวกเราทุกคนที่ช่วยกันนะในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันนี้น่าภูมิใจแล้วก็ต้องชื่นชมมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวย้ำใหม่เลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยไม่ใช่ของทางจสร้อยของทางวิทยาประกันภัยเพื่อที่จะไปสอบถามเบี้ยประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประเภท1หรือว่าประเภท3นะคะโทรไปสอบถามได้เลยที่02150088021500888ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมีประชาชน105รายติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสีย

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: จากกรณีที่กรุงเทพมหานครประกาศห้ามเข้าและงดใช้อาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวขนองซึ่งทางรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินโดยมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารที่มีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105คนซึ่งผู้พักอาศัยบางส่วนแจ้งย้ายออกไปพักอาศัยกับญาติเพื่อนและบางส่วนที่ยังไม่ได้มาติดต่อที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการเรื่องการเข้าพักตามที่ผู้รับจ้างจัดหาไว้ให้สามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8ระบุว่าช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคม69มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขณะที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวสำหรับช่วงวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงากาญจนบุรีจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านประกาศกล่าวว่าจะล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ร่วมกันสังหารบิดาของเขาโดยมีการจัดทำรายชื่อบุคคลที่จะตกเป็นเป้าหมายเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันมีรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังยิงเตือนไปยังเรือลำหนึ่งที่พยายามเดินเรือผ่านเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตไต้ฝุ่นบาวีพัดขึ้นฝั่งของจีนแล้วนับเป็นการพัดขึ้นฝั่งครั้งที่2ในรอบ2วันส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนออกจากพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทางเคลื่อนตัวของพายุเกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ทล่มระหว่างให้บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะแห่งหนึ่งของเวียดนามทำให้มีผู้เสียชีวิต15คนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวอินเดียซึ่งเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่ของเรือลำนี้บังกลาเทศเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่กระทั่งชีวิตผู้คนไปแล้ว44คนประชาชนกว่า1ล้านคนติดค้างอยู่ในพื้นที่สมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
2: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารี

0: รถที่เราปล่อยเช่าไปก่อนหน้าเนี่ยก็เคยถูกแก๊งมิจฉาชีพแก๊งนี้นะครับที่ตะเวนเช่านะครับในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็ได้ส่งข้ามไปที่ทางฝั่งประเทศพม่าเมืองเมียวดีเนี่ยตอนนี้รถเราก็มีสัญญาณ GPS โชว์อยู่ที่เมืองเมียวดีประเทศพม่าอยู่ทั้งหมดเนี่ย 2-3 คันแต่ในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยแม้ว่าเราจะทำหนังสือทางตม.ทำหนังสือให้เนี่ยเขาก็แจ้งว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือกันระหว่างประเทศที่จะนำรถกลับแม้ว่าเราข้ามไปเห็นว่าเรารถเราจอดอยู่ตรงเนี้ยแต่มันเป็นพื้นที่นอกอาณาจักรนะครับ
1: ก
0: ็ไม่สามารถที่จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐฝั่งนู้นขอกลับมาได
1: ้
0: แต่โชคดีครับคันนี้เราโดนซ้ำสองเราโดนซ้ำเราก็มีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้นะครับว่ามีการนำรถเราเช่าเสร็จไปไว้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการก่อนก
1: ็
0: อยู่จังหวัดสมุทรปราการพักรถไว้สักประมาณอาทิตย์นึงเหมือนเขาดูครับว่ารถเนี่ยมีการติดตามสัญญาณ GPS หรือมีการตามมาดูมาอะไรไหมพอจนเขามั่นใจแล้วว่ามันไม่มีเนี่ยเขาก็ดำเนินการส่งยัดใส่รถกระบะตู้ทึบนะครับลำเลียงขึ้นไปที่ชายแดนแม่สอดที
1: ่
0: ติดกับเมืองเมียวดีประเทศพม่านะครับทีนี้เนี่ยเราก็เผลอช่วงค่ำของคืนวานนะครับเป็นช่วงที่เขาใช้เวลาลำเลียงคือเรานอนเราก็ไม่ดูสัญญาณของลูกค้าตลอดหรอกครับผมนะครับจนมาทราบตอนช่วงเช้าเปิดสัญญาณดูอ้าวไปอยู่ที่ริมน้ำเมยละไปอยู่ที่แม่สอดละนะครับเราก็รีบประสานหาทางสภ.แม่สอดก่อนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไปตามสัญญาณให้อะไรให้นะครับ
1: ค่ะเพราะเมื่อวานในเรื่องฝั่งที่คุณรัชพลคุยกับคุณพัฒน์เหมือนกันเพราะตอนแรกนึกว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ติดตามแต่ในความเป็นจริงแล้วเจ้าหน้าที่เขาติดตามให้โดยตลอดใช่ไหมแล้วก็สามารถที่มาเจอ
0: คือว่ามันมีเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องครับคือว่าเราเนี่ยได้มีการประสานกับเจ้าที่เนี่ยไปตอนช่วงตีห้าว่าอยู่ที่จังหวัดตากแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจกระบวนการของเจ้าพนักงานนะครับว่าเขาได้ติดตามให้เราหรือว่ามีการเงียบไปอะไรยังไงช่วงเช้าเนี่ยผมเห็นสัญญาณมันไปอยู่ริมแม่น้ำละเตรียมแล้วผมว่าข้ามแล้วแน่ๆเลยผมเลยติดต่อดูทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางจนมาเจอทางจตร้อยด้วยหนึ่งในช่องทางที่ผมขอความช่วยเหลือนะครับก็ช่วยกระจายข่าวนะเวลานั้นหลังจากแจ้งไปก็ไม่เกินไม่ถึงชั่วโมงนะประมาณ30นาทีก็มีเจ้าพนักงานโทรกลับมาแจ้งเราแล้วว่าตรวจยึดได้แล้วครับผม
1: เพราะว่าเราก็มีการติดตามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็รู้ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังตามให้อยู่นะคะ
0: ครับ
1: โอ้แต่ถ้าฟัง
0: ว่าน่าจะมีการติดตามให้เราครับ
1: คุณชวนถามนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามันเป็นแก๊งเลยเหรอคะแล้วเขามาเช่ารถซ้ำหรอในส่วนของทางของคุณรัชพลหรือยังไง
0: ใช่ครับมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายครับขออนุญาตเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับคือว่าการโจรกรรมเนี่ยกับการเช่าขายเนี่ยครับมันเดี๋ยวนี้แก๊งมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็พัฒนามาครับถ้าขโมยเนี่ยรถมันมีการแจ้งหายใช่ไหมครับเวลาผ่านด่านตรวจต่างๆเนี่ยมันก็จะผ่านไม่ได้ครับเพราะเขามีการเช็คเลขเครื่องเลขโค้งแม้ว่าจะถอดทะเบียนก็ตามนะครับแต่ว่าแก๊งพวกนี้เขาพัฒนาครับเขาไม่ขโมยแล้วครับเขาใช้วิธีการมาหาแบบให้คนเนี่ยมาเช่าอะครับคนที่ไม่มีหมายจับคนที่ไม่เคยก่อเหตุมาก่อนแลกกับผลประโยชน์ต่างๆอะจะมีการให้เงินจำนวนใดจำนวนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาเช่าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามีวิธีการป้องกันนะครับเราก็เช็คหมายจับเช็คประวัติว่าคนที่มาเช่าเนี่ย
1: ม
0: ีตัวตนไหมมีประวัติไหมแต่ทีนี้เขาก็หลบเลี่ยงโดยการใช้บุคคลที่ไม่มีประวัติอะไรมาเช่าพอเช่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับรถสถานะมันไม่ได้ถูกอายัดทะเบียนรถมันไม่ได้มีการแจ้งหายมันก็สามารถอ้างได้ว่าอยากจะขับไปเที่ยวส่วนใดของประเทศไทยก็ได
1: ้
0: ต้องไหมครับถูกต้องไหมครับทีนี้นะครับเราจะสามารถจับเขาได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมันไปอยู่ที่ริมชายแดนแล้วหรือมีเจตนาชัดเจนแล้วว่ามันกำลังจะข้ามออกนอกประเทศนี่แหละครับคือช่องโหว่
1: คือเท่ากับว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการคือมาเช่ารถใช่ไหม
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้คือเช่าเหมือนกับเป็นรายวันเป็นรายเดือนหรือเป็นอะไรคะคุณชัยพล
0: เราก็มีทั้งแพ็กเกจรายวันและรายเดือนเลยครับแต่ส่วนใหญ่กลุ่มพวกนี้ก็จะเช่าเป็นรายเดือนกันครับ
1: อ๋อคือเท่ากับว่าจริงๆแล้วเราก็มีความรอบคอบอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วล่ะ
0: ใช่
1: ว่ามันมีกลุ่มแก๊งพวกนี้อยู่แล้วก็คือจริงๆแล้วปัจจุบันก็มี GPS กันทุกคันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการสุ่มเช็คไหมหรือว่ายังไง
0: เป็นการตัดสัญญาณด้วยครับทุกคนพวกนี้ครับแต่คือว่า GPS สัญญาณต่างๆที่ทางบริษัทไทยเนี่ยก็มีสัญญาณหลายรูปแบบนะ
1: ไม่ต้องบอกรายละเอียดเดี๋ยวพี่ฉากชีพฟังอยู
0: ่
1: ก็แปลว่าไม่นอกคิดในชื่อว่าแค่ฟังอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ใช่บริษัทของคุณรัชพลบริษัทเดียวที่จะเจอแบบนี้ที่อื่นก็คงจะเจอด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับโดนกันหลายเจ้าครับผมในพื้นที่กรุงเทพ
1: คือจริงๆแล้วในส่วนของพวกระเบียบของการเช่ารถก็คือไม่ได้บอกระบุว่าห้ามบอกนอกพื้นที
0: ่จนตอนหลังเนี่ยของเฉพาะของทางผมนะครับมีการระบุแล้วครับเพราะว่าพอไม่ระบุแล้วเนี่ยมันอ้างได้ว่าออก

0: นอกพื้นที่ไปเที่ยวริมชายแดนได้ครับผม
1: ก็คือแต่ละที่เขาก็จะมีความรอบคอบหมายถึงไม่ก็คือสโคปพื้นที่มันแคบลง
0: ส่งผลกับการขายครับถ้าเราไปสโคปมากจนเกินไปลูกค้าที่เขาอยากจะไปเที่ยวไกลๆมันก็ใช้งานตัวรถเช่าของเราไม่ได้บางอย่างเราก็ต้องอลุ่มอล่วยออกไป
1: เพราะว่าเคยไปเช่ารถเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีบอกว่าอะไรห้ามนอกพื้นที่เขาก็จะมีอนาพื้นที่ให้เรา
0: ถูกครับอย่างลูกค้าอยากเที่ยวกาญจนบุรีอยากเที่ยวเชียงรายแม่สายเนี่ยเราก็จะเสียลูกค้ากลุ่มนี้ครับผม
1: โอ้โหนี่จะบอกว่าจะให้เตือนคนอื่นๆก็เที่ยวทุกคนเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะว่ามันมีอย่างนี้อยู่
0: ใช่ครับใช่
1: แล้วเท่ากับว่าอย่างนี้จริงๆแล้วคุณรัชพลไอ้คนที่มาเช่ารถเราเขาเท่ากับว่าก็คือเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเขามาเช่าเพื่ออะไรยังไงเนี่ยค่ะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นส่วนคนที่มีหน้าที่คือมีส่วนร่วมในกระบวนการเหล่านี้อยู
0: ่ใช่ครับส่วนพยานหลักฐานเราว่าจะสามารถเอาผิดเขาได้ไหมตรงนี้ก็ต้องลองแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ให้เป็นดุลพินิจของ
1: ทางเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาดำเนินการ
0: ต้องพิจารณาอีกทีนึงนะครับ
1: แต่ได้7คันนี่จะต้องตามต่อเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวต้องลองถามทางเจ้าหน้าที่ว่าโหมาจากที่ไหนอะไรกันยังไงบ้างแปลว่าเส้นทางของเขาอย่างที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่เจอก็มาทางนี้ทั้งหมดเลยเหรอคะคุณรัชพล
0: ก็จะมีที่ทางเฉพาะส่วนตัวผมที่มีการเฝ้าระวังก็จะมีออกทางชายแดนแม่สอดเนี่ยครับเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาอันดับสองนี่ก็จะเป็นทางประเทศลาวครับที่ไปทางนครพนมครับทางเส้นนี้ไงเป็นอันดับสองครับ
1: ค่ะ
0: ประมาณว่า
1: แ
0: ต่
1: ว่ารถพวกนี้คือเขาสามารถที่จะออกด่านไปได้แบบปกติเลยใช่ไหม
0: คือในเรื่องของการลำเลียงข้ามเท่าที่ผมเคยเจอนะครับลักษณะจะเป็นการตอนเดินทางจากกรุงเทพไปชายแดนเนี่ยเขาไม่ติดปัญหาเนื่องจากรถไม่มีแจ้งหายครับพี
1: ่
0: นะครับแต่เขาก็จะไปแอบลักข้ามทางช่องทางธรรมชาติกันในพื้นที่ตรงนั้นนะครับ
1: อ๋อนี่แปลว่าจังหวัดที่บอกมาแต่ละจุดเนี่ยก็คือจะมีพื้นที่ที่มันสามารถออกไปด้วยในเส้นทางธรรมชาติได้ทั้งหมดเลย
0: ใช่ครับซึ่งในจังหวัดที่เขาอยู่ที่บริเวณชายแดนเนี่ยเขาก็ยังถือว่าเขายังอยู่ในราชอาณาจักรไทยครับจริงๆแล้วเราก็ยังจะไปตรวจยึดหรือว่ายังผิดเงื่อนไขนี้มันก็ยังไม่ผิดนะครับนอกจากว่าลงไปที่ริมเมยหรือริมโขงแล้วเจตนาชัดๆแบบนั้นถึงจะขอกำลังเจ้าหน้าที่ได้ครับผมยากมากครับยากเหนื่อยครับบอกตรงเลยว่าเหนื่อยมาก
1: เหนื่อยมากคือเข้าใจเลยเข้าใจมากๆแล้วโดยส่วนใหญ่นี่คือเป้าหมายคือจักรยานยนต์หรือจะเป็นรถยนต์ด้วยค่ะ
0: เป้าหมายเขาก็น่าจะแบ่งกันไปครับคือด้วยเศรษฐกิจบ้านเรานะตอนนี
1: ้
0: ธนาคารกับไฟแนนซ์สินเชื่อต่างๆนะครับเขาปล่อยยากครับเพราะว่าโดนกลุ่มพวกนี้ด้วยส่วนหนึ่งครับก็เลยมีคัดกรองกันสูงแก๊งเนี้ยเขาก็เลยเริ่มทำพวกรถยนต์หรือยอดจัดสูงๆกันยากครับก็เลยเริ่มลงมาเหมือนเขาก็แย่เหมือนกันครับวงการวิชาชีพเนี่ยเขาก็ลงมาเล่นถึงขั้นลงมาเล่นมอเตอร์ไซค์กันเยอะขึ้นครับเพราะมันออกกันง่ายปล่อยกันง่ายแต่รถยนต์เนี่ยมันเช่าก็
1: ยาก
0: จัดไฟแนนซ์ก็ยากครับตอนนี้ครับประชาชนคงจะทราบกันดี
1: นี่ได้เป็นความรู้เลยคุณรัชพลคืออย่างช่วงหลังๆเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยจะรับจ้างเรื่องของรถหายหรืออะไรเข้ามาสักเท่าไหร่ก็แปลว่ามันมาในรูปแบบอย่างนี้แทน
0: อันนี้ฝากด้วยครับไหนๆก็มันได้ออกเทปออกอากาศด้วยนะครับคือเท่าที่เราเห็นมันเป็นช่องโหว่ครับยกตัวอย่างเช่นประชาชนมีการรถหายคืนนี้เช้าไปแจ้งความเนี
1: ่
0: ยในระบบเนี่ยครับมันยังไม่ขึ้นนะครับว่ารถคุณแจ้งหายนะครับผมเคยเจอเนี่ยบางทีเป็นเดือนนะครับกว่าจะขึ้นแจ้งหายในระบบตามด่านต่างๆจะตรวจพบนะครับผมมันไม่ได้เรียลไทม์ทันทีนะคร
1: ับ ว่า
0: แจ้งเช้ามี8โมงแล้วแบบเที่ยงจะขึ้นในระบบหรือว่าแจ้งหายไม่ใช่นะครับ
1: แล้วกว่าที่จะรู้ว่ารถหายก็หลายชั่วโมงเหมือนกันกว่าจะรู
0: ้ใช่ครับผ่านได้ทุกด่านครับ
1: ใช่ผ่านไปแล้วใช่นะคือเข้าใจมากๆเลยเออแล้วอย่างนี้มันมีข้อสังเกตให้ไหมสำหรับในส่วนบริษัทอื่นๆที่จะมีคนมาเช่ารถหรือว่าอะไรเนี่ยเราต้องสังเกตอะไรยังไงมันยากเลยนะคุณรัชพล
0: อยู่ที่โครงสร้างระบบที่การป้องกันของแต่ละบริษัทเลยครับอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ของแต่ละบริษัทเลยครับเพราะว่ามันต้องบอกตรงว่ารู้หน้าไม่รู้ใจแล้วก็ID card บัตรประชาชนที่เราเช็คเนี่ยก
1: ็
0: บางทีเขาไม่ขึ้นข้อมูลไม่มีประวัติเราก็บางคนหน้าตาไม่น่าเชื่อถือแต่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีครับผม
1: จะดูแค่หน้าตาแล้วบอกว่าไอ้คนนี้ดูหน้าตาไม่ไว้ใจ
0: ใช่ครับเราจะตัดสินที่หน้าตาซะทั้งหมดมันก็มีผลก
1: ับ
0: ผลประกอบการเราครับอันนี้ก็ต้องจิตวิทยาเลย อย่างเป็นเคสของผมนี่ขออนุญาตก็คือว่าผมเนี่ยแจ้งไว้ตั้งแต่ช่วงตีสามตีสี่ในเรื่องของหมายเลขทะเบียนเลขตัวถังตัวรถเพราะเรารู้แล้วว่ามุ่งหน้าไปทางแม่สอด ทีนี้จากจังหวัดตากเนี่ยเข้าไปที่อำเภอแม่สอดเนี่ยมันจะผ่านเส้นทางได้ถนนเส้นเดียวเลยทางข้ามเขาเนี่ยครับมีด่านอยู่3ด่านที่จะต้องผ่านเส้นเนี้ยนะ
1: คุณราชพลอย่าบอกครบสิอย่าบอกหมดสิบอกหมดแล้วเดี๋ยวคนร้ายเขารู้เดี๋ยวเขาก็
0: คนร้ายรู้ใช่ไหม
1: คนร้ายรู้ใช่ใช่ใช่
0: คือที่กำลังจะบอกก็คือว่าผมแปลกใจว่าผ่านไปได้ไงทั้ง3ด่านเลย
1: ก็ไม่อาจจะตอนนั้นเวลานั้นมันยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรืออะไรแล้วพฤติกรรมของเขาหรืออาจจะมีทางอื่นที่เขาคือคนพวกนี้นะเชื่ออย่างหนึ่งมันจะต้องมีเส้นทางซอกแซกที่เขาจะต้องรู้ในพื้นที่หรือว่าอะไร
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: คือ
0: ใช่มากเลยนี่แต่ก็ยังโชคดีต้องขอบคุณทุกภาคส่วนเลยครับรวมทั้งจสร้อยด้วยว่าเมื่อวานช่วยกระจายข่าวแล้วก็จับกันได้ทันได้ซับคือครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเดินทางขึ้นไปที่แม่สอดกับปัญจัน
1: โอ้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ที่เขาติดตามคือจับมาได้7คันนี่ไม่น้อยนะ
0: ใช่ครับต้องฝากเตือนพี่น้องเลยครับหลักๆก็จะเป็น Honda Wave กับ Honda Click ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับ2รุ่นนี้นี
1: ่มันขายง่ายมันส่งต่อได้ง่ายเหรอฮะ
0: ครับเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่ารถที่โดนสนใจจะเป็น2รุ่นนี้ครับ Honda Wave เนี่ยอันดับ1เลยครับถ้ารถจักรยานยนต
1: ์อ
0: ันดับ2ก็จะเป็น Honda Click ครับมีความต้องการสูงในประเทศเพื่อนบ้านมาก
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยคุณรัชพลให้เป็นความรู
0: ้
1: แล้วก็เป็นการเตือนคนอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่รถรับที่บริษัทแล้วให้เช่ารถที่ใช่ว่าทั่วๆไปของคนที่เอารถไปจอดหรือว่าอะไรต่างๆด้วยก็ให้ต้องระวังกันเพราะว่านี่อย่างล่าสุดมีแจ้งจักรยานยนต์หายมีมาด้วยเหมือนกันอันนี้จากที่พักเลยจากอพาร์ตเมนต
0: ์
1: นะเอาเป็นว่าได้ระวังขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณรัชพล
0: ครับยินดีครับเป็นการขอบคุณครับ
1: ยินดีด้วยดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนี่
0: ค
1: ่ะเป็นเรื่องที่เราต้องมาบอกต่อนะคะจะได้ทราบถึงพฤติกรรมของคนที่เขาก่อเหตุนะคะแล้วเราจะได้โอ้ระวังกันมากขึ้นคือถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์สุจริตเนี่ยเวลาของหายไปหนึ่งคันรถหายหนึ่งคันไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์หรือรถยนต์มันไม่ใช่ของราคาบาท2บาทนะคะบางคนยังต้องผ่อนต่อนะคะทั้งที่รถคือหายไปแล้วก็ตามนะคะแล้วในช่วงที่ผ่านมานะเนี่ยดูข้อมูลย้อนหลังมีแจ้งนะคะนี่อย่างของคุณต้นของคุณต้นเนี่ยจ้างมาแต่วันที่10คือเอารถไปจำนำผ่านทาง Facebook แล้วไม่นำรถมาคืนอย่างเนี้ยจริงๆแล้วมันเคยมีเคสมาก่อนหน้านี้มันเคยมีกันเป็นระยะนะคะกรณีของคุณต้นนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะในส่วนของคนที่มีรถยังไงก็ต้องเรียกว่าระวังกันมากๆหรือว่าอย่างในส่วนของรถนะคะที่มีหายของคุณทิชาของคุณทิชานี่คือแจ้งมาเมื่อตอนช่วงต้นเดือนวันที่5ก็เห็นบอกว่าเป็นแจ้งแทนน้องชายเป็นรถจักรยานยนต์นะคะจักรยานยนต์ Honda PCX ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เจอหรือว่ามีอัปเดตอะไรยังไงหรือเปล่านะแต่ว่าคือไปจอดเอาไว้ที่หอพักแล้วพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าประมาณตอนเช้าเนี่ยถึงได้มาตื่นมาช่วงบ่ายไม่ใช่เช้าเอารถไปจอดตอนช่วงเที่ยงคืนตื่นมาช่วงบ่ายรถหายไปแล้วแล้วพอดูจากในกล้อง CCTV ก็บอกว่าคือมีคนขับออกไปนะคะมีคนขับออกไปตอนช่วงตี2กว่าๆเกือบ3นาฬิกาแล้วก็ในกล้อง CCTV เนี่ยบอกว่าไอ้คนที่ขับออกไปเนี่ยมากับรถยนต์คันสีขาวนะคะนี่ของเคของคุณทิชาเนี่ยเมื่อวันที่5เดือนนี้เนี่ยนะคะ3ขอไข่ต่อเต่า6632กทมไม่แน่ใจจะเป็น1ใน7ที่ทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะสกัดเอาไว้ด้วยได้หรือเปล่าที่แม่สอดเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสจะได้พูดคุยสอบถามนะคะกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เมื่อวานเนี่ยทางโคโปรดิวเซอร์เองก็พยายามติดต่อกับในส่วนของทางด้านของท่านผู้กับของสภแม่สอดเอาไว้บอกว่าเดี๋ยวจะไปถามว่าเป็นสืบไม่ใช่แกของในส่วนของกลุ่มไหนที่เขาไปติดตามให้กระทั่งสามารถที่จะติดตามรถของคุณรัชพลได้เนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ตอนช่วงเช้าก็เลยทราบเรื่องนี้แล้วก็ฟังในช่วงที่คุณพัดเนี่ยสัมภาษณ์อยู่นะคะก็เดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสได้สอบถามนะคะแต่ว่านี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งเคส นะคะที่ต้องมาบอกต่อเลยนะคะเพราะมันไม่ใช่เป็นเคสแรกของคุณรัชพลเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกแล้วในส่วนของบริษัทเช่ารถอื่นๆนะคะเขาก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าใครเจอเหตุการณ์อย่างนี้ มาเล่ามาเพิ่มเติมกันได้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะกรณีที่ติดตามก็คือกรณีของน้ำรั่วในอุโมงค์นะคะที่กำลังก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะอัปเดตตอนนี้ก็คือในส่วนของอย่างที่เราคุยนะคะกับทั้งสาวัดจราจรในพื้นที่นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของผู้อำนวยการเขตธนบุรีคือสถานการณ์มันนิ่งละมันดูนิ่งนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของตัวของอาคารพาณิชย์นะคะที่เขามีการเฝ้าระวังมันก็ไม่ได้มีการเอียงหรือว่าสั่นไหวหรือว่าอะไรนะคะสถานการณ์คือนิ่งแล้วก็ในเรื่องของในส่วนของถนนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้มีการสุดตัวเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแนวโน้มอ่ะดีขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเขามีการประชุมกันเนี่ยช่วงเนี้ยนะคะซึ่งอาจจะได้มีการสรุปแนวโน้มต่อไปนะคะว่าจะมีนะคะแนวทางยังไงกันต่อโดยเฉพาะในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางกันนี่มาเจอข่าวนี้คือทางด้านของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะโดยกองบังคับการปราบปรามเขามีการจับกลุ่มอันนี้เป็นเยาวชนไหมเนี่ยอายุ18ปีนะคะคือคนเนี้ยเขามีพฤติกรรมเมื่อช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนะคะก็คือไปขโมยรถของคนอื่นนะคะเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือนะคะบอกว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยหายไปจากหอพักนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการติดตามแต่ว่าคือพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามแต่เขามาจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุได้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็ผู้ต้องหาให้การสารภาพนะคะว่าในเรื่องของการก่อเหตุนะคะคือก่อเหตุในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามมีการลักรถจักรยานยนต์ไปแล้ว2คันนะคะภายในเวลาเพียงแค่2วันนะแล้วก็ยังมีการพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยในพื้นที่ของหนองบัวลำพูคือเขาบอกว่าตัวเองอ่ะมีหนี้นอกระบบอายุ18ปีนะแล้วก็ถูกเจ้าหนี้กดดันอย่างหนักจนถูกบังคับให้นำจักรยานยนต์ที่ลักมาเนี่ยชดใช้หนี้นะคะแล้วก็เมื่อทราบว่าตำรวจกำลังติดตามจับกลุ่มก็เลยหลบหนีค่ะหลบหนีนะคะไปยังจังหวัดมหาสารคามแล้วหลังจากนั้นก็ไปก่อเหตุที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็ใช้รถคันที่เขาลักมาเนี่ยขับเข้ามาในกรุงเทพกระทั่งทางเจ้าหน้าที่นะคะมาจับกลุ่มได้นะคะในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะเส้นทางทางด้านของพหลโยธินอายุ18ปี18ปีนี้ไม่ใช่แค่คันเดียว3คันนะที่ขโมยที่ลักทรัพย์นะคะนี่เหมือนว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมามันก็เคยมีเคสซึ่งคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะเรื่องของพวกตะเวนการลักรถหรือว่าอะไรต่างๆอายุที่น้อยอ่ะน้อยๆประมาณ 14-15 ก็เคยมีนะคะที่มาเล่าให้ฟังนะต่อเนื่องจากเคสของทางคุณรัชพลนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

ึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ในช่วงนี้นะคะ 9:44 นาทีเนี่ยเราสอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่แม่สอนแล้วบอกว่าเดี๋ยวขอติดตามเพราะเดี๋ยวมันจะมีผลกับรูปคดีแล้วหลังจากนั้นอาจจะได้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เรามีสายของทางด้านของท่านผู้กับสอนบุพารามค่ะพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพท่านผู้กับคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผู้กำกับเมื่อเช้าลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าเลยในจุดตรงในพื้นที่เนี่ยค่ะมีหลายคนถามมาเหมือนกันว่าในเรื่องของการจราจรนี่หลังจากนี้มีแนวโน้มไหมคะว่าอาจจะมีการเปิดหรืออะไรการจราจรได้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะ
1: เมื่อเช้าได้คุยกับท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับมาลงพื้นที่ด้วยกันตอนเช้าเดินพอดีแล้วก็ท่านผู้ว่าก็บอกว่าในเรื่องของการซ่อมแซมเป็นเรื่องของทางผู้รับเหมาทางวิศวกรรมมาครับก็คงต้องรอความแน่นอนก่อนว่าซ่อมตอนนี้คือในมันมีแนวโน้มทางที่ดีคือถนนมันไม่ยุบตัวแล้วนะครับต้องรอความชัดเจนก่อนว่ามันสามารถ
0: ที่จะเปิดได้ไหม
1: ฝั่งตรงข้ามสามารถเปิดได้บ้างไหมนะครับประมาณนี
0: ้
1: ถ้าเราจะเปิดก็อาจจะเปิดฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งที่ถนนยุบก็คงยังไม่เปิดคร
0: ับ
1: รอให้มันชัดเจนก่อน
0: เพราะตอนนี้เราปิดอยู่ 100% อยู่ใช่ไหมฮะท่านผู้กำกับ
1: เป็น 100% อยู่ครับผม
0: เพราะเมื่อตอนเช้าเนี่ยเห็นไลฟ์ผู้ว่าคุยกับทางด้านของท่านผู้กำกับเหมือนกันบอกว่าจะยังไงเห็นรถอะไรนะรถประจำทางผือว่าใช้รถประจำทางสามารถที่จะใช้ได้
1: ใช่
0: ไ
1: หมแกบอกว่าจะให้รถประจำทางวิ่งได้จากโรงเรียนใหญ่วิ่งไปบ้านแขกได
0: ้
1: ประเด็นหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าดูก่อนนะต้องดูแกบอกขอยืนยันทางวิศวกรที่ซ่อมข้างล่างในโรงยืนยันก่อน
0: ก็คือความปลอดภัยเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด
1: ความปลอดภัยสำคัญที่สุดครับถ
0: ้
1: าเราเปิดไปถ้าเกิดมันซุกตัวหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ฮะไม่แน่ใจต้องรอถึงช่างก่อนครับ
0: แต่เราไม่เห็นเลยใช่ไหมคะว่า
1: ค่ะอะไรนะ
0: แต่เราไม่เห็นเลยใช่ไหมว่าตอนนี้ความคืบหน้าณเวลานี้ตอนนี้ไปถึงไหนอะไรยังไงเนี่ยค่ะ
1: คือไม่ได้เห็นครับต้องถามฝ่ายช่างแต่ว่าในการประชุมจะมีประชุม2 รอบ9 โมงเนี่ยที่กำลังแต่ผมไม่ได้เข้าประชุมนะครับประชุม9 โมงกับ5 โมงเย็น
0: ทุกวัน
1: ก็จะมีช่างมาชี้แจงว่าทุกวันนะสองรอบจะมีทางทีมช่างมาชี้แจงว่าทำไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วซ่อมแซมข้างใต้ขึ้นหน้าไปถึงไหนนะฮะประมาณนี้ครับ
0: แต่ถ้าพูดถึงก็การจัดการจราจรนี่คนโดยส่วนใหญ่คือรับรู้แล้วเขาก็เลี่ยงเส้นทางแปลว่าตอนนี้นี่จะไปใช้กันเส้นทางพื้นที่ข้างเคียงกันเพิ่มมากขึ้น
1: ใช่ครับก็เห็นใจสน.ข้างเคียง คือคนก็จะหลีกเลี่ยงโรงเรียนใหญ่มาบ้านแขกถนนประชาธิปกปกติรถจะใช้บริการถนนเส้นนี้จำนวนมากอยู่แล้วนะครับประมาณ9 ตัวตอนนี้ก็ต้องเลี่ยงไปใช้ลาดหญ้าสารพัดเพราะรถหนาแน่นอยู่แต่เมื่อเช้าผมไปตรวจก็ถึงเวลานี้ก็ยังไปได้อาจจะเป็นเพราะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับ
0: ต้อง
1: ถ้าเป็นวันธรรมดาที่ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยตอนช่วงเช้าช่วงรัชอาวก็รถติดหน่อย
0: คือ
1: สภาพครับ
0: แต่อย่างเมื่อวันศุกร์ก็โอเคว่าคนก็รับรู้อย่างรวดเร็วเขาก็หลีกเลี่ยงเส้นทางคือไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไงใช่ไหมประเมินว่าเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้กำกับตั้งแต่ในช่วงวันศุกร์เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เห็นได้ชัดเลยล่ะว่าคนเขายังไงบ้างกับเรื่องของการใช้เส้นทางหรือเลี่ยงเส้นทางค่ะ
1: ประเมินว่าตอนเช้านี้ไม่มีปัญหาเลยคร
0: ับ
1: มีโรงเรียนก็อย่างเช่นโรงเรียนศึกษานารีก็ยืดหยุ่นก็เป็นเช้าไปถึง9 โมง
0: เหลือเวลาให้ใช่ไหมคะ
1: เหลือเวลาให้ใช่ครับผู้ปกครองก็เลือกเวลามาได้โรงเรียนสันต
0: ะ
1: ครูสอะไรต่างๆก็เหมือนกันครับส่วนตอนเย็นค่อนข้างจะติดพอสมควรนิดนึงรถที่จะกลับบ้านจากเขตพระนครเนี่ยข
0: ้
1: ามสะพานพุทธปกเกล้ามาถึงโรงเรียนเล็กนะครับก่อนถึงแยกบ้านแขกก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาตรงนี้ก็จะมีปัญหารถหนาแน่นพอสมควรครับมาถึงแยกบ้านแขกส่วนหนึ่งก็ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอิสรภาพใช่ไหมครับอิสรภาพไปรัชย่าก
0: ็
1: มีรถจำนวนมากตอนเย็นช่วงรัชอาวนะครับช่วงเย็นมีปัญหาพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่ารุนแรงมากไม่รถติดรุนแรงมากขนาดนั้นครับ
0: ค่ะค่ะแปลว่าจริงๆทางด้านของสถานประกอบการและโรงเรียนเขาก็ให้ความร่วมมือเรื่องของการสลับปรับเวลาสายได
1: ้
0: สายได
1: ้สายได้สายได้
0: สายได
1: ้
0: ค่ะแต่ว่าตอนเลิกนี่แหละมันจะออกมาพร้อมๆกันจะกลับมาพร้อมๆกัน
1: ใช่ตอนเลิกก็คือตอนเย็นปิดมากกว่าตอนเช้าครับ
0: เอ๊ะแต่ว่าแถวนั้นมันมีพวกรถไฟฟ้าเขาสามารถที่จะใช้บริการได้ใช่ไหมคะโดยปกติแล้วค่ะ
1: มีครับมี MRT ตรงบางกอกใหญ่ตรงต
0: ั
1: วสามต้นก็มีครับ
0: คิดว่าคนน่าจะลงไปใช้บริการพวกนี้กันมากขึ้นน่าจะไหม
1: ใช่ครับ ค่ะใช่ครับน่าจะได้มากขึ้นครับ
0: แล้วก็คือไปต่อค่อยไปต่อรถหรืออะไรต่างๆที่จะให้เลี่ยงตรงจุดนี้ยังดีที่มีรถไฟฟ้าค่ะท่านผู้กำกับถือว่าเป็นตัวช่วยเลย
1: อยู่ใกล้ใกล้ใช่คร
0: ับ
1: ช่วยได้มากเลยครับ
0: ค่ะแล้วอย่างเนี้ยอย่างคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นี่เขาเอาอย่างเราก็ต้องช่วยดูแลในเรื่องของพวกความปลอดภัยของทรัพย์สิน
1: เรื่องของปลอดภัยครับ
0: ค่ะ
1: ของตำรวจของสน.บุพารามของผมก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจราจรก็ตามทางเจ้าที่สายตรวจก็ตามก็จะอำนวยความสะดวกนะครับ
0: ค่ะ
1: คือมีตามที่ท่านผู้ว่าหรือผู้ชำนาญการบอกว่าระยะประมาณ30เมตรจากที่เกิดเหตุนะครับ30เมตรประชาชนก็อพยพไปบางส่วนแล้วนะครับม
0: ัน
1: มีอพาร์ตเมนต์อยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้ตึกร้างนะครับก็อพยพไปจำนวนมากครับทั้งหมด140กว่าคนก็ย้ายที่อยู่ไปเราก็ให้คำแนะนำแล้วก็พอประสานงานให้นะครับก็ในส่วนของผู้รับเหมาก็จะเป็นคนที่ไปดูเรื่องค่าห้อง
0: ค่าใช้จ่าย
1: อะไรให้ประมาณนั้นคร
0: ับ แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เขาก็ไม่ได้ออกไปแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นระยะใช่ไหม
1: คอยดูแลครับระยะครับ
0: ค่ะคือมีโอกาสได้คุยกับคนที่เขาได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมคะที่เขาจะต้องเดินเพิ่มมากขึ้นหรือต้องเดินอ้อมทางหรืออะไรยังไงเนี่ยเขามีพูดมีบอกอะไรยังไงไปบ้างไหมคะท่านผู้กำกับ
1: คุยครับผมก็ส่วนมากก็เป็นกังวลก็แต่ว่าไม่ได้กังวลมากกันนะครับไม่ได้กังวลมากแต่ว่าเพราะว่าอย่างที่บอกคือครั้งนี้เรามีการ
0: มีแผนดีแผนรับมือ
1: แจ้งข่าวมีแผนมีการรับมือมีการแจ้งข่าวล
0: ่
1: วงหน้าอยู่ตลอดเวลาอะไรนี้ให้เป็น alert อะไรต่างเนี่ยเขาก็รับรู้ครับก็ไม่ได้เป็นแพนิคเท่าไหร่ครับครั้งนี้ได้คุยกับประชาชนทั่วไปโดยรอบนะครับก็เข้าใจก็ไม่คาดหวังว่าไม่ให้มันซุบมันตัวลงไปมากขึ้นแต่ละที
0: โอเคถ้าฟังที่ท่านผู้กำกับบอกโอเคมันมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการเปิดจราจรให้ได้แต่ต้องดูความปลอดภัยก่อน
1: อีกด้านหนึ่งคร
0: ับ อีกด้านหนึ่งแต่ว่าคงไม่ได้มีการปิดแต่ไม่ได้มีการปิดเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะสถานการณ์ทุกอย่างมันดูนิ่งละมันนิ่งมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างไหมคะท่านผู้กำกับตั้งแต่ในช่วงวันแรกมากระทั่งถึงวันนี้มีเรื่องที่ยังต้องกังวลอยู่ไหมคะเอาในเรื่องจราจร
1: ก็ตอนแรกกังวลมากเรื่องการจราจรเนี่ยแหละการจราจรว่าเพราะว่าถนนประชาธิปกเวียนใหญ่มุ่งหน้าขึ้นสะพานพุทธปกเก้าเนี่ยปกติก็มีแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่แล้วก็รถติดพอสมควรอยู่แล้วครับพอต้องมาปิดแบบนี้กังวลกลัวผลกระทบเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปที่จะใช้ถนนบริเวณดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นห่วงเรื่องนี้แต่พอเราปิดไปแล้วมีการประชาสัมพันธ์แล้วทุกคน
0: เข้าใจ
1: ดีอย่างนี้ก็ค่อนข้างสบายใจหน่อยครับ
0: ไม่มีใครบ่นอะไรกับทางเจ้าหน้าที่ใช่ไหมไม่มีใครใส่อารมณ์หรืออะไรใช่ไหม
1: ไม่มีใครใส่อารมณ์
0: น่าร
1: ัก
0: มากท
1: ุ
0: กคนเข้าใจ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ใครใส
0: ่
1: อารมณ์
0: ทุกคนเข้าใจ
1: คนเป็นรอบเป็นใหญ่เขาเข้าใจ
0: เข้าใจโอ้ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและนี่เห็นท่านผู้กำกับตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เช้าเหมือนกันที่เพิ่งตั้งเห็นที่ผู้ว่าแล้วก็อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช่ไหมคะที่ลงพื้นที่แล้วเช้านี่ก็ลงตั้งแต่เช้าเหมือนกันก็เห็นท่านผู้กำกับทั้งสองวันเลยค่ะค่ะ
1: ค่ะค
0: ่ะให้กำลังใจขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านผู้กำกับค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือที่บอกไม่ใช่อะไรจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเขาสแตนด์บายกันตลอด24ชั่วโมงนะคะเนี่ยจะเห็นเลยอย่างของกทม.หรือว่าในส่วนของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือว่าในส่วนของยูซาที่เขาก็จะคอยดูแล้วก็มอนิเตอร์นะคะในส่วนของตัวอาคารหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเขาจะมีกล้องนะแล้วก็มานั่งมอนิเตอร์ดูที่ว่าได้เครื่องมือมาจากทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เข้ามาช่วยเพิ่มเมื่อวานนี้ที่อาจารย์ธเนศเองคุยหลังจากอาจารย์ธเนศด้วยอาจารย์ธเนศเองก็อยู่โดยตลอดเหมือนกันนะเข้าเช้าเข้าบ่ายเมื่อคืนวานนี้ก็อยู่กันทั้งคืนนะคะก็อีกหลายฝ่ายเลยค่ะที่เขาก็จะลงพื้นที่กันตลอดแล้วก็ในส่วนของคนทำงานนะคะในส่วนของโครงการที่เขาก็จะเร่งนะคะในส่วนนี้เร่งแก้เรื่องของน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะอย่างในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์นะเพราะว่าอย่างที่คุยกับทางด้านของผอ.เขตใช่ไหมคะก็บอกว่าบางคนเนี่ยยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมาเพราะว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆกับการที่คุณต้องย้ายจากที่พักนะคะแล้วไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวทางบริษัทรับเหมานี่คือเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะแต่ว่า ติดต่อไปยืนยันตัวตนติดต่อกับทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตรงช่วงของอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันก่อนนะคะได้เป็นการยืนยันแล้วก็จะได้ช่วยนะคะในเรื่องของเงินค่าชดเชยนะคะขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงไม่ต้องจ่ายเองค่ะนะคะทางบริษัทในรับเหมาเนี่ยเป็นคนที่จ่ายให้นะคะเดี๋ยวให้หมายเลขโทรศัพท์นะคะเพราะว่าทางด้านของท่านรองโฆษกนะคะรองโฆษกสำนักประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านรองโฆษกลลิตาเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกเลยว่าจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์เนี่ยลดลงจากวันก่อนหน้าแล้วก็ทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้แล้วก็ในขณะเดียวกันทางรฟม.ก็ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารนะคะแล้วก็ในส่วนของการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างนะคะได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตรงช่วงของอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับผู้ซึ่งได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะที่ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามานะคะคือมีคนที่ติดต่อเข้ามาเพื่อรับความช่วยเหลืออยู่ที่105คนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ที่ได้ผลกระทบต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นไปพักไปเช่าห้องหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะติดต่อไปก่อนเลยที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนค่ะหมายเลขโทรศัพท์0843565211นะคะ0843565211นะคะเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงค่ะนะคะแล้วยังบอกด้วยว่าทางรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขตามหลักวิศวกรรมควบคู่กับการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วแล้วก็เกิดความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับดีเอสไอเร่งขยายผลคดีเทรดฟอเร็กซ์สอบผู้เสียหายแล้ว300รายเจาะออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัด
3: ๆวายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: DSI เร่งขยายผลคดีเทรดฟอเร็กซ์สอบผู้เสียหายแล้ว300รายเจาะออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกส่วนฟิล์มรัฐภูมิเตรียมเรียกเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยานคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
8: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เร่งขยายผลคดีเทรดฟอเร็กซ์หลังสอบปากคำผู้เสียหายแล้วประมาณ300รายพร้อมเตรียมออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกในเร็วๆนี้เบื้องต้นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยผู้ที่ถูกดำเนินการเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในแผนผังการสืบสวนของเดียไซทั้งเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงในการร่วมลงทุนหรือทำกิจกรรมร่วมกันความคืบหน้าการสอบสวนพบว่านายพานุพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเข้าชี้แจงในฐานะพยานเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาได้นำเอกสารหลักฐานมามอบให้พนักงานสอบสวนเพียงบางส่วนและขอกลับไปรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมก่อนเข้าชี้แจงอีกครั้งขณะที่กรณีของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินก่อนออกหมายเรียกให้เข้าให้ข้อมูลในฐานะพยานนอกจากนี้ดีเอสไอยังทยอยสอบปากคำกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่ม IB กลุ่มบริษัทรับชำระเงินและกลุ่มโบรกเกอร์อย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าหากระหว่างการสอบสวนพบพยานหลักฐานเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอื่นไม่ว่าจะเป็นคดีแชร์ลูกโซ่การช่อกงประชาชนกฎหมายลักทรัพย์หรือกฎหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้เพื่อให้การดำเนินคดีครอบคลุมการกระทำความผิดทั้งหมดที่ตรวจสอบพบพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: เคยสงสัยไหมครับว่าใต้พื้นดินที่เราเหยียบอยู่ทุกวันแข็งแรงอย่างที่คิดหรือไม่แล้วทำไมบางพื้นที่ถึงเกิดเหตุหลุมยุบได้แบบไม่ทันตั้งตัวติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
9: รู้ทันภัยพิบัติ
10: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาไขข้อข้องใจค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าปกติแล้วใต้พื้นดินมันเป็นโพรงหรือว่าดินอ่อนตัวเสี่ยงที่จะถล่มหรือไม่เพราะปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยใต้ดินจะไม่ได้เป็นโพรงทั้งหมดนะคะพื้นดินส่วนใหญ่มีความแข็งแรงค่ะแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีแต่บางพื้นที่ก็อาจจะเป็นโพรงใต้ดินได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการทรุดตัวหรือว่าถล่มได้สาเหตุที่เกิดโพรงใต้ดินได้เนี่ยอย่างเช่นว่าหินปูนถูกน้ำละลายเกิดเป็นถ้ำหรือเป็นโพรงตามธรรมชาติอันนี้จะพบได้มากในพื้นที่ภูเขาหินปูนนะคะหรือน้ำใต้ดินพัดพาเอาดินออกไปทำให้เกิดช่องว่างใต้ผิวดินหรือท่อประปาหรือท่อระบายน้ำรั่วน้ำชะล้างดินจนเกิดโพรงการทำเหมืองการทำอุโมงค์ใต้ดินแล้วทิ้งช่องว่างเอาไว้หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าเกิดขึ้นแบบนี้มันเสี่ยงต่อการถล่มไหมถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยค่ะพื้นดินปกติเลยนะคะจะยุบหรือถล่มแบบไม่มีสาเหตุถือว่าน้อยมากๆเพราะว่าดินแล้วก็หินส่วนใหญ่สามารถรับน้ำหนักได้แต่หากมีโพรงอยู่ด้านล่างหรือหลังคาโพรงรับน้ำหนักไม่ไหวอันนี้ล่ะค่ะจะเกิดการทรุดตัวหรือว่ายุบตัวลงมาได้ซึ่งเรียกได้ว่าหลุมยุบอย่างที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าพื้นที่ทุกแห่งจะมีโพรงหรือว่าพร้อมถล่มลงมาแต่หากอยู่ในพื้นที่ที่เคยมีประวัติหลุมยุบหรือพบสัญญาณผิดปกติของดินก็ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบค่ะ
11: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที่
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobileสอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรอฟอร์มอค่ะแจ้งนะคะในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะบนถนนสามเสนตรงช่วงของซอยสามเสนซอย5นะคะตรงนี้เป็นการก่อสร้างสถานีบางขุนพรหมค่ะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ในช่วงวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมากระทั่งถึง31สิงหาคม2569นะคะแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็จะมีผลทำให้บริเวณซึ่งมีการปิดเบี่ยงบนถนนสามเสนฝั่งมุ่งหน้าแยกบางลำพูค่ะสามารถใช้ได้1ช่องจราจรแล้วก็บนถนนวิสุทธิกษัตริย์ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนพรหมนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้1ช่องจราจรค่ะแต่ว่าประชาชนนะคะที่พักอาศัยอยู่ในระแวกนั้นก็ยังสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะถ้ายังไงก็สามารถที่จะสอบถามในเรื่องของรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ค่ะที่หมายเลข0659280597ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage แล้วก็รายทาง LINE @ของทางด้านของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะนี่ก็ฝากมาเพราะว่าจะมีผลในเรื่องของการจราจรนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันต่อมีใครที่กำลังเดินทางกันอยู่ตามจุดต่างๆกันบ้างคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมได้นะคะในเรื่องของเส้นทางที่ใช้แต่ว่าถ้าดูโดยภาพรวมนะคะในแต่ละจุดแต่อย่างในพื้นที่ของกรุงเทพก็ภาพรวมนี้ยังใช้ได้นะคะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแต่ว่าเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุณโจบอกว่าผ่านไปแถวทางด้านของสวนรถไฟใช่ไหมคะถนนที่จะมุ่งหน้าไปสวนรถไฟวิภาวดีตรงจุดนั้นเนี่ยหรือว่าพหลโยธินดูรถมากก็อย่างหนึ่งค่ะเนี่ยเริ่มเห็นมีการโพสในโซเชียลคือส่วนหนึ่งก็คือว่าคนเนี่ยไปวิ่งออกกำลังกันเยอะในช่วงเช้าๆแต่อีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือเขาว่าคนครึ่งหนึ่งเนี่ยน่าจะชวนกันไปเชียร์นะคะไปนั่งเชียร์ฟุตบอลพอเขามีการเปิดพื้นที่เนี่ยจะเห็นเลยมีจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆเลยนะแล้วคนจำนวนมากเลยที่นั่งเชียร์ฟุตบอลกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็ในเรื่องของการจราจรเมื่อตอนช่วงเช้าโอ้รถนี่เป็นแถวยาวเลยค่ะนะคะที่จะเลี้ยวเข้าไปเนี่ยนะคะตรงช่วงของทางสวนรถไฟนี่มาเล่าให้ฟังเพิ่งเห็นว่าโอ้มีการแชร์กันแล้วก็จะเห็นเลยว่าจำนวนรถเยอะมากจริงนะคะคนเยอะมากจริงๆค่ะนี่อีกเรื่องนึงได้แก่น้องเนเน่นะคะก็ตอนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งไม่ใช่แค่คนไทยนะต้องบอกว่าทั่วโลกให้กำลังใจส่งกำลังใจให้น้องกันนะคะที่ไปแข่งขันนะคะในส่วนของการแสดงนะคะที่เป็นของที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าตอนนี้มีคนเข้าไปดูน้องเนี่ยนะคะทาง TikTokนะคะของทางอเมริกา Ghost Talent เนี่ยอัปเดตล่าสุดนะณเวลานี้จะดูเพราะว่าเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็คืออยู่ที่100ล้านตอนนี้เป็น100ล้าน 5.55 ล้านวิวแล้วนะที่เข้าไปดูน้องเนี่ยนะคะน้องเนเน่ต้องส่งกำลังใจให้น้องเข้าไปดูกันเยอะๆใน Facebook เองก็จำนวนคนดูเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าทาง TikTok เนี่ยจำนวนคนดูสูงมากนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะไปที่คุณหมอแท้จริงสดิษฐ์พานิชเลขาธิการมูลนิธิเบาไม่ขับคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: คุณเป็นนิดครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่าน
0: วันนี้คุณหมอไปไหนไหมวันพักผ่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ค่ะไปที่คุณหมอแท้จริงสดิษฐ์พานิชเลขาธิการมูลนิธิเบาไม่ขับคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณเป็นนิดครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่าน

0: าอย่างนี้ให้ย่ออะไรนะลึกๆเชียไอ้ชิงก็ได้เลยมันดึกด้วยแล้วก็อย่างนี้เขามีเรียกว่าอะไรนะสมัยนิยมว่าจะต้องไปดู
1: ไปดูด้วยกัน
0: เยอะแล้วก
1: ็
0: พอดูไปเชียไปบางทีก็ต้องมีสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยน
1: ั
0: ดเนี่ยแล้วพอเลิกมามันเลิกดึกอ่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นนี่แหละครับอันตราย
1: ว่าแต่นี้มีคนเชียร์กันไปนั่งเชียร์กันเต็มเลยนะคะที่สวนรถไฟอันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์แน่นอนมันต้องกินการสนับกลางลานไปวิ่งแล้วไปดูไปเชียร์บอลนี่ค่ะ
0: อันนี้ไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็น
1: ค่ะ
0: นะครับอยากมาดูความสูญเสียนะครับบนท้องถนนมีทุกวันนะครับ
1: บ้าง
0: น้อยบ้างนะครับเมื่อวานนี้ของวันเสาร์นี่ดูจะน้อยนิดนึงนะครับ19ชีวิตนะประมาณนี้ขนาดน้อยนะเพราะว่าหลายสถานียังไม่ได้รายงานเข้ามาพอเสาร์อาทิตย์นี่จะดูน้อยนิดหนึ่งหลายคนถามว่าทำไมเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะอ๋อเพราะว่าเขาไม่ได้รายงานครับเคสเหตุอาจจะเยอะนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าหลายสถานีเขาหยุดนี่เป็นเหตุผลที่ว่าถนนน้อยแล้วก็ไปโด่งวันที่เรารายงานในวันอังคารเป็นรายงานของวันจันทร์
1: อ๋ออาจจะวันนี้จะเยอะค่ะ
0: ครับ11วันครับของเดือนกรกฎาคมนี่ขนาดน้อยนะก็346นี่เป็นชีวิตเลยนะครับนี่ผมว่าไม่กลับไปนะครับเอาคืนอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่346ชีวิตมาดูภาพรวมนะครับปีนี้กูจะไม่กลับหรือไงก็ไม่ทราบน
1: ะ
0: เข้าขึ้นปีผมก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับ6เดือนกับ11วันเนี่ย 6,814 ชีวิตแล้วนะครับ 6,814 ชีวิตเทียบก
1: ับ
0: ปีที่แล้ว 6,601 ชีวิตแปลว่าผมมากกว่าปีที่แล้วอยู่213แล้วครับมากกว่านะ
1: อันตราย
0: แล้วครับผมนึกว่าครึ่งปีหลังจะตีตื้นขึ้นมายังไม่เห็นท่าทีอะ
1: ว่าจะลดลง
0: ตีตื้นไม่ใช่มีแต่แย่ขึ้นแย่ขึ้นในกรุงเทพเมื่อวานนี้ก็2ชีวิตนะ
1: ค
0: ่ะสูงขึ้นถึงมองถึงยอดในกรุงเทพขึ้นไปถึง429ชีวิตแล้วครับ
1: ค่ะ
0: 429ชีวิตที่เป็นชีวิตของคนในประเทศไทยนะ
1: ค่ะ
0: ที่สูญเสียไปด้วยปราประโยชน
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับตรงเนี้ยคนรักสุขภาพมันเยอะนะมันตัวนี้ลด
1: ค่ะ
0: ผมเห็นครับเลยยิ่งไปออกกำลังกายดีเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับแต่ว่าพอบางทีแข็งแรงเนี่ยขับรถออกไปทำงานไปต้องไปเที่ยวไปดูรถชนตายด้วยอย่างนั้นน่ะ
1: ใช่คือคนที่เขาดูแลสุขภาพเขาก็จะต้องดูแลในความปลอดภัยของเขาแต่ว่าจะไปเจอคนที่ไม่ได้ใส่ใจโรคเนี่ยที่จะมาชนใช่ไหมคะค่ะ
0: เขาไม่ได้เมาไม่ได้เร็วขับรถดีทุกอย่างเลยนะครับอีกคนนึงเนี่ยจะเห็นได้ว่าอย่างสุขภาพเนี่ยถ้าเราไม่ทำน
1: ะ
0: เราก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราทำเราได้แต่ความปลอดภัยอ่ะคุณผู้ชมเราทำนะครับแต่เราอาจจะมีได้อ่
1: ะ
0: เพราะคนอื่นเนี่ยความแตกต่างอยู่ตรงนี
1: ้
0: นะครับท่านไม่สามารถสร้างด้วยตัวของท่านเองคนเดียวได
1: ้
0: ต้องมีคนอื่นด้วยสุขภาพคนอื่นเนี่ยเราอาศัยตัวเราเองเลยนะ
1: เ
0: ราไม่กินเหล้าเราไม่สูบบุหรี่เราออกกำลังกายดีนอนดีกินดีโอ้อันนี้มันมาอย่างไรก็มา
1: ค
0: น
1: พ
0: ู
1: ด
0: ในรถนะครับบนท้องถนนเนี่ยมันทำดีทุกอย่างแต่บางครั้งมันไม่ปลอดภัยอ่ะ
1: นี่คือจริงเท่ากับว่าเฉลี่ยจำนวนของคนที่จะต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในแต่ละวันนี่น่าจะเป็นชั่วโมงละเกือบ2คนไหม
0: คะเกือบสองคนก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเฉลี่ยวันละประมาณ35นะ
1: ค่ะ
0: หมายความว่ายังไงหลายคนบอก35แล้วยังไง
1: แปล
0: ว่าคนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะในแต่ละวันเนี่ย35คนออกจากบ้านไปแล้วไม่ได้กลับอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้กลับนะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ไปเสียชีวิตติดท้องถนนเยอะมากนะคุณมนุษย
1: ์
0: สำหรับเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้
1: ซึ่งอย่างกรณีที่คุณหมอบอกมาในแต่ละวันอาจ33แต่มันอาจจะมีคนที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกใช่ไหมคะ
0: ไม่อันนี้ยังไม่รวมนะที
1: ่
0: เราม
1: า
0: พูดกันเนี่ยต้องบวกไปประมาณ
1: 20%
0: ที่ผมว่าประมาณทุกวันเนี่ย 6,000 กว่าเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าไปนับไปตายที่โรงพยาบาลอีกอะไรเนี่ยนะครับก็บวกไปอีกประมาณ 20% กว่า
1: ก็อาจจะ 7,000 กว่าน่าจะถึง7
0: อ่อนแน่นอนเลย

0: จุดเด่นครับจุดเด่น
1: นะฮะ
0: จุดเด่นและปีนี้มันมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยสำคัญของเหรียญนะครับแทนที่จะน้อยกว่าก
1: ็
0: ปีที่แล้วซึ่งปีเนี่ยน้อยกว่าปี67อยู่ประมาณ600กว่านะถ้าไปดูข้างเก่า
1: แ
0: ต่มานี่ไม่รู้เป็นยังไงนะเพราะฟุตบอลโลกหรือเปล่าไม่รู้
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวนี้เป็นพฤติกรรมของการขับรถเพราะว่าเห็นแม้แต่คนที่เขาขับไม่ปลอดภัยเขายังมาแชร์ในโซเชียลด้วยความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เขาทำคือความถูกต้อง
0: แล้วพอตำรวจไปเตือนไปนั้นทิ้งแล้วที่ได้ยินบ่อยๆใครๆก็ทำแบบนี
1: ้ใครๆนี่คือแค่คนเขาแหละตัวเขาแหละค่ะที่ใครๆคนอื่นเขาระวังค่ะ
0: ใช่อย่าเป็นใครๆเลยครับ
1: ม
0: น
1: ุ
0: ษย์มาสร้างสังคมในการเดินทางที่ปลอดภัยให้กับทุกคนด้วยกันดีกว่า
1: ค
0: ุณก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำบางทีคุณไม่เป็นไรแต่ครอบครัวอื่นมันเดือดร้อนเพราะพฤติกรรมที่คุณบอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาก็ทำฝากไว้ด้วย
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะสติค่ะขอบคุณมากๆอย่างที่คุณหมอบอกอ่ะถ้าเปรียบเทียบเฉลี่ยนะชั่วโมงละ2นี่สูงมากนะสำหรับคนที่เสียชีวิตอยู่บนท้องถนนจากกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วถ้าว่านับรวมไปถึงจำนวนของคนที่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลของคุณหมอนี่คือเฉพาะที่เสียชีวิตจุดที่เกิดเหตุนะคะซึ่งมันจะมีคนอาจจะแบบในเคสบางเคสจะมีคนที่แบบบาดเจ็บแล้วไปเสียชีวิตต่อที่โรงพยาบาลนั้นยังไม่นับรวมถ้านับรวมในตอนนี้มัน 20% นั่นจะประมาณเกือบ 7,000 7,000 ต้นๆสูงนะคะสูงมากๆแล้วถ้าเปรียบเทียบกันกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วกับปีนี้กราฟมันกระโดดสูงมากขึ้นจากปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดนะคะเราเรียนเข้าไปดูในส่วนของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนเขาก็มีการแยกเอาไว้ด้วยนะว่าในจำนวนของผู้ซึ่งที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะช่วงที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุดนะก็คือช่วงอายุระหว่าง36ถึง60ปีค่ะนี่มาเป็นอันดับ1เลย 36.64% นะคะแล้วก็ตามมาด้วยช่วงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะเนี่ยก็จะอยู่ที่ 20.69 แล้วก็วัย 25 ถึง 35ปีเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ 21.46 19 ถึง 24 ปีเนี่ยอยู่ที่ 11.53 15 ถึง 18 ปีจะอยู่ที่ 6.07% แล้วก็1 ถึง 14 ปีอยู่ที่ 3.62% แต่ถ้าเรานับดูเฉพาะเอาในส่วนของวัยทำงานเนี่ยนะคะมานับรวมกันเนาะโอ้จำนวนของคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยกำลังสำคัญเนี่ยจะอยู่ในสัดส่วนซึ่งถือว่าสูงนะคะที่ต้องสูญเสียชีวิตจากกรณีของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชาย 76.55% ผู้หญิง 23.45% นะคะเอ๊ะวันนี้ฉันดูจากที่ไหนจำไม่ได้คือบอกว่าให้สังเกตคือคนที่นั่งรถนั่งเรือนั่งรถเมล์หรือว่า BTS หรือว่านั่งเรือโดยสารในพื้นที่กรุงเทพโดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเขาบอกว่าผู้ชายเนื่องจากผู้ชายเนี่ยไปขับรถหรือไม่ก็ขับจักรยานยนต์โดยส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นอ๋อดูละเรียนดูจากในไลฟ์ย้อนหลังใน TikTok ก็ว่าลงเรือในแม่น้ำในคลองสันแสบแล้วเหมือนกับสังเกตเห็นว่าคนในเรือโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะที่เขาเดินทางแล้วก็เลยมีคนอื่นที่เขาไปคอมเมนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าจริงๆสัดส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ชายเนี่ยเขาจะขับรถหรือไม่ก็จักรยานยนต์เลยยิ่งถ้าว่าเราสังเกตพฤติกรรมของรถที่ใช้เส้นถนนราชปรารภเนี่ยค่ะนะคะเส้นนี้ที่มีแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยจะเห็นเลยพฤติกรรมของคนที่เข้าไปใช้ถนนเส้นนี้นี่ปรับเปลี่ยนแปลงนะคะยิ่งในช่วงหลังๆที่เขามีการเบี่ยงการจราจรเพิ่มมากขึ้นถนนมันก็จะเหลือช่องจราจรน้อยลงนะคะจะเห็นเลยว่ารถที่ใช้โดยส่วนใหญ่เลยจะเป็นรถจักรยานยน เต็มไปหมดเลยที่เข้าไปใช้ถนนราชปรารภถามว่าทำไมก็เข้าใจเพราะว่ามันยากมากคือเอารถยนต์อะไรเข้าไปใช้นี่คงเข้าไปแล้วเจอติดนานนะคะแล้วรถเนี่ยเขาก็จะเบี่ยงเส้นทางไปใช้ฝั่งของเส้นพญาไทเนี่ยกันเพิ่มมากขึ้นถึง 60-70% เป็นรถยนต์นะคะเพราะนั้นคนที่จะเข้าไปอยู่ในย่านถนนราชปรารภเพชรบุรีนะคะถ้านานๆผ่านเนี่ยวางแผนก่อนนะวางแผนการเดินทางไว้ต้องเผื่อเวลาไว้มากๆถ้าขับรถยนต์หรืออะไรเข้าไปนะคะเพราะว่ามันใช้เวลาสูงมากจริงค่ะในการเดินทางยิ่งเป็นช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าช่วงประมาณเที่ยงหรือว่าช่วงเย็นหนักมากนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการจราจรยิ่งฝั่งของเพชรบุรีเมื่อวันก่อนมีโอกาสได้สอบถามทางรองศาสตราจารย์จรของทางสน.มักกะสันก็บอกว่าคือในเรื่องของจุดที่มีรถไฟตัดผ่านนะคะคือเขาก็พยายามจะให้มันมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะกักรถหรืออะไรต่างๆในช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านมาเนี่ยก็มีการเพิ่มเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามีรถไฟผ่านมันก็จะมีหลายขบวนไม่ใช่แค่ขบวนเดียวก็จะต้องมีการกักระยะเวลาที่มันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตคือในช่วงหลังๆนะคะตั้งแต่หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นมานะคะเส้นทางทางด้านนั้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการเดินทางเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเช้านะคะมันที่บอกมาไม่ใช่อะไรหรอกคือเข้าใจแหละทั้งนั้นมันก็คือเรื่องของความปลอดภัยแต่คนที่ต้องใช้เส้นทางทุกวันนะคะถ้าจะเข้าย่านทางด้านนั้นนะจะต้องไปก่อนช่วง7 นาฬิกาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดหมายถึงว่าจะเดินทางได้ดีที่สุดแต่ถ้าหลังจากนั้นไปนี่รถติดแน่นอนแล้วก็ต้องเผื่อเวลาไว้มากๆนะคะในเรื่องของการเดินทางค่ะส่วนในช่วงนี้มีเพิ่มเติมเรื่องไหนกันบ้างไหมคะคุณเปิ้ลเนี่ยใช้บนทางด่วนสายรามินทราอนรงค์ค่ะบอกว่าช่วงเหนือยากถนนลาดพร้าวมีรถ SUV สีดำยางแตกแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางขวาย้ำนะคะว่าช่องทางขวาโอ้ทางคุณเปิ้ลใช่ไหมแต่ช่วง10:02 นตอนที่คุณเปิ้ลแจ้งมาเราได้มีการแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางด่วนไปแล้วนะคะเพราะว่าน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่ารถคันนี้อยู่ในช่องทางในด้านขวาด้วยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทราบแล้วตั้งแต่ที่คุณเปิ้ลแจ้งมาเลยแล้วว่าใครอาจจะผ่านแล้วตามหลังคุณเปิ้ลมาเนี่ยเพิ่มเติมเงินเข้ามาได้คุณเอกพลก่อนหน้านี้ใช้เส้นจราจรวงค่ะบอกว่าในอุโมงค์แยกท่าพระไฟสองทางดับนะคะซึ่งเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของศูนย์บพิตรให้แล้วเมื่อคืนเนี่ยย่านจรัญนี่ไฟดับใช่ไหมคะที่เห็นเขาแชร์กันในโซเชียลหรือว่าสอบถามเข้ามาที่จสร้อยกันเยอะมากนะคะใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าที่จะแก้ไขแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ได้นะคะตอนช่วงเนี่ยช่วงกลางคืนของเมื่อคืนนี้เนี่ยนะไม่แน่ใจไอ้ตรงกรณีของไฟดับในอุโมงค์จะเกี่ยวข้องกับเมื่อคืนนี้ด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณเกียรติศักดิ์คุณเกียรติศักดิ์เนี่ยนะคะใช้เส้นสายเอเชียในฝั่งขาออกค่ะแล้วบอกว่าช่วงของกิโลเมตรที่52มีรถบรรทุกเทรลเลอร์จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายไปได้นะคะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรคุณยุวพรมาแจ้งมาในอุโมงค์แยกไฟฉายจราจรวงฝั่งขาออกค่ะไฟดับมืดมากอันตรายนะคะคุณยุวพรคุณเอกพลนะคะของคุณเอกพลนี่เป็นอุโมงค์แยกท่าพระของคุณยุวพรแยกไฟฉายนะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุค่ะล่าสุดมีเจ้าอุบัติเหตุล้มเกล้าตรงบริเวณจุดกับรถหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตที่เกิดเหตุล้มเกล้าเก๋ง2 คันชนกันขวางช่องทางขวานะคะในเบื้องต้นไม่มีคนเจ็บไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามีผลเรื่องของการจราจรลาดพร้าวมีอุบัติเหตุค่ะตรงหน้าปั๊มน้ำมันบางจากซอยลาดพร้าวซอย 10เป็นฝั่งขาเข้าเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์นะบอกว่ามีรถชะลอตัวไม่น่าจะมีคนเจ็บด้วยไหมถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้อัปเดตกันได้เลยนะคะย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ทางเทคโนโลยีปทุมวันนี้เขามีการออกประกาศล็อกดาวน์ห้ามนักศึกษาทุกคนเข้าสถาบัน1 เดือนนะคะ เราก็มีการปรับการเรียนการสอนออนไลน์ป้องกันเหตุนะคะจะถึงวันที่เขาจะมีการสถาปนาใช่ไหมนะคะทางด้านของเทคโนโลยีปทุมวันก็เลยมีการประกาศนะคะด้วยมีเหตุความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายประกอบกับในช่วงของวันที่1สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งอาจมีนักศึกษาศิษย์เก่าและบุคลากรบุคคลภายนอกเดินทางเข้าออกในบริเวณสถาบันจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนเพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาบุคลากรและทรัพย์สินของทางสถาบันเขาก็เลยมีการออกเป็นข้อกำหนดกฎหมายข้อประกาศออกมานะคะก็คือห้ามนะคะห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้ามาภายในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้ค่ะ12กรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่9สิงหาคมแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแดงหากฝ่าฝืนเนี่ยจะถูกพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าด้วยวินัยนักศึกษานะคะแล้วก็จะมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะส่วนรายวิชาที่จะต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติก็ให้อาจารย์ผู้สอนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับการสอนโดยใช้ตัวอย่างแบบออนไลน์ทดแทนหรือว่าปรับรูปแบบวิธีการตามความเหมาะสมต้องมีการประกาศกันนะเพราะว่าเป็นการป้องกันนะคะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยไม่ใช่ปลอดภัยเฉพาะคนในสถาบันแต่ว่าในส่วนของคนอื่นๆด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
1: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ห้ามพลาดนะคะกับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักกันครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะคะกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทค่ะแจกไปแล้ว2ครั้งนะคะก็ครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคมรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายนนะคะก็รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสในการลุ้นรางวัลซึ่งครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลค่ะนี่คือรางวัลของคนชอบออมนะคะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายนะคะแล้วก็ยังได้มีสิทธิ์ในการลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มแล้วก็ลูกค้าเดิมค่ะที่ถือสลากของสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งในแบบใบสลากและสลากดิจิตอลค่ะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสที่จะลุ้นมากนอกจากนี้นะคะยังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมทั้งรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะเพราะฉะนั้นมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องใหม่เรื่องง่ายนะคะซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคมนะคะเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะยังมีโอกาสในการที่จะลุ้นรางวัลกันอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายในครั้งที่3วันที่16กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะ 10:43 นาทีเมื่อตอนช่วงเช้ามืดที่มีอุบัติเหตุนะคะที่เป็นรถตกลงไปในคลองนะคะในพื้นที่ของลพบุรีแล้วปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตถึง2คนนะคะคืออยู่ในรถติดอยู่ในรถนะคะแล้วก็ตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็จะเป็นสะพานเป็นคลองนะคะเป็นคลองชนประทานนะคะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงเที่ยงคืนกว่าๆนะคะคือทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะทางร้อยตำรวจโทสิริรัตน์ดารุนิกรนะคะซึ่งเป็นรองสาวสอบสวนของสภ.เมืองลพบุรีเนี่ยเขารับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถยนต์เนี่ยเสียหลักตกลงไปในคลองชัยนาทป่าสักถนนเลียบคลองสะพาน8นะคะสะพาน9หมู่ที่3ก็เลยมีการประสานทางอาสาสมัครแล้วก็ทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็นักประดาน้ำเข้าไปตรวจสอบแล้วพอถึงเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าตรงจุดที่เกิดเหตุมันมีความมืดแล้วแต่พบร่องรอยของรถซึ่งคลูดไปกับพงหญ้าแล้วก็ตกลงไปในคลองแต่ไม่เห็นรถค่ะเขาก็ต้องมีการหาพิกัดนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยต้องมีการค้นหาพิกัดตกนะคะแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงตีสามนะ3:30 นเนี่ยก็พบว่ามีรถยนต์เนี่ยตกลงไปนะคะความลึกเนี่ยประมาณ10เมตรนะคะจากบนตลิ่งนะคะแล้วก็กระแสน้ำนี่คือไหลแรงมากสภาพรถคือไม่ได้พลิกคว่ำนะแต่ว่ากระจกด้านขวาเนี่ยจะมีรอยง้ำนะคะเขาก็เลยต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานจนกระทั่งเวลา 4:40 นาทีจึงสามารถนำสลิงเนี่ยไปเกี่ยวกับรถไม่ให้ไหลไปกับกระแสน้ำนะคะเพราะกระแสน้ำเนี่ยเชี่ยวมากนะคะแล้วก็ในช่วง 5:35 จึงจะสามารถที่จะลากรถขึ้นมาได้ค่ะเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Ford Everest สีดำหมายเลขทะเบียนกไก่ลอลิง5293ฉะเชิงเทราสภาพด้านหน้านี่คือพังนะคะแล้วปรากฏว่าภายในรถเนี่ยมีผู้เสียชีวิต2คนผู้ชาย1ผู้หญิง1ผู้ชายเนี่ยอายุ54ปีผู้หญิงอายุ50ปีค่ะนะคะแล้วคือโหสภาพรถตอนที่เขาเอาขึ้นมาจากรถจากในน้ำเนี่ยนะมันน่าจะเป็นด้วยแรงปะทะของการชนเนี่ยค่ะฝากระโปรงหน้าของรถนะคะที่เปิดแล้วก็ด้านหน้านี่คือพังเสียหายหนักมากนะคะแล้วก็อย่างที่ทางเบื้องต้นเนี่ยก็คือในส่วนของกระจกรถอ่ะมันแง้มออกด้วยนะ
แง้มนะคือไม่ได้ปิดสนิททั้งคันไม่ใช่ทั้งบานเนี่ยคือไม่ใช่แต่ว่าตัวด้านบนเนี่ยแง้มออกนะคะแล้วก็ถามพลเมืองดีที่นั่งตกปลาอยู่ริมถนนนะคะคือเขาบอกว่าในช่วงเวลาเที่ยงคืนกว่าได้ยินเหมือนกับเสียงรถตกลงไปในน้ำแต่ณเวลานั้นตอนนั้นน่ะไม่ทราบเป็นรถอะไรแต่ว่าเห็นไฟท้ายลิบหลีก่อนค่อยๆจะจมลงไปในคลองก็เลยมีการแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเหตุการณ์นี้ใช้ระยะเวลานานนะเพราะว่าน้ำแรงแล้วต้องหาพิกัดหรืออะไรต่างๆนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนกว่ากระทั่งหาพิกัดของรถเจอตอนช่วง 3:30 นาทีนะคะแล้วก็เริ่มมีการปฏิบัติการในการที่จะนำรถขึ้นมาคือช่วง 4:40 นาทีนะคะ 5:35 นาทีถึงจะสามารถที่จะลากรถขึ้นมาได้นะคะก็มันเป็นจุดที่คือในส่วนของจุดที่ตกลงไปนะคะมันลึกแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้ำแรงนะคะก็ให้บอกว่าในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็มีการสอบถามคนในละแวกนั้นว่าเคยเห็นรถคันนี้ไหมในพื้นที่นะคะซึ่งก็เดี๋ยวในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องเช็คหรืออะไรต่างๆนะคะจากในส่วนของเอกสารหลักฐานเพราะนี่เขามีชื่อมีอะไรด้วยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้ก็จะมีการส่งร่างของผู้เสียชีวิตนะคะคือจะอาจจะต้องมีการส่งมาชันสูตรต่อที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งโอ้ใช้เวลานานนะเคสนี้เป็นเคสใหญ่คือดูจากในแมปเนี่ยนะคะใน Google Map ใน Google Earth เนี่ยสภาพของจุดที่เกิดเหตุนะคะนั่นจะเป็นคลองส่งน้ำชลประทานแล้วก็สะพานเนี่ยไอ้ตรงสะพานข้ามคลองตรงจุดนี้มันเป็นสะพานแบบถนน2เลนสวนนะคะแล้วก็นี่น่าจะช่วงกลางคืนมีไฟส่องสว่างมีอะไรนะคะแต่มันอาจจะมืดหรืออะไรถ้าคนไม่ชำนาญเส้นทางนะคะแล้วก็จากตัวของตะลิ่งลงไปตรงในระดับของน้ำในคลองก็ห่างนะคะคือห่างตัวถนนที่จะไปถึงตรงจุดที่เป็นคลองก็ค่อนข้างที่จะห่างไม่มั่นใจเดี๋ยวยังไงข้างนอกลองสอบถามให้หน่อยว่าไอ้ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้ตกมาจากสะพานหรือว่าตกลงมาจากถนนที่อยู่เรียบคลองนะคะจะได้สอบถามรายละเอียดกันแล้วทราบชื่อแล้วนะในส่วนของผู้ซึ่งเสียชีวิตนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนบ้านแม่กลเกณฑ์สร้างความเชื่อมั่นประชาชนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากลองทาต้องแรงอินฟ้าลืมแรงลองทา
2: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนบ้านแม่กลเกณฑ์สร้างความเชื่อมั่นประชาชนขณะที่นักท่องเที่ยวยังคงแห่เช็คอินโค้ง33คึกคักคุณไพฑูรย์สุขแว่นแรงครับ
3: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดสั่งการให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหมาวันลงพื้นที่บ้านแม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อพบปะประชาชนสร้างความเชื่อมั่นติดตามสถานการณ์ชายแดนภายหลังเหตุการณ์สู้รบในฝั่งเมียนมาพื้นที่ตรงข้ามโดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ข้อเท็จจริงพร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการแก่ใกล้ชิดหากพบเหตุผิดปกติหรือได้รับผลกระทบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแม่ค้ารายหนึ่งในพื้นที่เผยว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่หลายปีมองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้รุนแรงกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาแม้จะได้รับผลกระทบบ้างแต่ยังคงเปิดร้านตามปกติและรู้สึกอุ่นใจที่เจ้าหน้าที่ได้มีการลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนขณะที่บรรยากาศท่องเที่ยวที่โค้ง33แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่พบว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอย่างคึกคักไปถึงสุขแว่นรายงานจากจุมตาครับ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังเกิดเหตุเรือลำหนึ่งใช้เส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเตือนว่าหากมีการกระทำใดก็ตามที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านจะเผชิญกับการตอบโต้อย่างรุนแรงและฐานทัพของฝ่ายศัตรูในภูมิภาคอาจตกเป็นเป้าหมายเพิ่มเติมโดย IRGC ระบุในแถลงการณ์ว่าเรือดังกล่าวซึ่งถือเป็นภัยต่อความมั่นคงทางทะเลเนื่องจากปิดระบบติดตามและระบุตำแหน่งถูก IRGC โจมตีเพื่อกดดันให้หยุดการเดินเรืออย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรือลำดังกล่าวแถลงการยังระบุว่าขณะนี้มีเรือพาณิชย์หลายลำพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยใช้เส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตและเพิกเฉยต่อคำเตือนให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางส่งผลให้อิหร่านตัดสินใจปิดช่องแคบฮอร์มุซพร้อมระบุว่ายังไม่เปิดจนกว่าสหรัฐจะยุติการแทรกแซงในภูมิภาคตะวันออกกลางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจับมือท้องถิ่นนำชุดแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ห่างไกลในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเปิดบริการตรวจโรคทำฟันและแจกแว่นฟรีท่ามกลางชาวบ้านที่เข้าแห่รับบริการกว่า 2,000 คนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: โอกาสทางการแพทย์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลแล้วนะครับโดยกองแพทย์สำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทางพัฒนาได้ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำชุดแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมด้านสาธารณสุขกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามมีประชาชนเข้ารับบริการรวมกว่า 2,000 คนโดยแบ่งเป็นผู้ตรวจรักษาโรคทั่วไป 1,000 คนบริการทันตกรรมทำฟัน200คนพร้อมทั้งตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตายาวให้แก่ผู้สูงอายุและชาวบ้านอีก 1,200 คนถือเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขบรรเทาค่าใช้จ่ายและสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนชายแดนอย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มีรับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุเป็นเส้นคู่ขนานมอเตอร์เวย์ค่ะช่วงบริเวณปากซอยมอเตอร์เวย์ซอย3รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนติดอยู่ภายในด้วยนะคะนี่เพิ่งเกิดเหตุนะคะในเบื้องต้นตอนนี้ก็คือมีเจ้าหน้าที่มีอะไรแล้วค่ะตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางพัฒนา39อาสาของมูลนิธิร่วมกตัญญูกรณีของอุบัติเหตุนะคะที่เป็นทางหลวงหมายเลข3562นะคะที่บอกว่าเป็นเบื้องต้นว่ารถตกจากสะพานข้ามคลองชนประทานนะคะเดี๋ยวไปที่พัฒนา39นะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคือเห็นสภาพของรถนี่คือเสียหายหนักมากแล้วสังเกตอย่างนึงมันเหมือนกับกระจกเขาแง้มอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
2: กระจกทั้ง4บานของรถอะครับมันลงมาเท่ากันหมดก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นระบบความปลอดภัยของรถหรือเปล่าว่าลงไปแล้วอาจจะลงเหมือนกับว่ากระจกลงมาพร้อมกันหมดเพราะมันเท่ากันหมดทุกบานเลยครับ
1: คือมันบอกมันตกลงไปในน้ำมันจะเปิดออกมาเองได้อย่างนั้นใช่ไหม
2: น่าจะประมาณนั้นนี่ผมไม่มั่นใจครับเรื่องเทคนิค
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือคนในรถเนี่ยก็คือเขายังติดอยู่ภายในรถออกมาไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในรถทั้งสองคนเลยครับ
1: ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคือไอ้ตรงจุดที่มีคนเห็นว่าเขาตกลงไปกับตรงจุดที่ไปเจอห่างกันมากน้อยแค่ไหนอะคะคือรู้สึกเหมือนกับการติดตามหานี่ลำบากยากด้วยนะคะ
2: ครับก็ร่องรอยที่รถตกลงไปเนี่ยก
1: ับ
2: จุดที่เราพบรถเนี่ยก็ไม่ไกลมากครับน่าจะประมาณร้อยกว่าเมตรครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: หมายความว่าจากบนถนนล่วงลงไปในน้ำแล้วก็และจมลงหายลงไปเนี่ยประมาณร้อยกว่าเมตร
1: ค่ะ
2: ครับก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร
1: ่คือแล้วลงไปลึกไหมคะจากระดับน้ำตรงนั้นเนี่ยค่ะ
2: ความลึกของน้ำใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ความลึกของน้ำอยู่ประมาณ5เมตรครับ
1: ประมาณ5เมตรแต่ถ้าหากว่านับรวมจากการที่ตกไปจากถนนนี่ก็ประมาณ10
2: ถ้าตกไปจากถนนลงไปถึงน้ำเนี่ยจากถนนไปถึงน้ำเนี่ยประมาณสัก40-50 เมตรได
1: ้40-50 เมตรหมายถึงว่าจากถนนตกลงไปในน้ำนะคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าจากถนนมันจะมีหลายทางมีก็คือจริงๆมันเป็นความกว้างคลองแหละแต่ว่าน้ำในคลองอ่ะมันเหลือแค่นั้นครับจริงถ้าเกิดว่าถ้าน้ำเยอ
1: ะ
2: น้ำมันก็จะขึ้นมาทำให้หลายทางอ่ะแคบลง
1: อ๋อนี่คือช่วงที่น้ำลงน้ำลึกน้ำไม่ได้สูงมาก
2: ใช่คร
1: ับ ก็คือตอนแรกบอกว่าตกลงมาจากสะพานตกลงไม่ใช่แต่เป็นถนนที่เรียบคลองใช่ไหมที่เขาตกลงไป
2: ครับก็คือขับมาบนถนนดีๆแหละแต่ถนนนั้นไม่มีการเลน
1: ค่ะ
2: ก็คือพอหลายทางปุ๊บก็จะเป็นเหมือนกับเป็นน้ำเลยแต่ว่าอันนี้คือน้ำมันไม่เยอะมากครับก็เลยน้ำไม่ได้อยู่ปิ่มตะลิ่ง
1: ค่ะ
2: ก็เลยลงไปมีพื้นที่ลงไปครับ
1: แล้วน้ำมันแรงเหรอคะถึงได้พัดออกไปทางประมาณ100เมตรเนี่ยค่ะ
2: น้ำเป็นน้ำคลองครับค่อนข้างมีกระแสแต่ว่าไม่ได้แรงมากขนาดนั้นครับแต่ก็มีกระแสครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนี้ก็เป็นคนในพื้นที่ด้วยไหมคะพัฒนา39
2: คนในพื้นที่หรือเปล่าไม่มั่นใจเพราะว่าทะเบียนรถอะเป็นทะเบียนรถฉะเชิงเทราครับ
1: แล้วทะเบียนนะพวกในบัตรประจำตัวประชาชนนี้เป็นคนในพื้นที่ไหมคะ
2: ในเบื้องต้นเมื่อเช้าเนี่ยที่ผมออกมาจากที่เกิดเหตุอ่ะยังไม่ได้ตรวจดูบัตรอะไรเท่าไหร่เพราะว่าใช่
1: มันมี
2: เจ้าหน้าที่อีกชุดนึงที่เขาดูพอดีผมก็ยังไม่ได้ดูข้อมูลว่าเป็นคนที่ไหนคร
1: ับ อ๋อไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างกรณีของตอนที่กว่าที่เราจะเจอกว่าที่จะหาพิกัดได้ก็ใช้ระยะเวลา
2: เบ็ดเสร็จรวมแล้วประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับที่กู้ร่างเสียชีวิตขึ้นมาได
1: ้ไอ้ความยากก็คือตอนที่จะกู้ร่างเขาขึ้นมา
2: ใช่ครับความยากเลยเนี่ยก็คืออันดับแรกก็คือเราต้องหารถให้เจอก่อนเพราะว่าครั้งแรกที่เรารับแจ้งแล้วเราไปถึงเนี่ยเราเห็นแต่ร่องรอยที่ลงไปแต่พอเจอรถแล้วเนี่ยเราก็ใช้เชือกม
1: ั
2: ดกับรถไว้ก็รู้พิกัดของรถแล้วทีเนี้ยก็เป็นเรื่องของการเก็บกู้โดยการใช้รถยกครับวินรถขึ้นมา
1: ค่ะอ๋อแปลว่าไอ้ความยากคือเท่ากับว่าถนนมันมืดด้วยหรือเปล่าคะในช่วงเวลานั้น
2: ใช่ครับถนนแต่ถนนไม่มืดครับตัวถนนมีไฟส่องสว่างครับ
1: ค่ะ
2: ครับแต่ที่มืดก็คือตรงบริเวณที่ในน้ำอะไรมันจะมืด
1: โอ้โหยากจริงแล้วแปลว่าการหาพิกัดนี่คือต้องใช้วิธีการยังไงอะคะในการหาพิกัด
2: ็คือ
1: ใช้
2: น
1: ัก
2: ประดาน้ำเริ่มดำลงไปตั้งแต่จุดที่เห็นรอยรถ
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็ไหลตามน้ำไปตามธรรมชาติเลยซึ่งถ้ารถลงไปยังไงก็ต้องไหลตามน้ำอยู่แล้วครับ
1: ค่ะโอ้โหนี่คือเสี่ยงทั้งในส่วนของคนที่ลงไปหาด้วยนะคะ
2: ครับครับ
1: ค่ะ
2: ก็เสี่ยงกัน
1: เสี่ยงเสี่ยงเพราะถ้าฟังที่บอกเราเสี่ยงแล้วเราก็เข้าใจเลยว่ามันก็งานยากนะคะแล้วถ้าดูจากสภาพรถตอนที่นำขึ้นมาแล้วอะค่ะคือดูแล้วเขาน่าจะมีการไปชนหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะตกลงไปไหมมันมีร่องรอยการเฉี่ยวชนกับรถคันอื่นหรืออะไรด้วยไหมคะถ้าดูด้วยสายตามันดูออกไหม
2: ถ้าดูด้วยสายตาแล้วก็จากประสบการณ์ที่เห็นนะครับไม่น่าจะได้ชนกับอะไรครับสภาพรถที่พังด้านหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นการโดนการชนกับเขาเรียกว่าอะไรอะตะพักในน้ำอะแล้วก็มีกระแสน้ำด้วยครับพวกไอ้พวกนี้ถึงหลุดออกไปเพราะว่าถ้าชนเนี่ยต้องมีร่องรอยบนถนนหรือว่าร่องรอยก่อนที่จะลงน้ำต้องมีรอยชน
1: แล้วบนถนนมีรอยเบรกหรือมีอะไรบ้าง
2: ตะพักในน้ำอะ
1: แล้วก็
2: มีกระแสน้ำด้วยครับพวกไอ้พวกนี้ถึงหลุดออกไปเพราะว่าถ้าชนเนี่ยต้องมีร่องรอยบนถนนหรือว่าร่องรอยก่อนที่จะลงน้ำต้องมีรอยชน

0: จะลงน้ำเนี่ยก่อนจะไปสัมผัสน้ำเนี่ยจะมีพื้นที่ตรงนั้น
1: ค่ะแต่ถ้าอยากประสบการณ์ค่ะ
0: ครับ
1: แต่น้ำมันก็จะลึกใช่ไหมคะ
0: น้ำลึกครับเพราะว่าเป็นคลองขุดของชลประทานครับเขาก็จะขุดให้ลึกตลอดเพื่อระบายน้ำ
1: คือถ้าหากว่าอย่างนึงคือไอ้กระจกของรถเนี่ยมันลดลงมามันไม่ได้ปิดสนิทถ้าโดยปกติถ้าคนยังมีสติอยู่เนี่ยคิดว่าเขาน่าจะพยายามที่จะออกมาจากรถได้ไหมอ่ะอันนี้ถามแบบไม่รู้เลยถ้าดูจากสภาพประสบการณ์
0: จากสภาพเนี่ยเขาก็น่าจะพยายามออกแหละแต่ทีเนี้ยด้วยความมืดด้วยครับด้วยความมืดแล้วก็ผมคิดว่าพอรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยพอผมคิดว่าน่าจะมีระบบนิรภัยว่าคือการปิดกระจกอยู่อ่
1: ะ
0: คือรถพอรถโดนน้ำอะไรปุ๊บเนี่ยมันน่าจะมีการเปิดกระจกออกเพื่อให้คนสามารถออกได้แต่ว่าณนาทีนั้นแหละครับคือมันมืดเขาก็เลยไม่รู้จิตรู้ทางรู้อะไรก็คือตั้งสติไม่ทันแล้วรถน่าจะจมลงไปไวกว่ารถปกติที่ไม่เปิดกระจกเพราะน้ำมันเข้าได้ไวครับ
1: เข้าใจเพราะกำลังคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาหมดสติก่อนไหมหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าฟังที่ทางด้านทางพัฒนาศัพท์อธิบายมาเอาเข้าใจละนะคะ
0: ก็หมดสติก่อนไหมก็เป็นไปได้แต่ว่าเราตอบไม่ได้ครับอันนี้ต้อง
1: รอผ่า
0: พิสูจน์ว่าใช่ครับใช่ครับมันก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าดูจากสภาพโดยทั่วไปอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าคือตกลงไปแล้วยังไม่หมดสติหรอกแล้วก็หาทางออกไม่เจอเฉยเพราะว่าคือหนึ่งคือมันมืดครับมืดและตกใจก็ถ้าไม่มีสติก็ออกยากพอสมควร
1: ค่ะนี่คือสิ่งที่โอ้มาให้มีสติขนาดมีสติมันก็ยังไม่ก็ยังยากเลยนะกับการที่จะพยายามที่จะเอาตัวออกมาจากตัวรถเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพบศพเนี่ยที่อยู่ในน้ำเนี่ยครับที่ใช้นักดำน้ำลงไปเนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่ที่พบที่เอามือคำล้วงลงไปเจอศพเนี่ยเหมือนกับว่าคนผู้ชายกอดคนผู้หญิงไว
1: ้
0: อยู่ในน้ำนะอยู่ในรถ
1: ค่ะ
0: คือเหมือนลักษณะว่านั่นแหละเตรียมหาทางออกแล้วมันคงไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยครับ
1: โหบอกฮะอายุเท่าไหร่ฮะก็คืออยู่ในวัยทำงานไม่ใช่วัยรุ่นคือเป็นวัยทำงานทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
0: อายุ50ผู้ชายอายุ54อายุผู้หญิง50ครับผ
1: ู้
0: หญิงเนี่ยเป็นคนจังหวัดสระแก้วอรัญญประเทศแต่ผู้ชายเนี่ยยังไม่ทราบที่อยู่ครับ
1: ยังไม่รู้ว่าทำอาชีพอะไรยังไงด้วยแต่ก็คือมาเกิดอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะคะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะถามนิดนึงแถวเนี้ยมันเคยมีอุบัติเหตุอะไรแบบรุนแรงไหมคะถ้าเป็นคนในพื้นที่อันนี้เชื่อว่าเขาอาจจะต้องรู้แหละว่ามันต้องระวัง
0: ถ้าเป็นถนนเส้นที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ก็
0: ปีแล้วขนาดนี้บ่อยครับ
1: ค่ะ
0: บ่อยไม่ถือว่าบ่อยมากแต่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับ
1: หมายถึงที่ตกลงไปอย่างนี้เหรอคะ
0: ขับจากถนนแล้วก็เหมือนกับหลับในบ้างอะไรบ้างร่วงถนนร่วงน้ำเนี่ยค่อนข้างบ่อย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เนื่องจากสภาพของถนนมันเป็นทางตรงอย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่ามันยังไง
0: มีตรงบ้างโค้งบ้างครับ
1: ค่ะแล้วโดยส่วนใหญ่
0: ตรงบ้างโค้งบ้างคือมันเป็นถนนเรียบ
1: คลอง
0: ใช่ครับเรียบคลองเลย
1: ค่ะวันนี้เราเปิดดู Google Earth ด้วยมันแบบถนน2เลนสวนแล้วก็ถนนเรียบคลองแบบยาวๆตรงๆเลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ถนนเส้นนี้จะเริ่มตั้งแต่เขตอำเภอไชยนาทครับ
1: ค่ะ
0: ไปสิ้นสุดที่อยุธยาก็คือตรงปราสาท
1: ค่ะ
0: ตรงต่อไปนะปราสาท
1: แล้วโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้เส้นทางน่าจะเป็นคนในพื้นที่ไหมหรือเขาใช้เป็นทางเลี่ยงจากเส้นหลักทางลัดหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าคะ
0: ถนนเส้นนี้จะเป็นทางวิ่งตรงจากลพบุรีไปอำเภอบ้านหม
1: อ
0: ไปอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีได้ครับโดยส่วนใหญ่ถ้าคนพื้นที่ก็จะใช้เส้นนี
1: ้
0: เพราะมันใกล้แล้วก็
1: ทางตรง
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็น GPS มันก็ส่วนใหญ่ก็จะมาทางนี
1: ้อ๋อถ้าเป็น GPS คือนี่ก็พยายามจะแบบเดินตามใช่เขาขับตามดูจากใน Google นะคะทางมันตรงมากเลยนะแล้วมันดูมันทางเรียบมากเลยมันถ้าหาว่าขับนี่หลับในได้
0: ก็ปีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุมันก็เป็นช่วงคนกำลังนอนพอดีเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนั้น
1: ผมแทบไม่มีบ้านคนเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ครับแทบไม่ค่อยมีบ้านคน
1: แต่ว่ามีคนเห็นเนี่ยเขาตกปลาแล้วเขาได้ยินเสียงอย่างนี้เหรอคะก็เลยแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไป
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหมีข้อแนะนำยังไงสำหรับคนที่ต้องใช้เส้นทางนี้เอาเป็นว่ากรณีของคนที่แบบนานๆผ่านไปหรือผ่านไปกับพามGPSนำทางไปเนี่ย
0: จริงๆก็คือหนึ่งนั่นแหละครับก็คือไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทแล้วก็ไม่ต้องขับรถไวมากเพราะว่าเส้นทางนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางค่อนข้างอันตรายเหมือนกันเพราะถนนบางจุด

0: อย่างที่บอกครับมันเป็นถนนเรียบเรียบคลองแล้วพอบางทีถ้าเป็นหน้าน้ำหน้าอะไรถนนมันจะซุดมันจะพังแล้วก
1: ็
0: บางทีผิวถนนน่าไม่ค่อยเรียบครับถ้าขับไวๆมากเนี่ยมันจะมีการโยนได้ก็คือ สายไปสายมาลักษณะนี
1: ้มันมีจุดตัดมีอะไรเยอะไหมคะในแล้ว
0: จุดตัด
1: ค่ะ
0: ถ้าถนนทั้งเส้นจุดตัดเยอะพอสมควรครับเพราะว่าเป็นทางเข้าหมู่บ้านหลักๆเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านมีจุดตัดไบพาสจ
1: ุ
0: ดตัดข้ามสะพานอะไรเยอะพอสมควรครับ
1: ค่ะแต่ว่ามันห่างจากตรงสะพานตรงข้ามคลองตรงนี้ไกลไหมคะหรือไม่อยู่ไม่ได้ไกลกันมากหรือใกล้หรือใกล้ขนาดไหน
0: จุดเกิดเหตุ
1: ค่ะ
0: จุดเกิดเหตุกับทางข้ามสะพานรถไฟเขาเรียกว่าสถานีรถไฟป่าหวายเนี่ยก่อนถึงสถานีรถไฟป่าหวายประมาณสัก300เมตร400เมตรได้ประมาณ300เมตรครับไม่ไกลมาก
1: ไม่ไกลมากค่ะค่ะโอ้เอาเป็นว่าพอตะกี้ที่ฟังบอกว่าอย่างนึงคือเป็นเส้นทางที่คนในพื้นที่ใช้ซึ่งถ้าเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเชื่อว่าเขารู้แหละว่าเขาจะต้องขับตรงไหนอะไรยังไงแต่ถ้ามาตาม GPS อันเนี้ยมันดูค่อนข้างที่จะเปลี่ยวๆเหมือนกันสำหรับคนที่มาใช้เส้นทางนี้นะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: โอ้เอาเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาคงต้องมีการติดตามไม่รู้ติดต่อทางญาติทางครอบครัวได้แล้วหรือเปล่า
0: เรื่องติดต่อทางญาติเนี่ยผมไม่มั่นใจคร
1: ับ
0: ไม่มั่นใจว่าญาติรับทราบหรือยัง
1: ค่ะค่ะอีกนิดนึงแล้วในรถของเขามีพวกกระป๋องกระเป๋าเดินทางหรืออะไรอยู่ในรถด้วยไหมคะ
0: ในรถเนี่ยผมตอบไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมกู้ร่าง
1: ศพมา
0: แล
1: ้
0: วก็กลับมาก่อน
1: ค่ะเพราะถ้ามีกระเป๋าเดินทางอาจจะเป็นคนนอกพื้นที่แล้วก็เดินทางผ่านแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นคนที่อยู่ในละว่านั้น
0: แต่ดูจากรูปที่เขาเจ้าหน้าที่ส่งลงมาไว้ในลายของโรตันยูเนี่ยไม่มีกระเป๋าไม่มีอะไรนะครับ
1: อ๋อกระเป๋าน่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ในละแวกจังหวัดนี่แหละใช่ไหมเพราะนั้นไม่น่าจะเป็นการเดินทางไกล
0: ครับ
1: ค่ะ
0: การแต่งตัวก็การแต่งกายก็เหมือนไม่ได้คนเดินทางไกลครับเป็นเสื้อยืดกีฬา
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยครับ
1: เขาไม่ใช่เสื้อกีฬาเหรอคะ
0: ใช่เป็นเสื้อยืดกีฬาเหมือนคล้ายเสื้อเตะบอลอะไรเงี้ยแต่ว่าทรงไม่ได้เตะบอลหรอกแกค่อนข้างตัวใหญ
1: ่
0: ไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบอะไร
1: อ๋อผู้ชายตัวใหญ
0: ่ครับ
1: อ๋อก็แปลว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในละแวกนี้แหละในพื้นที่อาจจะทำงานอยู่ในย่านของลพบุรีก็เป็นไปได้
0: ครับเป็นไปได้ครับอาจจะมาทำงานที่นี่อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะค่ะโอ้ต้องใช้เวลานานมากเราจะเห็นเลยว่าการทำงานทางเจ้าหน้าที่ก็เสี่ยงมากจริงต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยนะคะต้องขอบคุณทางด้านของพัฒนา39ด้วยนะคะค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งพอฟังจากทางพัฒนา39อาสาของมูลนิธิร่วมกตัญญูเราให้ฟังแล้วผมยากนะคะในส่วนของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่และถนนเส้นนี้คุณผู้ฟังผู้ติดตามจะสลอยนะลองดูนะมาเปิดดูนะคะมันถนนเรียบคลองชนประทานถนนทางตรงเลยค่ะตรงแล้วก็คือมันจะมีทางด้านของคลองเนี่ยเรียบคลองขับไปเนี่ยนะคะในช่วงเวลากลางคืนนี้มันค่อนข้างที่จะเปรี่ยวเหมือนกันนะคะแล้วมันทางตรงมากมันก็เสี่ยงบางทีอาจจะเรื่องของการหลับในหรืออะไรต่างๆได้แต่เราไม่รู้นะว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นยังไงแต่ที่แน่ๆคือทางด้านของพัฒนา39สาธารณสุขอยู่ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เองก็บอกว่ามันก็จะมีอุบัติเหตุแบบนี้เป็นระยะนะคะมันก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะสำหรับในส่วนของครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะพูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกคือที่มาเล่ามาคุยเพิ่มเติมเพราะอยากให้ทุกคนได้ทราบแล้วมันเหมือนกับเป็นอุทาหรณ์เตือนพวกเราเองด้วยอะค่ะนะคะในเรื่องของการขับรถเรื่องของการเดินทางเพราะมันเสี้ยววินาทีของชีวิตจริงๆนะคะหรือว่าอย่างเคสเนี้ยนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็เสี่ยงนะกับการที่ก็ต้องลงไปนะบรรดาน้ำที่ลงเข้าไปค้นหาน้ำก็เชี่ยวน้ำก็แรงด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันอ้อเดี๋ยวนะก่อนจะไปเรื่องนี้บอกว่าทางด้านของทางมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะคือเขามีทีมที่เขาจะไปแข่งนะคะมันเป็นการเขาเรียกเป็นการแข่งขันในเรื่องของการกู้ภัยนะคะแล้วก็เป็นทีมของการกู้ภัยทางสูง RKU ต้องจะมีการเดินทางนะคะไปแข่งขันใช่ไหมที่ประเทศอินโดนีเซียเออจริงเดินทางแล้วอะเดินทางไปแล้วด้วยนะคะก็ในส่วนของการเดินทางการแข่งขันก็จะมีในช่วงนี้แหละนะคะที่อินโดนีเซียนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้บอกว่าเดินทางกันไปไหนแต่ว่าการแข่งขันตั้งแต่9ถึง12กรกฎาคมแปลว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่กำลังแข่งขันกันอยู่ไม่งั้นจะได้ถามได้คุยว่าการแข่งขันทีมกู้ภัยทางสูงนี่เขาเป็นการแข่งขันยังไงหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าส่งกำลังใจเชียร์นะส่งกำลังใจเชียร์นะคะในส่วนของทีมตัวแทนประเทศไทยเราจะเห็นว่าพัฒนาคือต้องบอกว่าในส่วนของทีมกู้ภัยต่างๆของไทยเรานี่เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานเลยหนึ่งองค์กรภาคเอกชนที่เราต้องขอบคุณแล้วก็ต้องส่งกำลังใจให้แล้วเขาก็จะมีการฝึกอะไรต่างๆนี่ก็เข้มมากไม่แตกต่างกันกับนะคะในส่วนของหน่วยงานของอื่นๆแล้วเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะคะกับทางด้านของภาครัฐนะคะไม่อย่างนักประดาน้ำหรือว่าในส่วนของเนี่ยทีมกู้ภัยทางสูงนี่อยากรู้นะว่าเป็นยังไงแต่ส่งกำลังใจเชียร์นะคะต้องส่งกำลังใจเชียร์กันนะคะเห็นบอกว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะเขาก็มีคุณทางด้านของให้คุณป้อมสกาวรัฐซึ่งหรือว่านคร26เนี่ยเขานำคณะของทีมเนี่ยนะคะไปขอพรจากทางหัวหน้าทางนคร40ผู้จัดการของทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะแต่ว่าในช่วงนี้กำลังมีการแข่งขันกันอยู่อามาอัปเดตมาบอกกันจะได้ส่งกำลังใจไปเชียร์ให้นะคะกับทีมนี้กันค่ะในส่วนของทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นประกันภัยรถยนต์ที่ทางวิริยะประกันภัยร่วมกับทางจสร. นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะชวนเพราะว่าอย่างที่บอกมาโดยตลอดเลยว่าคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ถือว่ามีส่วนช่วยนะคะในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะเนื่องจากว่าเมื่อลดอุบัติเหตุเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% สิ่งที่จะรับตอบกลับมาก็คือเงินกองทุนคืนอันนี้คือเป็นสิทธิประโยชน์ที่จะนอกเหนือจากความคุ้มครองทั่วๆไปนะคะตามกรมธรรม์ก็จะมีสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3ก็มีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการเนี่ยมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมด้วยสูงสุดไม่เกิน20วันนี่คือสำหรับคนที่ทำประกันภัยประเภทหนึ่งนะคะจะมีสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทหนึ่งค่ะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกแต่ถ้าหากว่ามันไม่สามารถจะทำประกันภัยประเภท1ได้ก็ไปทำประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็ในส่วนของประกันภัยประเภท1ก็ผ่อนได้นะคะผ่อนได้คือ 0% 6เดือนส่วนถ้าเป็นประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนะคะในส่วนของเบี้ยประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3สอบถามได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02150088021500888นะคะก็ผ่อนได้สอบถามกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะถือว่ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัย M81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: รวย
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
5: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metro Grid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก NEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม NEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ NEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
7: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
8: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
7: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
8: ตรงนี้มันไม่มีล้างยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
7: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
8: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
7: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
0: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ในช่วงนี้นะคะ 11:49 เมื่อคืนเอ๊ะต้องบอกว่าเมื่อคืนอ่ะเข้ามาวันใหม่เนี่ยวันนี้นะคะในช่วงมาสัก 2:00 นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางพลีค่ะเขามีการสนธิกำลังกันนะคะแล้วก็มีปฏิบัติการในการกวดขันและป้องกันการรวมตัวแข่งขันรถจักรยานยนต์ค่ะบนทางสาธารณะแล้วปรากฏว่าผลปฏิบัตินะคะสามารถจะตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้มากกว่า20คันนะคะแล้วก็มีการควบคุมตัวในส่วนของเยาวชนด้วยเดี๋ยวมีสายของทางพันตำรวจเอกไพโรจน์เพชรพลอยผู้กำกับสภ.บางพลีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้กำกับค่ะ
1: สวัสดีครับผมพุ่งกับบางทีครับ
0: โอ้ท่านพุ่งกับอันนี้ต้องขอบคุณแทนประชาชนในพื้นที่เลยเพราะว่าเข้าใจเลยว่าถ้าเจอกลุ่มจักรยานยนต์ซิ่งนี่มันน่ากลัวมันอันตรายมากขนาดไหนเห็นบอกว่ามีเยาวชนด้วยเหรอคะ
1: มีครับก็อย่างนี้ครับคือในพื้นที่ของสภ.บางทีจะมีเส้นทางคลองส่งน้ำ
0: ค่ะ
1: ซึ่งทางหน่วยงานที่ดำเนินการเนี่ยเขาก็ทำให้มันเรียบการเดินทางก็สะดวกคล่องนั้นแล้วมันไม่มีหลักเป่าไม่มีหลักเป่าสำหรับชะลอความเร็วของรถเพราะว่าเขาต้องการให้รถขนส่งของพวกโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเดินทางสะดวกแต่ก็ปรากฏว่าพอกลางคืนเนี่ยถนนพวกนี้ก็จะไม่มีรถของประชาชนใช้มากมีเด็กวัยรุ่นเขาก็จะมารวมตัวแล้วก็ใช้เส้นทางซะเองแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ถนนคลองส่งน้ำเนี่ยมันจะมีคลองสำหรับระบายน้ำไม่ให้ท่วมพื้นที่สมุทรปราการแล้วก็ระบายน้ำที่ไหลมาไม่ให้ท่วมสนามบินด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะดูดออกทะเลนั่นแหละครับใต้คลองเนี่ยใต้คลองมันจะมีความกว้างเนี่ยประมาณ36เมตรแล้วก็ในระดับผิวก็ประมาณ80เมตรที่ผมเล่าพื้นฐานตรงนี้ก่อนเพราะว่าพอถนนมาเรียบสองฝั่งแล้วก็มีคลองอยู่ตรงกลางแล้วเด็กมารวมตัวเพื่อแว้นกันเนี่ยทางโรงพักก็มีข้อมูลอยู่ก่อนหน้านี้แล้วล่ะแล้วก็จับมาเรื่อยๆแล้วครั้งนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่าจะมารวมตัวกันเยอะมันเป็นปกติของวันเสาร์อยู่แล้วก็เลยให้สายตรวจเนี่ย
0: ค
1: ือครั้งนี้ไม่ได้ใช้ชุดสืบสวนเลยนะใช้สายตรวจในเครื่องแบบนี่แหละนะครับออกมากวดขันทีนี้ในการกวดขันจับกุมเนี่ยทางเราไม่สามารถปิดกั้นถนนหรือใช้รถอะไรที่บล็อกหน้าบล็อกหลังแบบนั้นเพราะว่าเราก็กลัวว่าทั้งเยาวชนทั้งผู้ถึงแม้จะไม่ใช่เยาวชนเนี่ยนะครับเขาจะหนีตายถ้าหนีตายแล้วหนีตกคลองเนี่ยมันมีใช่มีโอกาสเสียชีวิตสูงเพราะว่าบางช่วงเวลาเนี่ยทางโครงการชลหันพิจิตรที่เขารับผิดชอบเกี่ยวกับคลองส่งน้ำตรงนี้เขาอาจจะดูดน้ำเพื่อระบายลงทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำข้างใต้เนี่ยมันก็จะมีความเร็วอยู
0: ่
1: พอมันมีความเร็วแล้วถ้าตกคลองแล้วก็ว่ายข้ามหนีตำรวจไป
0: ไม่ไหว
1: โอกาสที่จะไปถึงกลางๆใช
0: ่
1: มันจะถูกดูดหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทางตำรวจก็ไม่กล้าใช้มาตรการอย่างนั้นก็ใช้วิธีออกใช้วิธีออกตรวจแล้วก็เจอแล้วก็ตรวจยึดเอาครับมันก็เลยทีนี้ภาพดูว่าได้26คันตรวจทำประวัติอีก35เนี่ยมันก็ไม่ใช่ในครั้งเดียวนะ
0: แล้
1: ว
0: ก็ไม่ใช่ในครั้งเดีย
1: วเพราะว่าถนนมันก็ทั้งไปและกลับแล้วก็มีความยาวพอสมควรนั่นแหละ
0: แต่ก็คือรวบรวมมาทั้งคืนใช่ไหมคะท่านผู้กำกับ
1: ทั้งคืนไม่คืนแต่ก็ในช่วงไม่เกินตีสองกับช่วง5 ทุ่มถึงตีสองช่วงน
0: ี้ค่ะเรียกว่ารวบรวมสะสมไปทีละคันสองคันสามคันประมาณอย่างนั้นไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ก็คือเป็นกลุ่ม
0: เอาเป็นกลุ่ม
1: รวบรวมทีก็เป็นกลุ่ม
0: แต่
1: ก็ทีละ4-5คันอยู่
0: ค่ะ
1: หรือ4-5คันแล้วก็บางจุดก็ได้หลายคัน
0: ค่ะอายุเท่าไหร่กันบ้างคะโดยส่วนใหญ่แล้วที่เขาออกมาแข่งหรือว่าซิ่งกันเนี่ยค่ะ
1: ก็อยู่ในช่วง10กว่าก็14-15 ถึง 20-25-26ช่วงเนี้ย
0: ก็คือทั้งวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานแล้ว
1: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะ
1: แต่คนส่วนมากจะไม่ค่อยทำงานกันนี่แหละส่วนมากจะไม่ค่อยเรียน
0: แล้วอย่างนี้เนี่ยพอเราจับอย่างในส่วนของเยาวชนที่อายุยังอยู่ในขั้นเยาวชนเนี่ยการดำเนินการยังไงคะมันจะมีความต่างกันอยู่ละกับกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมรับผิดในคดีพวกนี้ด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับก็ในเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนยังไม่ได้ตามผู้ปกครองมา นะครับในส่วนนี้ตามพรบ.คุ้มครองเด็กเนี่ยผู้ปกครองต้องปกครองดูแลเยาวชนนะครับไม่ให้ออกมากระทำผิดลักษณะนี
0: ้
1: นะครับก็ในวันจันทร์ก็คงจะใช้วันจันทร์อีกทีหนึ่งนะครับก็จะเชิญผู้ปกครองมานะครับก็อาจจะมีการทันบนไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับให้อย่างไรก็ช่วยควบคุมดูแลให้เยาวชน
0: ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้ก็คือให้หมายถึงไม่ได้ควบคุมตัวไว้อย่างนั้นหรอคะในส่วนของเยาวชน
1: เราไม่ได้จับแข่งรถนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือในการจับเยาวชนแข่งรถเนี่ยมันต้องมีหลักฐานให้เห็นเป็นชัดว่าเด็กเขาแข่งก่อนหน้านี้ผมก็ใช้วิธีการให้เจ้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยขับรถตามแล้วก็บันทึกกล้
0: อง
1: ตั้งแต่จุดสตาร์ทจนจุดสิ้นสุด
0: คือเหมือนกับอยู่ในกลุ่มของเขาเลยอย่าง
1: นี้ในเรื่องแข่งรถได
0: ้ค่ะ
1: แต่ในกรณีนี้เนี่ยพอแว้นไปแว้นมาเนี่ยเราจับแข่งรถไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีการตรวจยึดทีนี้ตรวจยึดเนี่ยก็ตรวจยึดได้แต่รถ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับคนเราไม่สามารถจับกลุ่มได
0: ้ทั้งเยาวชนแล้วก็ทั้งผู้ใหญ
1: ่ใช่ครับ
0: แต่ว่ารถอ่ะยึดได้ลิฟต์ได้เลยใช่ไหมคะ
1: รถเนี่ยในกรณีที่ไม่มีหลักฐานส่วนใหญ่ก็ไม่ติดทะเบียนฮะไม่ติดทะเบียนไม่มีหลักฐานผู้ที่เอารถมาแว้นเนี่ยไม่ใช่เจ้าของอย่างเงี้ยครับก็เราก็จะตรวจยึดรถไว
0: ้
1: อย่างน้อยก็ระงับยับยั้งไม่ให้เขาแว้นได้ในช่วงเมื่อคืนนี
0: ้แต่ถ้ามีเจ้าของมีป้ายทะเบียนตรงนี้ยังไงอะคะท่านผู้กับ
1: ภาพคือมันประกอบกันนะ หนึ่งเขาแว้นหรือเปล่า ก
0: ับ
1: สองรถมีหลักฐานหรือเปล่า คือเมื่อคืนเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะเด็กแว้นออกมา ม
0: ัน
1: จะมีชาวบ้านที่เป็นผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็เห็นว่าตรงนี้ลมด
0: ี
1: เขาก็จะใช่เขาก็จะมาจอดรถ จอดรถนั่งพักผ่อน อาจจะมีการปาร์ตี้กันเล็ก
0: ๆ
1: ล
0: ุ
1: ก
0: คล
1: องส่งน้ำซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับใช้มานั่งมาอะไรไหมก็ไม่ควรนั่นแหละครับท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้มันก็จะมีชาวบ้านครับมันก็จะมีชาวบ้านที่เขาเอารถมาจอดท
0: ั้
1: งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่จอดข้างทางนะครับเราก็จะตรวจสอบหมดนั่นแหละทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการแว้นเนี่ยถ
0: ้
1: าตรวจสอบหลักฐานแล้วมีเจ้าของมีทะเบียนม
0: ี
1: คู่มือรถอะไรถูกต้องเนี่ยเราก็ไม่จดจิตไม่อะไรแล้วก็จะเน้นในส่วนของ
0: เตือน
1: เด็กวัยรุ่นที่เด็กแว้นนี่แหละ
0: นะ
1: ครับที่เราจะจดจิตมาครับ
0: ค่ะโอ้แต่เห็นเนี่ยนั่งอ่านคอมเมนต์นะในเฟซบุ๊กของคนในพื้นที่นี่มีหลายคนบอกขอบคุณทางเจ้าหน้าที่เลยบางคนบอกว่านั่งตกปลาอยู่อยากจะเอาก้อนหินเปี้ยงใส่กลุ่มคนพวกนี้แปลว่าก็ทำให้คนแถวนั้นเดือดร้อนนะท่านผู้กำ
1: กับจริงๆจริงๆก็ต้องไปดูต่อนะว่าที่ตกปลาเนี่ยสามารถทำได้ไหม
0: แปลว่าจริงๆเราไม่ควรทั้งสองฝั่งใช่ไหมคะค่ะว่าแต่ฟังอย่างนึงคือรู้เลยว่าทางเจ้าหน้าที่เขาดูเรื่องความปลอดภัยเป็นประเด็นสำคัญเลยนะเพราะว่าคือถ้าสกัดแล้วเขาก็ลงน้ำลงอะไรนี่ดูแล้วมันอันตรายมากจริงๆค่ะนะคะ
1: คือเรื่องนี้ท่านผู้การ
0: ค
1: นตำรวจตีภูมินสิงห์ที่สุดท่านภูมิกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเน้นมาเลยครับบอกว่า
0: ต้องปลอดภัย
1: อย่าใช้วิธีรุนแรงที่ทำให้เด็กตายก
0: ็
1: คือเด็กก็คือวันนี้เขาอาจจะ อาจจะมีความคึกขนอง
0: แต่ว่าหน้าจะมีการปรับตัว
1: เขาไปเรียนใช่หน้าเขาโตขึ้นเขาก็จะใจเย็นมีความคิดกว่านี้เขาก็จะก็จะเป็นกำลังหลักของครอบครัวก็ได้ไม่ต้องมองถึงประเทศแล้ว
0: คร
1: ับให้กำลังหลักของพ่อแม่เขาก็พอ
0: ต้องขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่ขอบคุณทางด้านของท่านผู้กำกับมากๆเลยนะคะ
1: คร
0: ับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มีการดำเนินการอย่างนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอยากคุยยาวๆแต่เวลาไม่ทันต้องพักแล้วค่ะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจ2จุดเกิดเหตุย่านปทุมวันและวงเวียนใหญ่กำชับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สำนักงานกสทช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นสถานที่ลักลอบค้าเครื่องวิทยุคมนาคมเถื่อนในจังหวัดนครราชสีมาที่ซื้อขายผ่านเฟซบุ๊กโดยเป็นเครื่องที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานและได้ยึดของกลางดำเนินคดีในข้อหามีและค้าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.ขอแนะนำประชาชนให้เลือกซื้อวิทยุคมนาคมจากร้านค้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องและควรตรวจสอบการรับรองมาตรฐานของเรื่องก่อนซื้อได้ที่เว็บไซต์ mocheck.nbtc.go.th ครับนอกจากนี้ควรระวังสินค้าราคาถูกผิดปกติและหากซื้อออนไลน์ควรตรวจสอบรีวิวความน่าเชื่อถือพร้อมเก็บหลักฐานการสั่งซื้อและการสนทนาไว้ด้วยครับเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายควรตรวจสอบให้มั่นใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อและไม่หลงเชื่อโฆษณาที่ขายในราคาต่ำกว่าปกติเพื่อป้องกันการได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้งานครับ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
6: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจ2จุดเกิดเหตุย่านปทุมวันและวงเวียนใหญ่กำชับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดสั่งเร่งรื้อเครนหักและเฝ้าระวังดินทรุดตัวอย่างใกล้ชิดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: นายชาชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุแขนเครนก่อสร้างคอนโดมิเนียมหักพาดตัวอาคารบริเวณแยกเจริญเมืองใกล้วัดดวงแขเขตปทุมวันซึ่งเกิดจากลมกระโชกแรงเมื่อเย็นวันนี้โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เริ่มทยอยตัดชิ้นส่วนเครนและเคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักและให้ประสานงานกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อวางแผนปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นชั่วคราวระหว่างปฏิบัติงานทางนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ที่รับบาดเจ็บจากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปตรวจความคืบหน้าบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการซุดตัวของดินล่าสุดสถานการณ์ยังคงตัวไม่พบรอยแตกร้าวหรือการซุดตัวเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีการติดกล้องและอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งผลตรวจยังเป็นปกติสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางบริษัทผู้รับจ้างได้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักชั่วคราวให้ทั้งหมดแต่ไรก็ตามยังมีผู้อาศัยอีก7รายที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากอาคารซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดส่วนการจราจรโดยรอบยังคงเรียบร้อยดีและอยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดให้รถโดยสารประจำทางกลับมาสัญจรได้ตามปกติวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่สรุปข่าวกีฬารอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษดวลกับทีมชาติเม็กซิโกสร้างสถิติกลายเป็นเกมฟัดแข้งที่มียอดผู้ชมทางโทรทัศน์ในสหรัฐมากที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยมีตัวเลขเบื้องต้นจากฟ็อกและเทเลมุนโดระบุว่าแมตช์ดังกล่าวมีจำนวนผู้ชมรวมกันกว่า 44.8 ล้านคนแบ่งเป็น 23.2 ล้านคนซึ่งชมผ่านช่องทางเทเลมุนโดและอีก 21.742 ล้านคนดูการถ่ายทอดสดทางฟ็อกทั้งนี้ตัวเลขผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดนัดดังกล่าวได้ทำลายสถิติเดิมของเกมคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาโดนกับเบลเยียมที่เคยมียอดผู้ชมมากถึง42ล้านคนลงทันทีด้านออสซัมฮัสซันผู้จัดการทีมชาติอียิปต์ซึ่งประกาศว่าจะไม่ติดตามเกมฟาดแข้งศึกฟุตบอลโลก2026ที่เหลืออยู่อีกต่อไปเนื่องจากทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวไร้ซึ่งความยุติธรรมและเต็มไปด้วยกลโกงรวมถึงการล็อกผลการแข่งขันล่วงหน้าหลังจากที่เชื่อว่าลูกทีมได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในรอบ16ทีมสุดท้ายที่พ่ายกับแชมป์เก่าอาร์เจนตินา 2-3 โดยหลังจบเกมฮัสซันยอมรับว่าตนเองรู้สึกผิดหวังอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมกับประกาศว่าจะไม่รับชมการแข่งขันฟุตบอลแม้แต่นัดเดียวที่เหลืออยู่เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนต่อสิ่งที่เขามองว่าไม่มีความยุติธรรมขณะที่ยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกและของรายการชาวอิตาเลียนหลังปราบโนวัคโจโควิชคู่แข่งมือ8ของโลกและเป็นมือ7ของรายการจากเซอร์เบียอดีตแชมป์รายการนี้7สมัยด้วยสกอร์6ต่อ4ทั้ง3เซตในรอบรองชนะเลิศศึกแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษพร้อมกับดับความฝันของโจโควิชที่ต้องเป้าจะคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่25ของตนเองลงทันทีสำหรับรอบชิงชนะเลิศซินเนอร์จะโคจรมาพบกับอเล็กซานเดอร์ซาฟเรฟนักขวบฟิมเบอร์ดีจากเยอรมนีในคืนนี้เวลา 22:00 นตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสนพระทัยและมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมายโดยทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมในการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคภายใต้แนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้และแนวพระราชดำริต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เพื่อที่วันหนึ่งพวกเขาจะสามารถนำความรู้ต่างๆกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังมีโครงการที่สำนักงานกปร.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน30ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ณเรือนจำนำร่องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งร่วมกับสถาบันนิติวัตรสำนักงานอัยการสูงสุดแม้วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่ออนาคตของผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะยังคงจารึกในความทรงจำของคนไทยตลอดไป
13: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมา
2: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามาแต่แค่เหนียว

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: คุณพัชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: รอบ4ทีมสุดท้าย
2: ใช่ก็ตอนนี้ได้ครบแล้ว4ทีม
1: ได้ครบแล้วใช่ไหม
2: เมื่อเช้าอังกฤษชนะนอร์เวย์วูดวิดเหมือนกัน
1: อ้าวเหรอ
2: คือจริงๆเขาคาดหมายกันว่าอังกฤษจะแพ้นะเพราะว่านอร์เวย์เขามีตัวเก่งก็คือฮาแลนด์เป็นคนที่เหมือนเป็นยอดมนุษย์อีกคนหนึ่งอะยิงแบบจะยิงแบบ
1: แล้วเขาพลาดได้ไง
2: เมื่อเช้านี้รู้สึกไม่ได้ยิงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะยิงไหมฮาแลนด์น่าจะไม่ได้ยิง
1: คุณอย่าถามดิฉันอย่าถามดิฉัน
2: ไม่ได้ดูเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเห็นอังกฤษเล่นแล้วก็ตัวจูสเบลลิงแฮ
1: ม
2: โอ้โหคนเดียว2ลูกแล้วแบบเล่นดีมากคือก่อนเตะเนี่ยเขาก็คาดหวังจากคนนี้แหละ
1: อ
2: ังกฤษคาดหวังจากจูสเบลลิงแฮมแล้วก็มาจริงได้ประตูแรกครึ่งแรกมัน
1: ประตูแรกไปใช่ไหม
2: ใช่แล้วก็ประตูชัยก็จากเขาเหมือนกันก็ผ่านเขารอบไปแล้วก็คู่ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองไหม
1: แน่สิเมื่อเช้าที่เขาทุกคนมันเงียบหมดเลยแล้วดิฉันมาตอนเช้านะออกจากบ้านมารถเต็มถนนก็ยังคิดว่าเขาไปไหนกัน
2: มันเป็นสองคู่ที่แบบว่าสนุกมาก
1: ช่วงเช้า
2: อังกฤษนอร์เวย์เมื่อเช้าแล้วก็อาร์เจนตินากับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด
1: ์ส่วนรถไฟอ่ะคนแน่นเลยคนเต็มเลยอ๋อ
2: ใช่ไหมอ๋อเขามีเปิดมอนิเตอร์ไหม
1: ใช่ไม่เพราะตอนแรกก็มีคุณผู้ฟังคุณโจบอกว่าเนี่ยเห็
2: น
1: รถเต็ม
2: โปรเจคเตอร์อะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เขาเลยนึกว่าคนไปออกกำลังกายกันไงแต่ปรากฏไม่ใช่
2: ดูบอลนี่หรอ
1: บอล
2: โอ้โห
1: มอนิเตอร์ใหญ่เลยส่วนหนึ่งไปออกกำลังกาย
2: วันหยุดด้วยไง
1: ส่วนหนึ่งก็ไปดูบรรยากาศ
2: แล้วก็มาทั้งคู่เลยนะอังกฤษก็มาอาร์เจนตินาก็มาก็ชนะแบบสูสีทั้งคู่เหมือนกัน
1: ดิฉันเห็นในโซเชียลอ่ะเคยเห็นคนที่อังกฤษแบบเฉลิมฉลองเฮกันมากก็เลยเอ๊ะตกลงเขาชนะใช่ไหม
2: คืออังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผ่านนอร์เวย์ได้เนี่ย
1: uh-huh.
2: มันเหมือน มันมีโอกาสไง
1: uh-huh.
2: แต่ว่าอาร์เจนนี่ก็คู่ขี้เหมือนกันนะ
1: uh-huh.
2: คู่ขี้เหมือนกันทั้งคู่น่าดูเพราะว่าอีกสายหนึ่งก็เป็นฝรั่งเศสเจอกับทางด้านของสเปนอันนี้ก็เป็นคู่ชิงเมื่อทัวร์นาเมนต์บอลโลกคราวที่แล้วฝรั่งเศสกับสเปน
1: แต่ว่าวันอังคารนี้ก็ต้องเงียบสงัดรอชมกัน
2: สเปนก็เป็นแชมป์เก่าฝรั่งเศสก็เป็นรองแชมป์เขาหมายมั่นว่าเขาจะเอาชนะสเปนให้ได้ครั้งนี
1: ้แล้ววันพุธก็เป็นอังกฤษกับอาร์เจนตินาแล้วก็หลังจากนั้นวันเสาร์เสาร์วันอาทิตย
2: ์
1: เราก็จะเงียบกันเดี๋ยวคุณในวันเสาร์ตอนเช้าทุกคนเนี่ยคุณจัดรายการแต่คุณจะต้องมาเชียร
2: ์ตีสี่นะวันเสาร์นะรอบชิงอันดับ3
1: พอดีคุณเลิก
2: พอคุณเข้า
1: ตอนที่คุณทำงานพอดีเสร็จพอดีนะ
2: น่าจะเสร็จแล้วหกโมงก็น่าจะเสร็จแล
1: ้
2: ว
1: ให้คุณเฮได้เต็มที่เลย
2: ถ้าไม่ต่อเวลานะน่าจะจบหกโมง
1: คุณก็จะต่อเวลาไหม
2: ไม่แน่เหมือนกันนะมีโอกาสนะ
1: นี่ต่อไปเรื่องนี้ก่อนเลยเป็นเรื่องที่แบบเป็นความสุขของคนทั้งโลกใช่ไหม
2: เหมือนเมซี่เครียดนัดนี้บากภูเขาไว้แบบโอ้โหมันต่อเวลาไงเสมอในเวลาดึกๆแล้วไปต่อเวลา120นาทีเน
1: ี
2: ่ยแต่ว่ายิงสวยมาก
1: เห็นไหมที่ฉันต้องคุยกับคุณพัชค่ะ
2: เออนะไอ้รอบไอ้ลูกที่นำมายิง 2-1 เนี่ยยิงสวยมากเลยอาจารย์นีน่านะคร
1: ับ
2: หมดสิทธิ์เลยประตูหมดสิทธิ์เลย
1: ค่ะ
2: ยิงแบบว่ามันโค้งชัดเจน
1: บอกสนิทมากเลยไม่ต้องคิดโอเคขอบคุณขอบคุณอันนี้หลักเป็นเรื่องที่นะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอีกเรื่องนึงน้องเนเน่เราเรื่องเราคุยเรื่องดีๆกันก่อนนะ
2: น
1: ี่ดิฉันเข้าไปดูใน TikTok อ่ะคือตอนนี้ยอดของคนดูอ่ะของน้องเนเน่นะมันต้องไปดูใน TikTok ของอเมริกาใช่ไห
2: ม
1: 1,500,000100ล้าน
2: โ
1: อ้ยอดวิว
2: ก็อยู่ว่าน่าจะมากกว่า
1: หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยอดวิวอ่ะมันอยู่ที่100ล้าน100ล้าน 500,000 แล้วล่ะอันนี้ก็พยายามจะดูว่าจะไปดูอัปเดต
2: คือทุกคนพยายามช่วยให้น้องเข้ารอบ
1: ใช่นะคะคืออย่างน้อยมันส่งกำลังใจให้น้องอ่ะแล้วเมื่อวานน้องเขามีก็เปิดคอนเสิร์ตตามปกติของเขาแหละที่ภูเก็ตแต่เห็นบรรยากาศคนเยอะมาก
2: แฟนคลับเขาเยอะนะจริงๆก่อนไปแข่งนี่เขาก็มีแบบชาวต่างชาติมีเยอะมากนะแฟนคลับเขาเยอะ
1: ขาขาร็อกใช่ไหม
2: แล้วก็คนที่บอกว่าชอบแนวเนี้ยแนวสไตล์แบบว่าฮาร์ดร็
1: อ
2: กนะครับแฟนบอกเมทัลร็
1: อ
2: กเนี่ยผมไม่ชอบแนวนี
1: ้
2: พวกกันเนี่ยโรสเซสพวก AC/DC ที่เราก็ชอบเนี่ย
1: คุณชอบดิฮันเฉย
2: ๆคือแบบการรีดกีตาร์เนี่ยรีดกีตาร์เนี่ยคือมันเป็นเสน่ห์ที่มันหายไปนานดนตรีแนวเนี้ยมันไม่รับความนิยม
1: มันหายไปเลยใช่ไหม
2: มันไม่ได้หายแต่แบบคนนิยมน้อยลง
1: มันจะเป็นกลุ่มเล็กลง
2: ใช่ๆเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็จะเป็นแบบว่า EDM อิเล็กทรอนิกส์อะไรไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
1: มันไม่อินเท่ากับสมัย
2: แต่ผมยังไม่ได้แก่นะหมายว่าเด็กวัยรุ่นก็ฟังเยอะนี่น้องเนเน่ก็อายุ16เองเนี่ยเห็น
1: ไ
2: หม
1: ไม่มีใครพูดอะไรเลยรีบแบบ
2: ออกตัวก่อน
1: ออกตัวก่อนแล้วก็มีคนหลายคนถามว่าไอ้น้องเนเน่เป็นลูกครึ่งหรือเปล่า
2: ตอนแรกอ่ะผมดูคลิปครั้งแรกเลยน
1: ะ
2: คุยกับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อนี่เหมือนเป็นอเมริกันสไตล์อ่
1: ะ
2: เอ้คุณพ่อนี่เป็นแบบว่าฝรั่งหรือเปล่าตอนแรกเราคิดนะเป็นคนไทยนะ
1: คนไทยลูกครึ่งนะน้องในเนี่ยลูกครึ่ง
2: ฮะ
1: ลูกครึ่ง
2: เหรอครึ่งอะไรฮะ
1: ครึ่งตรังกับนครศรีธรรมราช
2: ไทยแท้เลยใต้แท้ๆเลยนครกับตรังใช่ไหมโอ้นะ
1: คุณต้องดูอย่างนครตรังเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์เหมือนกับหน้าตาจะเป็นเข้มๆสไตล์แบบเป็นคนแขกอ่ะ
2: อืมๆได้อยู่ใช่น้องๆก็ออกเป็นน้องเนเน่ก็ออกอย่างนั้น
1: ใช่ๆน้องน่ารักมาชี้ให้น้องนะให้น้องเข้ามาถึงในจุดที่แบบ น้องอยากจะเป็นอยากจะแต่ว่าแค่เนี้ยก็เป็นที่สนใจแล้วล่ะ
2: คือตอนนี้นักวิจารณ์ระดับกีตาร์ร็อกนิตยสารระดับโลกที่เขาวิจารณ์เขาจะคุยถึงศิลปินดังๆของโลกเท่านั้นยังเขียนถึง
1: น้องเนเน่ใช่ไหม
2: น
1: ้
2: องเนเน่เลยใช่
1: นะก็อ่ะติดตามให้กำลังใจกันคือบอกว่าแต่ละคนเขาเก่งๆบางคนแต่เราเชียร์เราบอกว่าเราเชียร์
2: คือเขาบอกว่าเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยมันก็จะมีแต่แบบเป็นกลุ่มเป็นการแสดงความสามารถเฉพาะตัวไปแต่ว่าไอ้ประเภทที่ถือเครื่องดนตรีมันหนึ่งชิ้นแล้วแสดงถึงการร้องการความสามารถในการเล่นดนตรีคนเดียวเนี่ยมันหายาก
1: ไม่แล้วคุณดูคือคนเขาทำให้คนที่อยู่ในที่นั้น
2: อ
1: ะมีส่วนร่วม
2: ใช
1: ่น้องเก่งมากเลยนะคือน้องอายุ16ปีอะแต่น้องพกเอาความมั่นใจคือน้องไม่มีความรู้สึกว่าตื่นเวที
2: ผมดูน้องเนเน่แล้วผมนึกถึง Excel Rose นักร้องนำของวงการ The Roses เสียงเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นฉายาเสียงปีศาจแต่น้องเป็นผู้หญิง
1: บอกไวมากเลย
2: น้องคือผู้หญิงไงไม่ใช่ Excel Rose ที่เป็นผู้ชาย
1: ใช่ๆ
2: แต่ทำเสียงได้แบบเป็นผู้ชายก็ได้
1: เสียงเป็นร็อกเสียงของน้องอ่ะมี power มากแล้วถ้าคุณมาดูนะอย่างเมื่อวานที่น้องเขาก็เหมือนกับเป็นเขาใช้เป็นคอนเสิร์ตมันเป็นเหมือนเปิดหมวกที่น้องก็ทำอะไรที่เขาอยู่ที่ภูเก็ตทั้งทีมของเขาอ่ะมันจะมีเป็นทีมเป็นวง
2: ครับใช่
1: เป็นวัยรุ่นทั้งหมดเลยแต่คนจริงทุกคนนะ
2: แล้วคุณปุญญนุชเพลงซอมบี้เนี่ยไม่ง่ายนะแล้วเป็นเพลงที่บอกว่าเด็กถ้าเวทีเพลงสากลเราเคยไปเป็นกรรมการเรารู้เลยเพลงซอมบี้นี่ถูกใช้แข่งขันเนี่ยถูกหยิบมาประกวดเยอะมากแล้วการถ่ายทอดออกมาทั้งอารมณ์ด้วยมันต้องออกมาจากแบบอารมณ์ด้วยการถ่ายทอ
1: ด
2: เรื่องอินเนอร์ด้วยอะไรด้วยน้องทำได้สมบูรณ์แบบมากทำไมเขาถึงร้องไห
1: ้
2: เพราะเขาถือว่าเขาทำดีที่สุดแล้วไงเขาถ่ายทอดทุกอย่างออกมาหมดแบบแล้วเขา
1: คนส่วนร่วมคนมีส่วนร่วม
2: เขารู้ว่าตัวเขาเพอร์เฟกต์มากกว่านั้นแล้วเขาดีใจอ่ะที่เขาทำได้ขนาดนั้นอ่ะแล้วขนลุกนะแล้วร้องไห้ร้องน้ำตาซึมเลยดู
1: ค
2: ณะ
1: กรรมการคุณมองว่าน้องไปถึง
2: โอ้โหนี่คือแบบว่าก็อย่างที่คอมเมนต์เตเตอร์เขาบอกน้องสามารถที่จะเป็นเลดี้ร็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงแน่นอนก็ได้เลย
1: แต่เชื่อว่ายังไงเชื่อว่าเป็นที่จับตามองของไม่ใช่เฉพาะแค่คนพวกตัวอย่างพวกเราอะแต่ในส่วนของพวกที่เขาจะปั้นคนขึ้นมา
2: ใช่ใช่ทั้งในไทยและต่างชาติด้วย
1: นะคะยินดีกับน้องด้วยมาถึงตรงจุดนี้ได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมละ
2: ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ารอบต่อไปก็ไม่เป็นไร
1: เข้ารอบสิ
2: เข้าไหม
1: เข้าสิ
2: ต้องได้เข้านะ
1: ใช่เดี๋ยวต้องไปต่อไง
2: แต่ถึงแม้ไม่ได้เข้านะบอกเลยว่าน้องถูกจับตาทั่วโลก
1: ใช่อ่ะนี่เนี่ยเราคุยกันเรื่องราวดีๆก่อน
2: ครับผม
1: เรื่องของความสุขก่อนที่มาเรื่องที่
2: ครับผม
1: เดี๋ยววันนี้พูดจัดรายการเช้าใช่ไหม
2: เอาพรุ่งนี้ใช่ใช
1: ่ก็ยังคงต้องติดตามนะไอ้ตรงช่วงของการดำเนินการเรื่องของอุโมงค
2: ์ที่
1: ที่วงเวียนใหญ่ใช่แต่ว่าก็คือในระดับที่เรียกว่าดีขึ้นสบายใจได้ในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะคะเรื่องของน้ำที่จะรั่วซึมอะไรออกไปมันก็น้อยลงจากก่อนหน้านี้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อช่วงเช้าก็มีโอกาสได้สอบถามกันด้านของผู้อำนวยการเขตธนบุรีนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของสาวัจราจรแล้วก็ทางผู้กำกับนะคะของทางสน.บุพาราม
2: ค
1: ือเมื่อตอนช่วงเช้าอ่ะทางผู้ว่ากทม.เนี่ยลงพื้นที่เราดูจากในรามเนี่ยก็เห็นคุยกับทางผู้กำกับนะคะเหมือนกับว่าถามจะดูว่ามันจะมีแนวโน้มในการที่จะเปิดให้รถประจำทางอะไรต่างๆเข้าไปใช้ได้บ้างไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของพวกการซุดตัวอะไรต่างๆมันดุนนิ่งมันเริ่มดูมันมีเสถียรแล้วอ่ะก็เดี๋ยวเขาต้องมีการประชุมว่าจะยังไงนะคะก็อันนี้อาจจะได้มีความคืบหน้าเพราะเขาจะมีการประชุมกันในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเข้าไปใช้ได้บ้างไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของพวกการซุดตัวอะไรต่างๆมันดุนนิ่งมันเริ่มดูมันมีเสถียรแล้วอ่ะก็เดี๋ยวเขาต้องมีการประชุมว่าจะยังไงนะคะก็อันนี้อาจจะ

0: แต่มีส่วนหนึ่งที่มันยังไม่ได้มาลงทะเบียนซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าสำคัญเพราะว่ามันหมายถึงค่าชดเชยที่คุณจะได้คุณไปนอนพักที่โรงแรมไปพักที่ไหนยังไงเนี่ยทางบริษัทรับเหมาต่างๆเนี่ยเขาจะรับผิดชอบให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาลงทะเบียนมาลงรายชื่อไว้นะคะแล้วก็ในส่วนที่จ่ายค่าชดเชยค่าใช้จ่ายคุณได้ไปแล้วก็เก็บใบเสร็จอะไรต่างๆไว้แล้วเดี๋ยวก็อาจจะต้องมาให้เขาดำเนินการในการที่จะจ่ายให้ในส่วนนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้ที่คนที่เขาได้ผลกระทบเขาก็บอกทำไมเขาย้ายไปแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาต้องจ่ายเองอะไรยังไงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ให้ทราบเป็นข้อมูลเลยคุณต้องไปลงทะเบียนก่อนนะเป็นการยืนยันว่าคุณได้รับผลกระทบคือส่วนหนึ่งไปลงทะเบียนแล้วเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยกลุ่มนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วไปพักตามโรงแรมหรือว่าอะไรต่างๆทางโครงการยามเขาเป็นคนที่จ่ายเงินให้ทั้งหมดนะคะในส่วนนี้นะคะแล้วว่าในเรื่องของการทำงานหรือว่าอะไรต่างๆของทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้มั่นใจก่อนว่าเออมันปลอดภัยแล้วว่าถึงจะให้กลับเข้าไปหรือว่าในส่วนของรถที่จะให้เปิดใช้เส้นทางได้นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตะกี้เนี่ยพี่มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของท่านผู้กับนะคะในพื้นที่ของสภ.บางพลีนะคะก็
1: เด็กแว้นใช่ไหม
0: ใช่คือเห็นจากในภาพเนี่ยก็จะนึกว่าการจับแบบปิดล้อมแล้วก็สกัดจับแล้วก็จับรวดเดียวปรากฏว่าไม่ใช่คือฟังจากทางด้านของท่านผู้กับแล้วคือรู้สึกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาดูเน้นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะเพราะมันเป็นถนนเลียบคลองส่งน้ำอ่ะซึ่งถ้าหากว่าปิดหัวปิดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ขับแล้วเขาตกใจคือเขาหลบแล้วอาจจะแบบตกลงไปในน้ำได้ไงมันก็จะยิ่งก็จะอันตรายมากเพราะฉะนั้นก็จับเป็นชุดๆแต่ก็ได้ไม่เยอะนะนะคะมีทั้งเยาวชนแล้วก็คนวัยทำงานถ้าเป็นในส่วนของเยาวชนพรุ่งนี้ผู้ปกครองก็ต้องถูกเรียกเข้าไปพูดคุยเพราะว่าอย่างกรณีพวกนี้ผู้ปกครองก็ต้องร่วมรับผิดชอบนะคะในกรณีที่ปล่อยให้เด็กออกมาดำเนินการอะไรแบบนี้คือจักรยานยนต์เนี่ยยึดไปได้26คันแล้วก็มีการทำประวัติควบคุมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนะคะก็ทั้งหมด35คนต่ำกว่า18ปีก็จำนวนหนึ่งอายุที่มากกว่าก็จำนวนหนึ่งก็ถามว่าอย่างต่ำกว่า18ปีนี่เป็นวัยที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ไหมคะอย่างเงี้ย14 15คิดว่าไม่น่าเรียนหนังสือนี่แหละก็เลยมีเวลาว่างที่ออกมาทำมาแต่อะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เนี้ยถนนเส้นนี้มันมืดนะ
0: มัน
1: ค
0: ือ
1: มืดมากแล้วสองข้างทางนี่คือลงนี่คือลงเลยนะ
0: ลงไป
1: คลองเนี่ย
0: คลองนั้นเป็นคลองระบายน้ำ
1: แล้วตอนกลางคืนก็อย่างเมื่อกี้ที่ฟังทางท่านผู้กำกับก็จริงเลยตอนกลางคืนจะมีคนมานั่งแบบสังสรรค์กันตกปลาทั้งกลางวันกลางคืนแล้วมันมืดด้วยความที่มันมืดอ่ะบางทีไม่เห็นคนนั่งนะ
0: ใช่ไหม
1: ทาง
0: เนี่ยก็คอมเมนต์บอกว่าเนี่ยก็มีคนบอกว่าอยากจะเอาก้อนหินไปตกปลาอยากจะก้อนหินเปรี้ยงใส่กลุ่มพวกนี้ท่านก็บอกว่าตรงตัวเหมือนกันนะคนไปตกปลามันเป็นจุดที่เขาห้ามหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ดูดีๆเพราะว่ามันก็คือความปลอดภัยแหละประเด็นถ้าเรามองคือเรื่องของความปลอดภัยของทุกคนแล้วนะคะที่ไปอยู่ตรงจุดนั้น มีอุบัติเหตุเนี่ยเป็นในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีนะคะโอ้อันนี้รุนแรงมากคือรับแจ้งเหตุเนี่ยตอนช่วงเที่ยงคืนกว่าๆนะคะคือมีคนที่เขาไปนั่งตกปลาแล้วก็เหตุว่ามันได้ยินเสียงเหมือนกับว่ารถตกลงไปในน้ำก็เลยมีการแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วกว่าที่จะเจอพิกัดเจอรถอ่ะก็ประมาณตีสามกว่าคือนักประดาน้ำของทางมูลนิธิเขาต้องลงไปเลยนะแล้วก็ลงไปแบบดำแล้วก็ค้นหาห่างไปประมาณจากจุดที่ตกเนี่ยประมาณ100เมตรนะคะแล้วก็น้ำมันแรงด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พอเจอรถแล้วก็ต้องมีการวางแผนว่าจะเอารถขึ้นมาได้ยังไงก็ประมาณตีสี่กว่าเกือบตีห้าถึงจะสามารถที่นำสลิงแล้วก็เกี่ยวรถให้มันไม่ไหลไปกับน้ำแล้วตอนช่วงตีห้าห้ากับสิบห้านาทีก็ดึงขึ้นมาได้เสียชีวิตในรถสองคนนะคะก็เป็นวัยทำงานทั้งคู่อะค่ะอายุ54อายุ50ปีแต่ว่าดูจากการแต่งตัวที่มีโอกาสได้คุยได้สอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิที่ไปช่วยบอกว่าก็น่าจะเป็นคนที่อาจจะอยู่ในละแวกนานเพราะว่าใส่เหมือนกับเป็นเสื้อกีฬาไม่ได้มีพวกกระเป๋าสัมภาระหรืออะไรนะคะที่อยู่ภายในรถก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆสำหรับครอบครัวของผู้ซึ่งสูญเสียแล้วฝากย้ำเตือนเลยคือลองเปิดใน Google Earth แล้วก็ดูเส้นทางมันเป็นทางตรงเลยนะเรียบคลองเรียบคลองชลประทานก็มีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะหลับในแล้วเวลาถ้าเกิดหลับในก็ต กลงไปในน้ำ

0: นะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงแล้วทางมูลที่ก็มันมีเป็นระยะเหมือนกันที่รถที่แบบตกลงไปหรือบางทีไม่ได้ตกไปดีน้ำหรอกแต่ว่ายังอยู่บนตลิ่งแต่ว่าอะไรมันอาจจะเป็นเรื่องของพวกหลับในหรืออะไรต่างๆได้ก็ให้ระวังกันคือเส้นนี้คนในพื้นที่จะใช้กับอีกกลุ่มนึงคือ GPS พามาแล้วมันเป็นถนนหมู่บ้านสองถนนสองเลนสองเลนมันก็ไม่ใช่หมู่บ้านหรอกก็ถือเป็นถนนเส้นหลักอย่างนึงแต่มันเป็นจุดที่บางทีถ้าเราไม่คุ้นทางก็ถือว่าอันตราย
1: ต้องค่อยๆขับนะ
0: ใช่
1: บางทีเราไม่เคยไปเส้นทางไม่คุ้นเนี่ยอย่าใช้ความเร็ว
0: อย่าใช้ความเร็วมากนะคะ
1: คร
0: ับ อ่ะนี่แหละเป็นเรื่องที่เราติดตามมาก็ต่อ
1: ส่งชงเลยนะ
0: อ่ะส่งเรื่องของอุตุวันนี้มีฝนยังมีลมแรงเพราะเมื่อวานแต่ช่วงเย็น
1: เมื่อวานนี
0: ้เจอด้วยใช่ไหม
1: เจอด้วยอู้ทั้งลมทั้งฝนกระหน่ำหนักเลยนะครับ
0: วันนี้ยังมีโอกาสค่ะผมเมื่อวานนี้มาดูรูปย้อนหลังแถวคลองเตยสำนักงานเขตคลองเตยในพื้นที่รับผิดชอบที่มีต้นไม้ล้มลงมาแล้วทับรถเสียหายไป3คันน่ะแต่ยังดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไร
1: เมื่อวานผมมีโอกาสขึ้นทางด่วนและเห็นว่าช่วงที่ฝนตกหนักโอ้โหน่ากลัวมากทางด่วนรามอินทราต่อเนื่องไปบางนาเนี่ยโอ้เราแบบโอ้ยมันลมแรงจริงๆ
0: ลมแรงแล้วอยู่บนที่สูงสูง
1: เมื่อเช้าคุยกับกรมอุตุเลยนะบอกว่าถ้าฝนมาเนี่ยอาจจะมาช่วงบ่ายหรือเย็นแล้วมาจริงแล้วก็เรื่องของลมแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาแรงขนาดนี
0: ้พายุตัวนั้นไง
1: ใช่ตัว
0: นี่ขนาดอ้อมนะอ้อมมากเลยคือมันถือว่าห่างมากยังมีทำให้ดึงมรสุมของเราเนี่ยมันแรงขึ้นนะคะแล้วคิดดูว่าคนที่ก็อยู่ในพื้นที่ที่รับตรงๆนี้ขนาดไหน
1: วันนี้ยังคงต้อง
0: ใช่ต้องติดตามยังมีนี่ให้ไปถึงวันอังคารค่ะที่มีเรื่องของคลื่นลมแรงเรื่องของฝนเรื่องของลมแรงจะเน้นไปที่เรื่องของคลื่นลมแรงแล้วก็แรงลมนะคะเพราะว่าเราจะเห็นร่องรอยละในหลายพื้นที่เลยที่เจอลมทำให้มันมีพวกอลูมิเนียมใช่ไหมพวกอะไรต่างๆที่มันปลิวหรือว่าเครน
1: ใช่ๆป้ายโฆษณาต่างๆ
0: ป้ายโฆษณาต่างๆหลังคงหลังคาบ้านแต่ต้นไม้ขนาดต้นไม้ใหญ่ยังล้มอ่ะคิดดูละกันนะ
1: ว่าแรงเขาจะขนาดไหนนะ
0: ว่าแต่หลังจากที่พายุลมแรงเราก็จะเห็นนกกินน้ำ
1: ฟ้าหลัง
0: ฝนสวยสวยเมื่อวานเห็นคือตอนลมแรงอ่ะไม่รู้หรอกรู้สิตอนนกกินน้ำ
1: ไปขับตอนแบบมันเย็นๆแล้วมันมืดแล้วไม่ได้สังเกตเลยโอ้นะ
0: ถ้าคุณสังเกต
1: ดูมาบ่อยนะ
0: ถ้าคุณสังเกตดูท้องฟ้าคุณก็ไม่ไหวแล้วนะ
1: คุณต้องดูขับรถอย่างเดียวเลยไงเดี๋ยวคนขับจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ถ้าไม่มาแบบตรงหน้าจริงๆ
0: ใช่ใช่ถ้ามันแบบมาหวังหน้าเราไม่เห็นหรอกขับต่อไปอะไรกันต่อไปไปละ
1: ค่ะ

0: มาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้ครับ12:33 นะครับกับจอสร้อยนะครับวันนี้ผมพัดกับพี่ธนการนะครับมาดูแลกันช่วงนี้จนถึง18:00 นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ12 กรกฎาคม 2569นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรด้วยในช่วงนี้นะฮะมาติดตามกันนะครับการเดินทางเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังสำหรับช่วงน่าจะบอกว่าหลังเที่ยงก็บ่ายแล้วเนาะนะของวันอาทิตย์นะครับดูแต่ละเส้นทางนี้ก็ยังค่อนข้างดีคล่องตัวนะครับแต่ว่ารอบในที่ผ่านห้างสรรพสินค้านะครับก็หนาแน่นเมื่อวานนี้แหมหลังจัดรายการเสร็จนี่มีโอกาสไปฝ่าฟันการจราจรแถวพระราม1แถวเนี้ยบรรทัดทองนะครับโหหนักเอาการเหมือนกันนะการจราจรเท่าที่ดูล่าสุดนี่ทางด้านของแยกเพชรพระรามเข้าราชเทวีอันนี้ก็แน่นๆเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะเนี่ยแล้วก็บรรทัดทองที่จะมาออกทางเจริญผลเนี่ยก็ยาวนะครับคือกว่าจะถึงเจริญผลได้นี่นานเหมือนกันชะลอตั้งแต่ซอยพญานาคนะครับซอยโรงเรียนกิ่งเพชรตรงเนี้ยนะฮะต่อเนื่องข้ามสะพานข้ามคลองนะครับมาทางเจริญผลนี่แน่นตลอดเลยนะครับออกพระราม1ปทุมวันก็ยังแน่นนะครับเจริญผลมาทางด้านของแยกปทุมวันนะครับปทุมวันต่อเนื่องเข้าราชประสงค์ก็จะมีแบบชะลอเข้าห้างกันนะครับสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์ตรงเนี้ยนะครับด้านที่มาจากทางชิดลมนะก็จะมีท้ายในสะสมอยู่ช่วงแยกหลังสวนนะครับชิดลมเข้ามาทางราชประสงค์นะอันนี้ก็ชะลอเข้าห้างตัดเข้าช่องทางพิเศษด้วยอะไรด้วยนะครับราชดำริออกมาทางเฉลิมเผ่านะก็มีท้ายสะสมแต่ไม่ยาวนะครับนะบางท่านนี่ถ้ามาจากทางด้านของบรรทัดทองถ้าอยากจะไปทางด้านของพารากอนบางทีเมื่อวานนี่ผมเลี่ยงเข้าพระราม4เลยนะผมมาออกพระราม4แล้วก็คืออ้อมหน่อยใช้พระราม4ด้านขาออกแล้วก็มาตัดเข้าทางด้านของราชดำรินะฮะตรงแยกสารแดงตรงนั้นนะฮะเพราะว่าดูท้ายรอสัญญาณไฟเข้าราชประสงค์เข้าเฉลิมเผ่าเนี่ยยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับดีกว่าใช้เจริญผลมาปทุมวันมาราชประสงค์ค่อนข้างนานหรือแม้กระทั่งทางด้านของราชเทวีเองเนี่ยคือติดช่วงสั้นๆนะครับช่วงแค่ก่อนเข้าแยกเพชรพระรามแต่ตอนนี้ท้ายมันยาวลงจากสะพานข้ามแยกโยมราชก็เจอท้ายเลยครับนะก็มีการทำงานนะบริเวณแยกราชเทวีเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณเจี๊ยบนะฮะคุณเจี๊ยบสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเจี๊ยบอยู่ทางวงแหวนตนตกใช่ไหมตรงนี้
1: ใช่ครับถนนกาญจนามุ่งหน้าทางระพันธ์อินทร์ครับ
0: อ๋อฟังจากไหนมาครับ
1: จากวัดคงคามาครับ
0: เป็นยังไงบ้างคุณเจี๊ยบ
1: การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งครับ
0: อืมครับ
1: มันเป็นตามว่าข้างหน้ามีวอ40หรือไม
0: ่ว่าคงคาใช่ไหมเดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนไอ้ตรงนี้เนี่ยคนน่าจะไปวัดเยอะนะคุณเชฟดูแล้วเนี่ยแต่ว่าข้างในก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะวัดปรางโอ้ใช่ใช่คุณเชฟน่าจะวัดปรางหลวงเนี่ยวันอาทิตย์ด้วยคนไปทำบุญนะครับเพราะว่าถนนข้างในนี่ก็แน่นนะคือถ้าเลยทางเข้าวัดปรางหลวงไปนี่คล่องตัวคุณเชฟคู่ขนานเนี่ยจะแน่นหน่อยคุณเชฟใช้คู่ขนานหรือทางหลัก
1: คู่ขนานครับ
0: คู่ขนานนะถึงตรงไหนแล้วครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่อะไรอ่ะบริเวณข้ามคลองบางม่วง
0: อ๋อข้ามคลองบางม่วงนะอีกนิดเดียวคุณเชฟอีกนิดเดียวเดี๋ยวเลยตรงทางเข้าวัดน่ะนะครับก็จะคล่องตัวแล้วซอยวัดเนี่ยวัดสังวรนะครับพี่บุญพี่มนไพบูลย์อ่ะวัดตังหลวงนี่แหละนะเดี๋ยวก็น่าจะดีละนะครับอีกนิดเดียวคุณเจี๊ยบนะไปไหนปลายทางคุณเจี๊ยบ
1: ผมขับแท็กซี่ครับ
0: เอามีผู้โดยสารหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ไม่มี
0: นะวันนี้คนน่าจะไปทำบุญกันเยอะแหละคุณเจี๊ยบไม่ได้มีเหตุอะไรนะครับเท่าที่ได้รับแจ้งก็ไม่มีนะครับ
1: ขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณครับจะได้สบายใจสวัสดีครับนะก็รถติดนะครับท้ายแถวยาวคือเป็นประจำครับวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะ โอ้วันนี้คนมากันเยอะนะครับเนี่ยตั้งแต่ซอยเข้าวัดคงคาเลยอ่ะนะครับก็จะเริ่มติดนะติดมาถึงตรงนี้เลยนะครับซอยเข้าวัดปรางหลวงเนี่ยแหละนะก็ตรงนั้นก็วัดเยอะนะครับทั้งวัดคงคาวัดอัมพวันบางใหญ่วัดปรางหลวงนะฮะวัดสังวรพิบลไพบูลย์ด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวถ้าผ่านเลยตรงนั้นไปก็จะคล่องตัวนะครับมาทางบางคูเวียงนะครับมาทางด้านของบรมเนี่ยก็ไม่ติดละนะครับคล่องตัวได้ตลอดกลับกันก็ดีนะครับฝั่งกลับกันไปบางใหญ่เนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ใครเดินทางกันอยู่นะครับเส้นไหนอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรคุณผู้ฟังเพิ่มเติมได้นะครับทางดอกชัน18081137นะหรือว่ามีเหตุอะไรอุบัติเหตุรถเสียอุปสรรคการเดินทางใดๆอย่างไรเส้นทางไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: ยันไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
4: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสทร.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทร.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
7: ้ JS 100 application road safety life safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
1: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้ 12:45 น.นะครับมีแจ้งเข้ามานะครับเป็นอุบัติเหตุทางคุณอิสรานะครับแจ้งมาบอกว่าถนนงามวงวานด้านฝั่งขาเข้านะครับระหว่างช่วงแยกบางเขนมุ่งหน้าแยกเกษตรจุดเกิดเหตุหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับมีรถชนกัน3คันเป็นรถแท็กซี่2คันนะครับรถเก๋ง1คันขวางอยู่ช่องทางกลางนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับด้านฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งขาเข้านะครับคุณผู้ฟังงามวงวานหน้ามอเกษตรบางเขนนะครับช่องทางกลางชนกัน3คันนะครับส่วนทางด้านของคุณน้อยมิเตอร์นะฮะแจ้งมาบอกว่าจรัญสนิทวงศ์ด้านขาออกนะครับไฟสองทางดับภายในอุโมงค์แยกไฟฉายนะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกเพิ่มความระมัดระวังด้วยเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกณัฐศักดิ์จันปุ่มนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.บางใหญ่นะครับการจราจรแถวๆโรงแรมวัดปรางหลวงนะครับวงแหวนต้นตกนะสวัสดีครับผู้กองครับ
1: สวัสดีครับ
0: รอง
1: สารวัตรจราจรสภ.บางใหญ่ครับ
0: ครับผู้กองวันนี้ไม่ได้มีเหตุอะไรใช่ไหมครับตรงวงแหวนตะวันตก
1: วันอาทิตย์ครับประชาชนมาไหว้พระปกติ
0: มากันเยอะ
1: มาจำนวนเยอะครับไม่มีงานอะไรก็ที่จอดภายในวัดก็มีจำนวนสำคัญครับ
0: ครับ
1: เลยวัดปางหลวงเข้าไปจะมีที่จอดในส่วนของวัดอัมพวันจะมีรองรับ
0: ได้เยอะไหมคร
1: ับ ได้ประมาณ200คัน
0: 200อ๋อเพียงพอไหมครับเนี่ยที่วัดอัมพวัน
1: ใช่ครับแนะนำให้ประชาชนก็เลยเข้าไปจอดในวัดอัมพวันหรือไม่ก็ก่อนจะถึงวัดปางหลวงวัดสังวรครับสามารถจอดได้แล้วก็นั่งวินบอไซไป20บาทครับเพื่อความสะดวก
0: ครับ
1: ตอนนี้ทั้งซอยรถขาเข้าวัดหนาแน่น
0: เ
1: ส้นตัวได้ช้าครับสายแถวถึงคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษกขาเข้า
0: คร
1: ับ กระทบถึงถนนคู่ขนานเบี่ยงถึงเบี่ยงเข้าช่องด่วน
0: ครับ
1: เลยจากปากซอยวัดบางหลวงประมาณกิโล500เมตรครับทำให้การจราจรพิเศษขาเข้าช่วงนี้
0: ครับ
1: รถชะลอตัว
0: อย่างที่จอดรถของวัดสังวรนี่รองรับได้เยอะไหมครับรองสวัสดิ
1: ์วัดสังวรได้ประมาณ100คันครับสามารถจอดได
0: ้ครับก็วนออกวนเข้าอะไรประมาณนี้เนาะก็ต้องมีคนทยอยออกด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: จอดได้
1: หรือไม่ก็จอดวัดที่คุณนั่งก็ได้ครับไกลหน่อยแต่ว่านั่งอินโนไซมาก็สะดวก
0: อ๋อตรงตัวนั้นได้เยอะไหมครับพี่กุลเงิน
1: พี่กุลเงินจอดได้ร้อยคันครับได
0: ้ก็เฉลี่ยกันไปอะเนาะนะใครเข้าทางไหน
1: เพราะว่าต่างคนต่างต้องการที่จอดใกล้ภายในวัดตอนนี้รถเคลื่อนตัวได้ช้ามากครับ
0: แล้วก
1: ็ถึงกาญจนาพิเศษ
0: แล้วก็ใครที่จะนั่งเรือไปก็นั่งได้ใช่ไหมครับรองสารวัตร
1: ได้ครับนั่งเรือ
0: แนะนำนิดนึงครับถ้านั่งเรือนี่ต้องยังไงจะขึ้นที่ไหนยังไงไปจอดรถที่ไหน
1: จากคลองวังใหญ่ไปขึ้นที่ท่าเรือวัดปางหลวงได้เลยครับ
0: นั่งจากคลองวังใหญ่นะก็จะมีท่าเรือที่วัดคลองบางหลวงวัดปางหลวงนะไปจอดรถที่ไหนได้บ้างครับถ้าใครจะนั่งเรือมาเนี่ย
1: นั่งเรือจอดรถที่วัดวัดราชประคองธรรมได้ครับ
0: วัดราชประคองธรรม
1: ใช่ครับ
0: วัดพี่กุลเงินก็ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็บรรยากาศดีด้วยนะครับถ้านั่งเรือนะครับก็จะได้แบ่งเบากันไปหน่อยนะน่าจะถึงกี่โมงได้ครับที่ปริมาณรถน่าจะน้อยลงลดลง
1: ประมาณ4โมงเย็นครับ
0: โอ้4โมงเย็นเลยเมื่อวานนี้แน่นแบบนี้ไหมครับรองสวัสดิ
1: ์เมื่อวานไม่มีท้ายแถวออกในปากซอยถึงกาญจนาภิเษกครับรถน้อยครับเมื่อวาน
0: ไอ้ส่วนใหญ่คนจะมาวันอาทิตย์เหรอครับ
1: ใช่ครับวันเป็นวันหยุด
0: ครับ
1: วันเสาร์ยังมีราชการบางที่เขาต้องทำงาน
0: ยังทำงานโอ้นะฮะแล้วก็จะเน้นไปวันหยุดนักขัตฤกษ์อะไรอย่างนี้ไหมครับที่จะเยอะ
1: ใช่ครับวันพระใหญ่นักขัตฤกษ์วันใกล้หวยออกครับ
0: เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะวันอาสาฬต่อเนื่องเข้าพรรษาด้วย
1: ครับครับ
0: นะครับ
1: ส่วนประชาชนที่ผ่านมาก็ให้หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงครับ
0: ครับผมช่องทางหลักยังพอวิ่งได้ไหมครับใครที่จะไม่เข้าวัดเนี่ย
1: ช่องทางหลักต้องใช้ช่องทางด่วนครับ
0: ใช่ช่องทางด่วน
1: ใช่ไหมเลยเป็นท่านเวสเกตมาก็ปิ่นสามใช้ช่องทางด่วน
0: ครับผมก็คือยึดช่องทางด่วนช่องทางหลักจะยาวได้เลยนะครับ
1: เพราะตรงเบี่ยงใกล้กับปากซอยวัดบางหลวงนี่ยังชะลอตัวครับรถจากช่องทางด่วนเข้าเบี่ยงออกคู่ขนานนี่ยังติดอยู่ครับ
0: อ๋อครับครับได้เลยครับเพิ่มเติมกันนะแต่ก็ไม่ได้มีเหตุอะไรใช่ไหมครับในพื้นที่ภาพรวม
1: ไม่มีเหตุอะไร
0: ไม
1: ่
0: มีนะครับ
1: ประชาชนมาไหว้พระเป็นเหมือนมากปกติครับ
0: ได้เส้นทางอื่นก็มีปัญหาบ้างไหมครับการจราจรนอกจากเส้นนี้ในพื้นที
1: ่ตอนนี้ไม่มีมีจุดเดียวครับกาญจนาพิเศษขาออกปกติช่วงหน้าเซ็นทรัลก
0: ็
1: ปกติครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสองสวัสดิ
1: ์ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมสรุปให้ก็คือใครจะไปวัดปรางหลวงคุณผู้ฟังจอดได้ที่วัดสังวรอันนี้จะก็อยู่ใกล้กับถนนกาญจนาภิเษกหน่อยแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์วินไปจอดได้ที่วัดอัมพวันวัดอัมพวันก็จะเข้าไปใกล้กับวัดปรางหลวงนี่ก็คนเข้าไปจอดกันเยอะวัดอัมพวันเนี่ยเพราะว่าใกล้กับวัดปรางหลวงแล้วก็จอดได้ที่วัดพิกุลเงินอันนี้จะไกลหน่อยนะแต่ว่าถ้าจะนั่งเรือก็นั่งเรือได้ตั้งแต่คลองบางใหญ่เลยไปขึ้นที่ท่าเรือวัดปรางหลวงอันนี้ก็สะดวกเหมือนกันแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศนะครับสองข้างทางนะฮะของคลองอ้อมนนท์ด้วยก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะครับใครสะดวกอย่างไรจะไปที่วัดระแวกนี้แถวๆวัดปรางหลวงวัดสังวรวัดคงคาวัดพิกุลเงินวัดอัมพวันนี่วัดเขาเยอะนะฮะประชาชนก็เลยมาเยอะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่ประสงค์จะเข้าวัดก็เดินทางใช้ช่องทางหลักคุณผู้ฟังก็ใช้ช่องทางหลักนะต่อเนื่องจากบางใหญ่เนี่ยใช้ช่องทางหลักได้เลยอย่าเพิ่งตัดเข้าคู่ขนานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงที่จะไปตัดออกคู่ขนานเนี่ยรถก็จะเยอะเหมือนกันนะฮะช่องทางหลักช่องทางด่วนนี่วิ่งได้นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับนะก็เป็นการตอบคำถามให้กับคุณเจี๊ยบด้วยนะนะเพราะว่าคุณเจี๊ยบว่าเอ๊ะทำไมรถเยอะจังรถติดจังเลยนะครับก็ให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับคนมาทำบุญกันเยอะนะครับเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนอีกทีนึงนะคุณผู้ฟังเนี่ยช่วงหยุดยาวด้วยนะฮะ28 29 30เนี่ยนะครับก็คาบเกี่ยวกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมไปถึงวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาด้วยนะครับก็น่าจะมีคนเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยมาทำบุญที่วัดก็น่าจะเยอะด้วยนะครับไม่เฉพาะวัดตระแวกนี้เหมือนกันก็เรียกได้ว่าอาจจะทั่วประเทศนะครับนะเป็นวัดเป็นวัดวันพระใหญ่เป็นวันพระใหญ่นะครับก็ติดตามเพิ่มเติมกันมีใครวางแผนจะเดินทางไปทำบุญที่ไหนหรือเปล่านะครับช่วงหยุดยาวสิ้นเดือนนี้นะฮะก็แบ่งปันภาพนะครับหรือว่าเดินทางไปที่วัดไหนสวยๆคุณผู้ฟังก็มาแชร์กันได้นะครับทาง LINE @JS100 ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาอัพรูปขึ้นมาทาง X ของ JS100 Radio ก็ได้ Twitter เดิมนี่แหละแอคเคาท์ของเรานะครับก็คือ @JS100 นะครับหลายๆคนก็ติดตามอยู่ทาง YouTube ด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาหลายท่านเลยนะก็เข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ย้ำนะครับว่าเรามีเวอร์ชันใหม่แล้วนะสำหรับแอป JS100 เข้าไปอัปเดตกันได้สำหรับใครที่อาจจะดาวน์โหลดกันไว้แล้วมีแอปอยู่แล้วอัปเดตกันได้เข้าไปที่ App Store Play Store พิมพ์ JS100 ก็จะขึ้นมาคุณก็กดไปที่อัปเดตนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีแอปก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store เช่นเดียวกันพอดาวน์โหลดแล้วเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่เลยสำหรับคนใหม่ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ให้เลยนะครับในช่องทางโซเชียลของแอปพลิเคชันก็จะมีรวบรวมไว้ให้หมดแล้วนะครับทั้ง Facebook JS100 YouTube X นะครับ Facebook Instagram TikTok นะครับคุณฟังสามารถเข้า YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 ได้แล้วนะครับนะทักทายพี่จุกระเบียบด้วยนะครับสวัสดีทางน้องอามซ่าด้วยนะฮะบอกนานๆจะทักทายพี่พัฒน์ทุกทีคิดถึงนะครับนะอันนี้ก็เป็นแฟนรายการเก่าเลยครู่นะตามกันมาหลายคลื่นเหมือนกันนะครับขอบคุณน้องอาร์มด้วยนะครับทักทายคุณอิสรานะครับบอกว่าทำที่ชาร์จไฟที่บ้านเลยคุณพัฒน์นะครับจะได้ไม่ต้องนอนดึกนะครับคนที่บ้านไม่ถามเลยเหรอจริงๆผมจะติดท ที่ชาร์จที่บ้านนี่แหละแต่ว่าทีเนี้ยผมมาอยู่คอนโดแถวลาดพร้าวบ้านผมอยู่สมุทรปราการผมเลยแบบไม่เอาง่ายๆคนแถวนี้เขาก็แซวบ้านช่องไม่ค่อยกลับนะก็เลยแบบมันไม่สะดวกก็เลยเอ้าไม่ต้องติดดีกว่าอย่าเพิ่งติดเลยแต่ก็มีแผนว่าจะติดนั่นแหละแต่ยังไม่ติดตอนนี้เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเพราะว่าที่คอนโดก็ไม่มีที่ชาร์จก็เลยต้องออกไปชาร์จข้างนอกนั่นแหละนะอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับส่วนที่บ้านเขาไม่ถามครับนะเพราะว่าไม่มีครับ นะเออเอาคุณระพีสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพัชนีด้วยนะฮะนะมาสวัสดีทักทายกันนะครับช่วงบ่ายแบบนี้เนาะนะคุณประมวลนะครับบอกว่าเมื่อกี้ผมมาจากบางใหญ่รถติดมากครับกู้ขนานก็เลยหน้าวัดที่เขาไปทำบุญกันเยอะๆนะครับถึงปั๊มเชลออกมาทางตลาดตัดใหม่นี่โล่งเลยครับนะฮะคนไปทำบุญกันเยอะขอบคุณคุณประมวลด้วยนะครับก็ยืนยันมาอีกท่านหนึ่งนะฮะส่วนท่านอื่นเข้ามาทักทายกันได้ทาง YouTube นะครับใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 100คุณผู้ฟังเข้าไปทางแอปพลิเคชันแล้วเข้าไปในช่องทางโซเชียลกด YouTube เข้ามาติดตามได้เลยนะครับหรือว่าเข้าไปที่ YouTube ก็ JS 100 Radio นะครับช่องนี้ของเราฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับดูแลกันตลอด24ชั่วโมงชมไลฟ์กันได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับนะ12นาฬิกากับ56นาทีนะครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนเส้นทางเป็นอย่างไรโดยส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับถ้าไม่ใช่รอบในแต่ว่าถ้าพบเจออุปสรรคอะไรก็ช่วยกันนะครับแบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับเพิ่มเติมกันได้ฟ้าฝนเป็นอย่างไรเมฆเยอะนะวันนี้นะครับแต่ก็ยังไม่มีฝนนะนะเดี๋ยวดูเรดาร์นิดนึงล่าสุดนะครับก็ครึ้มๆตลอดเลยนะวันนี้นะเมื่อวานนี่แหมมาทั้งลมทั้งฝนเลยนะช่วงเย็นนะครับก็วันนี้เดี๋ยวต้องติดตามแนวโน้มนะจะเหมือนกับเมื่อวานหรือเปล่านะครับช่วงเที่ยงที่ผ่านมากรุงเทพยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิอ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำนะครับ29องศาเซลเซียสก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่หลายคนออกมาทำกิจกรรมกันนะครับสภาพอากาศก็เรียกได้ว่ายังค่อนข้างดีนะไม่ร้อนฝนไม่มีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงคดีสวมสัญชาติไทยให้เด็กจีนทางจีนทราบเรื่องแล้วเป็นคดีที่ซับซ้อนพร้อมร่วมมือไทยสางคดีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงคดีสวมสัญชาติไทยให้เด็กจีนทางจีนทราบเรื่องแล้วเป็นคดีที่ซับซ้อนพร้อมร่วมมือไทยสางคดีหวังไทยคุ้มครองสิทธิพลเมืองจีนและสิทธิเด็กระหว่างดำเนินคดีกุญชนาการเหลี่ยมทองแรงครับ
7: จากกรณีการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายและพบว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กโดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงว่าจีนได้รับทราบข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่แสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีรัฐบาลจีนยังคงยึดมั่นโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดและเคารพที่ไทยปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งหวังว่าไทยจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของกฎหมายผู้เยาว์จีนพร้อมส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับไทยต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: ปิดท้ายที่ทิศทางข่าวที่น่าสนใจสัปดาห์หน้ากับคุณธิตรีสายสว่างครับ
8: จันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ 9:00 น.นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้พลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล15-17 กรกฎาคมนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมบินสหรัฐเจรจาภาษีการค้าตามมาตรา301และ122หวังลดภาษีนำเข้าสินค้าไทยจาก 12.5% เหลือ 10% พร้อมชี้แจงข้อกังวลสหรัฐสินค้าทางผ่านเตรียมเสนอ6รายการสินค้าขอยกเว้นภาษีและยังต้องติดตามสถานการณ์หลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเสริมความแข็งแรงของดินหลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ถนนประชาธิปกต้องกันพื้นที่อพยพคนออกห่างระยะรัศมี30เมตรติดตามการซุดตัวอย่างใกล้ชิดและจับตาการขยายผลเครือข่ายพ่อทิพย์พ่อชาวไทยรับเงินไปแจ้งเกิดเทศให้เด็กต่างชาติที่พ่อแม่หวังให้มีสัญชาติไทยใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ชาติคาดไม่จบแค่เด็กชาวจีนล่าสุดชาวเน็ตแฉอีกพ่อจีนแม่ลาวใช้พ่อทิพย์ชาวไทยติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68คาดรายงานชุดแรกเสนอนายกรัฐมนตรี15กรกฎาคมนี้และคดีกักตุนน้ำมัน DSI เรียกผู้บริหารบริษัท PC สยามปิโตรเลียมจำกัดรับทราบข้อกล่าวหา13กรกฎาคมนี้หลังกรมธุรกิจพลังงานตรวจพบน้ำมัน 2.1 ล้านลิตรไม่ถูกนำออกจำหน่ายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: แยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 13นาฬิกา14นาทีครับมาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยในช่วงนี้ด้วยนะครับนะฮะช่วงบ่ายๆแดดก็ยังไม่แรงนะครับวันนี้คนออกมาทำกิจกรรมกันเยอะนะครับคุณผู้ฟังล่าสุดมีอัปเดตนะที่ลานจอดของสยามพารากอนเต็มทุกชั้นเลยนะครับแนะนำลูกค้าให้จอดที่สยามคาพาร์คนะครับนี่นะฮะเต็มแล้วนะครับแล้วรถก็แน่นด้วยเดี๋ยวขอไปที่คุณน้อยมิเตอร์นะครับคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพัชครับ
1: ไฟสองทางที่ไฟฉายใช่ไหมยางไฟฉาย
2: อุโมงค์รอดไฟฉายครับถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับ
1: ยังดับใช่ไหมพี่น้อย
2: ผมมาฮะผมมาจากท่าพระนะที่จะมุ่งหน้าไปบางขุนนนท์นะมันก็ต้องลงอุโมงค์รอดแยกไฟฉายครับ
1: ครับผม
2: ไฟดับทั้งสองด้านนะ
1: อ
2: ันนี้ผมลงไปผมเอ้าคิดว่าเราใส่แว่นกันแดดแล้วมันมืดไม่ใช่ถอดแว่นออกก็เลยหอไฟดับ
1: มืดมากเลยไหมครับพี่น้อย
2: มันต้องเปิดไฟนะลงมารถที่สวนมาต้องเปิดไฟทุกคัน
1: อ
2: ่ะแล้วมันคือเราขับไปโล่งๆระหว่างแล้วมันไปเจอมืดมันก็ไม่ถึงกับมืด 100% มืดสัก 70% เงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าคันหน้าเขามีมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขามองไม่เห็นจักรยานยนต์เขาก็จะลงไปวิ่งร่วมกัน
1: ครับผม
2: ถ้าไม่มีไฟท้ายมันก็จะมองไม่เห็นนะจะเป็นอันตรายประตูผมไม่ทราบว่าดับมานานหรือยัง
1: โอ้ตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่
2: ก็ผมผ่านนั่นประมาณสักบ่ายโมงอ่ะ
1: ครับผม
2: นะแล้วผมก็ไปเลี้ยวขวาที่แยกบรมราชชนนีขึ้นผ่านวัดปิ่นเกล้าก็มีท้ายแถวช่วงลงปิ่นเกล้าสนามหลวงนิดหน่อย
1: นะครับ
2: ก็ไม่มีปัญหาการจราจรครับขณะนี้ผมมาพระราม4ขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นบอกสะพานไทยญี่ปุ่นให้นะไทยญี่ปุ่นนี่ด้านที่ผมวิ่งที่จะมุ่งหน้ามาไทยเบลเยียมเนี่ยโอเคเลยใช้ได้รถลง
1: ๆ
2: แต่ว่าไทยญี่ปุ่นขาเข้าท
1: ้
2: ายแถวท้ายแถวยาวเลยนะบนสะพานนะที่จะเลี้ยวขวาตรงหัวลำโพงตรงวัดหัวลำโพงที่จะตรงไปหัวลำโพงก็จอดอยู่นิ่งอยู่นะไม่ขึ้นตัวนะครับขณะนี้ผมมาถึงไทยเบลเยียมจะรอเลี้ยวขวาเข้าสาทรใต
1: ้อ๋อครับ
2: ก็
1: วิทยุ
2: อากาศนะคุณพัดไม่เห็นแสงแดดเลยวันนี
1: ้มันเมฆมันเยอะเนาะใช่ไหมวันนี
2: ้เมฆครับเมฆคลุม
1: เมฆ
2: ฟ้าหลัวฟ้าสลัวสลัว
1: ไม่ค่อยร้อนเนาะใช่ไหมพี่น้อยขับรถ
2: ไม่ร้อนครับไม่ร้อนไม่มีแสงแดด
1: ครับ
2: เปิดแอร์เบอร์สองก็โอเคแค่ได
1: ้แบบนี้นี่ถือว่าอากาศดีไหมพี่น้อย
2: ไหนนะครับ
1: แบบนี้ถือว่าอากาศดีไหม
2: อ๋อ
1: ไม่ร้อนเน
2: า
1: ะไม่ร้อน
2: 33องศา
1: แต่ว่าช่วงเย็นเดี๋ยวต้องติดตามว่าฝนจะตกหรือเปล่าเมื่อวานไปผจญภัยที่ไหนมาไหมตอนฝนตกเย็นๆ
2: เมื่อวานผมอยู่บางยี่เรือนะเมื่อวานไม่ตกนะ
1: ไม่ตกเลยทั้งนู้น
2: ทำท่าคึมๆอยู่แต่ไม่โดนฝน
1: แสดงว่ามาไม่ทั่วนะ
2: มาไม่ทั่วเห็นบอกว่าตกแถวไหนแถวบางบอนแถว
1: คลองเตยนี่ก็หนักเลย
2: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่
2: แสดงไม่ทั่วฟ้า
1: ใช่
2: เช้ามารถก็ไม่เปียกการแสดงกลางคืนก็ไม่ตกนะครับ
1: ครับ
2: ตรงบางยี่เรือนะแถวหลังเขตธนบุรีอ่ะ
1: อ
2: ยู่แถวนั้น
1: คร
2: ับผมคุณ
1: เดี๋ยวนี้ต้องติดตามกันนะได้เลยขอบคุณมากเลยครับพี่น้อยมิเตอร์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับยังต้องรอการแก้ไขนะสำหรับอุโมงค์ลอดแยกไฟฉายนะครับจรัญทั้งสองด้านมีหลายท่านโทรเข้ามานะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับสำหรับไฟส่องสว่างในอุโมงค์นะครับเดี๋ยวต้องรอการแก้ไขนะครับใครจะลงอุโมงค์เปิดไฟไว้ด้วยนะครับนะต้องเปิดไฟไว้นะครับรถบางคันรถรุ่นใหม่นี้มันก็จะเปิดออโต้ให้เราเลยแต่บางคันส่วนใหญ่ก็จะต้องเปิดเองแมนนวลนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายนะครับลงอุโมงค์เนี่ยก็จะมีรถจักรยานยนต์ของเข้ามาใช้ร่วมด้วยไงอย่างที่พี่น้อยแจ้งเมื่อครู่เนี่ยนะครับก็จะมองไม่ค่อยเห็นกันถ้าไม่ได้เปิดไฟนะครับชะลอความเร็วกันหน่อยนะครับอุโมงค์ลอดแยกไฟฉายทั้งสองด้านเลยนะครับไฟส่องสว่างดับนะครับภายในอุโมงค์ให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับนะก็เป็นข้อมูลกันนะครับหลายท่านที่โทรเข้ามาแจ้งกันเยอะเลยนะจริงๆตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าแก้ไขกันได้เรียบร้อย เดี๋ยวจะรีบส่งข่าวให้ได้ทราบกันด้วยนะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านที่แจ้งเข้ามาที่โทรเข้ามานะครับเนี่ยช่วยกันสามัคคีกันแจ้งแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับส่วนใครที่อาจจะไม่ได้ฟังจอสร้อยเดี๋ยวอาจจะมีเข้ามาแจ้งอีกนั่นแหละนะเอาเป็นว่าทุกคนที่ฟังมาก็ให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับนะคุณผู้ฟังตอนนี้เราประสานให้แล้วนะก็เดินทางให้เพิ่มความระมัดระวังเท่านั้นเองอย่าเพิ่งไปใช้ความเร็วนะครับอันตรายและให้เปิดไฟไว้ด้วยส่วนการจราจรในพื้นที่ของพระรามหนึ่งเองเนี่ยเดี๋ยวนิดนึงนะล่าสุดกรณีไฟส่องทางในอุโมงค์นะครับบางเดี๋ยวก่อนนะอุโมงค์แยกท่าพระอะไรฮะแต่ที่ไฟดับเนี่ยนะครับก็ล่าสุดทางศูนย์อมรินทร์เนี่ยนะฮะเขาแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วตั้งแต่เช้าอุโมงค์ไฟฉายน่ะขออภัยแก้ไขนะเป็นอุโมงค์ไฟฉายก็ได้รับการแก้ขออภัยได้รับการประสานแล้วนะครับมีการประสานต่อให้สำนักงานโยธานะครับนะก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่มาแก้ไขนะตรงนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่เขารับทราบแล้วนะครับยังไงอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะสำหรับอุโมงค์ลอดแยกไฟฉายนะครับจรัญสนิทวงศ์ทั้งสองฝั่งนะส่วนทางพระราม1เน้นย้ำนะครับว่าตอนนี้ใครจะไปสยามพารากอนลานจอดรถนะครับของพารากอนเนี่ยเต็มทุกชั้นเลยนะครับก็แนะนำให้ไปจอดที่สยามคาร์พาร์คนะครับนะคุณผู้ฟังไปจอดที่สยามคาร์พาร์คคือบางคนเนี่ยเข้าไปนี่อาจจะงงนิดนึงนะสยามพารากอนเนี่ยบางทีแบบคือเขาสามารถไปวนเข้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ใช่ไหมคือถ้าเข้าข้างในได้แล้วเนี่ยมันจะคู่วนถึงกันเลยอ่ะนะครับทีนี้ที่จอดรถเนี่ยของพารากอนเนี่ยเขาเต็มแล้วนะครับแต่ว่าตรงสยามคาร์พาร์คเนี่ยยังจอดได้นะเน้นย้ำเป็นรถสาธารณะดีกว่าคุณผู้ฟังสะดวกกว่าเพราะว่ารถติดมากนะเมื่อวานที่ผมไปเข้าไปใช้เส้นทางมาเนี่ยโอ้โหหนักจริงคุณฟังหนักมากคือติดตั้งแต่เนี่ยแถวๆยมราชเพชรพระรามนะฮะคือตอนแรกจะไปต่อแยกราชเทวีแล้วก็ไปต่อประตูน้ำไงลองดูซิเลี้ยวขวาเลยเข้าบรรทัดทองหนักกว่าอีกเมื่อวานนะครับก็แต่ตอนนี้บรรทัดทองเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับบรรทัดทองจากแยกเพชรพระรามเข้ามาทางซอยพญานาคเนี่ยเริ่มดีขึ้นข้ามคลองแสนแสบก็ยังได้แต่ว่าจะเริ่มมาติดตรงก่อนถึงแยกเจริญผลนะครับท้ายไม่ยาวครับเลี่ยงมาใช้ได้นะฮะเลี่ยงมาใช้บรรทัดทองได้เพราะว่าตรงเข้าแยกราชเทวียังเต็มยังแน่นอยู่นะครับราชเทวีต่อเนื่องประตูน้ำรถก็ยังค่อนข้างมากนะครับคือบีบเหลือแค่นะครับท้ายไม่ยาวครับเลี่ยงมาใช้ได้นะฮะเลี่ยงมาใช้บรรทัดทองได้เพราะว่าตรงเข้าแยกราชเทวียังเต็มยังแน่นอยู่นะครับราชเทวีต่อเนื่อง

ทางใต้ทางด่วนจะเริ่มมาชะลอตั้งแต่ทางซอยต้นสนเนี่ยก็จะเริ่มติดละนะครับซอยต้นสนต่อเนื่องมาทางชิดลมมาราชประสงค์เนี่ยนะวิทยุออกทางด้านของเพลินจิตเนี่ยท้ายก็เริ่มยาวเหมือนกันนะครับตอนนี้ท้ายแถวอยู่ประมาณ All Season นะครับอาคาร All Season Place นะแล้วก็ทางด้านของหลังสวนยังคล่องตัวนะหลังสวนออกสารสินนี่ยังดีนะครับวิทยุออกพระราม4ก็ยังดีราชดำริออกพระราม4ก็ยังได้เพราะว่าพระราม4ด้านขาออกดีเหมือนกับที่พี่น้อยมิเตอร์เพิ่มเติมให้จะมีปริมาณรถมากก็คือสะพานไทยญี่ปุ่นในด้านขาเข้ารถมากนะครับเคลื่อนตัวช้ามาทางสัมย่านมิตรทาวต่อเนื่องมาทางหัวลำโพงเนี่ยสะพานเหลืองตรงนี้นะก็มีปริมาณรถมากเลยท้ายนี่อยู่ตั้งแต่บริเวณสะพานไทยญี่ปุ่นเหนือสวนลุมนะครับส่วนด้านที่มาจากทางกล้วยน้ำไทยเกษมราษฎร์ต่อเนื่องคลองเตยเนี่ยตรงนี้ยังเคลื่อนตัวได้ใต้ทางด่วนไปวิทยุเพชรขออภัยใต้ทางด่วนไปวิทยุก็ยังเคลื่อนตัวได้จะเริ่มไปชะลอตั้งแต่นี่แหละสะพานไทยญี่ปุ่นด้านขาเข้านะครับส่วนพญาไทออกจากอนุสาวรีย์ก็เคลื่อนตัวช้านะครับรางน้ำเข้าแยกพญาไทปริมาณรถหนาแน่นแยกพญาไทมาทางราชเทวียังพอเคลื่อนตัวได้นะครับราชเทวีมาทางด้านของพระรามหนึ่งเนี่ยก็ยังพอไหลได้แต่ว่าก็จะเริ่มมาชะลอตั้งแต่ช่วงที่จะเข้าแยกปทุมวันนะครับปริมาณรถมากเพราะว่าพระรามหนึ่งเขาแน่นด้วยนะครับเข้าสยามพารากอนด้วยเข้าทางด้านของสยามเซ็นเตอร์ด้วยตรงเนี้ยนะรถก็เริ่มเยอะส่วนฝั่งกลับกันพญาไทจากสัมย่านผ่านมาทางปทุมวันเนี่ยก็จะมีชะลอช่วงหน้า MBK จุดหนึ่งเลยมาเนี่ยคล่องตัวนะครับมาทางด้านของราชเทวีพญาไทไปเข้าอนุสาวรีย์ก็ยังตามกันได้ตลอดส่วนทางราชวิถีผ่านโรงพยาบาลพระมงกุฎยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งจากทางดินแดงเข้ามาก็ยังไม่ติดนะครับพหลโยธินเข้ามาก็ยังคล่องตัวนะฮะก็หลายๆท่านก็เรียกได้ว่าใช้เส้นทางกันในวันอาทิตย์วันหยุดพาครอบครัวมาทานข้าวกันนะครับตามห้างก็คนเยอะรถเยอะนะครับโดยเฉพาะทางด้านของสยามพารากอนนะครับณเวลานี้ก็ที่จอดรถก็เริ่มเต็มแล้วเหมือนกันนะฮะคุณฟังในส่วนของกรณีเรื่องของน้ำที่ซึมลงไปนะครับในอุโมงค์วงเวียนใหญ่นะก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆท่านก็ติดตามกันด้วยนะครับซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์2จุดด้วยกันนะครับกรณีเหตุแขนเคลนหักบริเวณโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแยกเจริญเมืองใกล้กับวัดดวงแขเขตปทุมวันแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็นี่แหละที่วงเวียนใหญ่กรณีจุดที่ถนนสุดตัวจากน้ำที่ซึมเข้าไปสำหรับเหตุแขนของเคลนที่หักเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะเวลาประมาณ17นาฬิกาเนื่องจากเมื่อวานในฝนตกลมแรงลมกันโชกแรงในช่วงที่แหมช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับมันมาเป็นวูบเป็นพายุเลยส่งผลให้แขนเคลนก่อสร้างคอนโดมิเนียมหักแล้วก็พาดอยู่ที่ตัวบนตัวอาคารนะครับโดยไม่ได้ร่วงลงสู่พื้นด้านล่างนะครับแล้วก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็บอกว่าจะเริ่มทยอยตัดชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนของเคลนแล้วก็เคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกโดยเน้นย้ำนะครับให้ดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อวางแผนปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นนะระหว่างการรื้อถอนนะครับส่วนสถานการณ์ที่วงเวียนใหญ่นะครับก็บอกว่าเรียกได้ว่าตอนนี้ก็กำลังเฝ้าระวังกันอยู่นะสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะก็ยังเฝ้าระวังการทรุดตัวของดินโดยเฉพาะสถานการณ์โดยรวมยังคงตัวอยู่นะครับคือยังทรงตัวอยู่ไม่พบรอยแตกร้าวเพิ่มเติมแล้วผลการตรวจวัดล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าไม่พบการทรุดตัวเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีพายุเข้ามาในพื้นที่เมื่อวานก็ตามแต่บริเวณดังกล่าวมีฝนตกไม่หนักนะครับจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ

0: การดำเนินงานเป็นให้เป็นไปตามแผนก็เรียกได้ว่ายังเดินหน้าได้ต่อตามแผนซึ่งยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติขณะเดียวกันปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงอย่างมากจากเดิมเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงโดยมีการติดตั้งกล้องมอนิเตอร์นะครับและอุปกรณ์การตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งผลการตรวจสอบก็บอกว่ายังเป็นปกติทีนี้สำหรับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็บอกว่าได้ย้ายไปพักที่โรงแรมหรือว่าที่พักส่วนตัวนะฮะโดยบริษัทผู้รับจ้างก็เป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้ต้องไปลงทะเบียนนะสำหรับการขอเงินชดเชยเป็นการยืนยันว่าคุณได้รับผลกระทบต้องไปลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเราไปติดตามเรื่องของสภาพการจราจรในพื้นที่ของสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของงานวันประมูลน้อมเกล้าร้อยตำรวจเอกณรงค์เดชสอนประสิทธิ์รองสารวัตรจราจรสภ.ประตูน้ำจุฬานะครับสวัสดีครับผู้กองครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับงานวันสุดท้ายด้วย
1: วันนี้วันสุดท้ายรถจะชะลอตัวเข้าฟีเจอร์เป็นรังสิตนายกครับเป็นทางระดับแต่ผ่านในช่องทางเดียวทำให้รถชะลอตัวครับรถติดเส้นเส้นในคลอง
0: โอ้ครับ
1: ติดแล้วเส้นหนึ่งปกติครับเส้นหนึ่งในห้องโถงมีติดเส้นเดียว
0: คร
1: ับ เป็นรังสิตนายกร้านจอดจะเต็มครับไปก็มีร้านเสริมข้างเป็นลานดินครับจะจอดได้อยู
0: ่เป็นข้างนอกนะฮะ
1: ครับเป็นข้างนอกครับนอกตัวอาคาร
0: โอ้ดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับผู้กอง
1: เยอะเยอะกว่าปีที่แล้วครับ
0: อาทิตย์ที่แล้วอ่ะเยอะค่อนข้างเยอะนะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ไหม
1: ที่แล้วเป็นอันนี้เยอะกว่าที่แล้วเป็นต้นเดือนคนมาใช้ใส่เรื่องอย่างอื่นด้วยจะมีงานตรงน้ำกล้าด้วย
0: อ๋อครับแล้วเราต้อง
1: อาทิตย์แล้วอาทิตย์ที่แล้ว
0: ตรงลานดินที่จอดนี่ก็จะมีรถชัตเทอร์บัสมาส่งเป็นรถกอล์ฟใช่ไหมที่มาส่ง
1: บ่ครับเมนเขามีนี่ครับเกมจะเป็นใกล้ๆกับตัวอาคารฟีเจอร์เลยห่างกันประมาณสักห้าสิบเมตรแล้ว
0: อ๋อเดินได้ใช่ไหม
1: ครับครับเดินได้ครับ
0: อ๋อครับโอ้ไม่หนักก็เหลือก็มีแค่นครรังสิตนายกด้านขาเข้าเท่านั้นเอง
1: ครับครับนายกขาเข้าเส้นเดียว
0: เ
1: ป็นปกติครับไม่เน้นใช้การได้อยู
0: ่หลังจากนี้ครับช่วงบ่ายสองบ่ายสามน่าจะเข้ามาเพิ่มขึ้นไหมครับดูแนวโน้ม
1: ประมาณถึง4โมงเย็นนะครับได้ชะลอตัวอยู่เรื่อย
0: ก็ตอนแรกคาดว่าน่าจะหนักกว่านี้นะ
1: ครับครับครับแล้วไม่หนักครับวันนี้น้อยกว่าที่แล้ว
0: ครับผมมีแจ้งอุบัติเหตุมาบ้างไหมครับในพื้นที
1: ่ยังไม่มีครับ
0: ยังไม่มีนะ
1: มีจุดเดียวที่เขาฟรีเจอด้านเดียวเลยแต่อื่นไม่มีครับ
0: ครับผมอากาศเป็นยังไงบ้างครับทางนั้นร้อนไหมครับ
1: อากาศช่วงนี้อากาศครึ้มครับฝนยังไม่ตก
0: อ
1: ากาศครึ้ม
0: ก็ยังเหมือนในกรุงเทพยังครึ้มๆอยู่ตอนนี้นะครับ
1: ครับครับครึ้มไปยังไม่ตกคร
0: ับ ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ครับครับ
0: สวัสดีครับเพราะฉะนั้นก็มีด้านเดียวนะครับรังสิตนครนายกด้านขาเข้าชะลอตั้งแต่คลองสองนะฮะคลองสองเข้าคลองหนึ่งท้ายก็ยังไม่ยาวนะครับก็ถือว่ายังไหลตามกันได้นะครับส่วนด้านอื่น3-4-6ไม่ติดนะฮะรังสิตทางด้านของปทุมบางเลนเนี่ยรังสิตปทุมเนี่ยแหละนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้พหลโยธินนะด้านขาเข้าจากโรงกระสาบเข้ามาก็ยังไม่มีปัญหานะครับด้านกลับการขาออกก็ยังคล่องตัวนะครับโอ้ผิดคาดนะคือตอนแรกคิดว่าน่าจะเหมือนสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าจำได้ใช่ไหมครับอาทิตย์ที่แล้วนี่ติดหนักเลยทั้งรังสิตนครนายกต่างระดับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนี่แน่นเลยนะครับมีผลกระทบถนนรังสิตปทุมนะมีผลกระทบซ่อมสร้างนะครับเนี่ยก็วันนี้ถือว่าภาพรวมดีนะครับงานวันประมงน้อมเกล้าวันสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนั่นเองนะฮะกลับมาที่กรณีของวงเวียนใหญ่นะครับเรื่องของน้ำซึมเข้าอุโมงค์นะครับรถไฟฟ้าซึ่งทางท่านผู้ว่าชัชชาตินะครับบอกว่าจากการอัปเดตข้อมูลในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยยังพบว่ามีผู้พักอาศัย7รายที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากอาคารเลยมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับส่วนด้านการจราจรโดยรอบก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับคือเขามีการประสานงานตลอดทั้งการทำงานของทางกทม.สำนักงานเขตเนี่ยนะฮะรวมไปถึงทางด้านของรฟม.แล้วก็ทางปภ.เองด้วยนะครับการจัดการจราจรก็เป็นหน้าที่ของทางสน.บุพพารามก็มีการประชุมกันตลอดเวลานะครับ คือตอนนี้เรื่องของการจราจรโดยรอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาเปิดให้รถโดยสารประจำทางให้สามารถกลับมาสัญจรในพื้นที่ให้ได้ว่าอย่างนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวต้องติดตามเพราะว่าก็จริงๆเพื่อจะให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะก็เร่งที่จะให้ได้เปิดการจราจรให้ได้อย่างน้อยในหนึ่งช่องทางสำหรับรถสาธารณะรถเมล์รถประจำทางนะครับวันนี้เองเนี่ยนะก็ยังมีการติดตามเรื่องของความคืบหน้าในการทำงานจริงๆก็คืบหน้าไปได้เยอะนะคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าพอปิดการจราจรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทำงานได้เร็วอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการรื้อถอนสะพานลอยนะครับเพื่อที่จะทำให้น้ำหนักของหน้าดินเนี่ยนะครับแบกรับภาระน้อยลงแล้วก็ทำให้การเคลื่อนที่ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ทำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะต้องมีการเอาเครื่องจักรเนี่ยเข้าไปเพิ่มเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีอันเอารถใหญ่เอาเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้าไปลงพื้นที่เพิ่มนะครับพอรื้อถอนสะพานลอยคานสะพานลอยออกไปแล้วเนี่ยก็ทำให้การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลใหญ่ๆเนี่ยมันสะดวกขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยเมื่อวานก็มีการรื้อถอนกันตั้งแต่ช่วงตีสี่แล้วเสร็จช่วงประมาณก่อน8 นาฬิกาเนี่ยนะฮะก็ต้องติดตามการทำงานกันตลอดผู้ว่าลงพื้นที่ทุกวันเมื่อวานนี้ก็วิ่งไปจากทองหล่อไปที่วงเวียนใหญ่นะฮะแต่วันนี้ไปดูงาน2 จุดนะครับที่เจริญแยกเจริญเมืองด้วยนะกรณีของการสั่งรื้อเครนที่หักนะตรงนั้นแล้วก็มาดูที่กรณีงานที่วงเวียนใหญ่ด้วยนะครับก็2 จุดนะครับที่วันนี้ลงพื้นที่ขยันมากนะฮะก็เรียกได้ว่าติดตามกันทุกวันเลยใครที่ติดตามทางเพจของผู้ว่าชาติชาติก็จะได้เห็นเลยนะครับอ่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เดี๋ยวต้องติดตามโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังต้องวางแผนการเดินทางนะสำหรับการจราจรบริเวณโดยรอบวงเวียนใหญ่แยกบ้านแขกนะครับซึ่งเราก็เน้นย้ำการประสัมพันธ์ให้นะครับอย่างเส้นทางฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่ถ้าหากใช้เส้นทางสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับแล้วก็ใช้แยกคลองสานเข้าเจริญนครก็ได้หรือว่าคุณผู้ฟังพอถึงแยกท่าดินแดงถ้าจะเข้ามาทางวงเวียนใหญ่เนี่ยก็ให้ตัดเข้าแยกท่าดินแดงมาออกทางลาดย่าเลี้ยวขวาเข้าวงเวียนใหญ่ได้นะครับส่วนทางฝั่งของพระรามสะพานพระราม3เนี่ยอันนี้ก็คือแนะนำให้เลี่ยงไปใช้ได้นะครับเลี่ยงไปใช้สะพานพระราม3เลี่ยงไปใช้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับเลี่ยงไปใช้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับทดแทนนะส่วนเส้นทางฝั่งธนบุรีไปแยกบ้านแขกจากวงเวียนใหญ่ก็ให้ใช้ทางออกถนนลาดย่านะครับมุ่งหน้าแยกคลองสานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าและสะพานพุทธนะครับทางเลือกเสริมคือหากจะไปสาทรก็เนี่ยแหละให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตากสินหรือหากไปทางปิ่นเกล้าก็ให้ใช้อินทรพิทักษ์ออกสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับยังไงก็วางแผนเผื่อเวลาอย่างน้อยนะครับ30 ถึง 45 นาทีสะดวกสุดก็นี่แหละใช้บริการรถสาธารณะโดยเฉพาะรถ BTS นะครับนะรถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือว่าสถานีกรุงธนนะก็ยังใช้การได้นะครับตามปกติหรือว่ารถประจำทางแต่ว่าตัวของรถประจำทางเนี่ยทางขสมก.เขาก็มีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเนื่องจากมีการปิดการจราจรชั่วคราวที่ถนนประชาธิปกวงเวียนใหญ่แยกบ้านแขกทั้ง2 ด้านเพราะฉะนั้นขสมก.จึงมีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางสำหรับการเดินรถโดยสารผ่านจุดดังกล่าวจำนวน5 เส้นทางด้วยกันสาย21 4-6 วัดคู่สร้างมหานาคจากเส้นทางเดิมถึงถนนลาดย่าก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าและกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมสาย37 4-9 ท่าเรือพระประแดงปลายทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากเส้นทางเดิมพอมาถึงถนนลาดย่าก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพต่อไปถึงสี่แยกบ้านแขกแล้วเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้ากลับเข้าสู่ทางเดิมนะครับสาย15หรือว่า4-2วงกลม สถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูต่อเนื่องปลายทางสยามเส้นทางเลี่ยงก็คือจากเส้นทางเดิมเนี่ยเขาวิ่งถึงมาถึงถนนลาดหญ้าก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าท่าดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าสวนอิสรภาพนะครับถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าและกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมแล้วก็มีสาย7กไก่4ขีด48เนี่ยนะฮะพุทธมณฑลสาย2พาหุรัตก็จากเส้นทางเดิมเนี่ยพอมาถึงถนนลาดหญ้าเขาก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าและกลับเส้นทางเดิมนะครับส่วนเส้นทางขากลับมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย2สายก7กไก่นี่นะฮะจากเส้นทางเดิมก็ข้ามสะพานพระปกเกล้าถึงสี่แยกบ้านแขกแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าอิสรภาพเลี้ยวขวาเข้าถนนท่าดินแดงเลี้ยวขวาเข้าถนนลาดหญ้าและกลับเข้าเส้นทางเดิมนะครับแล้วก็มีสายสุดท้ายที่มีการปรับเส้นทางก็คือสาย3 2ขีด37เนี่ยนะฮะจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรมาที่สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีนะครับคือพอมาถึงจากถนนประชาธิปกเนี่ยก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้าและกลับรถเพื่อเข้าสู่เส้นทางปกติทางเที่ยวกลับมุ่งหน้าจตุจักรก็คือเริ่มต้นจากถนนเจริญนครก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้าเลี้ยวขวาเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวขวาเข้าถนนประชาธิปกและกลับเส้นทางเดิมนะฮะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถอัปเดตข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของขสมก www.bmta.co.th หรือว่าที่สายด่วน1348สอบถามได้นะฮะสำหรับเส้นทางการเดินรถใครจะไปผ่านจุดที่เขามีการปิดการจราจรเอ๊ะเขาจะต้องวิ่งรถยังไงเลี่ยงยังไงเราจะไปลงตรงไหนสอบถามได้เลยนะฮะ1348กับสายด่วนของขสมก.นั่นเองนะครับ13:39 น.เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม

คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: มาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับมีฝนลงเม็ดเป็นละอองนะแถวๆลำลูกกาถนนสายไหมมีทางคุณอิสรานะครับเพิ่มเติมมาให้นะครับบอกว่าเริ่มมีละอองฝนแล้วครับตรงนั้นนะฮะทางคุณพัชเชอินบอกว่าตอนนี้ดูเรดาร์กลุ่มฝนสีเขียวนะครับก็พัดมาปกคลุมแถวไหนครับเท่าที่ผมดูล่าสุดเนี่ยมีกลุ่มฝนนะคุณผู้ฟังมาทางด้านของนครปฐมสมุทรสาครกระทุ่มแบนนะเป็นฝนตกคือเป็นกลุ่มใหญ่อะครับแต่ว่าตกแบบไม่หนักเท่าไหร่แต่กลุ่มใหญ่เลยนะแล้วก็เห็นมีทับหลังเข้ามาด้วยนะทับหลังนี่อยู่ทางด้านของราชบุรีที่จะเคลื่อนเข้ามาทางนครปฐมเนี่ยเส้นทางเดียวกันเลยมาทางด้านตะวันออกเฉียงมาทางใต้เล็กน้อยแนวโน้มต่อไปเนี่ยบางบอนครับหนองแขมครับบางขุนเทียนนะครับ3พื้นที่นี้ทวีวัฒนาด้วยเดี๋ยวอาจจะแบบมีแบบเริ่มใกล้แล้วนะเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาเคลื่อนที่มาใกล้จะถึงแล้วนะแล้วก็ทางนนทบุรีบางใหญ่เนี่ยบางบัวทองนี่ก็เหมือนจะเริ่มตกแล้วเหมือนกันนะทางไซน้อยทางปทุมธานีเนี่ยลาดหลุมแก้วตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวที่ทางคุณอิสราเพิ่มเติมมาตรงลำลูกกาใช่ไหมแถวๆสายไหมเริ่มมีละอองอันนี้เริ่มแล้วนะครับนะทางด้านนั้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปสวัสดีทางคุณพักเคอินด้วยนะฮะเพิ่มเติมมาบอกว่าฟุตบอลโลกลุ้นเชียร์ทีมไหนคะสเปนกับฝรั่งเศสนะผมจริงๆผมชอบอาร์เจนตินานะชอบอาร์เจนตินาถ้าสเปนกับฝรั่งเศสชอบทั้งคู่ไม่รู้จะเลือกทีมไหนเหมือนกันแต่สนุกแน่นอนคู่ฝรั่งเศสกับสเปนอีกทีมนึงก็โอ้โหต่อบอลดีอีกทีมนึงก็เฉียบคมใช่ไหมนะครับแต่คิดว่าสเปนน่าจะชนะหลายคนก็ฟันธงไปทางสเปนเหมือนกันเพราะว่าทีมเวิร์กดีแต่ฝรั่งเศสเขาได้คมประธานเป้นะเอ็มบัปเป้เนี่ยแน่นอนจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวต้องติดตามว่าฟอร์มจะมาหรือเปล่าคือถ้าฟอร์มมาเนี่ยแต่ฝรั่งเศสแต่แข่งกับสเปนนี่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะกองหลังสเปนนี่ก็เคี่ยวเหมือนกันนะครับส่วนอีกคู่นึงอังกฤษกับอาร์เจนตินาโอ้โหต้องบอกเลยว่าน่าดูมากๆคู่นี้นะครับอาร์เจนก็พบกับอังกฤษใช่คุณพักแค่อินเชียเชียร์ทีมไหนเชียร์อังกฤษแน่เลยเนี่ยผมว่านะคนเชียร์อังกฤษเยอะแต่ว่าถ้าคนที่ชอบลิโอเนลเมสซี่ก็จะเทไปทางอาร์เจนตินาเหมือนผมเนี่ยชอบลิโอเนลเมสซี่นะครับก็ลุ้นอาร์เจนตินาแต่ว่าอังกฤษนี่ก็หูฟอร์มดีมากนะจูสเบอริงแฮมแน่นอนมากยิงไป2ประตูพาอังกฤษเข้ารอบรองชนะเลิศได้นะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันเชียร์กันต่อนะฮะแหมน่าสนใจฟุตบอลโลกนะครับ4ทีมสุดท้ายนี่ว่าทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะอาร์เจนอังกฤษสเปนกับฝรั่งเศสโอ้โหแหมก็เรียกได้ว่าสมราคานะครับของทีมเต็งนะเพราะบราซิลนี่ก็ตกไปแล้วเยอรมนีตกไปแล้วใช่ไหมแต่ที่เหลือก็เป็นทีมลุ้นแชมป์ได้ทุกทีมนะครับคู่ชิงก็น่าจะเป็นอาร์เจนกับสเปนหรือเปล่าโอ้น่าดูเลยนะอังกฤษเชียร์กับสเปนชิงกับสเปนหรืออังกฤษชิงกับฝรั่งเศสหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลุ้นแล้วก็ติดตามกันต่อนะครับคุณฟังเพิ่มเติมกรณีของเสาสัญญาณไฟจราจรที่แยกนางลิ้นจี่ที่มันเอียงนะฮะทั้งจ่าสิบตำรวจกิติพลทับเทียนะรองทางด้านของผู้บังคับหมู่จราจรสน.ทุ่งมหาเมฆเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวของเสาเนี่ยเขาโน้มเอียงลงมาจนรถทางตรงเนี่ยมองไม่เห็นสัญญาณไฟตรวจสอบเบื้องต้นนะครับบริเวณเสาไม่มีรอยชนนะแต่เมื่อวานเนี่ยฝนตกลมแรงครับทำให้เสาสัญญาณไฟเนี่ยหมุนเข้ามาด้านในตอนนี้แจ้งไปทางศูนย์บอบพิษให้แล้วนะครับรอเจ้าหน้าที่มาแก้ไขนะครับรถมาทางตรงยังพอมองเห็นแต่ต้องระมัดระวังแยกนางลิ้นจี่นะคุณผู้ฟังเสาสัญญาณไฟจราจรมันเอียงนะครับเดินทางมาเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับนะเดี๋ยวถ้ามีลมกันโชคแรงก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะไปแก้ไขเนี่ยอันนี้ก็แหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะฮะฝนนี่ก็ดูเหมือนจะเริ่มมาแล้วอย่างที่บอกก็คือเนี่ยมาทางราชบุรีนครปฐมเนี่ย ็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันแต่ว่าตกแบบคือเหมือนตกกระจายอ่ะนะครับตกกระจายแต่ไม่ได้หนักนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลมนี้จะมาหรือเปล่าด้วยนะครับขอไปที่สายจากทางคุณดุ๋ยนะครับอยู่ทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินคุณดุ๋ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ครับคุณดุ๋ยเป็นไง
1: ครับโอ้ยใหญ่โล่งดีครับผมโล่งวิ่งสบายครับผม
0: ครับ
1: ตะคู่ขวาหน้าวิ่งมาจากกาลพึกแล้วก็เลี้ยวซ้ายวิ่งกาลพึกมาแล้วถึงเวียงใหญ่ผมยอดตรงแยกตากสินผมเลี้ยวซ้ายเข้าไปดูเวียงใหญ
0: ่
1: โล่งโล่งเลยลาดย่าก็โล่ง
0: ครับ
1: จะมีปัญหาตรงที่เลี้ยวตรงซุ้มประตูไทยซิกครับเหมือนที่ว่าแหละมันจะมีรถจอดเยอะข้างซ้ายมีร้านอาหารจะติดตรงนั้นติดตรงนั้นแหละสองฝ้าข้างเลยช่วงนั้นเราจะมีรถจอดตรงนั้นมันมีร้านอาหารนะครับผม
0: เลนเดียวใช่ไหมเลนซ้ายใช่ไหมครับ
1: เลนซ้ายเขาจอดกินข้าวตรงมุมเลยจอดตรงมุมไปแดงเลย
0: โอ้หลายคันเลยไหมหลายคัน
1: มาเมื่อกี้สองสามคันตอนนี้วิ่งมาถึงไอคอนสยามบอกต้องไม่มีโล่งดีวิ่งได้สะดวก
0: ครับ
1: แต่ลมแรงมากนะครับลมแรงมากเลยอยู่ที่คอนสยามนี่
0: เห็นต้นไม้เหรอมองจากอะไรครับต้นไม
1: ้ก็คนมันตรงเนี้ยใต้ถุนตรงมันจะมีรถสฟ้าครับตรงหน้าตรงเจริญนครเนี่ยสถานีแล้วทีนี้เด็กก็มาเล่นแบบกลางปีกันเลยลมแรงมาก
0: คร
1: ับผม
0: เหมือนมีเขาฝนมาหรือยังครับทางนั้น
1: ลงเม็ดจิ๊บๆอ่ะลงเม็ดจิ๊บ
0: ๆอ๋อลงเม็ดแล้วนะ
1: จิ๊บๆๆไม่แรงแต่ลมแรงมาก
0: ครับ
1: ลมแรงมากลมแรง
0: แ
1: ก็สะดวกรถโล่งไอคอนสยามก็ดีนะครับไม่ติดครับวันนี
0: ้ครับได้
1: ครับผม
0: เดินทางไปไหนครับเนี่ยคุณดุย
1: ก็มารอลูกค้าในไอคอนแล้วครับผมได้คิวแล้วครับได้คิวแรกแล้ว
0: ครับได
1: ้ไอคอนเขาจะจัดคิวไว้ให้ที่รับผู้โดยสารข้างบนเนี่ยครับ
0: อืมครับ
1: ครับผมครับ
0: ขอให้มีงานเยอะๆนะครับมีอะไรเพิ่มเติมกันนะครับวันนี้นะ
1: ได้ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับคุณดุยนะลมเริ่มมาแล้วนะโอ้แล้วก็คือผมว่าน่าจะเป็นผลกระทบมาจากกลุ่มฝนที่เรากำลังจับตาดูอยู่นี่แหละนะที่มาทางด้านของนครปฐมเข้ามาแถบๆเนี้ยทางหนองแขมทางทวีวัฒนาพื้นที่ถัดไปเนี่ยบางขุนเทียนเนี่ยน่าจะมีเริ่มแล้วนะครับตรงนี้ก็ถ้าฝนที่ไหนตกลงมาแล้วระดับไหนยังไงก็ช่วยกันรายงานกันได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาพิมพ์มาทางเพจมาทางด้านของ YouTube ก็ได้เดี๋ยวไปที่สายคุณพันธ์นะครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ครับเดี๋ยวนี้ถาม
0: โอ้เพชรเกษมฝนตกแล้วเหรอ
2: ใช่ครับตอนนี้อยู่เพชรเกษมพี่เมื่อกี้มาจากเชียงรายนครครับผม
0: อ๋อครับ
2: วิ่งผ่านลาดย่ามาสิลมแรงครับผม
0: ครับ
2: เวลาเพชรเกษมก็คนลุงรอไม่ใหญ่พี่บ่อยๆทางจราจรมีปัญหาครับผม
0: ท้องฟ้ามันครึ้มมากไหมครับ
2: ใช่ครึ้มครับ
0: โอเคนะเยอะเลยนะ
3: แต่ที่สำคัญเวลาทำงานตั้งใจ
2: วันนี้มีลูกค้าอยู่คร
0: ับ อ๋อรถไม่ค่อยติดใช่ไหม
2: โอเคครับพี่วันครับขอบคุณครับ
0: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับก็เห็นมีคนคุยอยู่เป็นผู้โดยสารนะเนาะฝนเริ่มลงมาแล้วนะเป็นละอองแล้วนะครับแถวเพชรเกษมทางด้านนี้นะครับแต่รถก็ไม่ติดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวผ่านบางจุดที่อาจจะมีรถเยอะหน่อยบิ๊กซีเพชรเกษมหลัก2ตรงนี้นะครับก็รถชะลอตัวนะแถวๆตรงข้ามกับอนุบาลเด็ดล่าตรงนี้นะด้านขาออกนะครับส่วนจุดอื่นๆก็เท่าที่ดูก็คล่องตัวนะครับสำหรับเพชรเกษมณเวลานี้นะฮะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับคุณพักกิจบอกว่าจริงๆเชียร์เยอรมนีแต่ว่าตกไปแล้วนะครับปีนี้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะรู้สึกตกรอบแรกเลยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเยอรมนีเนี่ยไปตั้งแต่รอบแรกเลยนะไม่เป็นไรนะครับบอกอาร์เจนตินาจะต้องพบกับอังกฤษอาร์เจนเดี๋ยวก่อนนะอาร์เจนเจอกับอังกฤษก็ต้องมีทีมเดียวเนาะเข้ารอบชิงนะครับส่วนฝรั่งเศสกับสเปนก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าใครจะได้เข้านะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะฮะส่วนเรื่องของการจราจรนะครับทางด้านของปทุมวันที่ตอนนี้ก็เริ่มหนาแน่นขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยทางด้านของปทุมวันพระราม1เนี่ยนะฮะท้ายดูเหมือนจะเริ่มยาวขึ้นด้วยนะครับทางด้านของเจริญผลเข้ามาทางปทุมวันต่อเนื่องราชประสงค์มาทางวิทยุใต้ทางด่วนหนาแน่นตลอดเลยนะครับ ลยใต้ทางด่วนเข้าอโศกนี่ก็แน่นนะครับนานาเนี่ยมีท้ายสะสมอยู่ใต้ BTS นานานะครับสุขุมวิทเข้าไปทางพร้อมพงมีรอสัญญาณไฟช่วงแยก26แต่ท้ายไม่ยาวเท่าไหร่ขาเข้ายังถือว่าดีนะครับสุขุมวิทไปอโศกเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่ออกมาจากแยกอโศกต่อเนื่องมาทางพร้อมพงไปทองหล่อไปเอกมัยนี่ก็พอจะเคลื่อนตัวกันได้นะครับไม่ได้ติดมากนะเพชรบุรีช่วงนี้ดีนะครับเข้าออกจากพัฒนาการคลองตันเอกมัยเหนือทองหล่อพร้อมพงดีครับอโศกมนตรีฝั่งอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรรถมากเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม9รัชดาดีนะครับลาดพร้าวคล่องตัวรามคำแหงวันนี้ถนนหัวหมากเขามีการทำงานนะครับถนนหัวหมากเป็นวันที่2โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินนะฮะมีการปรับปรุงถนนรามคำแหง24และถนนหัวหมากนะครับปิดการจราจรในฝั่งขาออกนะครับถนนหัวหมากมุ่งหน้ากรุงเทพกรีฑาตั้งแต่9โมงเช้านะครับถึง 17:00 นะก็วันนี้วันสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างติดเหมือนกันช่วงเย็นๆแต่ว่าวันนี้ยังไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดี 13:58 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพบแนวโน้มเริ่มดีขึ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาHonda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: คมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพบแนวโน้มเริ่มดีขึ้นน้ำไหลซึมเข้าลดลงผิวถนนทรุดตัวน้อยลงคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
3: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่ไปกับการติดตามซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้มีการรื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้และดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีผลการตรวจสอบปรากฏว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการซุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนมาตรการเริ่มเห็นผลตามลำดับและเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินเพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งขณะนี้มีประชาชนมาร้องเรียนแล้ว105รายและอยู่ระหว่างการประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่เข้ามาติดต่อเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือประชาชนสามารถติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์สะดวกที่สุดคือ0843565211ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกทม.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมนี้คุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูงโดยข้อมูลของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมนี้โดยพบว่าตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลทำให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้ไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรซึ่งจะกระทบในพื้นที่6จังหวัดภาคกลางและพื้นที่ของกรุงเทพได้แก่ปทุมธานีที่อำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกที่จังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยที่จังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานที่จังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอและจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงและอำเภอบางบ่อณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมาอย่างตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

14 นาฬิกากับ15นาทีครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงนี้ยังอยู่ด้วยกันกับพาร์ทอภิธนการนะครับคุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างตอนนี้ฝนมาแล้วนะพื้นที่กรุงเทพนะครับมาตามนัดเลยอย่างที่บอกไว้เลยเขตทวีวัฒนาครับตลิ่งชันครับบางแคหนองแขมครับฝนตกเล็กน้อยนะครับทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยนะครับแนวโน้มพื้นที่ต่อไปครับภาษีเจริญคลองสารนะฮะจอมทองเนี่ยเดี๋ยวอาจจะตกนะครับบางขุนเทียนนะซึ่งตอนนี้ยังอาจจะเริ่มมาเป็นละอองละอองนะครับบางบัวทองตกแล้วนะครับนนทบุรีทางลาดหลุมแก้วปทุมธานีก็ตกนะไซน้อยนนทบุรีนะครับใครเดินทางอยู่ที่ปัดน้ำฝนเปิดเบอร์อะไรอัปเดตกันได้นะครับเพิ่มเติมกันได้เลยดอกจัน1808บางขุนนนตอนนี้เริ่มลงเม็ดแล้วนะครับตกเป็นละอองละอองโปรยๆจากทางคุณระพีนะครับขอบคุณมากๆที่ช่วยเพิ่มเติมกันให้ทาง YouTube นะครับเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับฝนตกหรือยังเดินทางเป็นอย่างไรคอมเมนต์ในไลฟ์แชททาง YouTube JS100 เข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะติดตามทั้งสภาพการจราจรข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยนะครับทั้งที่คุณผู้ฟังช่วยกันรายงานเข้ามาอัปเดตกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องเจริญนครคุณพันอัปเดตมาให้นะครับจากแยกเจริญรัฐมุ่งหน้าแยกคลองสารการจราจรคล่องตัวทั้งสองด้านฝนละอองละอองมาแล้วนะครับนะฮะฝนมาเป็นละอองละอองนะครับบอกว่าขับมาถึงเพชรเกษมแล้วฝนตกปล่อยๆแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับขอบคุณคุณดุ่ยด้วยนะครับที่เข้าสายเมื่อครู่นี่บอกว่าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินยังคล่องตัวนะครับตากสินไปวงเวียนใหญ่ก็นะก็ยังมีการปิดการจราจรแต่ว่าผลกระทบก็ยังไม่มีเท่าไหร่วันนี้วันหยุดด้วยนะครับนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังตอนนี้ที่กำลังเป็นไวรัลและเป็นกระแสสำหรับวงการดนตรีคงจะหนีไม่พ้นน้องเนเน่นะครับน้องเนเน่นะหรือเดี๋ยวผมดูชื่อจริงนิดหนึ่งนะฮะน้องเนี่ยที่ไปออดิชั่นเวทีระดับโลกอเมริกาก็Got Talentเนี่ยนะฮะซึ่งตัวน้องเองด้วยวัยเพียง16ปีแต่ว่าตัวน้องเนี่ยตอนนี้อายุ17แล้วนะเพราะว่าผ่านวันเกิดเขามาแล้วนะครับที่เราติดตามกันวันที่น้องไปออดิชั่นร้องเพลงซอมบี้ของ The Cranberry เนี่ยน้องบอกว่าเดี๋ยววันต่อไปเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดน้องแล้วอายุ17ปีก็แสดงว่าตอนนี้น้องอายุ17ปีแล้วนะครับแม่ก็น้องเนเน่รอยัลนี่อันนี้เป็นชื่อแล้วก็ฉายาของน้องเขาเลยนะน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัตติการอําลอยหลายคนอาจจะรู้จักชื่อในนามน้องแพรวนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าน้องเนเน่เพราะว่าตัวน้องเองก็บอกว่าชื่อเนเน่บนเวทีประกวดออดิชั่นของอเมริกา Got Talent ผมเองเห็นภาพการประกวดครั้งแรกของน้องเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้เลยนะรู้สึกว่าผมเพิ่งจะเปิดไปดูเมื่อสัก4วันที่แล้วมั้งแล้วผมเห็นว่าเอ้าเด็กคนนี้เป็นคนไทยนี่ภูเก็ตนี่เพราะว่าตัวน้องคือทางแม่ของคณะกรรมการถามว่า Where are you from นะแล้วก็อายุเท่าไหร่ใช่ไหมน้องก็บอกว่าน้องมาจากภูเก็ตไทยแลนด์นะครับอายุ16ซึ่งเดี๋ยวก็จะครบอายุ17ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเราก็เอ้านี่เป็นเด็กภูเก็ตนี่เราก็เห็นหน้าตาของน้องก็เออก็เป็นคนไทยนี่แต่ด้วยความที่สำเนียงเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยเราก็ยังเอ๊ะสงสัยน้องเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าก็มองไปทางคุณพ่อก็จะเป็นออกทรงอเมริกันตอนแรกก็ยังสงสัยว่าคุณพ่อนี่เป็นอเมริกันหรือเปล่าสรุปไม่ใช่นะ
น้องเป็นคนไทย 100% นะครับคุณปุญญนุชเขาเพิ่มเติมว่าเป็นคนอะไรนะนครกับตรังหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะขออภัยถ้าผิดขออภัยนะคือคุณพ่อคุณแม่น้องเป็นคนใต้นั่นแหละแล้วน้องก็ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเล่นดนตรีเปิดหมวกเราเห็นความสามารถคือโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบแนวเพลงที่เป็นบัลลาดร็อกฮาร์ดร็อกเฮฟวี่ร็อกมาตั้งแต่อู้เราตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเราก็ฟังเพลงแนวนี้มาตลอดกันเนี่ยโรสเซสนะพวกอะไรล่ะมีหลายวงอ่ะหรือแม้กระทั่งวงที่คนไทยชื่นชอบอย่างสกอร์เปียนเนี้ยซึ่งน้องก็ทำออกมาเป็นคัฟเวอร์เหมือนกันนะเขาไปดูเนี่ยเห็นมีเพลง Always Somewhere ที่น้องทำเป็นคัฟเวอร์ออกมาของ Scorpion ท่อนรีดกีตาร์เนี่ยโอ้โหแบบทำได้ดีมากเนียนมากๆหรือแม้กระทั่งวงที่น้องชื่นชอบที่เราได้ยินน้องบอกทุกคนบนเวทีว่าเขาชอบ AC/DC โอ้โหอันนี้ก็คือเป็นแนวแบบฮาร์ดร็อกเลยอ่ะกับเด็กอายุ16 17ปีแต่รู้จักวงดนตรีระดับโลกที่เป็นวงร็อกสตาร์ระดับโลกในยุค80 90หายากมากแล้วถ่ายทอดการแสดงการเล่นกีตาร์ออกมาได้คือมันไม่มีที่ติเลยแล้วโชว์วันนั้นผมเห็นน้องครั้งแรกดูผ่าน YouTube เนี่ยแหละขนลุกเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเพลงซอมบี้เนี่ยคือต้องบอกว่าคนที่เด็กๆที่เข้าประกวดร้องเพลงสากลเนี่ยแค่ร้องก็ยากแล้วนะครับแค่ร้องนี่ก็ยากแล้วนะซอมบี้เนี่ยเป็นเพลงที่ได้คะแนนสูงเพราะมันไม่ง่ายมันมีท่อนที่จะต้องแผดเสียงมันมีท่อนที่จะต้องอินไปกับอารมณ์ต้องใช้อินเนอร์เยอะมากนะครับมันเป็นเพลงถ้าคุณผู้ฟังไปติดตามที่มาที่ไปของเพลงนี้นะคุณจะได้รู้เลยว่ามันมีที่มานะครับของเพลงมันเป็นเรื่องของการสะท้อนสังคมที่เกิดขึ้นจริงแต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้หมดนะนะครับเพลงนี้จึงทำให้เป็นเพลงที่มันเป็นนะคุณจะได้รู้เลยว่ามันมีที่มานะครับของเพลงมันเป็นเรื่องของการสะท้อนสังคมที่เกิดขึ้นจริงแต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้หมดนะ

ก็เลยเป็นเพลงที่ทำให้ช่วงปีนั้นที่ออกมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นยุค90นะครับเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากๆนักจัดรายการวิทยุตัวหนึ่งตัวผมเองเนี่ยเปิดบ่อยมากเพลงนี้ Zombie Cranberry เนี่ยมีคนขอมาเยอะมากนะครับเยอะจริงๆและในขณะเดียวกันเด็กๆที่เข้าประกวดร้องเพลงสากลเพลงนี้ถูกใช้ในการประกวดเยอะมากอย่างที่บอกคือแค่ร้องก็ยากแล้วแต่น้องเนเน่ทำมากกว่านั้นทั้งการโชว์กีตาร์และร้องในคนคนเดียวกันทำถึง2อย่างซึ่งมันไม่ง่ายขณะตัวนักร้องเองเนี่ยยังไม่เล่นกีตาร์เองเลยยังร้องเท่านั้นเองนะครับวงแคนเบอรี่นี่เขาเป็นวงนะเขาเป็นวงก็จะมีสมาชิกในวงด้วยนักร้องเขาก็ร้องไปนะครับแต่เนเน่ทั้งรีดกีตาร์ทั้งเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องด้วยน้องถ่ายทอดออกมาครั้งแรกที่เราดูเราอึ้งนะครับผมดูตอนนั้นผมใส่บลูทูธฟังที่หูเนี่ยจนต้องแบบปิดบลูทูธแล้วมาเปิดลำโพงดังๆน้องร้องไม่ได้จบครบเพลงแต่ร้องเพียงแค่ท่อนโชว์คุณผู้ฟังแต่แค่ท่อนจริงๆไม่ถึงครึ่งเพลงด้วยอ่ะใช่ไหมถ้าใครฟังออกจะรู้เลยแต่การโชว์ในวันนั้นเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมันครบถ้วนมันกลมกล่อมมันไม่มีทิติเลยแล้วน้องก็ร้องไห้ออกมาด้วยความที่ว่าคือถ้ามนุษย์เราเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเวลาเราทำอะไรออกมาได้เต็มที่ได้ดีเนี่ยอย่างผมเองผมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเวลาผมไปแข่งถ้าวันไหนผมเล่นได้ดีถึงแม้ว่าจะแพ้นะแต่มันจะมีสารบางตัวที่มันหลั่งออกมาทำให้เรามีความสุขน้ำตามันจะไหลน้ำตาที่น้องหลั่งออกมาในวันนั้นคือน้องภูมิใจในตัวเองเราสัมผัสได้เลยเขามีความรู้สึกว่าเขาทำได้ดีมากน้ำตามันไหลออกมาเองนะครับมันเป็นน้ำตาของความซาบซึ้งความภูมิใจเห็นคุณพ่อมาให้กำลังใจด้านข้างเวทีคุณพ่อก็ร้องไห้ผู้คนในฮอลล์ทุกคนชื่นชมน้องทุกคนอึ้งทุกคนแสดงออกทั้งเสียงปรบมือนะครับเสียงชื่นชมยินดีคณะกรรมการด้วยเช่นเดียวกันทุกสิ่งอย่างมันเพอร์เฟกต์หมดมันทำให้ภาพออกมาในวันนั้นคนดูอย่างเรารู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยคือเยาวชนคนไทยเนี่ยคือตัวแทนของเราและเขาไปทำหน้าที่ที่ดีมากๆบนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกา Got Talent ซึ่งมันไม่ง่ายนะครับที่จะได้ขึ้นเวทีนี้แม้กระทั่งแม้ว่าเป็นรอบออดิชั่นก็ตามคุณฟังกำลังจะบอกว่าทางทีมงานกำลังพยายามติดต่อน้องเนเน่มาให้สัมภาษณ์กับผมในช่วงเนี้ยตั้งแต่ตอนเที่ยงละเราคุยกันว่าเราจะพยายามติดต่อน้องเนเน่ให้ได้เพราะว่าทราบว่าน้องเนเน่กลับมาถึงเมืองไทยนะครับสักพักนึงแล้วนะที่เราเห็นใน YouTube ที่เราดูกันเนี่ยเป็นเทปนะครับเป็นเทปที่เขาเอานำออกอากาศที่รายการอเมริกา Got Talent แต่ว่าเป็นเทปที่เขาถ่ายทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งตัวน้องตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่ภูเก็ตหลายคนทราบนะครับอยู่ที่ภูเก็ตทางทีมงานจอสร้อยทางโปรดิวเซอร์ทีมงานทุกคนกำลังพยายามติดต่อนะแต่ว่าน่าเสียดายตอนแรกก็นึกว่าจะได้คุยจะได้สัมภาษณ์น้องเนเน่วันนี้เพราะมีหลายคำถามมากนะครับที่อยากจะรู้แรงบันดาลใจอะไรยังไงที่ทำให้น้องได้เก่งได้ขนาดนี้เด็กอายุ16กับแนวเพลงที่มันอยู่ในยุค80-90ในยุคที่ Heavy Rock กำลังรุ่งเรืองก็คือย้อนไปเนี่ยปี80ปี90มันเลยมากี่ปีแล้วฮะหลายสิบปีอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้น้องชอบเพลงในแนวนี้แล้วถ่ายทอดออกมาได้แบบมันเพอร์เฟคมากหลายคำถามที่อยากจะถามเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนน้องๆ นะครับผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกวดร้องเพลงเราเห็นเลยว่าเด็กๆเนี่ยใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรก็ตามนะครับคือจะเห็นเลยว่าเวทีการประกวดแต่ละเวทีที่เด็กๆไปเนี่ยทุกคนมีความตื่นเต้นมีความประหม่ามีความกลัวมีความสั่นแต่น้องเนเน่ด้วยวัย16ปีน้องไม่มีการแสดงออกถึง

0: ความเกรงความสั่นความประหม่าตรงกันข้ามเราเห็นภาพเหมือนศิลปินคนหนึ่งที่ถ่ายทอดทุกอย่างออกมาจากอารมณ์ออกมาจากอินเนอร์ได้ดีมากๆทั้งที่เขาอายุแค่16 17ปีเท่านั้นซึ่งมันไม่ง่ายนะครับกับเวทีระดับโลกแบบนี้ที่จะทำได้ดีขนาดนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเชื่อแล้วกันเดี๋ยวคุณต้องติดตามนะเรากำลังพยายามติดต่อน้องให้ได้เพื่อที่จะได้เข้ามาพูดคุยกันที่จอสอร้อยเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆนะครับฝันอยากจะเป็นศิลปินหรือแม้กระทั่งน้องๆ อาจจะอยู่ในวัยของการประกวดร้องเพลงอยู่เพื่อจะได้เคล็ดลับว่าเอ๊ะอะไรเหรอถึงทำให้เขาแสดงออกมาได้เยี่ยมยอดขนาดนี้โดยที่ไม่มีทิฏฐิเลยไม่มีความกังวลไม่มีความเกรงไม่มีความสั่นซึ่งตรงนี้มีประโยชน์มากๆผมเชื่อนะยังไงเดี๋ยวติดตามจอสร้อยไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้วันต่อๆไปเราพยายามนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าน้องเนี่ยตอนนี้คิวเยอะมากแล้วก็โดยส่วนตัวน้องก็ต้องร้องเพลงเปิดหมวกที่ภูเก็ตอยู่ด้วยนะครับนะซึ่งก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้พักผ่อนด้วยหรือเปล่ายังอยู่ในวัยต้องเรียนนะสำหรับน้องเนเน่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งร็อกสตาร์ที่เธอฝันอยากจะเป็นศิลปินร็อกสตาร์ระดับโลกส่วนตัวผมเชื่อว่าน้องไปถึงได้สบายมากๆนะฮะไปถึงได้สบายๆเลยคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าทุกคนก็คิดแบบนี้ตัวน้องเองเนี่ยตัวเองบอกว่าเป็นคนที่ขี้อายนะเราเห็นภาพของน้องตอนขึ้นเวทีตอนแนะนำตัวเองก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเป็นเด็กที่ไม่ได้มีการมีความกล้าแสดงออกอะไรเลยแต่ตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างชัดถ้อยชัดคำสำเนียงดีมากก็เหมือนกับเป็นเด็กคนหนึ่งตอนที่คุยตอนที่พูดตอนที่แนะนำตัวแต่พอเข้าโชว์จังหวะนั้นเห็นไหมฮะตอนก่อนที่จะร้องเนี่ยที่คณะกรรมการบอก ready พอ ready น้องพยายามที่จะรวบรวมสมาธิจังหวะนั้นสังเกตดีๆนะก่อนที่จะร้องน้องรวบรวมสมาธิแล้วจับไมค์ก็จะมีในส่วนของสเตทที่มาช่วยจับไมค์วางให้น้องเนี่ยตอนนั้นเนี่ยน้องกำลังรวบรวมสมาธิอยู่สังเกตนะเนี่ยเป็นจังหวะที่เขารวบรวมสมาธิถ้าเป็นศิลปินระดับโลกเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการรวบรวมสมาธิไม่นานหรือไม่อาจจะตีเนียนเป็นการแสดงโชว์บางอย่างถ้าเขารู้สึกประหม่ารู้สึกตื่นเต้นเขาก็จะมีวิธีการตีเนียนไปเป็นการพูดคุยกับคนดูคนชมไปแต่มันจะมีจังหวะหนึ่งที่น้องอาจจะแบบมีการรวบรวมสมาธิแต่ก็ถือว่าทำได้ดีพอหลังจากนั้นพอน้องบรีดกีตาร์พอน้องแผดเสียงออกมาท่อนแรกเฮ้ยผมยังตกใจผมยังแบบผมดูแล้วผมก็ไม่คิดนะว่าเสียงน้องจะแสดงออกมาได้ดิบก็ใช้คำว่าดิบนะถ้าเป็นเพลงในสไตล์ฮาร์ดร็อกเฮฟวี่ร็อกเนี่ยคือมันคือความดิบของเนื้อร้องของเสียงร้องที่มันดูเกินเด็กเพราะอย่างวง Cranberries นี่คือเป็นวงร็อกแอนด์โรลที่เรียกว่าเขามีความดิบในเนื้อเสียงของเขาอยู่ด้วยแล้วน้องถ่ายทอดออกมาได้มันเป็นสไตล์ของน้องที่มันอาจจะดูแตกต่างจาก Cranberries ไปแต่มันออกมาได้แบบแตกต่างแบบมันเพอร์เฟกต์จังมันรู้สึกดูแล้วโอ้โหนี่เด็กอายุ16เลยครับเนี่ยเสียงการรีกีตาร์ที่ใช้จิตวิญญาณถ่ายทอดอินเนอร์ออกไปโอ้วันนี้จริงๆเรามีคำถามเยอะมากนะครับเพราะศิลปินระดับโลกที่เขารีกีตาร์ได้แบบเนี้ยมันไม่เยอะนะครับอย่างที่เป็นวงการเนี่ยลอสเซสเนี่ยหลายคนจะนึกถึง Slash บางคนSlash คือใคร Slash นี่คือเป็นมือกีตาร์ของวงการเนี่ยลอสเซสที่ดังมากในระดับโลกตัวเขาเองเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นกีตาร์นะครับเป็นคนที่ไม่คิดว่าจะเป็นมือกีตาร์ระดับโลกได้แต่พอวันที่เขาหลงไหลในเสียงของกีตาร์เนี่ยกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาฝึกฝนตัวเองนะครับฝึกฝนอย่างหนักและการเล่นกีตาร์เนี่ยมันจะต้องเจ็บมือคุณผู้ฟังกับเด็กอายุทราบมือว่าน้องเนเน่เนี่ยฝึกกีตาร์ตั้งแต่6ขวบ น่า6ขวบแล้วการเด็กคนหนึ่งที่จะมาฝึกเล่นกีตาร์เนี่ยมันยากมากนะครับมันต้องผ่านความเจ็บปวดไม่ง่ายแต่สิ่งที่น้องถ่ายทอดออกมาการรีกีตาร์นี่คือมันเป็นมันคือระดับโลกนะครับแล้วก็ได้เห็นน้องไปคัฟเวอร์อีกหลายๆเพลงโอ้โหคุณผู้ฟังครับลองไปไล่ดูนะลองไปย้อนดูนะครับในคลิปหลายๆคนตอนนี้คือเป็นไวรัลมากๆทั้งใน YouTube Facebook TikTok เนี่ยหาไม่ยากครับเต็มไปหมดเลยน้องถ่ายทอดออกมาได้แบบหลากหลายมากนะครับเห็นแล้วชื่นชมเลยตอนนี้หน้าฟีดผมเวลาเข้า Facebook เข้า YouTube นี่ขึ้นมาหมดเลยนะเน่ๆมาหมดเลยมาเยอะมากนะฮะก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยไปแล้วนะครับสำหรับศิลปินคนนี้นะครับซึ่งยังต้องติดตามนะสำหรับในส่วนของรอบออดิชั่นนะว่าน้องเนี่ยคือทราบมาว่าให้คนไทยไปช่วยกันเยอะๆนะไปติดตามไปยอดไปทำยอดฟอลกันเยอะๆนะครับคนไทยตอนนี้เขาไปติดตามน้องกันเยอะมากนะครับที่เพจของอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยนะฮะเนี่ยมีชื่นชมเข้ามานะครับคุณพักเคอินก็บอกว่าชื่นชมน้องเนเน่นะคุณรพีบอกว่าขอเพลงซอมบี้สักท่อนได้ไหมหูผมร้องไม่ได้จริงๆเพลงซอมบี้ร้องยากนะผมร้องไม่ได้จริงผมจะไปแนวๆถ้าจะร้องเนี่ยผมก็พวกบองโจวี่อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ไม่เสียงไม่ถึงแล้วตอนสมัยแบบมัธยมนี่กับเพื่อนก็มีวงดนตรีก็ร้องกันอยู่นะครับกันเนี่ยโรสเซสอะไรพวกเนี้ยนะคุณอิสราที่บอกฟังคุณพัฒมานานแล้วคุณพัฒเป็นคนเล่าเรื่องได้ดีมากโอ้ขอบคุณมากครับบอกเล่าเรื่องแล้วมองเห็นภาพเลยขอบคุณนะครับคือมันเป็นเรื่องที่เราชอบด้วยแหละนะก็จริงๆด้วยส่วนตัวก็ฟังเพลงแนวนี้มาตลอดเลยนะจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับก็ชื่นชมนะสำหรับเด็กผู้หญิงด้วยและความคือคุณรู้ฟังความที่น้องเป็นผู้หญิงเนี่ยและอย่างบางเพลงน้องไปร้องเพลงในสไตล์ที่เป็นผู้ชายอย่างพวกสกอร์เปียนอย่างเงี้ยผมเห็นน้องร้อง Always Somewhere แต่น้องก็ถ่ายทอดออกมาเป็นสไตล์ของตัวเองนะเป็นสไตล์ของตัวเองไม่ได้ไปแบบไปออกแนวเหมือนกับต้นฉบับออริจินอลเขานะครับแต่ที่อยากเห็นในตอนนี้กำลังหาอยู่ว่าน้องจะมีแบบ cover เป็นการเนโรเซสเป็นการรีกีตาร์ของ Slash หรือเปล่าพวกเพลง November Rain Don't Cry หรือว่า Knocking on Heaven Door เงี้ยโอ้โหเป็นเพลงที่แบบเล่นกีตาร์ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยแต่ว่าถ่ายทอดออกมาแล้วมันเป็นขั้นสูงที่เชื่อว่าน้องทำได้ล่ะนะครับติดตามต่อเราก็ใจจดใจจ่ออยากจะได้พูดได้คุยกับน้องเนเน่นี่เบรกนี้นี่คือน้องเนเน่ทั้งเบรกเลยนะเนี่ยคุยถึงน้องเนเน่มาทั้งเบรกเลยนี่จะจบเบรกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ทุกคนชื่นชมมากหลายสำนักข่าวพูดถึงแต่ตัวน้องเนเน่เพราะนั่นคือเวทีระดับโลกที่น่าจะเป็นคนไทยคนแรกเลยมั้งครับผมไม่แน่ใจนะเพราะก่อนหน้านี้ผมว่าไม่ได้ติดตามว่ามีคนไทยขึ้นเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์หรือเปล่าแต่นี่คือเวทีที่เรียกได้ว่าผมเห็นว่าเป็นคนไทยคนแรกและที่สำคัญที่ผ่านมาเราจะเห็นก็ทาเลนต์ของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีการขึ้นไปโชว์ออดิชั่นแบบเป็นทีมบ้างก็จะมีแบบปอมเชียร์บ้างมีการแสดงโชว์อะไรแบบนี้ใช่ไหมที่แบบอาจจะเรียกเสียงฮาเรียกความรู้สึกที่เฮ้ยมันน่าทึ่งเป็นนักมายากลก็มีอะไรแบบเนี้ยมากันหลายๆคนก็เยอะแต่ผู้สันทัดกรณีระดับโลกบอกว่าน้องขึ้นไปคนเดียวไม่มีใครคาดคิดว่าน้องจะทำออกมาได้ดีครับแม้กระทั่งตัวของคณะกรรมการซึ่งก็ยังทึ่งทั้งเล่นกีตาร์ทั้งร้องเสียงดิบๆของน้องความเพอร์เฟกต์ของการรีกีตาร์มันลงตัวทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากในคนคนเดียว1เสียงกับ1เครื่องดนตรีดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายยากมากนะครับติดตามให้กำลังใจน้องเนเน่กันต่อไปนี่คือถือว่าเป็นเยาวชนนะครับที่เรียกได้ว่าไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกทำให้คนทั่วโลกรู้นะครับว่ารู้จักว่าเมืองไทยก็มีศิลปินนะครับที่สามารถไประดับโลกได้ลิซ่าไปมาแล้วเราอาจจะได้เห็นในแนวของล็อกสตาร์นะครับ ของเมืองไทยที่ได้ไปในเวทีระดับโลกหรือว่าได้เป็นร็อกสตาร์ระดับโลกก็ได้ตามความฝันของน้องที่ตั้งใจอยากจะเป็นนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อว่าเราจะได้พูดคุยกับน้องเนเน่หรือเปล่าติดตามกันนะทั้ง YouTube JS100 นะครับรวมไปถึงทางวิทยุ FM100 ด้วยนะครับใช่คุณละพีบอกว่าไปเห็นน้องแพรวตอนเด็กๆเนี่ยน้องไปออกรายการซุปเปอร์เทนอันนี้ผมก็ตามดูเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยน้องใช้ชื่อว่าน้องแพรวนะครับก็ติดตามตอนนี้ยังเด็กอยู่เลยนะครับจำไม่ได้ว่ากี่ขวบย้อนดูเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้น้องอายุ17แล้วนะก็โตขึ้นตามวัยเสียงก็เรียกได้ว่าทำได้เยอะขึ้นหลากหลายขึ้นเสียงเขาก็เป็นเสียงที่โอ้โหมันไปทางนี้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับพูดแล้วรู้สึกภาคภูมิใจสำหรับเด็กคนนี้ซึ่งเขาเป็นสายเลือดคนไทยแท้ๆด้วยนะครับลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจน้องกันเยอะๆเลยนะครับขอให้น้องได้ทำตามความฝันที่ตั้งใจเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะติดตามนะครับส่วนรายการอเมริกา Got Talent นะครับแล้วก็ไม่แน่ตอนนี้อาจจะมีแมวมองมาจีบน้องบ้างแล้วหรือยังอะไรแบบนี้นะครับให้ไปเป็นศิลปินก็ว่ากันเนาะเนี่ยก็หลากหลายคำถามนะครับที่อยากจะถามน้องเน่ๆด้วยนะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำมาครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณฝากครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับโครงการดีๆนะครับเพื่อผู้ขับขี่ทุกท่านนะครับที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องยอมรับนะว่าทุกวันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันครับเราก็อยากจะให้อุบัติเหตุลดลงนะคุณผู้ฟังแต่ก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองเริ่มต้นจากทุกคนนะครับเราช่วยกันได้ด้วยการขับรถดีขับรถตามกฎวินัยการจราจรนะครับเรื่องของความเร็วก็ต้องใช้ความเร็วอย่างเหมาะสมชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมโครงการคนขับรถดีด้วยการเข้าสู่สังคมโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับทุกคนรักรถยนต์ใช่ไหมทุกคนอยากจะให้รถยนต์ของเราอยู่กับเราไปนานๆใช้เขาด้วยความทนุถนอมนะครับยิ่งเราไปประสบเหตุรถเราก็เสียหายนะแถมยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายหนำซ้ำท่านหนักถ้ารุนแรงก็อาจจะหมายถึงชีวิตเหมือนกันโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อหวังที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเริ่มต้นจากตัวของพวกเรานะครับคุณผู้ฟังเข้าร่วมการทำประกันในโครงการคนรักรถก็จะมีให้เลือกนะครับการทำประกันประเภทที่1หรือประเภทที่3มาดูกันหน่อยการทำประกันประเภทที่1นะครับสมาชิกที่เข้าร่วมก็จะได้รับนะครับเงินกองทุนคืนหากไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือถ้าสินไหมทั้งกลุ่มเราใช้ไปไม่เกิน 20% ก็จะมีเงินกองทุนเฉลี่ยคืนให้นะครับแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อๆไปด้วยนะครับกรณีที่ผู้ทำประกันประเภทที่1กับทางโครงการถ้ารถคุณไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดต้องไม่เป็นฝ่ายผิดนะครับทางโครงการจะมีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกนะครับสามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนครับนี่คือประกันประเภท1นะส่วนรถที่อายุเกิน7ปีนะครับก็สามารถที่จะย้ายไปทำประกันประเภท3ได้นะครับได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนเหมือนกับการทำประกันประเภท1เหมือนกันก็คือถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับสิทธิ์ใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% รับเงินกองทุนคืนเช่นกันแล้วก็รองรับทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลสมัครได้กระบะส่วนบุคคลก็ได้กระบะเชิงพาณิชย์ก็สมัครได้นะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับประกันประเภท3ขับรถดีมีเงินคืนให้แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสามารถผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับประเภทที่3ใครสนใจสามารถเพิ่มเติมข้อมูลสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับก่อนตัดสินใจลองโทรไปสอบถามกันก่อนได้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอทาง YouTube Live ให้แล้วนะครับ02-150-0888นะครับ02-150-0888ขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณฟังแล้วเวลานี้นะครับมีฝนตกเล็กน้อยที่เขตทวีวัฒนาบางขุนเทียนทุ่งครุนะครับดอนเมืองหลัก4สายไหมบางเขนบางซื่อนะครับนี่นะมาหลายเขตเลยนะครับตอนนี้นะแนวโน้มทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะครับทวีวัฒนาบางขุนเทียนทุ่งครุดอนเมืองหลัก4สายไหมบางเขนบางซื่อมีทางคุณศรีวิชัยนี่บอกว่าราชพฤกษ์นี่ฝนตกแล้วเหมือนกันนะครับราชพฤกษ์นะครับจากแยกบางขุนกองมุ่งหน้าแยกสวนผักการเคลื่อนตัวช้านะครับเพราะว่ามีฝนตกไปปรอยท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยนะครับการจราจรรถน้อยคล่องตัวครับคุณสุพจน์แจ้งมานะครับบอกว่าสุขุมวิทด้านขาออกสุขุมวิทสายเก่าคลองด่านไปบางประกงก่อนถึงแยกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางประกงเล็กน้อยมีท่อเป็นฝาท่อนะครับฝาท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมเปิดแง้มออกมานะเกรงว่ารถที่จะวิ่งตอนกลางคืนจะตกลงไปนะครับก็ฝากให้เราประสานเจ้าหน้าที่มาปิดให้หน่อยประสานไปทางกรมทางหลวงให้แล้วนะครับ1586นะก็ดูแล้วอันตรายเหมือนลักษณะเหมือนฝาท่อมันแง้มมันกระเดิดขึ้นมานะฮะเป็นท่อสี่เหลี่ยมนะครับช่วงกลางคืนนี่อาจจะมืดด้วยนะครับสุขุมวิทสายเก่าเนี่ยทางคุณสุพจน์ก็กังวลความไม่ปลอดภัยนะโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็เดี๋ยวประสานไปให้แล้วนะครับนะ การเดินทางในแต่ละจุดนะครับก็รอบในก็รถยังเยอะนะพระราม4ดีขึ้นนะครับด้านฝั่งขาเข้าไทยญี่ปุ่นต่อเนื่องไปทางด้านของหัวลำโพงเนี่ยแต่ด้านฝั่งกลับกันรถเริ่มเพิ่มขึ้นนะฝั่งขาออกผ่านสวนลุมเนี่ยนะฮะบนสะพานในญี่ปุ่นนะครับเริ่มหนาแน่นสาทรเหนือรอสัญญาณไฟที่แยกวิทยุท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับกลางสะพานลงสาทรเหนือเคลื่อนตัวได้ไม่ติดนะสีลมก็ดีนะครับทางด้านของพระราม1ก็เรียกได้ว่ายังแน่นๆอยู่เลยนะครับเจริญผลเข้าปทุมวันท้ายอยู่หน้าโลตัสบรรทัดทองก็ยังวิ่งได้นะครับจากแยกเพชรพระรามมาทางด้านของเจริญผลเนี่ยส่วนทางเพชรบุรีขาออกนะครับแยกเพชรพระรามมาทางราชเทวีก็ยังแน่นๆเหมือนกันพญาไทจากแยกพญาไทเข้าราชเทวีรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะประตูน้ำไปราชเทวียังเคลื่อนตัวได้แต่ฝั่งจากทางราชเทวีมาประตูน้ำเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเหมือนกันเดี๋ยวไปที่สายจากทางคุณสุภัทรานี่อยู่ทางพญาไทนะครับสวัสดีครับคุณสุภัทรา
1: สวัสดีค่ะคุณพัดค่ะแล้วก็สวัสดีผู้รับฟังเกสร้อยนะ
0: ครับ
1: ที่เป็นสะพานสว่างให้ตรงไหนติดตรงไหนไม่ติดนะคะแต่ตอนนี้สยามนะฮะสยามนี่ติดมากเลยแล้วฝนตกระดับเล็กน้อยค่ะแบบนานๆจะปัดสักทีนึง
0: โอ้ครับ
1: นะคะคุณพัดค่ะปรึกษานิดนะมอเตอร์ไซค์ก็ให้เลนไหนอะคะ
0: ก็ต้องเลนซ้ายเลยครับ
1: เออแต่นี่เขาบอกไม่เป็นไรผมมีเงินทำศพโมปาดไปปาดมา
0: โอ้โห
1: แล้วพอดีติดไฟแดงบอกนี่คุณขับรถดีๆหน่อยสินะก็พูดแบบพ่อขุนเลยอะนะฮะ
0: ก็เลยต้องมาเห็นมีเงินทุกเลนเลย
1: ไปแล้วค่ะไปถนนอารีรูนังละแต่ฝนก็ยังตกเหมือนเดิมนะ
0: ครับหนาแน่นเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงแยกราชประสงค์หรือยังครับเนี่ยหรือว่าวิ่งพระราม1ใช่ไหมครับตอนนี้
1: อารีรูนังก็จะตรงไปก็จะไปแถวบางรักเนี่ยค่ะ
0: อ๋อ
1: ผ่านหัวลำวัดหัวลำโพงมา
0: อ๋อ
1: นะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะตรงไปเรื่อยค่ะฝนก็ยังตกเหมือนเดิม
0: ปลายทางไปไหนครับคุณสุวัตตา
1: จะไปวัดแก้วแจ่มฟ้านะคะ
0: โอ้ที่ไหนครับเนี่ย
1: ตรงถนนทางถนนแยกสีพญานะคะ
0: อ๋อตรงแถวๆสีพญาอ๋อเห็นแล้ว
1: ค่ะ
0: วัด
1: นะคะ
0: แก้วแจ่มฟ้าอ๋อ
1: ค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับแถวๆสีพญานะตรงนี้ก็รถไม่ติดนะตรงสีพญานะครับยังเคลื่อนตัวได้เนี่ยก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะเนี่ยนะคุณฟังมีประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอูนะครับเนื่องจากในพื้นที่น้ำตกป่าละอูมีฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วครับทีนี้เนี่ยส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นครับนะรวมทั้งเกิดน้ำป่าไหลหลากโอ้เนี่ยครับกระแสน้ำนี่เชี่ยวกรากเลยนะครับขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS โอ้น่ากลัวนะน้ำแรงมากครับไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวตอนนี้นะก็เลยมีการประกาศปิดเลยนะครับรวมทั้งเกิดน้ำป่าไหลหลากจึงทำให้ไม่สามารถเปิดการท่องเที่ยวได้ทีนี้หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับขอบคุณเพจของทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มเติมให้นะครับคืออันตรายนะเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งปิดก่อนนะครับเนี่ยฝนตกตลอดทั้งวันนะครับติดต่อมาหลายวันด้วยน้ำที่อยู่ด้านบนเขาอ่ะก็เทลงมานะครับลักษณะของน้ำป่านะฮะเนี่ยแต่ว่าสีก็ไม่ได้ขุ่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความแรงและความเชี่ยวกรากของน้ำเนี่ยแต่ว่าตรงนี้จะขุ่นหน่อยนะตรงที่แบบมีความรุนแรงของการกระแทกนะครับตามโขดหินต่างๆด้วยนะนี่คืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับน้ำตกป่าละอูประกาศปิดการท่องเที่ยวก่อนชั่วคราวนะครับจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติก็เดี๋ยวติดตามการอัปเดตกันนะครับว่าจะกลับมาเปิดให้ใช้บริการได้เมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวนี้จะไปเที่ยวน้ำตกหรืออะไรต้องติดตาม เรื่องของสภาพอากาศการประกาศแจ้งเตือนของทางอุทยานแต่ละที่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามีเรื่องของมรสุมเข้ามาแล้วก็ประกอบกับตัวของพายุบาวีแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนะแต่จะทำให้เป็นปัจจัยทำให้มรสุมเนี่ยมีกำลังมากขึ้นนะครับเรื่องของลมกันโชคแรงนะครับน้ำป่าไหลหลากอะไรต่างๆด้วยนะซึ่งก็มีการประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการยกเลิกเที่ยวบินจากกรุงเทพไปไทเปเนื่องจากเกรงผลกระทบของตัวพายุบาวีนี่นะฮะก็ยังคงต้องติดตามนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกคือจะมีผลกระทบนะครับจนถึงวันที่15กรกฎาคมด้วยนะเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นนะครับอันดามันตอนบนโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็เตือนถึงชาวเรือนะครับให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะฮะตัวของพายุบาวีเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิเพรสชันในระดับลำดับต่อไปโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทิศทางก็ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางนะครับก็เป็นประกาศฉบับที่8นะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ14 นาฬิกากับ 57 นาทีช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเจ้าหน้าที่รวบผู้ต้องหา5รายหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตวง BTS พบมีผู้เสียหายกว่า105คดีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ปคบ.รวบยกแก๊งผู้ต้องหา5รายหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตวง BTS เสียหายกว่า105คดีและตำรวจเตือนซื้อบัตรคอนเสิร์ตต้องตรวจสอบประวัติผู้ขายและช่องทางที่ได้รับการรับรองอย่างละเอียดคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
4: กรมบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.เปิดปฏิบัติการรวบผู้ต้องหา5รายตามหมายจับคดีร่วมกันช่อกงประชาชนและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หลังร่วมกันหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตวง BTS ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จับกุมได้ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยคดีนี้เริ่มจากผู้เสียหายเข้าแจ้งความหลังถูกหลอกซื้อบัตรคอนเสิร์ต BTS มูลค่ากว่า 17,700 บาทก่อนตำรวจสืบสวนขยายผลพบเป็นขบวนการเดียวกันปัจจุบันมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วกว่า105คดีและยังเชื่อว่ามีผู้เสียหายอีกจำนวนมากขณะที่ผู้ต้องหาบางรายอ้างว่าถูกชักชวนให้รับโอนเงินและส่งต่อเงินโดยไม่รู้ว่าเป็นเงินจากการหลอกลวงส่วนหัวหน้าแก๊งคือนางสาวเต็มใจอายุ21ปีรับสารภาพว่าเป็นผู้สร้างเพจและบัญชีบนแพลตฟอร์ม X หลอกขายบัตรได้รับเงินจากเหยื่อราว 800,000 บาทก่อนนำไปท่องเที่ยวต่างประเทศและซื้อสินค้าหรูจนหมดเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจเตือนประชาชนให้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางที่ได้รับการรับรองควรตรวจสอบตัวตนและประวัติผู้ขายอย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงการโอนเงินเต็มจำนวนล่วงหน้าและหากตกเป็นผู้เสียหายขอให้รีบแจ้งความทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: กองทัพเรือย้ำเหตุบ้านท่าเส้นไม่ใช่การเผชิญหน้าชี้อย่าขยายความเกินข้อเท็จจริงคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
5: พลเรือตรีฟารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือแถลงชี้แจงกรณีคลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำลาดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเมื่อวันที่10กรกฎาคม2519ที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าไม่ใช่การเผชิญหน้าหรือกระทบกระทั่งรุนแรงเป็นเพียงการสอบถามของทหารกัมพูชาหลังจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามตามมาตรการปกติโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงสงบเรียบร้อยดีทั้งนี้ฝ่ายไทยยังยึดมั่นตามถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันที่17ธันวาคม2518ไม่มีการขยายกำลังหรือยั่วยุใดๆนอกจากนี้ยังปฏิเสธข่าวลือเรื่องการใช้สารเคมีอันตรายบริเวณตู้คอนเทนเนอร์เมื่อวันที่8กรกฎาคมโดยชี้แจงว่าเป็นเพียงการพ่นยาฆ่ายุงตามมาตรการสาธารณสุขปกติพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนหยุดส่งต่อข้อมูลคลาดเคลื่อนที่อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิทยาจันทรารายงาน
3: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569
6: น้องที่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ทรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: มาติดตามกันต่อนะครับกับจอสร้อย15นาฬิกากับ13นาทีนะครับเดี๋ยวขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงตอนที่คุยถึงน้องเนเน่นะครับที่ประกวดเวทีของอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับจริงๆน้องอายุ15นะวันที่ประกวดเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยน้องก็จะอายุ16นะครับซึ่งไม่ใช่17นะผมจำผิดนะครับเพราะว่าน้องพูดบนเวทีประกวดนะครับบอกว่า tomorrow I'll be 16ก็คือพรุ่งนี้อายุ16นะครับเพราะว่าเป็นวันเกิดใช่ไหมตกลงก็คือแค่16ปีเท่านั้นเองเห็นไหมคุณผู้ฟังสุดยอดมากสุดยอดจริงๆนะครับยังมีอะไรอีกหลายเรื่องนะที่จะคุยถึงน้องเนเน่เนี่ยโอ้โหจะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้เข้าไปค้นประวัติดูเข้าไปดูข้อมูลทั้งช่องทางโซเชียลอะไรต่างๆว่าน้องเป็นใครมายังไงนะครับแม่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับสำหรับการร้องเพลงให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนคนอายุเท่าๆกันหรือว่าอาจจะอ่อนกว่าเด็กกว่าน้องเนเน่ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวติดตามไปต่อไปนะครับเราก็ย้ำนะว่าพยายามที่จะติดต่อตัวของน้องเนเน่นะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกันนะฮะในแต่ละเรื่องนะครับก็ถือได้ว่ายังคงเป็นอีกหนึ่งไวรัลนะครับที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับคุณฟังส่งช่วงนี้กลับมานะครับเดี๋ยวเราดูเรื่องของฝนกันหน่อยนะครับเริ่มต้นดูกันหน่อยนะครับ15นาฬิกาที่ผ่านมานะฮะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับที่เขตบางขุนเทียนบางบอนหนองแขมหลัก4บางเขนสายไหมด้วยนะครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกนั่นเองเมื่อวานนี้เนี่ยมีกรณีของเหตุการณ์นะครับที่ฝนตกลมแรงนะครับแล้วเกิดกรณีของเครนเสียหายนะครับที่โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่แยกเจริญเมืองใกล้เคียงกับวัดดวงแขนะครับเดี๋ยวเราขอไปพูดคุยกับทางดร.นรเทพชูพลนะครับผอ.สำนักงานเขตปทุมวันนะครับติดตามสถานการณ์กันก่อนนะครับในช่วงนี้สวัสดีครับผอ.ครับ
4: สวัสดีครับคุณพัชคร
3: ับผมพอสถานการณ์ล่าสุดนะก็กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น
4: ขออนุญาตเล่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ก่อนนะคุณพัชคือเมื่อวานตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่เครนมีความเสียหายเนาะชิ้นส่วนเครนมีความเสียหายก็ทางเขตปทุมวันก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ทำงานก่อสร้างนะครับก็ไปดูเรื่องความเสียหายทั้งหมดก็เรียกก็เชิญรับจ้างกับวิศวกรที่เดียวเรื่องเครนมาคุยหาเลยว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรบ้างเครนมีความมั่นคงอยู่หรือเปล่าเนี่ยครับก็คือกันว่าวันเช้าวันนี้ครับจะดำเนินการรื้อถอนขนย้ายชิ้นส่วนเครนที่วางเสียหายลงมาจัดตัวทาวเวอร์บนตึกครับก็ขนาดนี้ก็ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วครับก็มีการตัดชิ้นส่วนตัวแขนคือดูนะครับของตัวเครนออกมาแล้วแล้วก็มีการเอาน้ำหนักที่ถ่วงไว้ข้างหลังที่เป็นตัวเคาน์เตอร์เวทนะครับก็ทยอยสิบเล็กเคลื่อนย้ายตัวถ่วงน้ำหนักออกมาแล้วทั้งหมดแล้วครับ
3: อ๋อครับ
4: ขณะนี้เรียบร้อยคนย้ายชิ้นส่วนเครนออกไปนอกพื้นที่ไปหมดแล้วครับ
3: จากด้านบนลงมานี่กี่ชั้นนะครับที่ตกลงมา
4: ตอนนี้มัน22ชั้นครับที่เมื่อวานชั้นเครนคือชั้นที่อยู่บนสุดคือชั้นที่22ครับ
3: 22นะฮะมันเป็นตัวแขนใช่ไหมแขนของเครนใช่ไหมตรงนี
4: ้เป็นตัวแขนของเครนเป็นตัวบูมครับ
3: ครับมันยาวมากไหมครับตรงนี้บอกครับ
4: ประมาณสัก40เมตรครับแต่ไม่ได้ยืดมาพ้นแนวตัวอาคารนะครับแต่ประมาณ40เมตรครับ
3: ซึ่งก็มีใครได้รับผลกระทบไหมครับคนงานคนทำงานตรงนี
4: ้ไม่มีความเสียหายด้านบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตครับ
3: สาเหตุที่
4: พอดีไอ้เครนไอ้ตัวแขนครับมันที่มันเสียรูปมันเครื่องแล้วมันพอดีชั้นบนนะครับชั้นที่22มันมีพื้นอยู่พื้นโครงสร้างอยู่แล้วก็มันก็ไม่มันก็ประมาณก็เสียหายแล้วเสียรูปแล้วก็ไปเทิร์นอยู่บนพื้นชั้น22ครับ
3: ครับในส่วนของสาเหตุที่แท้จริงนี่มันเกิดจากอะไรครับพอ
4: ก็น่าจะที่ก็คือเมื่อวานมีลมแรงมากเมื่อวานแล้วบังเอิญว่า จริงๆแล้วจริงๆตามหลักวิศวกรรมคือหลักความปลอดภัยก็ครั้งหน้าก็กำชับพระเจ้าว่าถ้าเกิดมีลมขณะลมประมาณนี้ลมเวลาที่ลมพัดแรงก็ให้หยุดกระทำการใช้เครนซะเพราะว่ามันเหมือนกับตอนที่เมื่อวานเครนมันเหมือนกับเรียกยกจนสุดนะครับพอดีมีลมมากระแทกก็เลยย้อนกลับก็เลยเด้งแล้วก็หักไม่ใช่หักแต่เรียกว่าเสียหายทับลงมาครับ
3: คือเหมือนว่าตอนที่มันดึงขึ้นไปสูงสุดเนี่ยแล้วจังหวะที่มันอยู่ด้านบนเนี่ย
4: ลมมาพอดีลมมาประทับพอดี
5: ครับ
4: จริงๆลมเขาบอกลมมันมา2ครั้งครั้งแรกเนี่ยก็หยุดทำไปแล้วเราคิดว่าลมจะไม่มาอีกแล้วก็บังเอิญว่าผิดคาดไปหน่อยก็ครั้งต่อไปก็กำชับว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ประมาณนี้ครับต้องให้หยุดกิจกรรมเรื่องเครนโดยทันทีจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายจนกว่าจะสงบไปเลยครับไม่ใช่บอกว่าคาดว่าจะสงบแล้วก็อาจจะหยุดไปเลยนะช่วงเวลานั้นครับ
3: ผมไม่แน่ใจตามหลักวิศวกรรมเนี่ยถ้าสมมติเวลาหยุดเราหยุดทำงานในช่วงที่มีลมกระโชกแรงเนี่ยเราจะต้องนำผูกเครนลงมาหมายถึงว่าย่อเขาลงมาอย่างนั้นด้วยไหมฮะไม่ให้ขึ้นไปสูงอย่างนั้นด้วยถ้าขึ้นไปสูงมันก็ยังมีผลกระทบไหมถึงแม้ว่าเราหยุดทำงาน
4: ใช่ครับใช่ก็คือหยุดกิจกรรมเลยครับหยุดกิจกรรมเลยก็คือเครนถอยลงมาถอยตรงความสูงเครนลงมาด้วยคร
3: ับ อ๋อก็คือต้องลดความสูงลงมาด้วยเนาะเพราะเหมือนกับว่ายิ่งสูงด้านบนเราก็ไม่รู้ว่าลมมันกระโชกแรงอะไรยังไงเพราะยิ่งสูงมันก็ยิ่งน่ากลัวเหมือนกันนะตรงนี้
4: ก็ระหว่างสมมติว่าพยากรณ์คาดผิดนึงว่าลมจะหยุดแล้วสงบแล้วจริงๆก็ลมก็ยังกลับมาอีกรอบมันพายุ
3: โอ้ครับ
4: ใช่ระหว่างช่วงนี้ฝนตกเยอะแล้วก็ลมพายุค่อนข้างแรงครับ
3: ครับแล้วในส่วนของความเสียหายนี่ตรงนี้สามารถที่จะแก้ไขตัวเดิมกลับเข้ามาใช้งานต่อไปได้ยังไงบ้าง
4: ไม่ก็ต้องเป็นตัวใหม่เลยครับเป็นตัวใหม่ทีนี้ทางสำนักเขตกับพรุ่งนี้เช้านะครับสำนักเขตก็จะออกหนังสือถึงอาคารสูงทุกแห่งในเขตปทุมวันนะครับรวมถึงโครงการนี้ด้วยก็ให้พิจารณาเรื่องความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็มาตรการในการทำงานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ
3: พื้นที่ด้านล่างเขามีการกั้นพื้นที่แนวแอเรียเพราะดูจากภาพอยู่ใกล้เคียงกับชุมชนเหมือนกันนะอาคารพาณิชย์อะไรต่างๆตรงนี้เขามีการกันพื้นที่อย่างปลอดภัยไหมครับในการทำงาน
4: ใช่ครับจริงๆโครงการก็มีการกั้นส่วนพื้นที่มีการมีอะไรนะเขาเรียกมีโครงการมีรั้วสังกะสีไม่ต้องฉีดครับรอบโครงการอยู่แล้วครับ
3: แล้วไอ้ตัวเครนที่บอกว่ามันความยาวมันประมาณ40เมตรเนี่ยคือมันล้ำออกมาไหมครับถ้าสมมติว่าเป็นหล่นล้ำออกมาในพื้นที่ของบ้านเรือ
4: ไม่ล้ำเลยครับไม่ล้ำมันอยู่ในแนวอาคารที่ผมบอกที่ว่าจะคือแผงตัวไอ้บูมตัวเราเคยนะครับมันไม่ล้ำออกไปนอกโครงการเลยอยู่ในตึกอะไรของตึกด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่โครงการอยู่ในตึกเลยครับมีอะไรของตึกเลย
3: ครับ
4: ไม่ล้ำไปนอกขอบตึกเลยครับ
3: ก็แสดงว่าน่าจะเป็นไปตามมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่ทางโครงการเขาก็มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว
4: ไม่ควรจะมีแขนตัวบูมยาวเกินแบบโครงการออกไปคร
3: ับ อ๋อนะครับนะก็เพียงแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะต้องยาว
4: มาตรการกำชับใช่มาตรการกำชับ
3: เพราะว่าก็มีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่อาจจะมีลักษณะของการก่อสร้างแบบนี้ด้วยนอกเหนือจากในพื้นที่เขตของทางปทุมวันเองด้วยเนี่ยนะใช่ไหมฮะตรงนี้เมื่อเช้าที่ทางท่านผู้ว่าลงพื้นที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้
4: ท่านผู้ว่าก็คือท่านมาลงพื้นที่ตัวเองว่าท่านก็มีความเป็นห่วงเรื่องให้ประสานกำลังพิเศษครับในกรณีที่ worst case ที่อาจจะมีการแบบว่าคือในกรณี worst case อาจจะเพราะมันโครงการมันอยู่ใกล้กับทางหลวงพระรามอะไรนะหลวงพระรามสี่แล้วครับทางหลวงตรงนั้นเป็นเรื่องทางหลวงพระรามสี่แยกสถานการณ์ท่านกังวลว่าอาจจะมี worst case กรณีที่ต้องมีความเสียหายกับตัวนั้นหรือเปล่าก็ต้องไปสั่งการทำเสร็จให้มันดูให้มันดูว่ากระบวนการรื้อถอนเพลงรื้อถอนให้ตัวแขนของเราเนี่ยมาตรการยังไงบ้างต้องปิดการจราจรข้างบนหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับต้องมาถามว่ากำลังเสร็จก็ลงมาประสานกับทางโครงการด้วยกับสำนักงานเขตด้วยครับ
3: อ๋อก็คือใกล้กับตรงนั้นจะเป็นทางพิเศษสีรัตนะตรงนั้นอ๋อห่างกันเยอะไหมครับประมาณสักเป็นเมตรไหมหลายเมตรกี่เมตรฮะตรงนี้พอทราบไหมครับ
4: ก็ห่างก็สมควรนะครับแต่ว่าก็เป็นกังวลอยู่ดีฉันก็เป็นกังวลครับกังวลเรื่องนี้ก็ให้รอบครอบขึ้นครับก็คือให้ความรอบครอบในการขนย้ายชิ้นส่วนเครนลงมาจากข้างบนนะครับ
3: ครับผมวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งไหมครับที่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าทางกรมอุตุก็เตือนเรื่องของลมกระโชกแรงด้วย
4: ใช่ครับใช่ครับนี่ผมยังนั่งที่เขตแล้วครับก็มีความกังวลเหมือนเมื่อวานกูจะกลับบ้าน5 ทุ่มนะครับก็ไปทยอยดูเหตุการณ์ที่มีความเสียหายเพิ่มเติมในเขตปทุมวันที่จริงไหมฮะหรือเรื่องสังกะสีที่มันทับลงมาเนี่ยครับก็ไปดูทุกตามจนแล้วเสร็จ
3: ครับในแต่ละจุดที่ทาง
4: บอลระวังเหมือนเดิม
3: นี่แต่ละจุดที่ทางผอลงเขตไปเมื่อวานนี้อย่างผลกระทบตามบ้านเรือนต้นไม้หรืออะไรมีผลกระทบต่อประชาชนไหมครับบาดเจ็บอะไรบ้างไหมครับ
4: ที่รายงานไม่มีนะครับมีแค่กิ่งไม้หักเราอยู่ริมเกตการจราจรหรือบนทางเท้าบ้างส่วนตรงสายแม่ทับทิมก็ที่เรือสังกะสีมันพับลงมาก็ไม่มี
3: ตอนนี้อย่างผลกระทบตามบ้านเรือนต้นไม้หรืออะไรมีผลกระทบต่อประชาชนไหมครับบาดเจ็บอะไรบ้างไหมครับ
4: ที่รายงานไม่มีนะครับมีแค่กิ่งไม้หักแล้วอยู่ริมเกะกะการจราจรหรือบนทางเท้าบ้าง

0: มาทำความเดือดร้อนกับประชาชนพี่น้องด้วยครับ
1: ก็เรียกว่าก็ต้องประเมินส่วนใครที่บ้านรู้สึกว่ามีต้นไม้นะที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่มันอาจจะหักโค่นได้ตรงนี้ประสานไปทางสำนักงานเขตก็ได้ใช่ไหมครับผอครับ
0: ใช่ครับก็แจ้งมาที่เขตได้เลยเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่อยู่ทุกวันทุกเวลาอยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: ว่ากังวลว่าเป็นอะไรก็ขาดแล้วชี้มาดูให้หน่อยก็เขตก็จะดำเนินการให้ไปดูให้เลยไปจัดให้เลยครับเพราะกลัวว่าความเสี่ยงมันจะมีการล้มหรือเปล่ามีความเกรงว่ามันจะมีความเสี่ยงแล้ว
1: ครับ
0: ประกาศมาที่เขตได้เลยครับ
1: มีหมายเลขติดต่ออะไรยังไงไหมครับผอตรงนี
0: ้หมายเลขติดต่อจริงอนุญาตให้จับจริงๆเบอร์ที่จริงเบอร์ติดต่อที่เขตมันจะมีแก้อยู่ในเพจ
1: เข้าไปที่เพจก็ได้ใช่ไหมเข้าไปที่เพจของสำนักงานเขตปทุมวันก็ได้นะครับเป็น Facebook นะครับตรงนี้เนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยดูแลให้ด้วยนะครับได้เลยครับขอบพระคุณผอ.ด้วยนะครับที่วันนี้มาคืบหน้ากันที่จสร้อยนะครับ
0: ขอบคุณครับครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทางด้านของดร.นรเทพชูพลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตปทุมวันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเวลาประมาณ 17:00 น.คือตอนนั้นลมกันโชกแรงนะครับในช่วงที่พายุกำลังโหมกระหน่ำเลยส่งผลให้แขนของเครนเนี่ยที่ก่อสร้างคอนโดมิเนียมหักแล้วก็ไปพาดอยู่บนอาคารนะครับจากชั้นที่22นะโดยไม่ได้ร่วงลงสู่พื้นล่างนะครับแล้วก็ไม่ได้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะวันนี้ก็มีการทยอยตัดชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายนะครับน้ำหนักถ่วงออกนะแล้วก็เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องของการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของลมกระโชกแรงนะครับในส่วนของการก่อสร้างต่างๆในพื้นที่เขตปทุมวันเองด้วยรวมไปถึงเขตอื่นๆด้วยนะครับที่เราก็มีเห็นโครงสร้างการก่อสร้างนะครับโครงการใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ก็ให้ไว้เป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับที่มันเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นท่านผอ.ที่นำเรียนก็คือว่าถ้าเกิดเหตุลมกระโชกแรงต้องหยุดทำงานเลยแล้วก็ต้องลดระดับของเครนลงมานะครับอย่าไปเพิ่มระดับความสูงจนสูงสุดเพราะเวลาที่ลมมันตีขึ้นมาลักษณะของเครนนี่อาจจะโครงเครนแล้วก็ทำให้มันเกิดการสั่นเขย่าแล้วก็เกิดเหตุแบบนี้นะครับแต่ยังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าถึงแก่ชีวิตนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่มเติมกันนะครับนะขอบคุณทางท่านผู้อำนวยการเขตปทุมวันด้วยนะครับฝนที่ตกอยู่ณเวลานี้เนี่ยตกแบบเล็กน้อยนะคุณผู้ฟังครับนะดูจากแนวโน้มฝนกระจายตัวไม่ได้มากเท่าไหร่นะณเวลานี้เนี่ยก็คือบางขุนเทียนบางบอนหนองแขมหลัก4บางเขนสายไหมตกเล็กน้อยนะครับแต่ฝนที่อยู่ทางราชบุรีเนี่ยยังมีสามารถเข้ามาสมทบได้นะครับก็ยังเคลื่อนตัวกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่แต่ว่าก็ตกแบบลักษณะตกกระจายนะครับยังมีทางบ้านแพ้วที่ยังตกอยู่สมุทรสาครตรงนี้ก็ยังตกอยู่แล้วก็ลงไปทางอ่าวตัวกอก็เยอะมาทางเพชรบุรีทางเนี้ยแล้วก็ลงอ่าวไทยทางชะอำเนี่ยก็มีฝนนะครับเนี่ยใครที่เดินทางก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนเส้นทางนะครับการจราจรมีรายงานอุบัติเหตุเข้ามาครับรามอินทราด้านฝั่งขาออกนะครับจุดที่เกิดเหตุตรงบริเวณต่างระดับวัชรพลมุ่งหน้าถนนประดิษฐ์มนุธรรมหรือว่าลิฟต์ทางด่วนรามอินทราเนี่ยนะฮะมีรถปิกอัพบรรทุกผลไม้นะครับไปพลิกตะแคงขวาง2ช่องทางด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับรามอินทรานะครับจากแยกลาดประเขาต่อเนื่องมาตรงต่างระดับวัชรพลที่จะมุ่งหน้าไปทางประดิษฐ์มนุธรรมมีอุบัติเหตุนะครับผลไม้นะเป็นรถบรรทุกผลไม้พลิกตะแคงอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าผลไม้นี่เกลื่อนถนนด้วยหรือเปล่านะท่านใดที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มเติมอัปเดตล่าสุดได้นะครับการจราจรเป็นอย่างไรติดขัดมากแค่ไหนดอกจัน1808นะครับหรือ1137ก็ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับเดี๋ยวผมดูสภาพการจราจรนิดหนึ่งนะก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะทั้งสองด้านนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าออกคล่องตัวผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลรถจะเยอะนิดหนึ่งนะ ตั้งแต่ปากทาง

0: างเมืองทองนะครับผ่านสถาบันปัญญาพิวัตรตรงเนี้ยผ่านเดอะมอลผ่านทางด้านของเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะรถมากนะครับส่วนทางงามวงวานรัตนาธิเบศรเข้าแครายรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับช่องทางหลักรถหนาแน่นท้ายมีสะสมอยู่ตรงโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะครับติวานนท์จากแยกติวานนท์เข้ามาท้ายยาวกว่าด้านฝั่งสนามบินน้ำเข้ามางามวงวานลงแครายมาเริ่มชะลอตัวนะครับเลยจากใต้ทางด่วนมาทางพงเพชรเคลื่อนตัวได้ไปเกษตรไม่มีปัญหาขาออกแน่นครับขาออกแน่นตั้งแต่ลงสะพานข้ามแยกบางเขนก็เจอท้ายเลยนะครับมาทางพงเพชรผ่านหน้าห้างนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะประชาชื่นยังดีนะครับเข้าแยกพงเพชรทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้รัชดาวงสว่างในฝั่งจากทางวงสว่างเข้ามาทางประชานุกูลรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับมีสลับหยุดด้วยท้ายสะสมก่อนถึงแยกวงสว่างนะครับส่วนทางฝั่งกลับกันลงจากสะพานรัชวิภาเริ่มติดเหมือนกันชะลอตัวเข้าแยกประชานุกูลเลยจากแยกประชานุกูลเคลื่อนตัวได้นะครับไปวงสว่างไปพระราม7ลงจรัญไม่มีปัญหาครับแล้วก็ทางด้านของดินแดงขาเข้าเคลื่อนตัวได้ยกระดับพระราม9ไม่ติดพระราม9เข้าออกดีนะครับส่วนทางด้านของอโศกดินแดงจากใต้ทางด่วนเข้าแยกอโศกเพชรมีปริมาณรถมากสะสมช่วงใต้ทางด่วนข้ามกำแพงเพชร7เนี่ยนะครับในซอยอโศกมนตรีฝั่งจากสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับนานาวเข้าอโศกท้ายแถวอยู่ซอย11สุขุมวิทด้านขาเข้ายังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับแต่ก็จะเริ่มมีหนาแน่นช่วงบริเวณผ่านหน้าห้าง 3M นะครับ M Sphere M Quartier M Podium ส่วนทางปทุมวันพระราม1เจริญผลเข้ามาเนี่ยยังแน่นนะครับลานจอดรถที่สยามพารากอนก่อนหน้านี้ก็แจ้งมาว่าเต็มนะครับเพราะฉะนั้นใช้รถสาธารณะรถไฟฟ้า BTS สะดวกกว่านะครับรัชดำริผ่านเซ็นทรัลเวิลด์รถแน่นนะครับไปทางประตูน้ำท้ายสะสมอยู่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์เพชรบุรีด้านขาออกจากเพชรพระรามไปราชเทวีก็ยังแน่นเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับกลับกันจากประตูน้ำเข้าไปทางราชเทวีจะมีหนาแน่นช่วงผ่านหน้าห้างแพลตินัมเลยไปแล้วคล่องตัวราชปรบจากทางสามเหลี่ยมดินแดงเข้ามายังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับจะมาเริ่มชะลอตั้งแต่ราชปรบ14เข้าแยกหมอเหลงลงจากจัตุรทิศยังเคลื่อนตัวได้ลงพญาไทดีลงมักกะสันมีท้ายสะสมอยู่ไม่ยาวลงมาจากนี่ลงมาจากจัตุรทิศนะครับราชปรบฝั่งมุ่งหน้าประตูน้ำยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับไม่ติดนะส่วนฝั่งที่จะเข้าไปทางด้านของหมอเหลงผ่านอินทราสแควร์รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ท้ายไม่ยาวนะครับถือว่าภาพรวมยังดีนะครับราชปรบผ่านแนวก่อสร้างนะฮะพระราม2เอาไปดูรอบนอกกันหน่อยพระราม2ดีนะครับเข้าออกยังคล่องตัวจุดที่ผ่านแนวเบี่ยงการก่อสร้างก็ยังไม่ติดนะครับดูการเคลื่อนตัวทางฝั่งตะวันออกกันบ้างครับศรีนครินทร์ด้านขาเข้าสำโรงไปบางนาเคลื่อนตัวได้นะครับสีเอี่ยมต่อเนื่องไปทางอุดมสุขมีปริมาณรถมากนะครับช่วงแยกสีอุดมเข้าไปทางด้านของสะพานพรีเมียร์หรือว่าข้ามแยกพระไดร์ไปสีนุชยังเคลื่อนตัวได้สีพัดก็ยังคล่องตัวลงอุโมงค์ไม่ติดพัฒนาการยังได้นะครับลำสาลีท้ายสะสมไม่ยาวนะครับส่วนทางด้านฝั่งกลับกันก็ยังถือว่าคล่องตัวตลอดทั้งเส้นโอ้ไม่ใช่สิจะมีมาชะลอนะครับช่วงจากทางสีนุชเข้ามาทางสีคอนเนี่ยนะฮะที่รถจะเยอะนะครับก็ถ้าเลยหน้าห้างไปแล้วก็จะคล่องตัวนะครับส่วนทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาเข้าจากสำโรงเหนือไปบางนาดีนะครับแยกบางนาสีอุดแยกอุดมสุขไป62เคลื่อนตัวได้ไปอ่อนนุชไม่ติดก็จะมีตามจังหวะสัญญาณไฟท่านเองลงจากข้ามคลองพระโขนงมาทางแยกปรีดียังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไปเอกมัยก็ยังดีนะครับส่วนทางด้านกลับกันก็คล่องตัวนะครับ นะถือว่าภาพรวมดีสุขุมวิทสายเก่าก็ไม่มีปัญหาขออภัยทางรถไฟสายเก่านี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับณเวลานี้มอเตอร์เวย์สาย7ในฝั่งขาเข้ามีปริมาณรถมากนะครับช่วงหน้าด่านลาดกระบังแต่ท้ายยังไม่ยาวนะครับมีสะสมเข้าด่านท้ายอยู่ประมาณสักกิโลเมตรเศษด้านกลับกันคล่องตัวนะครับส่วนทางฝั่งจากชลบุรีเข้ามามอเตอร์เวย์ก็ยังไม่ติดนะคุณผู้ฟังนะครับด้านบนของทางพิเศษบุรพาวิถีเข้าออกก็ยังถือว่าคล่องตัวช่วงอมตะนครอาจจะมีแนวเบี่ยงก่อสร้างนะครับในด้านขาเข้านะครับรถก็จะเยอะหน่อยส่วนทางด้านของต่างระดับหนองไม้แดงเนี่ยตรงนี้ขาเข้าก็รถมากเหมือนกันนะครับแต่ด้านกลับการขาออกไปชลบุรียังคล่องตัวดีนะครับทักทายหลายๆท่านเลยนะครับมีเข้ามาเพิ่มเติมกันทาง YouTube กันหลายคนเลยคุณพัชรีนี่บอกว่าฝนตกเริ่มแรงขึ้นที่ย่านรังสิตถนนเปียกแล้วค่ะนะอันนี้ตั้งแต่เมื่อชั่วโมงก่อนนะครับขอบคุณคุณพัชรีด้วยแล้วก็บอกว่าแต่ว่าตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วนะครับแถวๆบ้านแสดงว่าฝนน่าจะลดลงแล้วไหมครับหยุดหรือยังคุณพัชรีฝนตอนนี้ฝนส่วนมากพัดลงทะเลค่ะส่วนแถวๆบ้านหยุดแล้วหยุดตกแล้วนะครับแถวรังสิตนะครับขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับก็ยังคงทักทายเพิ่มเติมมานะครับเข้ามาพิมพ์ข้อมูลทางไลฟ์แชทได้นะครับเพิ่มเติมกันทาง YouTube ได้เลยนะครับ JS100 Radio Official ของเรานะครับคุณฟังเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อยดีไหมที่เวเนซุเอลานะครับที่มีเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนะเรียกได้ว่าสร้างความเสียหายหนักเลยนะครับที่กรุงกาลากัสนะครับซึ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเลยนะครับคุณผู้ฟังขนาด 7.2 และ 7.5 เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของเวเนซุเอลานับตั้งแต่ปี1900เลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยรัฐบาลของเวเนซุเอลานะครับโดยทางฮอร์เฮโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยนะครับเมื่อวันที่11กรกฎาคมนะบอกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บ 16,740 คนและช่วยชีวิตได้แล้วใน 6,462 คนขณะที่ทางการมีการจัดตั้งค่ายที่พักชั่วคราว694แห่งรองรับผู้ประสบภัยกว่า 18,000 คนแล้วก็มีอาสาสมัครลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตราวๆ 30,000 คนนะครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับก็พุ่งเป็น 4,333 รายแล้วนะครับเกือบ 5,000 คนแล้วนะสำหรับผู้เสียชีวิตรัฐบาลมีการเสนอให้ดึงอาสาสมัครเหล่านี้มาร่วมสร้างแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ประสบภัยเนื่องด้วยหลายครอบครัวไม่มีที่พักอาศัยรัฐบาลจึงเปิดระบบทะเบียนที่อยู่อาศัยแบบรวมศูนย์นะครับเพื่อทำสำมะโนครัวประชากรให้เป็นฐานข้อมูลจัดสรรเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยโดยรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งจัดหาบ้านพักให้แก่ผู้ที่สูญเสียบ้านถาวรนะครับตลอดจนเรื่องของการเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วนโดยเร็วนอกจากนี้รัฐบาลเวเนซุเอลานะครับยังเตรียมสร้างค่ายที่พักชั่วคราวแบบครอบครัวเดี่ยวระหว่างรอให้บ้านถาวรสร้างเสร็จขณะเดียวกันสมัชชาแห่งชาติก็บอกว่าจะเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายเช่าบ้านพร้อมส่งเสริมระบบสินเชื่อและเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการซื้อบ้านพักสำหรับเงินทุนเวเนซุเอลานะครับในต่างแดนที่อายัดไว้เพราะมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและชาติต่างๆนั้นนะครับทางด้านของฮอร์เฮโรดิเกสยังได้เปิดเผยนะครับว่าเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลประเทศต่างๆเพื่อขอให้คืนทรัพย์สินเหล่านี้กลับมาใช้ในการฟื้นฟูประเทศต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลานะครับและทำให้คนไร้บ้านกันเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังมีหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับนะโดยเฉพาะถึงด้านของรัฐลากวายาราซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือแล้วก็สนามบินหลักของประเทศรวมถึงพื้นที่ทางชายฝั่งตอนเหนือและกรุงกาลากัสนะครับโดยเฉพาะย่านโลสปาร์ โรสกันเดสนะครับนะซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญนะครับของเวเนซุเอลานะครับก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเหมือนกันก็มีการวิเคราะห์นะครับเรื่องของปัจจัยสำคัญที่นักธรณีฟิสิกส์เนี่ยเขาออกมาวิเคราะห์นะครับถึงความรุนแรงที่ทำให้เกิดผลกระทบหนักในเวเนซุเอลาเขาบอกว่าทำเลที่ตั้งบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นแอ่งตะกอนลึกแล้วก็เป็นรอยต่อของเปลือกโลกคือเวเนซุเอลาเนี่ยเขาตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกแคริบเบียนและแผ่นอเมริกาใต้นะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทีนี้จึงเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งนะครับจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในอดีตยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนักฟิสิกส์นะครับก็ยังประเมินนะครับว่าด้วยสภาพภูมิประเทศเนี่ยเขาเป็นแอ่งตะกอนลึกซึ่งลักษณะภูมิประเทศแบบนี้เนี่ยจะมีการขยายความรุนแรงของแผ่นดินไหวทำให้มันมีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวที่มีจุดกำเนิดที่อยู่ตื้นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้เขาบอกว่าลึกไปเพียงแค่ 7.8 กิโลเมตรซึ่งถือว่าตื้นมากที่พลังมหาศาลจึงไม่ได้ถูกดูดซับผ่านชั้นหินด้านล่างแต่ว่าถูกปลดปล่อยเข้าสู่ผิวดินและย่านชุมชนโดยตรงทำให้อนุภาพทำลายล้างรุนแรงกว่าแผ่นดินไหวที่อยู่ในระดับที่ลึกกว่านี้ด้วยนี่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการซ้ำเติมนะเพราะว่าทางเวเนซุเอลาเนี่ยเขาโดนพิษเศรษฐกิจจากการคว่ำบาตรของนานาชาติด้วยทำให้โครงสร้างพื้นฐานมีปัญหาขาดงบประมาณในการดูแลรักษานอกจากนี้ยังขาดเรื่องของการลงทุนในการวางแผนผังเมืองนะครับก็เรียกได้ว่าหนักมากๆเลยนะครับยังไงก็ให้กำลังใจนะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทีเดียวล่าสุดนี่ 4,333 รายแล้วนะครับนะก็อัปเดตกันทางศูนย์ข่าวแปซิฟิกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
3: .1330รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: การไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณฝากครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับทางด้านของรฟม.เขามีการแจ้งขยายเวลานะครับการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับรฟม.มีการแจ้งการทำงานนะครับมีการปิดเบี่ยงการจราจรขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางนะครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569นะครับนะจนถึง31กรกฎาคม2569ดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงนะครับมีรายละเอียดดังนี้นะครับ1ปิดเบี่ยง3ช่องจราจรชิดทางเท้าบริเวณบริษัทเคมีวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมจำกัดถึงบริเวณธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาราชดำเนินนะครับ2คือปิดเบี่ยง2ช่องจราจรนะครับตรงเกาะกลางบริเวณบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดและ3นะครับปิดเบี่ยง2ช่องจราจรชิดเกาะกลางถนนฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงนะครับบริเวณลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ถึงบริเวณหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินมีผลทำให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าหลานหลวงและฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสามารถสัญจรได้ฝั่งละ4ช่องจราจรครับการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับและอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวนะครับดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางครับทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063217-6532นะครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยนะครับคุณฟังมีอุบัติเหตุรับแจ้งมานะครับจากทาง Facebook เมื่อช่วง 14:50 นนะครับมิตรภาพด้านขาเข้าระหว่างเขื่อนลำตะคลองมุ่งหน้าอำเภอปากช่องโคราชนะครับมีรถบรรทุกชนกับรถเก๋งขวาง1ช่องทางด้านซ้ายนะครับรถติดสะสมนะครับตอนนี้ก็ยังมีผลกระทบอยู่นะสำหรับการจราจรถึงจุดนี้นะครับยังมีเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะขาเข้าเนี่ยแถวต่อเนื่องมาทางด้านของฟาร์มโคโนมนี่ก็ยังมีรถมากอยู่นะครับเพราะว่าคนเดินทางกันด้วยนะส่วนฝั่งกับการขาออกคล่องตัวนะครับก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตนะครับตอนนี้เนี่ยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช้ากันอยู่นะสำหรับมิตรภาพด้านขาเข้าทางนี้นะครับส่วนจุดอื่นๆรอบในเองเนี่ยนะครับการจราจรก็ยังมีปริมาณรถนะครับเพิ่มขึ้นนะสำหรับหน้าห้างต่างๆเนี่ยนะทางด้านของปทุมวันพระราม1นะสุขุมวิทนานาอโศกนะครับอโศกมนตรีกลางซอยไปทางอโศกเพชรนะครับราชดำริผ่านเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็ทางด้านของรัตนาธิเบศนะครับขออภัยทางด้านของงามวงวานที่จะผ่านหน้าห้างเดอะมอลล์นะครับแล้วก็แจ้งวัฒนะก็มีปริมาณรถมากนะครับช่วงผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับส่วนทางด้านของสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าไม่ติดนะครับคล่องตัวดีจากกรณีของการปิดการจราจรนะครับวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกทั้ง2ด้านด้วยเส้นทางเลี่ยงนะครับถนนสมเด็จเจ้าพระยาไปคลองสานก็ยังเคลื่อนตัวได้อิสรภาพเข้าออกก็ยังดีนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้มีกรณีของการตามหาคุณพ่อคุณพุทธิกุลนะครับซึ่งตามหาคุณพ่อเดี๋ยวเราไปคุยกันหน่อยคุณพ่อเนี่ยหายไปจากบ้านนะครับที่หมู่บ้านสีเพชรเพชรเกษม106นะครับคุยกับทางคุณบัณฑิตนะครับลูกชายนะครับคุณบัณฑิตสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: คุณบัณฑิตที่แจ้งตามหามาเมื่อวานนะครับล่าสุดเห็นบอกมีข่าวดีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: โอ
1: ้เล่าคุณพ่อแล้วครับ
0: เล่าให้ฟังหน่อยเห็นมีใครไปเจอที่ไหนยังไงครับ
1: พอดีตำรวจสายตรวจสนบางมดก็เจอเดินอยู่ข้างทางครับผมแถวเส้นพระราม2ครับ
0: อ๋อตอนกี่โมงอะครับที่เขาไปเจอ
1: ประมาณบ่ายสองกว่าครับเกือบบ่ายสาม
0: อ๋อใส่ตรวจเข้าไปแล้วเขาเห็นแล้วเขาเหมือนกับว่าเขายังไงเขาสงสัยว่าหลงทางมาอย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ครับมันแกไม่ได้เดินหลายทางอ่ะแกเดินข้างทางอ่ะตรงเดินข้างล่างฟุตบาทนะครับยังข้างถนนนะใช่ครับ
0: ดูแล้วอันตราย
1: ใช่สายตรวจเจอพอดีก็เลยพาประสานงานไปที่สน.บางมดครับ
0: แล้วเขาสืบค้นข้อมูลยังไงอะครับว่าเป็นใครยังไงตอนนั้น
1: คุณตำรวจก็ถามว่ามีใครติดต่อได้มาบ้างไหมแกจำชื่อน้องชายแกได้คนเดียวแต่ชื่อสำยวนแสงเก่ง
0: ครับ
1: ทีนี้ทางคุณตำรวจก็เลยลองไม่ทราบว่าแกซื้อทางไหนก็ไปเจอเบอร์โทรพอดีก็เลยแกก็เลยโทรไปหาน้าชายแล้วน้าชายก็ทักมาหาผมอีกทีให้ไปรับที่สน.บางมดครับ
0: อ๋อก็เป็นเบอร์น้าชายที่คุณพ่อจำได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีเบอร์ก็ยังใช้งานอยู่ด้วย
1: ไม่ใช่คุณพ่อจำได้ทางคุณตำรวจเขาเซิร์ชหาทางไหนไม่รู้ครับว่าพอดีไปเจอชื่อสำรวนแสงเพ็งเจอชื่อตรงกับที่คุณพ่อบอกว่าเป็นน้องชายครับก็เลยโทรติดต่อไปทางน้าชายผมแล้วก็น้าชายผมก็เลยโทรมาผมให
0: ้
1: ประสานงานไปรับที่ทางสน.บางมดครับ
0: ก็คือเหมือนกับว่าคุณพ่อจำเบอร์นะจำชื่อน้าชายได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วตำรวจก็เลยเซิร์ชเข้าไปก็เจอเบอร์โทรศัพท์พอดี
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วไปรับ
1: คุณพ่อคุณต้นคุณตำรวจก็บอกว่าแกจะไปหาเพื่
0: อ
1: นแถวนั้นนะครับ
0: อ๋อ
1: คร
0: ับ คุณพ่อบอกจะไปหาเพื่อนแถวนั้น
1: ใช่คร
0: ับ แล้วคุณพ่อบอกไหมว่าแถวไหนบอกเจ้าหน้าที่ไหมรู้ไหมว่าตรงนั้นคือพระราม2คุณพ่อรู้ไหม
1: ใช่ครับแกบอกว่ารู้อยู่เฉพาะว่าอยู่แถวนั้นแถวพระราม2แต่ว่าไม่รู้ซอยทางเข้า
0: อ๋อคุณบัณฑิตตอนนี้เรามีสายจากทางด้านของสายตรวจนะ10ตำรวจตรีนิติพัฒน์ราชนานะครับผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสน.บางมดเดี๋ยวเราไปคุยพร้อมกันเลยเราไปคุยพร้อมกันเลยสวัสดีครับผู้หมู่ครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับผู้หมู่เล่าเหตุการณ์
2: สวัสดีครับคุณตำรวจครับ
0: ครับเล่าเหตุการณ์
2: สวัสดีครับ
0: เพิ่มเติมให้ฟังได้ไหมครับตอนจังหวะที่ไปเจอคุณพ่อครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับมันเกิดอะไรขึ้นยังไง
2: อ๋อเริ่มแรกก็พลเมืองดีเขาแจ้งมาครับแล้วพอไปถึงที่เกิดเหตุมันพระราม2ซอย27ครับผม
0: อ๋อพระราม2 27ครับผม
2: แล้วก็คุณตาเขาตอบวกวนครับก็เลยเป็นห่วงนำมาสอนอก่อนครับ
0: ครับ
2: คุณต้นแกได้พูดอะไรบ้างครับทำไมคุณตำรวจ
0: แกได้พูดอะไรบ้าง
2: ผมถามชื่อแกถามบ้านว่าถามบ้านอยู่ไหนถามมาทำอะไรอย่างเงี้ยแกก็ตอบวกวนผมก็เลยเอามาที่สอนอก่อน
0: เห็นบอกมีการเอ่ยชื่อน้าชายของคุณบัณฑิตเชื่อใช่ไหมแล้วเจ้าหน้าที่ก็เซิร์ชหาชื่อนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเซิร์ชหาหวานเซิร์ชหาชื่อแกก่อนครับตอนแรกว่าแกบอกมาสองชื่อครับชื่อเก่ากับชื่อใหม่ก็เลยลองเซิร์ช
1: ชื่อเก่าชื่อเสมียนแสงเพ็งใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ก็ยังจำชื่อเก่าได้ด้วย
1: ตอนนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นพุทธิกุล
2: ใช่ครับ
0: แล้วเซิร์ชหาเจอไหมฮะชื่อทั้งชื่อเก่าชื่อใหม
2: ่เจอชื่อตอนแรกเซิร์ชชื่อใหม่ไม่เจอครับเพราะว่าแกเขียนไม่ถูกแล้วทีนี้ลองเซิร์ชชื่อเก่าดูครับแล้วทีนี้ก็จะเลยมาเจอชื่อใหม่ว่าเขียนยังไงอะไรอย่างนี
1: ้
2: คร
1: ับ อ๋อครับ
0: ทีนี้ถามถึงกรณีที่พลเมืองดีท่านนั้นเขาแจ้งนี่เขาเป็นใครครับพอทราบไหมครับผู้หมู
2: ่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับเขาแจ้งแล้วเขาก็นั่งอยู่รอผมไปถึงนะครับ
0: อ๋อเป็นผู้ชายผู้หญิง
1: อ
0: ๋
1: อเป็นผู้ชายครับผมเจอก่อนใช่ไหมครับอ๋อครับโอ้เสียดายไม่ได้กล่าวคำขอบคุณเขาด้วย
0: เนี่ยตอนนี้ออกอากาศอยู่คุณบัณฑิตมีอะไรอยากจะบอกเผื่อเขาฟังอยู่นะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ด้วยทางผู้หญิงนิติพัฒน
1: ์ก็ขอขอบคุณท่านที่เจอและที่แจ้งคุณตำรวจแล้วก็ขอขอบคุณทางคุณตำรวจถ้าสน.บางมดด้วยครับที่ประสานงานแล้วก็ฝ่ายทั้งสส.ร.ด้วยครับก็เป็นคือสุดยอดมากครับครับประมาณนี้ครับผม
0: โอ้ย ดีใจด้วย
2: รับใช้ครับผม
0: นะครับหมูอบอุ่นอบอุ่นแทนประชาชนเลยนะครับนะผู้หมูนะครับ
2: ผมครับผมครับ
0: รู้สึกอุ่นใจเลยนะครับเออนะ
2: พอได้โทรไปหาคุณตำรวจก็ดีใจเลยเจอแกเพราะว่าตอนแรกผมก็วิ่งไปหาที่หัวลำโพงด้วยและสถานีบางซื่อด้วยเผื่อรถเผื่อแท็กซี่จะพาแกไปทางนู้นเนี่ยผมก็วิ่งไปหาทางนู้นก่อนจริงๆผมย้อนกลับจะมาบ้านจะถึงน้องแขมแถวบ้านแล้วพอดีนายชายโทรมาบอกว่าชื่อเล่นผมชื่อต่อยนะบอกต่อยเจอพ่อแล้วที่สน.บางมดหรือคุณตำรวจโทรมาหานะว่าให้ต่อยทางญาติประสานงานไปรับได้เลยประมาณนี้ครับผมก็วิ่งต่อไปจากนู่นเลยครับผม
0: นะฮะแหมเวลาน้อยจริงๆอยากจะคุยกันนานๆหน่อยขอบคุณทางผู้หมู่แล้วก็ทางทีมงานสน.บางมดมากๆเลยนะครับนะ
2: ครับผมครับยินดีรับใช้ครับผม
0: ยินดีกับคุณบัณฑิตด้วยนะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับทั้งสองท่าน
2: ทั้งจอสร้อยแล้วก็สน.บางมดแล้วก็คุณตำรวจแล้วก
0: ็ครับ
2: ผู้ที
0: ่โอเคขอบคุณครับทุกท่านครับเวลาหมดจริงๆเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ระบบวิทยุเพื่อปวงชน
4: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณและบทบาทของกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกรมราชทัณฑ์เผยสุภชัยศรีสุภอักษรผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันเสียชีวิตแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
12: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
13: สนับสนุนโดย
14: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โฆษกกองทบกชี้แจงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณและบทบาทของกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยืนยันการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของสำนักงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมย้ำภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
15: กองทัพบกออกคำชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณและบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ที่อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนพลตรีวินไทสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุว่ากองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักที่จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมชี้แจงว่างบประมาณปี2570ที่ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้งบในหมวดรายจ่ายอื่นนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณเนื่องจากปีเลี้ยงและค่าตอบแทนพิเศษของกำลังพลที่มาช่วยราชการจะต้องบันทึกไว้ในหมวดดังกล่าวไม่ใช่การซุกซ่อนงบประมาณตามที่มีการกล่าวอ้างโฆษกกองทัพบกยังระบุว่างบประมาณส่วนใหญ่ของกอรมน.กว่า 75% ถูกใช้สำหรับภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และในจำนวนนี้เกือบ 70% เป็นค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงและเงินเพื่อพิเศษของกำลังพลจากหลายหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและส่วนราชการอื่นรวมประมาณ 49,000 อัตราซึ่งเป็นรูปแบบการจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีพร้อมกันนี้ยืนยันว่าการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าไม่ได้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเนื่องจากรับผิดชอบด้านความมั่นคงการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายขณะที่สอบต.มีบทบาทหลักการด้านพัฒนาในพื้นที่โดยทั้ง2หน่วยงานทำงานสนับสนุนและเกื้อกูลกันภายใต้นโยบายของรัฐบาลณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
4: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผลักดันมวยไทยสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในยุโรปดึงบัวขาวบัญชาเมฆร่วมกิจกรรมที่เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติกว่า 20,000 คนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
15: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดสินค้าและบริการไทยตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์โดยล่าสุดการจัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในภูมิภาคยุโรปที่ประเทศเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ประสบความสำเร็จอย่างมากสร้างกระแสความนิยมมวยไทยและช่วยประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่เวทีโลกโดยกิจกรรมมวยไทยมาสเตอร์คาร์ดวิทบัวขาวจัดขึ้น2แห่งที่นครซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนครแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีมีผู้เข้าร่วมกว่า530คนโดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าชุดมวยไทยพร้อมประชาสัมพันธ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็กควบคู่กันไปอีกทั้งการเผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์มียอดเข้าชมมากกว่า 30,000 ครั้งนอกจากนี้ในงานไทยเฟสติวัลณนครแฟรงก์เฟิร์ตบัวขาวบัญชาเมฆยังได้สาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทยและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองฝึกทักษะบนเวทีมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนพร้อมจัดสัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์มวยไทยผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งมียอดรับชมวิดีโอกว่า 7,500 ครั้งโดยความสำเร็จของกิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงช่วยการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมวยไทยในต่างประเทศแต่ยังต่อยอดโอกาสสู่การขยายตลาดสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับมวยไทยรวมถึงเตรียมเชิญค่ายมวยและผู้ประกอบการร่วมเจรจาธุรกิจออนไลน์เพื่อผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดโลกต่อไปมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: ปิดท้ายที่พันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่านายสุภชัยศรีสุภักษรผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์เสียชีวิตแล้วซึ่งอาการป่วยของนายสุภชัยนั้นได้รับการส่งตัวออกไปรักษาอย่างโรงพยาบาลภายนอกโดยเรือนจำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลทรงอกโดยญาติไม่ติดใจการเสียชีวิต
13: อย่าทิ้งขยะเรี่ยราดจนเป็นนิสัยเพราะอาจติดตัวไปถึงคนใกล้ตัว
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุก่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
16: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
17: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: แล้วก่อนที่โครงการมาอยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างครับไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านจะไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทางงานที่นี่เราจะได้เงินและได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมครอบครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 16นาฬิกา17นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังฝนยังมีตกหรือไม่นะครับ16นาฬิกาที่ผ่านมานะครับยังมีฝนตกเล็กน้อยที่เขตบางขุนเทียนทุ่งครุหนองจอกด้วยนะครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกแนวโน้มลดลงนะครับนะฮะแนวโน้มลดลงก็ติดตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็การเดินทางด้วยนะครับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันได้เหมือนเดิมดอกจัน1808หรือ1137นะครับมีทางคุณสมพรแจ้งมานะบอกว่าบางขุนเทียนชายทะเลด้านขาออกนะครับมีของตกหล่นนะเป็นพลาสติกถุงพลาสติกขนาดใหญ่นะครับข้างในน่าจะมีเป็นผ้าพับอยู่นะครับเก็บอยู่ด้านในเนี่ยด้านในถุงนะฮะหล่นอยู่ช่องทางขวานะครับของถนนบางขุนเทียนชายทะเลช่วงบนสะพานข้ามถนนพระราม2แยกหัวกระเบือนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับใครเดินทางอยู่ระมัดระวังด้วยนะคุณสมพรนี่กด SOS มานะครับในแอปพลิเคชัน JS100 ด้วยคุณคเนศนะครับรายงานเข้ามาบอกว่าราชวิถีขาออกรถติดนะครับช่วงระหว่างแยกการเรือนมุ่งหน้าแยกสังฮีรถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะครับฝั่งกลับกันรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆเพิ่มเติมมาบอกว่าที่แยกการเรือนนะครับรถติดนิ่งนานเลยนะครับก็ขอเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาช่วยจัดการระบายรถนะครับดูเหมือนวันวันนี้มีสอบหรือเปล่าที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะเดี๋ยวดูหน่อยนะครับคือที่รถเยอะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องของการสอบด้วยหรือเปล่านะนะวันนี้ใช่ไหมวันนี้อ๋อใช่ครับคือเป็นช่วงที่เขาเลิกสอบพอดีนะฮะวันนี้มีการสอบนะครับ9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับมีการสอบแต่จำนวนผู้เข้าสอบก็ประมาณ 1,500 กว่าคนนะที่มหาวิทยาลัยดุสิตสวนดุสิตนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทำให้ช่วงเลิกสอบเนี่ยสัก 15:00 นถึง 16:00 นเนี่ยรถก็จะเยอะหน่อยนะครับณนะตอนนี้เท่าที่ดูก็ยังหนาแน่นนะครับเนี่ยราชวิถีจากแยกราชวิถีไปทางแยกกันเรือนนะครับมีรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับส่วนทางฝั่งของนครราชสีมาเคลื่อนตัวได้นะครับลงจากสะพานสังฮีด้านขาเข้าก็ไม่ติดนะครับนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่เพิ่งจะเลิกสอบกันด้วยนะส่วนทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอันนี้จบไปแล้วนะครับมีสอบรอบเช้ารอบเดียวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมให้นะครับวันนี้อาจจะมีการจัดกิจกรรมบางที่ด้วยนะซึ่งก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพการจราจรด้วยคุณผู้ฟังทางด้านของสน.ฉลองกรุงแจ้งมานะครับการไฟฟ้าลาดกระบังเนี่ยนะฮะเขตลาดกระบังมีการทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่นะครับบนถนนฉลองกรุงอันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ 8:30 นถึง 16:30 นก็น่าจะใกล้แล้วเสร็จแล้วนะฮะมีผลกระทบนะครับก็คือถนนฉลองกรุงช่วงซอยฉลองกรุง56ถึงฉลองกรุง26ด้านขาเข้านะครับเขาปิดช่องทาง2ช่องนะครับเลนซ้ายเปิดให้ใช้ช่องทางที่3 1ช่องนะครับก็กำหนดการแล้วเสร็จช่วง 16:30 นะครับเผื่อท่านใดเดินทางก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยหรือว่าอาจจะการทำงานล่าช้าไหมเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ทางด้านของนิดหนึ่งนะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับวันนี้ก็มีการจัดสอบนะ ของสภาทนายความจำนวน 9,347 คนนะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากเนี่ยนะครับกำหนดการนี้ตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 18 นาฬิกานะครับนะเดี๋ยวอาจจะมีผลกระทบหลัง 18 นาฬิกาณตอนนี้เองเนี่ยการจราจรโดยรอบของรามคำแหงก็ยังไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้ถนนหลังรามรามคำแหง24ถนนหัวหมากเขามีการทำงานวางท่อนะครับปิดการจราจรฝั่งขาออกนะถนนหัวหมากมุ่งหน้ากรุงเทพกรีฑานะครับแต่ว่าการจราจรไม่มีปัญหานะรถไม่ติดนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึงตี5 2วันนะครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยก็ติดตามกันอยู่นะสภาพการจราจรโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้นะครับในพื้นที่ของสน.หัวหมากณเวลานี้นะครับส่วนทางเดี๋ยวดูนิดนึงนะคือมีเรื่องของเหตุสลดนะครับคุณผู้ฟังที่เกิดขึ้นเป็นกรณีของรถกระบะของคณะผู้แสวงบุญขับฝ่าสายฝนนะครับแล้วก็ไปเสียหลักพุ่งชนเสาไฟนะเป็นเสากล้องจับความเร็วแล้วปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข317จันทบุรีเสากล้องจับความเร็วแล้วปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังบริเวณถนน

ตัวรถเดี๋ยวพลิกตกร่องกลางถนนเสียหายหนักมากนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บทันที10รายเสียชีวิต1รายนะครับที่เกิดเหตุมีรถพยาบาลโรงพยาบาลมะขามอำเภอขออภัยโรงพยาบาลมะขามอาสากู้ภัยสว่างกตัญญูนะครับก็เข้าตรวจสอบพร้อมกับให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็มีผู้ที่ถูกติดอัดติดอยู่ภายในรถแล้วก็มีกระเด็นตกลงไปอยู่นอกรถรวม11รายที่ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการลำเลียงนำส่งโรงพยาบาลมะขามเปรียบเทียบว่าท่ามกลางสายฝนที่ก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะต่อมาครับทางด้านของร้อยตำรวจเอกปราโมทคงนันทะรองสารวัตรสอบสวนสภ.มะขามเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็พบว่าเป็นรถกระบะIsuzu D-Max สีขาวทะเบียนจันทบุรีสภาพด้านหน้านี่คือพังเสียหายยับเยินนะครับลักษณะชนอัดกับเสาไฟส่องสว่างและเสาที่ติดตั้งกล้องจับสัญญาณความเร็วนะครับเสียหายจนถึงห้องผู้โดยสารแล้วรถเนี่ยตกลงไปร่องถนนร่องกลางนะครับที่มีน้ำท่วมขังอยู่ด้วยตรวจสอบเบื้องต้นครับพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสูงวัย1รายนะครับร่างเนี่ยจมในน้ำนะข้างตัวรถส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บรวม11รายแบ่งเป็นชาย4รายนะครับหญิง7รายรวมคนขับที่บาดเจ็บเล็กน้อยครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกตัญญูและรถพยาบาลของโรงพยาบาลมะขามนะครับลำเลียงผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลก็แบ่งเป็นเคสสีแดงเนี่ย2รายสีเหลือง3รายสีเขียว6รายด้วยกันทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับก็ทราบว่าเป็นคณะเดินทางมาจากอำเภอสอยดาวเพื่อไปทำบุญนะครับที่สถานปฏิบัติธรรมในพื้นที่ตำบลท่าช้างทีนี้ระหว่างทางเนี่ยเกิดฝนตกหนักทำให้ทัศนวิสัยเป็น0ครับคาดว่าเสียหลักแล้วพุ่งชนเสาไฟฟ้าก่อนจนขาดกระเด็นเลยนะครับหลังจากนั้นก็เหวี่ยงไปอัดกับเสากล้องตรวจจับความเร็วแล้วก็หลังจากนั้นก็พลิกลงร่องกลางถนนทำให้ผู้ที่นั่งท้ายกระบะกระเด็นตกจากรถส่วนผู้ที่อยู่ในห้องโดยสารถูกแรงอัดจนติดอยู่ด้านในครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการบันทึกภาพนะครับแล้วก็หลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับพร้อมเตรียมสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บและพยานแวดล้อมเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุนะครับดูจากสภาพถนนเนี่ยเปียกลื่นนะครับเพราะว่าฝนกำลังตกนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุนะครับที่ให้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ฟังสำหรับการขับรถในยามที่ฝนตกหนักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เลยนะครับ12กรกฎาคมเนี่ยนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับและขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะอาการสีแดง2รายเนี่ยขอให้ปลอดภัยนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วก็มีเรื่องของลมกระโชกแรงนะครับการขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังเดินทางไปไหนใกล้ไกลที่เราอาจจะไม่คุ้นชินเส้นทางยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะครับหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆระบบเบรกระบบยางรถยนต์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับดอกยางเริ่มสึกหรือยังนะครับเราขับเราใช้เข้ามากี่ปีแล้วผ้าเบรกมันเริ่มมีอาการไหมยิ่งไปขับรถเร็วถนนลื่นหรือแม้กระทั่งฝนที่ตกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดฟิล์มที่คลุมถนนแล้วก็ฝุ่นที่มาเกาะอยู่บนถนนเนี่ยนะฮะพอมาเจอกับฝนที่อาจจะตกไม่ได้หนักเนี่ยมันทำให้ถนนลื่นได้นะครับก็เกิดอุบัติเหตุลักษณะ

อนที่ฝนตกเนี่ยบ่อยครั้งมากๆนะฮะอยากให้ทุกท่านใส่ใจนะครับเรื่องของการเดินทางให้ปลอดภัยนะหลับในนี่ก็มีผลเหมือนกันนะครับหลายๆท่านก็ขับรถส่งของนี่เมื่อวานนี้ก็มีเหตุที่ถนนพหลโยธินนะฮะเป็นรถกระบะตู้ทึบขับมาอยู่ดีๆนะครับคนขับมีอาการวูบแล้วก็หลับไปเลยตัวเหลืองเลยจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงออกตรวจพอดีครับเป็นจังหวะที่โชคดีมากเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ประสานทางกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแต่ยังไม่ทราบอาการล่าสุดว่าเป็นอย่างไรได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปช่วยนะครับบอกว่าโอ้โหจังหวะตอนนั้นเนี่ยคือเขามากับภรรยาด้วยแฟนเขานี่ก็สติหลุดแล้วนะครับทำอะไรไม่ถูกแล้วนะฮะไหนจะสินค้าที่จะต้องไปส่งให้กับลูกค้าก็ยังไม่ได้ส่งคนขับก็คือแฟนก็มาเกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยก็ทำอะไรไม่ถูกนะครับเกิดปัญหาจิตตกจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะบอกให้ใจเย็นๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วก็จะช่วยได้นะครับทางแฟนทางผู้หญิงนี่ก็เลยรู้สึกตัวดีขึ้นนะครับสติสำคัญมากๆนะครับคุณผู้ฟังคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยมีส่วนเยอะนะครับอาจจะมีส่วนในเรื่องของการเตือนถ้าผู้ขับขี่ขับรถเร็วเกินไปไหมขับรถเริ่มที่จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วนะคนที่นั่งมาด้วยนี่แหละมีส่วนสำคัญเลยนะครับหรือแม้กระทั่งคนขับรู้สึกง่วงเราก็ต้องคอยสังเกตง่วงไหมชวนคุยหน่อยนะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญใครที่รู้ตัวว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอันนี้ต้องประเมินนะครับก่อนที่เราจะขับรถว่าวันนี้เนี่ยเราพักผ่อนมาเพียงพอไหมอาการของเราดีไหมนะครับต้องประเมินกันทุกวันนะก็อยากจะให้ทุกท่านขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับอุบัติเหตุวันนี้นี่เข้ามาไม่เยอะนะเท่าที่ติดตามเนี่ยนะครับมาถึงตอนนี้นี่ตั้งแต่เที่ยงคืนมาถึงตอนนี้8รายเท่านั้นเองก็ขอให้จบที่ตรงนี้แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่านะอย่างรายล่าสุดก็คือที่มิตรภาพนะครับด้านขาเข้ากิโลเมตรที่33ที่มีเหตุรถบรรทุกชนกับรถเก๋งช่วงระหว่างเขื่อนลำตะคลองมุ่งหน้ามาทางอำเภอปากช่องการจราจรในจุดนั้นก่อนหน้านี้ก็ยังมีชะลอตัวอยู่นะครับด้านขาเข้าณตอนนี้เวลานี้ก็ยังติดนะครับแถวๆช่วงกลางดงเนี่ยนะฮะทางมวกเหล็กเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้หยุดนิ่งนะครับพอจะเคลื่อนตามกันได้นะครับมีปริมาณรถมากในด้านขาเข้านะส่วนอีกด้านหนึ่งทางคุณเทพฤทธิ์นี่รายงานเข้ามาบอกว่าอุทธากาศนะครับช่วงระหว่างตัดกับถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางจอมทองตรงนี้มีฝนตกไปปรอยนะครับการจราจรไม่มีปัญหาครับเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งด้วยขอบคุณทางคุณเทพฤทธิ์ด้วยนะครับบางที่ฝนหยุดไปแล้วนะครับแต่อาจจะยังมีถนนเปียกลื่นเพิ่มความระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังฝนดูเหมือนจากทางราชบุรีเนี่ยทิศทางเขาจะลงไปทางอ่าวไทยนะครับเหมือนลงทะเลนะครับคือถ้าเป็นแบบนี้แนวโน้มก็น่าจะไม่มีฝนเข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวต้องดูการก่อตัวในช่วงเย็นๆนี้อีกนะครับแต่ว่าณเวลานี้กรุงเทพเองก็มีฝนเป็นละอองนะครับที่ไหนตกระดับไหนบ้างก็เพิ่มเติมรายงานกันมาได้นะครับที่จอสอร้อยดอกจัน1808-1137ก็ได้นะครับหรือว่าทาง YouTube ก็เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์ได้นะเรื่องของสภาพอากาศนะครับแต่ถ้ามีเหตุอุบัติเหตุรถเสียการขอความช่วยเหลืออยากให้โทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ดีกว่าหรือถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินนะครับกด SOS นะครับในแอปพลิเคชัน JS100 ก็ได้นะครับ
มาติดตามผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกกันหน่อยจบไปแล้วนะครับสำหรับรอบแบ่งกลุ่มระหว่างไทยกับตุรกีโอ้ทำไม่สำเร็จนะครับคือนัดนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าทีมชาติไทยเอาชนะได้นะครับอันดับโลกนี่จะขึ้นมาเป็นอันดับที่15ของโลกนะครับเราทำได้ดีนะครับนัดที่แล้วเนี่ยเราชนะบราซิลครับ3-0เซตนะคุณผู้ฟังโอ้โหถือว่าเป็นชัยชนะเรียกได้ว่านัดแรกเลยไหมที่เคยเจอกับบราซิลจำไม่ได้แล้วน่าจะไม่เคยนะอู๋นี่ชนะบราซิลได้นี่สุดยอดมากๆวันนี้เจอกับตุรกีปรากฏว่าเซตแรกเราทำได้ดีนะครับเอาชนะไปได้27-25เซตที่2พ่ายไปนะครับ21-25นะครับเซตที่3ก็พ่ายไป19-25และเซตสุดท้ายสูสีนะครับแพ้ไปครับ22-25สรุปทีมสาวไทยนะครับแพ้ให้กับตุรกีไป1-3เซตนะครับก็ไม่เป็นไรนะได้มาเซตหนึ่งก็ยังดีก็ถือว่าเขาแข็งเหมือนกันนะสำหรับตุรกีเนี่ยส่วนสหรัฐอเมริกานะครับเอาชนะบราซิลไปได้3-0เซตเหมือนกัน26-24 25-22 และ 25-16นะครับเซอร์เบียเอาชนะเยอรมนี25-20 25-22 25-23 3เซตรวดเหมือนกันเบลเยียมแพ้ให้กับยูเครนนะครับ0-3เซต23-25 20-25 และ13-25นะครับเดี๋ยวช่วงเย็น17:20 ญี่ปุ่นจะเจอกับโปแลนด์นะครับก็รู้สึกว่านัดต่อไปทีมสาวไทยจะเจอกับญี่ปุ่นนะถ้าผมจำไม่ผิดโปรแกรมต่อไปเนี่ยนะก็ลุ้นกันให้กำลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับการแข่งขันNations League นะครับ16:37 ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รู้สึกว่าสาวไทยนะครับใน Nations League นี้ที่เจอกับตุรกีนี่เป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นะครับที่รายงานผลไปว่าพ่ายไป 1-3 เซตจริงๆเราเจอกับญี่ปุ่นไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าภาพนะครับเราพ่ายไป 1-3 เซตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เขามีการสรุปในส่วนของการแข่งขันตารางคะแนน VNL Nations League นะครับสัปดาห์ที่3นัดที่4แล้วนะครับซึ่งสาวไทยเนี่ยจาก18ทีมเราอยู่อันดับที่14มี12คะแนนนะครับก็แข่งไป12นัดเนี่ยนะชนะไป3นะครับแล้วก็แพ้ไป9นะฮะก็มี12คะแนนอันดับ1นี่เป็นสหรัฐอเมริกานะครับแข่ง12ชนะ10แพ้2 29คะแนนอิตาลีอันดับ2 11แพ้2ชนะ9 26คะแนน3นี่เป็นบราซิลนะบราซิลที่เราชนะออกมาได้เนี่ยเขาอยู่อันดับ3นะเขาแพ้3นัด1ในนั้นแพ้ให้เรานะครับนี่เป็นท็อป3เลยนะบราซิลเนี่ย26คะแนน4นี่เป็นตุรกีที่เราเพิ่งแพ้เข้าไปตุรกีนี่มี25คะแนนมีแพ้3ชนะ9นะครับเนเธอร์แลนด์นี่เหลืออีกนัดนึงนะเนเธอร์แลนด์แคนาดาโปแลนด์ญี่ปุ่นจีนเช็กเกียเนี่ยนะแล้วก็โดมินิกันนี่อันดับที่15นะครับรองจากเราไปถัดจากเราไปเนี่ยเดี๋ยวต้องดูผลการแข่งขันของคู่ของโดมินิกันไหมเดี๋ยวก่อนนะคือตอนนี้มีทีมตกชั้นไปแล้วนะครับ1ทีมก็คือที่แน่ๆตกแล้วนะครับก็คือบัลแกเรียกลายเป็นทีมที่ตกชั้นจาก VNL ปีนี้แม้ว่าบัลแกเรียจะเหลืออีก1นัดก็ตามแต่ไม่สามารถแซงฝรั่งเศสขึ้นไปอยู่อันดับ17ได้อยู่บวยเลยนะครับอันดับที่18นะครับปรากฏว่าสาวไทยวอลเลย์บอลหญิงไทยรอดชั้นรอดตกชั้นแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังมีบางทีมที่ยังแข่งไม่จบเช่นคู่ระหว่างโดมินิกันกับแคนาดาฝรั่งเศสกับเช็กนะครับคือถ้าโดมินิกันทำผลงานได้ดีฝรั่งเศสทำผลงานได้ดีอันดับโลกอาจจะหล่นลงไปจาก14แต่ก็ไม่มีผลกับการตกชั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แข่งจบไปแล้วสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยในศึก VNL สัปดาห์ที่3นั่นเองคนไทยลุ้นกันเยอะเชียร์กันเยอะนะครับก็เรียกได้ว่าสนามที่แล้วเราก็ทำได้ดีเพราะว่ามีผลชนะมาด้วยแล้วก็สนามนี้ก็เอาชนะบราซิลไปได้นะครับเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะครับเพราะว่าโอ้แทบจะไม่เคยชนะบราซิลมาได้เลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเล่นกันได้ดีมากเมื่อวานใครที่ดูการแข่งขันโอ้โหสุดประทับใจเลยนะครับสำหรับสาวไทยของเราเนี่ยที่เอาชนะบราซิลมาได้นะครับนะก็เดี๋ยวติดตามลุ้นกันต่อในสนามต่อๆไปนะครับนะส่วนช่วงนี้นะครับกลับมาที่เหตุการณ์กันหน่อยมีคุณชัยรัตน์แจ้งมานะครับบอกว่าถนนกรุงเทพนนทบุรีด้านขาเข้าช่วงระหว่างซอยสิริชัย1แล้วก็2ถึงแยกวงสว่างการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับตรงนี้เคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับคล่องตัวดีนะครับนะแล้วก็ติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสักนิดนึงนะสำหรับณเวลานี้นะครับมอเตอร์เวย์สาย7ครับด้านขาเข้ามีปริมาณรถชะลอตัวช่วงต่างระดับร่มเกล้านะครับในด้านขาเข้ารถมากนะครับเคลื่อนตัวช้ามีสะสมอยู่ประมาณสักเกือบ2กิโลนะครับแต่ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับคือไหลตามกันไปได้ช้าๆนะส่วนด้านฝั่งขาออกก็จะมีปริมาณรถจากเลยจากต่างระดับทับช้างนะครับต่อเนื่องไปทางร่มเกล้าจุดนี้ก็เป็นจุดประจำอยู่แล้วนะรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งเช่นกันนะฮะถ้าเลยทางด้านของทับช้างมาได้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นท้ายสะสมนิดหนึ่งนะเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับหน้าด่านลาดกระบังในด้านขาเข้าก็มีปริมาณรถเยอะนะครับเดี๋ยวดูล่าสุดนิดหนึ่งนะว่าคือท้ายแถวไม่ยาวเท่าไหร่นะประมาณสักเกือบ1กิโลนะครับเข้าหน้าด่านนะแต่ก็ไม่ได้แบบยาวมากนะครับการเคลื่อนตัวช้านิดหนึ่งนะตรงนี้นะด้านขาออกดีนะครับหน้าด่านและกระบังไม่ติดนะรอบในการจราจรก็ยังมีปริมาณรถนะครับปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์จุดเดิมเพลินจิตอย่างเนี้ยนะ
ทั้งสองด้านด้านที่มาจากทางแยกเจริญผลเนี่ยหนาแน่นมากเลยนะครับคือเจริญผลเข้าปทุมวันเข้ามาทางราชประสงค์เนี่ยผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ผ่านหน้าห้างสยามพารากอนนะครับแล้วก็ถนนอังรีดูนางนี่ก็รถถูเยอะนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่จุฬาลงกรณ์ซอย62นะหนาแน่นนะครับมีท้ายสะสมก่อนที่จะเข้าไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าเนี่ยมีสะสมอยู่ประมาณ400เมตรที่แบบนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของราชดำรินะที่จะเข้าไปทางราชประสงค์ก็มีท้ายสะสมอยู่ซอยมหาดเล็กหลวง1วิทยุเข้าไปทางเพลินจิตท้ายไม่ยาวนะท้ายก็ยังสะสมอยู่แถวอาคาร All Season Place นะครับพญาไทเข้าไปโอ้แน่นเหมือนกันนะครับพญาไทจากสามย่านนะครับเข้าไปทางปทุมวันเนี่ยมีท้ายสะสมอยู่บริเวณซอยบัณฑิตวิทยาลัยนะครับแถวๆตรงเนี่ยบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่แหละนะครับส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางปทุมวันผ่านสยามนะต่อเนื่องมาทางพระราม4เนี่ยสามย่านก็รถเยอะนะครับก็เรียกได้ว่าตั้งแต่พระราม4มาเลยนะครับท้ายแถวเนี่ยอยู่ยังสะสมอยู่บริเวณราชมงคลตะวันออกครับนะยาวนะท้ายพญาไทที่จะเข้าไปทางสามย่านหนาแน่นมากนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับพญาไทเนี่ยปทุมวันมาสามย่านสามย่านไปปทุมวันนะครับจากปทุมวันต่อเนื่องไปราชเทวีพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับราชเทวีไปพญาไทไปอนุสาวรีย์ยังเคลื่อนตัวตามกันได้เช่นกันนะฮะแล้วก็จตุรทิศตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับลงมาทางด้านของมักกะสันเพราะว่าราชปรบฝั่งจากทางแยกหมอเหลงมาทางประตูน้ำเนี่ยไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแต่จากฝั่งประตูน้ำไปแยกมักกะสันจะมีชะลอช่วงหน้าอินทราสแควร์เท่านั้นนะครับตรงนี้เพชรบุรียังถือว่าคล่องตัวนะครับนะเพชรบุรีจากแยกประตูน้ำไปมิตรสัมพันธ์ไปอโศกเพชรนะครับเพชรอุทัยพร้อมพงทองหล่อดีนะครับนะอโศกมนตรีณเวลานี้ก็ดีขึ้นนะครับในซอยอโศกจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรนะพร้อมพงเข้ามาทางอโศกหนาแน่นนะครับมีสะสมบริเวณหน้าห้างเอ็มโซเฟียเข้าไปทางแยกอโศกนาเข้ามาทางอโศกดีแล้วนะครับไม่เห็นท้ายแล้วนะครับตอนนี้จากทางเพลินจิตเข้ามานาเนี่ยดีนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลโลกแหมก็เมื่อเช้านี้จุใจกันเลยนะครับวันหยุดแล้วก็ได้ติดตามกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะฮะสำหรับอังกฤษที่เอาชนะนอร์เวย์ไปได้2-1แล้วก็ต่อด้วยคู่ของอาร์เจนตินาที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยได้ว่าต้องเล่นกัน120นาทีสรุปอาร์เจนตินาก็เอาชนะไปได้นะครับก็ทำให้อาร์เจนตินาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอังกฤษนะครับที่รออยู่แล้วนะก็จะฟาดแข่งกันวันพุธนะครับวันคืนวันพุธที่15กรกฎาคมเวลา14:00นะสำหรับอังกฤษกับอาร์เจนตินาน่าดูทั้ง2คู่เลยอ่ะเนี่ย4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งคือคู่ชิงของฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วฝรั่งเศสกับสเปนนะครับก็จะคิกออฟในวันที่14เตะก่อนนะครับวันที่14คืนวันอังคารเวลา14:00นะฮะสเปนแชมป์เก่าเจอกับรองแชมป์ก็คือฝรั่งเศสเนี่ยนะครับกลายเป็นการรีแมตช์คู่ชิงชนะเลิศเมื่อฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วถ้าฝรั่งเศสเข้ารอบได้อาร์เจนเข้ารอบได้ไปเจอก็สนุกถ้าสเปนเข้ารอบได้ไปเจอกับอังกฤษก็สนุกใครเจอใครก็สนุกนี่คือทีมบิ๊กเนมทั้ง4ทีมเลยนะครับนี่นะฮะวันอังคารตามเวลาไทยเลยนะครับ14:00สเปนเจอกับฝรั่งเศสส่วนวันพุธ15กรกฎาคมตามเวลาไทยเหมือนกัน14:00นะครับก็จะเป็นคู่ของอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินานะฮะผู้ชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนผู้แพ้ก็จะไปชิงที่3นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะลุ้นกันสนุกเลยนะครับคืนวันอังคาร
แล้วก็คืนวันพุธนี้แม่บางคนบอกโอ้โหตื่นเช้าต้องมาทำงานสิแต่แม่มันน่าดูจริงๆอะครับคุณผู้ฟังนะคือบางคนเนี่ยปีนี้คือต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยหลายท่านบอกเข้าถึงยากเหมือนกันดูสดเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ไม่ได้ซื้ออะไรนะไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินลงทะเบียนกับแอปเขาอะนะฮะก็ทำให้การเข้าถึงลำบากนิดนึงนะต้องไปดูตามร้านที่เขามีการเปิดถ่ายทอดนะฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นี่ตีสองนี่ก็น่าจะปิดกันแล้วนะเออนะครับหลายคนบอกว่าไม่ได้ดูสดเลยไปรอดูไฮไลท์นะครับช่วงเช้าเพราะว่าต้องทำงานด้วยยิ่งถ้ามาช่วงตีสองเนี่ยแล้วเป็นวันธรรมดาที่ต้องทำงานอันนี้ลำบากหน่อยนะฮะอย่างเมื่อเช้านี่ถือว่าเพอร์เฟกต์มากนะครับเพราะมาในวันหยุดวันอาทิตย์ด้วยก็ได้ดูแบบต่อเนื่อง2คู่เลยว่าอย่างนั้นนะครับก็หลายคนบอกอยากให้มีโปรแกรมแบบนี้อีกแต่ก็ยากนะครับเพราะว่าเขาแข่งที่ทางฝั่งของอเมริกาซึ่งเวลาเขาก็ห่างจากเราอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับ 16:00 น.กับ 5:16 น.ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคกลางด้านตะวันตกปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางกทม.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่13ถึง19กรกฎาคมนี้ชัดชาติชี้ถนนทรุดวงเวียนใหญ่สถานการณ์ดีขึ้นยังไม่มีอะไรน่าห่วงพบ7รายไม่ยอมย้ายออกย้ำเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดผู้อำนวยการเขตธนบุรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบุรณะบริเวณใกล้วงเวียนใหญ่สถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่แนวโน้มดีขึ้นไม่พบอาคารดินทรุดเพิ่มยังประเมินวันต่อวันรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติรับโทษในไทยคุกสูงสุด10ปีส่วนโทษบางประเทศจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตสถานทูตจีนแจงปมแจ้งเกิดทิประบุคดีมีความซับซ้อนเคารพการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายไทยย้ำรัฐบาลจีนกำชับพลเมืองที่อยู่ต่างประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมายประเทศที่พำนักมาโดยตลอดพรรคประชาธิปัตย์เปิดสัมมนาพรรคที่หาดใหญ่ระดมความเห็นทุกภาคส่วนรับมือน้ำท่วมพร้อมเชิญนายกแป้นชี้แจงอภิสิทธิ์พร้อมรวมความเห็นสะท้อนรัฐบาลห่วงเรื่องน้ำท่วมกลายเป็นการทะเลาะการเมืองขณะภาคของพรรคยังกังวลน้ำใกล้มาอีกรอบสุภจีเผยข้าวแกงตามสั่งขึ้นราคา 5-10 บาทเหตุต้นทุนร้านค้าพุ่งเดินหน้าผุดข้าวแกงไทยช่วยไทยราคา40บาทดึง 100,000 ร้านเข้าร่วมสอดคล้องไปกับไทยช่วยไทยพลัสนำร่อง3เดือนคาดเริ่มสิงหาคมนี้นิดาโพเผยผลสำรวจกลุ่มข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้เกษียณทั่วประเทศ 1,310 คนระหว่างวันที่7ถึง9กรกฎาคม2569พบว่าร้อยละ 35.73 มองว่าขั้นตอนสอบสัมภาษณ์เปิดช่องให้เกิดการทุจริตมากที่สุดรองลงมาคือการสอบข้อเขียนและการจัดลำดับขึ้นเทคโนปทุมวันออกประกาศห้ามนักศึกษาเข้าสถาบันระหว่าง12กรกฎาคมถึง9สิงหาคม69ให้เรียนออนไลน์ 100% สกัดเหตุวุ่นวายกับอุเทนถวายช่วงวันสถาปนาโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณและบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยืนยันการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของสำนักงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมย้ำภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นกรมราชทัณฑ์เผยสุภชัยศรีสุภอักษรผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์เสียชีวิตแล้วเพจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอูเนื่องจากในพื้นที่น้ำตกป่าละอูมีฝนตกตลอดทั้งวันติดต่อกันมาหลายวันส่งผลให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเกิดน้ำป่าไหลหลากจึงทำให้ไม่สามารถเปิดการท่องเที่ยวได้น้ำท่วมในบังคลาเทศและเมียนมาหลังเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านคนขณะที่พายุไต้ฝุ่นบาวีอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วหลังพัดขึ้นฝั่งจีนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยมีรายงานต้นไม้หักโค่นกว่า 1,300 ต้นในจำนวนนี้กว่า700ต้นถูกถอนรากถอนโคน
7: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ดเมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
13: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
14: .1330ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:16 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับฝนไม่มีแล้วนะครับในพื้นที่กรุงเทพนะคุณผู้ฟังนะครับ 17:00 นที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะครับอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำขยับขึ้นมาจาก29เป็น30องศานะความชื้นสัมผัส 72% นะครับในส่วนของกลุ่มฝนที่ราชบุรีก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับกรุงเทพนะเพราะว่าดูการเคลื่อนตัวเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อชั่วโมงก่อนนะครับเหมือนทิศทางเขาลงไปทางอ่าวไทยนะครับตอนนี้มีตกทางสมุทรสงครามอัมพวาทางเนี้ยนะแล้วก็เคลื่อนลงไปทางอ่าวโตกอนะครับแล้วก็มีฝนทางราชบุรีตกแบบกระจายนะครับแต่ไม่หนักนะตกกระจายแต่ไม่หนักนะครับใครอยู่ทางนั้นเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่านี่ตกมาก็เรียกว่าเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนะครับทางราชบุรีเนี่ยแต่ฝนทางสมุทรสาครก็ไม่น่าจะมีแล้วนะเพราะว่าทางบ้านแพ้วนี่ก็เห็นแบบฝนหยุดไปแล้วนะครับนะตอนนี้ส่วนทางกรุงเทพเองก็ไม่มีกลุ่มฝนละนะครับสมุทรปราการยังมีบ้างนะครับแต่ทิศทางก็แนวโน้มก็น่าจะลดลงนะครับเท่าที่ดูสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์ตรงเนี้ยนะมีฝนเล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยตรงอำเภอเมืองสมุทรปราการทางฝั่งปากน้ำเนี่ยอาจจะแบบลงเม็ดนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะฮะนอกนั้นทางชลบุรีก็ไม่มีฝนนะครับอาจจะมีนิดนึงทางศรีราชานะดูเหมือนฝนจะเคลื่อนมาขึ้นมาจากทางอ่าวไทยอ่ะนะครับขึ้นมาจากทางทะเลแล้วก็ตกเล็กน้อยนะแถวๆศรีราชาชลบุรีนะครับเดี๋ยวขอดูแหมวันนี้พยายามจะดูกล้องของทางกรมทางหลวงทางมอเตอร์เวย์แต่ว่ายังเปิดไม่สำเร็จนะคือจะดูว่าเอ๊ะถนนทางนั้นนี่มีฝนบ้างหรือเปล่านะครับทางชลบุรีทางด้านของศรีราชาเนี่ยแต่ว่าเท่าที่ดูทางเรดาร์นี่ก็ตกไม่เยอะนะตกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะการจราจรก็ยังคล่องตัวนะครับทั้งสุขุมวิทเองทั้งมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับส่วนรอบในเองเรื่องของการเคลื่อนตัวนะครับก็จะมีจุดเดิมๆนะคุณผู้ฟังพระราม4เนี่ยตอนนี้ทางฝั่งขาเข้าก็เริ่มนะมีปริมาณรถกลับมาเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานไทยญี่ปุ่นนะทั้ง2ด้านเข้าออกนะครับปริมาณรถมากด้านขาออกจะมีปริมาณรถตั้งแต่ช่วงสะพานเหลืองมาทางสำย่านนะตรงนี้แล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสุรวงศ์นะครับสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับปริมาณรถมากนะครับผ่านสวนลุมลงมาทางด้านของไทยเบลเยียมเนี่ยจะเคลื่อนตัวได้อ่ะเดี๋ยวขอไปที่สัมปทานพื้นที่นครทางด้านของแถวๆนครปฐมกันหน่อยนะมีฝนหรือเปล่าคุยกับทางคุณหัวโต99นะครับสวัสดีครับ
2: กลับบ้านไปแล้วฝน
1: นี่เนี่ยจะผมก็จะรอพี่หัวโตอยู่เนี่ยอ๋อตกหนักไหมก่อนหน้านี้ครับ
2: มันเด็กๆเรียกว่าตกตอนช่วงที่เขาตกอยู่ก็คือช่วงตั้งแต่
1: ไม่หนัก
2: ก่อนเที่ยงมาฝนเด็กๆไม่มีฝนผู้ใหญ่เลยก็คือตกให้ชื้นๆเปียกๆไปหน่อย
1: แต่ดูเหมือนทางราชบุรีนี่
2: แ
1: ห
2: ละแล้วก็ค่อยๆโป๊ะโป๊ะปิด
1: ใช่ไหม
2: คือทำให้รำคาญเล่นอ่ะนะ
1: ตกแบบ
2: ไม่ได้มีความเปียกมากเล็กน้อยเล็กน้
1: อ
2: ยแล้วพอหลังเที่ยงไปแล้วบ่ายโมงก็หยุดตกเลยแล้วก็ทีนี้ก็ไม่มีฝนแล้วพึ่งอย่างเดียว
1: อ๋อเหรอครับ
2: ก็ไม่มีอะไรแล้วตัวเมืองก็ลักษณะเดียวกัน
1: แต่ทางราชบุรีนี่มีฝนเห็น
2: เอ้าท้องฟ้าขนาดนี้ก็ยังครึ้มอยู่นะช่วงที่ราชบุรีดำเนินสะดวกก็ดีออกไปทางโพธารามด้านนู้นด
1: ้
2: านที่บางแพเอาถ้าดูง่ายๆก็คือฤดูเปิดทางนู้นเลยถ้าที่ผมมองตามสายตาขนาดนี้ก็ยังตกแต่คงไม่ใหญ่
1: ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่
2: เล็กๆน้อยๆในรถไหนมันแต่ว่าสายตะพึกยังคลึ้มอยู
1: ่
2: ที่สายทางสมุทรสงครามยังเมื่อสักครู่คุณพันพูดนั่นแหละก
1: ็
2: นั่นคงจะอยู่ที่นั้นก็คงจะไม่ดันขึ้นมาทางนครปฐมละเท่าที่ดูขนาดนี้นะก็รอก็ต้องรอคืนนี้แล้วล่ะเพราะตอนนี้น่าจะไม่มีกลุ่มฝนที่จะผ่านถ้ามานครปฐมก็คงจะเข้าเกียร์เพราะว่าก็พัดออกไปทางทะเล
1: เมื่อวานนี้ลมแรงไหมครับช่วงเย็นๆเพราะว่ากรุงเทพนี
2: ่ลมแรงแต่ว่าฝนไม่มี
1: อ๋อไม่มีฝน
2: มีก็เล็กๆน้อยๆอ่ะก็เหมือนกับเบาๆก็พอๆกับวันนี้นะตอนเมื่อวานแต่ลมก็ค่อนข้างแรง
1: โอ้ครับ
2: กระถางต้นไม้มีลมแรงฝนเหมือนกัน
1: ครับ
2: ก็ระวังลมในกรุงเทพก็ลมแรงนะบอกว่าปั้นจุกปั้นจัน
1: ทร์
2: เอียงไปหมดผมก็ฟังบัดตอนบ่าย
1: อ
2: ยู
1: ่ลมแรงจริง
2: ด้วย
1: การ
2: จราจรไม่เป็นปัญหานะรอบๆนครปฐมใช้ได้จะเป็นทหารบกก็ดีจะเป็นลาบละรอบๆของพระปฐมจะดีเตสาเข้าออกสะดวกหมดแล้วปฐมก็ไม่เจ็บเลื่อนด้วยว่าอาทิตย์ก็โล่งๆนะครับ
1: ไม่ค่อยมีคนออกมาเท่าไหร่เนาะวันอาทิตย์นะครับ
2: คือวันอาทิตย์ส่วนใหญ่จะหยุดนะ
1: พักผ่อนกันบ้าน
2: จะมีคึกคักนิดนึงก็แต่เขาถ้ามีมาไหว้พระกันหรือว่าอะไรจะเย็นก็จะไม่มีละช่วงของพระปฐมจะดีจะมีช่วงกลางวันกับช่วงสายที่จะมีคนเยอะนิดหนึ่งถ้าเย็นจะเยอะก็อยู่ในองค์พระปฐมจะดีเลยไปหาอะไรรับประทานกันก็งั้นเถอะก็จะมีขายของกลางแจ้งถนนหลังพระในองค์พระปฐมจะดีเลยนะแต่ว่าด้านฝั่งถนนหลังพระนั่นถ้าเป็นพัดมาดึกดื่นคืนตอนสี่ทุ่มอย่างเงี้ยแวะมาหารับประทานได้ก็มีของอร่อยเยอะ
1: เยอะเลยใช่ไหมฮะหลากหลายมาก
2: ถ้าเราอยากว่าเอ๊ะหาของเงือกคาพอเหมาะน่าจะรับประทานได้ไม่อยากเข้าไอ้พวกร้านเป็นแพงนะก็มาตรงนี้ได้
1: สตรีทฟู้ด
2: มีขายเยอะก็มีมันดึกแต่มันแล้วมีมา20-30ปีที่ผ่านมาก็จะมีขายตรงนี
1: ้
2: มันมีทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นมาถึงเที่ยงคืนนะครับแต่ผมไอ้เรียกว่าหลังพระท่านแถบนั้นก็จะขายเป็นแถวยาว
1: จะทานอะไรก็มีให้เลือกเยอะแยะน่าจะครบน่าจะครบ
2: ทุกอย่างมีทุกอย่างให้เลือกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเลือกถ้ามาก็หาที่คนเขาเข้าเยอะแนะนำว่าร้านไหนคนแน่นร้านนั้นล่ะถ้าร้านไหนไม่มีคนอยากเข้านะเดี๋ยวพอคุณไปสั่งเสร็จรับประทานยังไม่ทันอื่นว่าเอาตังค์จันคืนมาเนี่ย
1: นะไม่เป็นไรก็ถือว่าไปช่วยเขาอุดหนุนหน่อยนะ
2: คือจะถูกจะแพงอะไรก็แล้วแต่เพราะขอให้อร่อย
1: เข้าใจเข้าใจ
2: ครับตอนนี้อยู่ทางเดิมนะเป็นเดิมแล้วถ้าเข้าออกยังดีอยู่นะครับด้านขาออกไปทางด้านถ้าไปดูขาออกไปทางแยกหลักปะเขาหรือว่าแยกออกมาเลยแมนก็ยังใช้ได้อยู่นะครับขาเข้าไม่เป็นปัญหาเหมือนกันยังโล่งๆอยู่นะครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับคุณหัวโต99นะครับเดี๋ยวไปที่สายจะทางคุณเด็กวัดป่ามีอุบัติเหตุนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณดีเจและเพื่อนสมาชิกชาวจอ200นะครับผม
1: ครับผม
3: เมื่อกี้ผมใช้ถนน
2: เหมือนกันยังโล่งๆอยู่นะครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณครับคุณหัวโต99นะครับเดี๋ยวไปที่สายจะทางคุณเด็กวัดป่ามีอุบัติเหตุนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณดีเจ

0: ชดันน่ะคนที่มาจากชัยพฤกษ์มาจากบางบัวทองขอให้เลี้ยวซ้ายไปกับรถที่โรบินสันแล้วเข้าช่องทางหลักไปเลยนะครับจะได้ไม่ติดเพราะถ้าคุณมาจากถนนชัยพฤกษ์มาจากบางบัวทองแล้วขึ้นต่างระดับมาท้ายแถวขึ้นไปบนสะพานแล้ว
1: โอ้เหรอครับ
0: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผ
1: ม
0: พ้นมาจากตรงนั้นคล่องตัวฝั่งกลับกันก็คล่องตัวครับผม
1: เดี๋ยวนี้
0: จะ
1: ตอบถ้าเรามาจากชัยพฤกษ์ด้านที่จะมุ่งหน้าไปเนี่ยมาทางราชพฤกษ์นี่ต้องยังไงนะครับเพราะว่ามันติดเริ่มติดแล้วตอนนี้
0: ถ้ามาจากถนนชัยพฤกษ์ที่มาจากไฟนงไฟน้อยให้เลี้ยวซ้ายไปกับรถตรงโรบินสันถ้ากลับรถตรงโรบินสันเนี่ยมันจะเข้าช่องทางหลักตรงโรบินสันได้เมื่อเข้าช่องทางหลักอ่ะมันก็จะไม่เจออุบัติเหตุตรงนั้นครับยกเว้นแต่จะออกตรง18คอร์ดอีกทีนึง
1: 18คอร์ดนี่อยู่ตรงไหนนะพี่
0: เดี๋ยวไปคอร์ดก็คืออยู่ก่อนโฮมโปรชัยพฤกษ์ครับผม
1: โฮมโปรชัยพฤกษ์นะถึงก่อน
0: มันจะมีโฮมโปรราชพฤกษ์กับโฮมโจชัยพฤกษ์จริงๆมันก็ถนนราชพฤกษ์เหมือนกันแหละแต่เขาจะเรียกให้ต่างกันเพราะมันมีโฮมโปรตรงราชพฤกษ์ตรงโรงเรียนพระราม5
1: อีกให้เห็นแล้วแถวอ้อตรงนี้เขาเรียกว่า18ขอดก็คือเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านั่นแหละใช่ไหม
0: ใช่ใช่ตรงนี้แหละที่รถจะติดประจำ
1: เลยจากต่างระดับชัยพฤกษ์มานะครับ
0: ใช่ใช่ตรงนั้นแหละติดประจำเพราะฉะนั้น
1: มีตลาดนัดด้วย
0: เรื่องคนที่มาจากบางบัวทองก็คือเลี้ยวซ้ายไปโรบินสันแต่ถ้าอยากจะมาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมรถติดก็ตามสบายแต่ผมแนะไปตรงนู้นก่อน
1: คือถ้าเราวนซ้ายไปชัยไปราชพฤกษ์ขาออกแล้วก็ไปกลับรถผ่านโรบินสันก็จะขึ้นช่องทางหลักก็จะไม่ติดใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: จะเข้าทางหลัก
0: ไปช่องทางหลักก็คือจะไม่ติดเลยแต่ถ้ามาจากลงจากต่างระดับท้ายแถวขึ้นไปบนสะพานแล้วครับขึ้นต่างระดับแล้ว
1: เพราะว่าถ้าขึ้นต่างระดับบนก็ต้องมาลงคู่ขนานก็ต้องเจอจุดที่เกิดเหตุ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับแต่ทางโน้นเลยแล้วก็ส่วนคนที่มาจากชัยพฤกษ์อ่ะชัยพฤกษ์ฝั่งที่มาจากสะพานพระราม4ขอให้เข้าด้านวัดสาลิโขไปเลยเข้าด้านหลังถ้ามุดเป็นนะคนที่ใช้เส้นทางประจำแต่ถ้าเข้าด้านที่ก่อนถึงเชิงสะพานมันจะมีแนวซ่อมถนนอยู่เพราะฉะนั้นคนที่มาจากชัยพฤกษ์กับถ้าได้เขาฟังอ่ะก็ขอให้เข้าทางด้านวัดสาลิโขสะดวกกว่าไม่ต้องเจอแนว
1: มันจะมีซอยทางเข้าวัดสาลิโขใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช
1: ่อ๋อมันจะ
0: เจอหน่อยเดียวไอ้ตรงแนวซ่อมถนนน่ะตรงนั้นหน่อยเดียวแต่ว่าถ้าเข้าไอ้ก่อนถึงเชิงสะพานน่ะเชิงสะพานต่างระดับมันจะมีที่มีร้านหนึ่งนั้นจะเจอตรงแนวเลยครับหมายถึงว่าแนวซ่อมถนนเพราะฉะนั้นให้เข้าตรงสาลิโขดีกว่าถ้ามาจากด้านพระราม4นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้เขาทางนี้แจ้งตำรวจไปยังว่า
1: ได้
0: ว่าแต่ยาวน่าจะยาว
1: ได้ขอบคุณมากเลยพี่เด็กวัดป่าเดี๋ยวขอไปที่เหตุอีกเหตุนึงนิดนึงเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นเหตุมีผู้เสียชีวิตด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวขอไปคุยกับกรณีของคุณสุรชัยนะฮะหัวหน้าชุดบริษัทนะครับเห็นบอกว่ามีเหตุพัฒนาการ25มีคนโดนไฟดูดลักษณะเหตุเป็นยังไงครับตรงนี
2: ้ก็คือผมทำงานตัดต้นไม้ครับผมแล้วจังหวะลมมาแล้วกิ่งมันไปพาดกับสายไฟแรงสูงอะครับ
1: โอ้ต้นหมายถึงว่าตัวของกิ่งไม้เนี่ยเหรอครับ
2: ใช่ครับตัวของกิ่งไม้ไม่ใช่คนครับ
1: แล้วยังไงต่อครับเนี่ยตรงนี้เป็นยังไง
2: แล้วก็น้องก็เดินดูดอะครับผม
1: โอ้เหรอครับเป็นพนักงานเหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: น้องเขาขึ้นไปบนกระเช้าไหมพนักงานคนนี้ฮะ
2: ปีนอยู่บนต้นไม้ครับ
1: อ๋ออยู่บนต้นไม้
2: ใช่ครับ
1: แล้วล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับอาการก
2: ็คือณตอนนี้คนเจ็บก็ไปโรงพยาบาลแล้วครับส่วนอีกคนหนึ่งก็เสียชีวิต
1: สองรายนะเจ็บหนึ่งเสียชีวิตหนึ่งใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เป็นผู้ชายผู้หญิงยังไงทั้งคู่
2: เป็นผู้ชายทั้งสองครั้ง
1: ชายทั้งคู่เลยโ
2: อ
1: ้โหครับซึ่งคือสาเหตุเพราะว่าไอ้กิ่งไม้มันไปเกี่ยวเหรอครับสายไฟ
2: ใช่ครับผม
1: อ๋อมันเป็นลักษณะมันไปกระแทกกับสายไฟตรงนั้นเป็นเสาไฟแรงสูงไหมครับเนี่ย
2: เป็นเสาไฟของคอนโดครับก็จะเป็นสายไฟแรงสูงนะคร
1: ับ โอ้สายไฟขาดไหมครับ
2: ไม่ครับคือมันไปพลาดนิดเดียวเองครับผมแล้วน้องมันก็โดนดู
1: แล้วจังหวะที่ดูดอยู่บนต้นไม้นี่น้องร่วงลงมาข้างล่างไหมฮะตอนนั้นน่ะ
2: ไม่ร่วงครับติดอยู่บนต้นไม้ครับเจ้าหน้าที่เพิ่งเอากระเช้าลงมาครับ
1: โอ้ครับตอนนี้ญาติเขาทราบหรือยังครับ
2: ไม่บอกว่า

0: ตอนนี้ผมกำลังให้คนสนิทเขาติดต่อญาติจบครับ
1: อายุ
0: ต่อไม่ได้
1: อายุประมาณเท่าไหร่ครับผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: อายุประมาณ20ปีครับ20ต้นต้น
1: โอ้ทำงานได้นานหรือยังครับหรือว่าเพิ่งมาทำงาน
0: ทำงานนานแล้วครับเดี๋ยวที่ 2-3 ปีได้แล้วครับตัวน้อง
1: คือเขาขึ้นไปสูงไหมครับตัว
0: ก็ต้นไม้สูงอยู่ครับผม
1: เพราะเห็นจากภาพนี่สูงมาก
0: ประมาณ10เมตรได้ครับตัวตอนที่น้องเสียอยู่ที่ประมาณ 4-5 เมตรครับ
1: เป็นคนไทยไหมครับ
0: น้องเป็นคนกะเหรี่ยงครับผม
1: ทั้งคู่เลยไหมฮะคนเจ็บด้วยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คนเจ็บด้วยก็เป็นคนกะเหรี่ยง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เออครับซึ่งล่าสุดนี้ตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
0: คือตอนนี้น้องคนนึงไปหาหมอแล้วครับกำลังเรื่องเอกสารครับส่วนน้องคนนึงที่เสียชีวิตตอนนี้น้องลงมาแล้วน่าจะรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมา
1: ตอนนี้รอทางแพทย์มาที่เกิดเหตุด้วยใช่ไหมครับ
0: น่าจะใช่ครับ
1: นำส่งโรงพยาบาลไหนครับคนเจ็บ
0: อันนี้ผมไม่ทราบเลยครับ
1: หน้างานนี่
0: พอดีผมวุ่นกับน้องอีกคนนึงอยู่ก็เลยให้อีกคนนึงพาไปหาหมอจะพอดีผู้ชีพพาไปคร
1: ับ
0: ตอนนี้เขากำลังติดต่อเรื่องเอกสารกันอยู่มั้งครับ
1: ตรงจุดที่เกิดเหตุต้องมีการกันพื้นที่ยังไงบ้างไหมครับ
0: ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากันเรียบร้อยหมดแล้วครับ
1: นะในส่วนของการทำงานตรงนี้นี่มีเอกชนเขาจ้างมาหรือว่ายังไงครับ
0: เป็น
1: ทางคอนโดไหม
0: เป็นไงครับผมเป็นพนักงานบริษัทที่บริษัทรับก็จากของบ้านเจ้าของบ้านมาให้เขามาตัด
1: ก็คือได้ว่าจ้างใหม่ทีนึงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตรงนี้มันอยู่ใกล้ถนนไหมครับหรือว่าเป็นในพื้นที่
0: ถนนที่สุนทรครับ
1: ก็คือไม่ได้อยู่ติดกับถนนใหญ่อะไรยังไงใช่ไหมตรงนี
0: ้ไม่ครับผม
1: พัฒนาการเท่าไหร่นะซอย
0: พัฒนาการ25ครับ
1: 25นะครับโอ้ครับ
0: ใช่ครับผม
1: เหตุเกิดสักตอนกี่โมงครับช่วงนั้น
0: อยู่ประมาณที่3:20ถึง3:38ครับ
1: โอ้ครับเป็นคอนโดมิเนียมใช่ไหมครับตรงนั้น
0: ใช่ครับอยู่ติดกับน่าจะเรียกคอนโดนะครับ
1: ครับโอ้เป็นต้นไม้อะไรครับต้นใหญ่มากเลยอ่ะตรงนี
0: ้ใช่ครับผม
1: นะต้นเดียวใช่ไหมครับที่มาดำเนินการ
0: วันนี้ผมตัดไป3ต้นครับแต่ต้นที่3โดนไปดูดครับ
1: ก็คือที่เขาจ้างมาเพราะว่ามันมีสายไฟพาดผ่านต้นไม้ใช่ไหมครับตรงนี
0: ้ก็คือสายไฟเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะครับแต่ทีนี้เหมือนแบบกิ่งเขายื่นไปนิดนึงแต่มันไม่ถึงตอนแรกถ้าจังหวะลมมาเขาโดนแรงกดของลมเข้าไปพาด
1: มันมีลมกระโชก
0: แรงครับวันนี้ใช่ครับ
1: โอ้โหก็เป็นเหตุสลดเลยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งตอนปฏิบัติงานนี่มีการตัดกระแสไฟฟ้าอะไรยังไงไหมครับเนี่ยตรงนี
0: ้ไม่มี
1: ใช่ไหมครับรถที่เรามาดำเนินการนี่เป็นรถของทางบริษัทหรือว่ายังไงครับตรงนี้
0: ผมเอาไปเป็นรถยนต์ปกติครับใช้คนขึ้นตัด
1: ครับขอแสดงความเสียใจนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยใช่ไหมครับน้องคนนี้
0: ใช่ครับผม
1: นะครับโอ้คือเหมือนกับว่ากิ่งมันไปโดนมันก็เลยแบบไปเหมือนกิ่งที่มันไปโดนมันเหมือนถูกแรงลมไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
1: ใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับ ครับครับอ่ะก็ไม่ได้ว่าเป็นเหตุสลดตอนนั้นกระแสไฟฟ้ามันเป็นยังไงที่เราเห็นมันกระชากมันรุนแรงไหมฮะ
0: ก็คือได้ยินเสียงน้องร้องสักพักน้องเสียงน้องก็หายไปแล้วก็มีควันขึ้นจากปลายไม้ครับแล้วจังหวะแล้วก็เงียบไปเลยเพราะกิ่งมันดูดจากสายไฟ
1: ครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อได้ครับตอนนี้ก็มีการกั้นพื้นที่แล้วเนาะก็คือเห็นมีเชือกมีอะไรมากั้นแล้วเรียบร้อยนะครับ
0: ใช่ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากครับที่มาเพิ่มเติมกันที่จอสร้อยนะครับ
0: คร
1: ับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณสุรชัยด้วยก็เป็นเหตุที่โอ้มีความสูญเสียนะครับเกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะนี่นะครับบาดเจ็บ1เสียชีวิต1นะครับจากการปฏิบัติหน้าที่นะต้องระวังนะครับเรื่องของการขึ้นไปตัดแต่งกิ่งไม้คุณฟังจำได้ใช่ไหมเรามีการเตือนการไฟฟ้าเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงก็ตามที่เขาแจ้งเตือนประชาชนเลยนะครับว่าถ้ามีกิ่งไม้ที่ไปพาดผ่านสายไฟฟ้านะครับเสาไฟต่างๆอะไรแบบเนี้ยคุณฟังต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่เขามีความชำนาญเข้ามาดำเนินการนะครับอย่าไปดำเนินการด้วยตัวเองบางท่านบอกอุ๊ยไม่เป็นไรเราเอาอยู่บ้านเราอย่าคิดแบบนั้นนะครับยิ่งถ้าเป็นสายไฟแรงสูงที่มัน มาจากต้นไม้ใหญ่ๆกิ่งไม้ที่แบบไปพาดผ่านไปเกี่ยวไปอะไรแบบเนี้ยเราอย่าไปดำเนินการเองครับมันอันตรายนะคือเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านี่เขาจะมีวิธีการเขาจะต้องประเมินก่อนว่ามีความเสี่ยงแค่ไหนจะต้องตัดกระแสไฟฟ้าไหมเนี่ยตรงนี้เขาจะต้องประเมินหน้างานเขามีความเชี่ยวชาญแต่ที่เราไปดำเนินการเองเนี่ยไม่ได้เลยนะครับอันนี้ห้ามเลยนะยิ่งแค่แบบเป็นสายไฟพาดผ่านกิ่งไม้ธรรมดาเล็กน้อยอะไรแบบเนี้ยอย่าไปเสี่ยงนะครับมันอันตรายเราสังเกตเห็นอย่างบางทีกระรอกที่มันวิ่งเนี่ยบนสายไฟเนี่ยถูกช็อตลงมาดำเลยนะแล้วก็ไฟฟ้าก็ตัดดับกันทั้งหมู่บ้านก็เกิดเหตุแบบนี้บ่อยเพราะฉะนั้นอันตรายมากนะครับนี่นะฮะโอ้ยก็เป็นเหตุที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเหมือนกันเนาะแต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุเห็นทางคุณสุรชัยบอกว่าลมมันกระโชกแรงด้วยแล้วต้นไม้เมื่อสักครู่ใครเข้ามาดูใน YouTube เห็นใช่ไหมฮะต้นไม้ต้นนี้สูงมากนะครับต้นใหญ่เลยแหละสูงเลยนี่ตัดมา3ต้นแล้วต้นที่3มาเกิดเหตุนะครับก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับที่พัฒนาการซอย25นะเนี่ยฮะคุณฟังดูความสูงของต้นไม้ต้นนี้นะมันสูงมากๆหรือดูเสาไฟข้างๆนะครับเสาสูงกว่าเสาไฟอีกอ่ะนี่ต้นใหญ่มากแล้วมันแผ่กิ่งก้านไปเยอะมากนี่เขาตัดทอนไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยมีร่องรอยของการตัดทอนออกไปอู้เป็นต้นใหญ่เลยครับไม่รู้ว่าต้นอะไรนะเนี่ยกระเช้าที่ขึ้นไปเนี่ยนี่ไม่แน่ใจว่าขึ้นไปสุดหรือยังนะเนี่ยยังไม่ถึงจุดสูงสุดของต้นไม้เลยนะครับสูงมากคุณฟังเข้ามาดูได้นะทาง YouTube JS100 นะครับตอนนี้เราเปิดภาพให้ดูนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณฟังลงมาวิเคราะห์กันนะให้ได้เห็นแล้วจะได้หลีกเลี่ยงนะเรื่องของการที่แบบบางคนไปต่อบันไดขึ้นไปตัดกิ่งไม้ต้นไม้อะไรแบบเนี้ยบางท่านบางบ้านเนี่ยมีบันไดสูงไงแล้วก็ขึ้นไปตัดแต่งกิ่งไม้ที่มันมีสายไฟพาดผ่านอยู่เนี่ยไม่ควรดำเนินการเองเด็ดขาดเลยนะครับนะโอ้โหต้นไม้ต้นอะไรครับเนี่ยคุณผู้ฟังลองเข้ามาช่วยประเมินได้ไหมว่าต้นอะไรครับเนี่ยสูงมากนะครับดูจากใบที่ใบก็ไม่เล็กนะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โอ้คือลักษณะเหมือนกับเขามีแบบแผ่กิ่งออกไปนี่เยอะเลยนะครับเนี่ยไหนใครเป็นผู้สันทัดกรณีเรื่องของต้นไม้มาดูต้นสูงจริงๆครับอายุน่าจะเยอะแล้วด้วยนะคือบางทีเนี่ยต้นไม้ที่อายุเยอะๆเนี่ยด้วยความที่ลมกระโชกแรงนี่คุณผู้ฟังก็ต้องระวังด้วยนะการหักโค่นการโค่นล้มเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ก็มีเหตุเกิดขึ้นใช่ไหมฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะแจ้งสำนักงานเขตได้ถ้าอยู่ในกรุงเทพแจ้งสำนักงานเขตได้ถ้าต่างจังหวัดตามจังหวัดต่างๆแจ้งอบต.ได้นะครับแจ้งเทศบาลได้เนี่ยมีทางคุณพักคีอินบอกว่าน่าจะต้นไทรน่าจะต้นโอ้ก็เป็นไปได้ต้นไทรนี่ก็ใหญ่นะเป็นต้นใหญ่และสูงด้วยไงพี่จุกระเบียบบอกดูไม่ออกไม่ว่าเป็นต้นไม้อะไรนะครับบอกที่บ้านนี่มีกระรอกเยอะมากมันวิ่งบนสายไฟเลยใช่คือขนาดกระรอกยังวิ่งไปปั๊บเนี่ยระเบิดปั้งดำเลยนะเห็นมาแล้วกับตาเลยร่วงลงมาดำเลยอันตรายครับนะอย่าไปดำเนินการเองเด็ดขาดต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เท่านั้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับนะสมมุติว่าแจ้งไปแล้วเจ้าหน้าที่เขายังไม่มาดำเนินการคุณผู้ฟังก็ไปรีเช็คกับเขาได้ว่าจะมาเมื่อไหร่รู้นัดว่ายังไงเขาว่างเมื่อไหร่อะไรเงี้ยรีเช็คกันได้แต่อย่าไปแบบอุ๊ยแจ้งไปนานแล้วไม่มาสักทีเราขึ้นไปดำเนินการเองเลยอันนี้ไม่ได้นะอย่าทำแบบนั้นเด็ดขาดเลยนะครับนี่ขนาดเราไม่แน่ใจว่าตัวของน้องเองมีความเชี่ยวชาญความชำนาญมากน้อยแค่ไหนเมื่อสักครู่ถึงได้ถามนะครับว่าทำงานมานานหรือยังหรือเพิ่งทำงานก็บอกว่ามาทำงานมาพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับก็ยังพลาดได้เห็นไหมนะระวังกันนะครับฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะทาง YouTube ก็เห็นมีคนเริ่มทยอยเข้ามาดูด้วยต้นไม้สูงจริงคุณผู้ฟังนะครับต้นนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่พัฒนาการซอย25ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับ ประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: งั้นไปคาเฟ
7: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
7: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

ุณฟังครับมีรับแจ้งทางไลน์นะครับมีเหตุกู้ภัยทางน้ำและภาคีเครือข่ายนะครับแจ้งมานะครับว่ามีเหตุหญิงคนหนึ่งกระโดดจากสะพานพระราม9นะครับในฝั่งขาเข้านะครับลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วตอนนี้คือโดดลงไปแล้วเนี่ยฮะลงขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube นะครับผู้ฟังเนี่ยเป็นภาพที่ผู้หญิงคนนี้ครับกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบนจากบนสะพานพระราม9นะสะพานแขวนเนี่ยลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาครับเนี่ยฮะคือจังหวะที่ลงไปเนี่ยยังเห็นรอยคออยู่เลยนะครับเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวเราติดตามเหตุการณ์นี้กันต่อนะโอ้แม่คือมีพอจะใกล้6โมงที่มีเหตุเยอะเลยนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันนะท่านใดที่อาจจะเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนะอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับให้ทราบเป็นข้อมูลก่อนนะครับยังไงเปิดทางให้เจ้าหน้าที่นะครับเขาทำงานด้วยสะพานพระราม9นะครับมีเหตุคนกระโดดน้ำลงไปนะเป็นผู้หญิงนะรับแจ้งเบื้องต้นเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันต่อถ้ามีคืบหน้านะครับส่วนเรื่องของการจราจรครับมีทางคุณพันนี่แจ้งมาบอกว่าทางด่วนขั้นที่1ดินแดงบางนาบริเวณทางลงเพลินจิตเหนือเห็นบอกว่าติดสัญญาณไฟจราจรมีท้ายสะสมนะครับนะครับมีท้ายสะสมฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณอาร์มครับแจ้งมาบอกว่าถนนบรมราชชนนีจากต่างระดับราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย1เห็นมีถุงดำนะถุงสีดำตกอยู่บนสะพานกลับรถก่อนถึงพุทธมณฑลสาย1การจราจรไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ทั้งฝั่งกลับกันก็ยังไม่มีปัญหาแต่ให้ระวังนะครับเป็นลักษณะถุงสีดำไม่แน่ใจว่าขนาดไหนนะไปหล่นอยู่บนสะพานกลับรถก่อนถึงพุทธมณฑลสาย1บรมขาออกนะครับตรงนี้คุณหัวโต99นะครับที่รายงานนะถนนทหารบกก็มีฝั่งมุ่งหน้าไปทางหน้าพระมีชะลอตัวช่วงข้ามทางรถไฟนะครับฝนหยุดตกไปแล้วนะครับแต่อากาศยังครึ้มๆอยู่แล้วก็ทางพี่เด็กวัดป่าเมื่อสักครู่ที่คุยกันคือราชพฤกษ์เนี่ยมีรถพ่วงชนกับรถเก๋งนะครับช่องทางคู่ขนานขวางไป2ช่องทางขวาบริเวณหน้า18คอร์ดตรงนั้นแถวๆตลาดนัดตรงนั้นนะฮะเลยจากต่างระดับชัยพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าของถนนราชพฤกษ์เนี่ยนะครับณตอนนี้การจราจรเดี๋ยวขอดูล่าสุดก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ตอนที่คุยกันเนี่ยเข้าไปดูการจราจรติดเหมือนกันนะรถที่ใช้ทางด้านของชัยพฤกษ์ที่จะวนลงมาทางราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเนี่ยมีปริมาณรถค่อนข้างมากเลยนะครับณตอนนี้เนี่ยยังมีผลกระทบคู่ขนานนะครับที่จะผ่านหน้าตลาด18คอร์ดตรงเนี้ยก็ยังมีผลกระทบแต่ว่ารถที่มาจากทางชัยพฤกษ์ในด้านขาเข้าที่จะวนลงมาเนี่ยตรงขึ้นต่างระดับเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับจะมาติดตรงทางลงนะครับทีนี้รถที่มาจากทางชัยพฤกษ์ด้านขาออกที่จะวนซ้ายมาเนี่ยก็จะเริ่มติดมีท้ายสะสมอยู่ประมาณ600ถึง700เมตรนะครับ6ถึง700เมตรนะแต่ว่าช่องทางหลักยังวิ่งได้นะครับก็ตามคำแนะนำที่พี่เด็กวัดป่าให้ข้อมูลมาใครมาจากทางชัยพฤกษ์จริงๆลองไม่ต้องเลี่ยงก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวพอได้อยู่เพราะว่าท้ายแถวสั้นลงนะครับแต่อาจจะผ่านยากนิดนึงเพราะว่าเป็นรถใหญ่ด้วยไงรถพ่วงชนกับรถเก๋งนะครับขวางไป2ช่องทางคู่ขนานนะครับก็เลยทำให้ช่องทางลดลงก็เลยทำให้รถมีสะสมอยู่นะครับส่วนกรณีของผู้หญิงที่กระโดดลงจากสะพานพระราม9ลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยล่าสุดนี่นะฮะเบื้องต้นเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูนะคุณผู้ฟังทาง YouTube เนี่ยมีเรือของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นโอ้เขาออกไปให้การช่วยเหลือแล้วนะครับตอนนี้คืบหน้ามาบอกว่ากำลังนำขึ้นฝั่งนะเนี่ยนะครับเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาอยู่แถวนั้นพอดีนะครับก็ได้ออกไปให้การช่วยเหลือนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะ
็เป็นเรือชาวบ้านเนี่ยมีในภาพเนี่ยนะฮะที่ก็ลงไปให้การช่วยเหลือนะนะครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับนะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันว่าเป็นอย่างไรอาการนะครับก็ลุ้นพอสมควรนะเวลาที่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วสะพานพระรามเก้านี่โอ้โหคุณฝั่งสูงมากนะครับลงมาในแม่น้ำเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะครับคือถ้าเข้าถึงตัวช้าเนี่ยกระแสน้ำด้วยก็จะแบบพัดพาไปอีกนะฮะเรื่องของการที่เราจะไปต่อสู้กับกระแสน้ำเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนี่นะฮะก็เป็นคืบหน้าล่าสุดเลยนะครับคือต่อให้คนว่ายน้ำแข็งๆนะแล้วถ้าไม่มีชูชีพไม่มีห่วงยางเลยโอ้โหเหนื่อยลำบากนะครับนะก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะครับเรื่องของอาการด้วยแล้วก็การสืบสวนด้วยนะครับว่ามีอะไรเป็นมูลเหตุถึงทำให้ก่อเหตุแบบนี้ด้วยนะส่วนอุบัติเหตุเนี่ยวันนี้คุยกับทีมงานวันนี้อุบัติเหตุไม่เยอะนะที่เราคุยกันสักเมื่อชั่วโมงกว่าที่แล้วเนี่ย8รายตอนนี้มีเพิ่มขึ้นมา9รายก็คือเหตุการณ์ที่ราชพฤกษ์ตรง18ขอดที่พี่เด็กวัดป่ารายงานเข้ามาล่าสุดนี้ก็เป็นรายที่9นะครับตั้งแต่ที่คืนมาถึงณเวลานี้นะนะครับก็เรียกได้ว่าเหตุไม่เยอะนะวันอาทิตย์ด้วยนะแต่อาจจะมีความสูญเสียบ้างนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่มีกรณีของผู้เสียชีวิต2รายที่ทางหลวงหมายเลข3562อันนี้ตั้งแต่เช้ามืดมาแล้วนะที่มีกรณีของรถปิกอัพไปเสียหลักตกคลองแล้วมีผู้เสียชีวิต2รายนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีอุบัติเหตุแจ้งมาบ้างแต่ก็ไม่ได้มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับเนี่ยเท่าที่อยู่นะแต่ก็อาจจะทำให้มีผลกระทบด้านการจราจรบ้างคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้ต้องวางแผนการเดินทางนะครับโดยเฉพาะใครที่ใช้เส้นทางของถนนประชาธิปกนะครับวงเวียนใหญ่แยกบ้านแขกนะผู้ปกครองที่จะไปส่งบุตรหลานก็เหมือนกับวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นแหละหลายๆท่านก็หลบเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทำให้มีผลกระทบการจราจรไม่มากเท่าไหร่นะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องมาประเมินกันหน้างานอีกทีนะครับว่าการจราจรจะเป็นอย่างไรบางท่านที่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำพรุ่งนี้ถ้าจำเป็นจะต้องผ่านนะครับก็ให้ปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนของทางสน.บุพารามที่เขาก็มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับเรื่องของการปิดการจราจรนั่นแหละครับกับกรณีที่น้ำซึมเข้าไปในอุโมงค์นะครับสถานีวงเวียนใหญ่นะครับถนนประชาธิปกก็มีการปิดการจราจรตั้งแต่แยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับตามกำหนดการเนี่ยจะมีการปิดการจราจรถึงวันอังคารนี้นะครับก็คือ14กรกฎาคมแต่ว่าทางกทม.ทางรฟม.เองเนี่ยเขาก็อยากจะบริหารจัดการให้เร็วที่สุดแล้วก็เร่งเปิดการจราจรให้ได้อย่างน้อย1ช่องทางเพื่อให้รถประจำทางนะครับรถสาธารณะสามารถวิ่งได้จะได้เป็นการลดผลกระทบด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าต้องวางแผนนะครับสำหรับการเดินทางนะคุณผู้ฟังครับในส่วนของเส้นทางเลี่ยงก็อย่างที่เราเพิ่มเติมกันไปบ่อยครั้งมากๆนะครับก็ให้คุณผู้ฟังแนะนำนะสำหรับเส้นทางเลี่ยงนะครับในส่วนของใครที่มาจากเดี๋ยวผมย้ำให้อีกรอบกันแล้วกันนะครับใครที่ใช้เส้นทางฝั่งพระนครจะไปวงเวียนใหญ่เนี่ยถ้าหากใช้เส้นทางจากสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธพอลงจากสะพานทั้งสองตัวแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังเบี่ยงออกซ้ายเลยนะครับซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้าไปแยกคลองสานเข้าเจริญนครนะครับผ่านหน้าไอคอนสยามอะไรตรงนั้นนะหรือถ้าจะไม่ไปถึงแยกคลองสานคุณผู้ฟังก็เลี้ยวขวาเข้าแยกท่าดินแดงตรงยิงยาวมาเลยครับแล้วก็มาเลี้ยวขวาตรงถนนลาดย่าก็จะตรงมาออกทางวงเวียนใหญ่ซ้ายไปถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะออกไปทางมหาสวรรค์ทางนั้นได้นะครับก็เป็นให้แนะนำเลี่ยงเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็จะไม่ผ่านจุดที่เขามีการปิดการก่อสร้างปิดการจราจรนะครับส่วนเส้นทางจากฝั่ง
ฝั่งทนนะครับข้ามจะไปแยกบ้านแขกจากวงเวียนใหญ่ก็ให้ออกถนนลาดหญ้านะครับมุ่งหน้าไปทางแยกคลองสานเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับเพื่อจะขึ้นสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธก็คือจะไปอ้อมใต้สะพานวงเวียนเล็กนะตรงนั้นนะครับถนนพญาไม้นะอันนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะครับทางเลือกเสริมก็คือหากไปทางสาทรก็ให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีพรุ่งนี้น่าจะมีคนหลีกเลี่ยงมาเส้นทางนี้กันเยอะเพราะเข้าเมืองขึ้นสะพานตากสินลงสาทรเหนืออันนี้ติดปกติอยู่แล้วนะครับถนนกรุงธนบุรีนะครับหากไปทางปิ่นเกล้าก็ให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์นะครับออกสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์นี่ก็มีหลายคนก็เลี่ยงใช้ทางนี้กันเยอะนะครับก็ให้วางแผนแล้วก็เผื่อเวลานะครับอย่างน้อยเนี่ย 30-45 นาทีนะครับหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงรถนั่งส่วนบุคคลก็ใช้รถสาธารณะใช้ BTS สถานีวงเวียนใหญ่นะสถานีกรุงธนก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับเดี๋ยวปิดท้ายกันหน่อยนะครับทางด้านของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมนะครับมีการแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางชั่วคราวนะครับเนื่องจากจะมีการดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรนะครับทาสีจราจรบริเวณสี่แยกวัดเทียนดัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรขอให้ประชาชนและผู้ใช้รถนะครับใช้ถนนเนี่ยในช่วงที่เขาดำเนินการก็คือวันที่13พรุ่งนี้นะ13และก็14กรกฎาคมด้วยช่วงที่ดำเนินการคือ9โมงเช้าถึง11นาฬิกา30นาทีและช่วงบ่าย13นาฬิกาถึง15นาฬิกาทีนี้ในระหว่างดำเนินงานอาจจะมีการปิดช่องทางจราจรบางส่วนและส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมานะครับจึงขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณสี่แยกวัดเทียนดัดในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวด้วยหากมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางนะครับก็ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับก็มีเพิ่มเติมมาจากทางเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมนะเดี๋ยวต้องมาประเมินกันเพราะว่าผ่านพ้นช่วง8โมงรถก็น่าจะลดปริมาณลงแล้วนะครับเพราะว่าเขาดำเนินการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีแล้วก็ช่วงบ่าย13นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับในการวางแผนการเดินทางกันด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยนะครับที่แวะมาส่งสวัสดีทางคุณธนาด้วยนะครับคุณระพีด้วยทุกท่านเลยที่แวะมาส่งพิจุกระพีครับคุณพักเคอินนะครับคุณนัทนี่บอกว่ามหาชัยก่อนนั้นนี่ฝนตกไปปรอยด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณนัทขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจขอบคุณคุณอิสราด้วยคุณวิรัตนะครับคุณพัชนีนะทุกท่านเลยนะครับคุณเดือนเพ็ญด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อพักกันสักครู่นะครับ

0: ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobileสอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
4: อะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โอ้เร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
8: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: อาทาชามีโยครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวัน
1: ครับ
0: ที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณนัตยานะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พาฝนมาไหมอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่มันคึ้มๆอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่าอากาศมีความเย็นๆนิดๆนะ
1: อุ้ยวันนี้นะบ่ายๆนี่29องศาคุณคิดดู
2: ลดลงแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าไม่
1: 29นี่ล่าสุด30ก็ยังงงอยู่ไอ้ทำไมมาเพิ่มขึ้น
2: แต่ว่าแบบเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ก็มีพยากรณ์อากาศบอกว่าอากาศมันจะเย็นลงนิดนึงอย
1: ่
2: างเงี้ยใช่ไหม
1: ครับเมื่อวานนี้ตกหนักกระหน่ำหนักทั้งลมแรงด้วย
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวไม่ว่าแต่มีลมมาเนี่ยสิแบบโหหลายพื้นที่นะที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยช่วงเย็นอ่ะก็คือจริงตกตั้งแต่ประมาณสัก5โมงเศษ
1: ประมาณนั้น
2: ประมาณ5โมงเศษใช่ไหมแล้วก็ลมแรงหลังจากนั้นก็คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยหลายๆสำนักงานเขตเขาก็ลงพื้นที่ไปตัดต้นมงต้นไม้อะไรพวกอย่างเงี้ยเน
1: า
2: ะ
1: ก็ได้คุยกับทางด้านของผอ.เขตปทุมวันกรณีเหตุเครนที่เสียหายเมื่อวานเน
2: ี
1: ่ยในพื้นที่ปทุมวันนะครับแถวจุฬาตรงนั้นนะครับซึ่งผอ.ก็บอกเมื่อวานนี้ก็งานเยอะไปตัดไปเก็บต้นไม้อะไรด้วยอะไรต่างๆและทีนี้กรณีดังกล่าวเนี่ยก็จากการลงพื้นที่เมื่อเช้าเนี่ยผู้ว่าลงด้วยนะครับก็บอกว่าชิ้นส่วนของเครนได้รับความเสียหายจากเรื่องของลมนี่แหละใช่มันกระโชกแรงนะครับแต่ว่าก็ยังยืนยันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเครนที่ได้รับความเสียหายออกไปแล้วนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงทั้งนะคนเดินเท้าเองด้วยเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีคนเดินเยอะน
2: ะ
1: นะครับแล้วก็ประชาชนที่ใช้เส้นทางด้วยก็มีการเรียกได้ว่าเพิ่มเติมเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าทางผู้อำนวยการเขตบอกว่าตอนที่ลมกระโชกแรงเนี่ยก็มีการสั่งการแล้วว่าอย่าให้หยุดทำงานคือต้องหยุดเลยทีเนี้ยไอ้ตัวเครนเนี่ยมันดันขึ้นไปสูงสุดเลยแล้วประกอบไปตอนนั้นมันมีลมมาพอดีไง
2: โอ้เห็น
1: น่ากลัวมาก
2: ใช่ใช่น่ากลัวมากเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่มีคุณหลิวอ่ะรายงานอ่ะแล้วก็ส่งภาพเข้ามาบอกโอ้โห
1: ค
2: ือเรามองจากภาพขึ้นไปอ่ะคือเวลาเรามองขึ้นไปมันก็จะถ่ายช้อนขึ้นไปใช่ไหมเราก็จะมองเห็นว่าโหอันเนี้ยมันมีโอกาสจะหล่นลงมาอีกได้ไหมเนาะเพราะว่ามันมีความเหมือนมีเอียงๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ผมก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างช่วงที่มีเหตุเนี่ยสมมติมีเหตุเรื่องของอากาศแปรปรวนลมกระโชกแรงเนี่ย
2: ค่ะ
1: เครนเนี่ยที่ขึ้นไปทำงานอาจจะขึ้นไปสูงสุดจะต้องลดระดับลงมาด้วยใช่ไหมพอบอกว่าใช่ต้องลดระดับลงมาก่อน
2: แสดงว่าตอนนั้นมีคนทำงานอยู
1: ่มีคนทำงานอยู่นะฮะแต่นี่โชคดีนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
2: ค่ะ
1: คือเหมือนกับว่าตัวเครนมันขึ้นไปแต่ว่าคนที่อยู่บนเครนไม่มีน
2: ี่
1: ออกไหมฮะทีเนี้ยไอตัวพื้นที่ของเขาเนี่ยที่อยู่บริเวณโดยรอบเขาก็กันพื้นที่กันรั้วไว
2: ้
1: ก็เลยถามว่าเอ๊ะพื้นที่ไอตัวเครนมันยาวประมาณ40เมตรพื้นที่เนี่ยถามว่ามันมีเกินไปไหมหมายถึงว่าตัวเครนมันล้ำเกินไปหรือเปล่า
2: ใช่ไหม
1: มันเกินไปไหมไอ้ที่มันหักไปที่มันยืดมันเกินพื้นที่ไปหรือเปล่าพออ้อบอกว่ามันก็อยู่ในพื้นที่นั่นแหละนะครับก็คือมันหล่นลงมาเนี่ยมันไม่ได้หล่นสู่พื้นล่างไงมันก็ยังมีตัวแบบนั่งร้านที่มันรับไว้อยู่แต่ตรงนี้นะก็เรียกว่าเป็นเหตุที่ผู้ว่าก็กำชับนะครับเน้นเรื่องของความปลอดภัย
2: ตรงศาลจะมาทับทิมไหม
1: โอ้โหทางเข้านี่ก็ยังวันก่อนไม่ใช่วันก่อน2สัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เข้าไป
2: ค่ะ
1: ผมก็เพิ่งเข้าไปครั้งแรกก็เอ๊ะตอนแรกก็มองหาตั้งนานศาลอยู่ตรงไหนก็ไม่ออกก็ทางเข้าแต่พอเข้าไปแล้วถึงได้โอ้ข้างในก็เป็นศาลนั่นแหละนะครับแต่ว่าทางเข้านี่แทบจะไม่รู้เลยเหมือนก็เป็นเขาก็มีการก่อสร้างด้วยไงตรงนั้น
2: เพราะว่าเมื่อวานคุณหมิวบอกว่าก็จะมีทางด้านหลังของศาลอ่ะก็จะเพราะว่าไอ้ตรงที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนกับที่เป็นผนังที่เขากันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันล้มลงมาท
1: ับ
2: เป็นผ้าใบที่เขากางอยู่ทางด้านหลังศาล
1: ครับผม
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขามีการประสานกันยังไงบ้างแล้ว
1: แล้วก็มีอีกเหตุหนึ่งคือเนื่องจากลมกระโชกแรงอันเนี้ยเมื่อประมาณบ่ายสามโมงคือมีเอกชนเขาจ้างเป็นรู้สึกว่าเป็นคอนโดเนี่ยเขาจ้างให้บริษัทเอกชนไปตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้สูงเลยนะยังไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรแล้วสูงมากมีทาง YouTube หลายๆคนร่วมมาคอมเมนต์บอกเหมือนเป็นต้นไทรนะอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยทางพนักงานเนี่ยของบริษัทเอกชนเขาดำเนินการตัดไปแล้วนะครับ2ต้นที่พอมาถึงต้นที่3ปรากฏว่าช่วงนั้นมันมีลมกระโชกแรงและตัวกิ่งไม้เนี่ยที่มันพาดผ่านไอ้ตัวต้นไม้ต้นดังกล่าวเนี่ยพนักงาน2คนอยู่บนต้นไม
2: ้
1: นะครับถูกไฟดูดเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเป็นคนกะเหรี่ยงนะเป็นคนกะเหรี่ยงก็เหตุเกิดประมาณสักบ่าย3โมงกว่าๆแต่เขาดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงเช้านะนี่แหละใช่เลย
2: มีเป็นภาพที่เขากำลังเอาคนที่ติดอยู่บนต้นไม้อ่ะ
1: ใช่ใช
2: ่
1: คือรับแจ้งจากทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าเขาติดอยู่บนต้นไม้แล้วก
2: ็
1: ประสานเจ้าหน้าที่ให้ขึ้นไปช่วยลงมาปรากฏว่าก็ไม่ทันเสียชีวิตนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องผู้เสียชีวิตด้วยอายุประมาณ20กว่า
2: โอ้ยังวัยรุ่น
1: เนี่ยดูภาพต้นไม้นี่สูงมากเลยนะคุณนัตยา ผมเห็นเสาไฟข้างๆเนี่ยนี่สูงกว่าเสาไฟนะเออสูงจริงๆ
2: อันนี้คือตัดไปแล้วด้วยนะ
1: ตัดแล้วด้วยตัดทอนไปแล้วด้วยต้นที่3เนี่ยต้นแรกต้น2ไม่มีเหตุอะไรเพราะต้นที่3คุยกับทางคุณสุรชัยซึ่งเป็นหัวหน้าชุดของบริษัทเอกชนแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นตอนที่เกิดเหตุมันมีลมกระโชกแรงเข้ามาพอดีนะครับแล้วน้องก็ตะโกนแบบตกใจอ่ะหลังจากนั้นก็นิ่งไปเลยเออนี่นะฮะ
2: อยู่บนต้นไม้พอดี
1: ใช่ๆก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะแล้วก็ผู้ร่วมงานคุณสุรชัยก็น้ำเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตน้องก็ทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มนะนะครับก็แสดงความเสียใจด้วย
2: จริงๆถ้าเกิดตัดต้นไม้แบบนี้เขาต้องประสานกับทางไฟฟ้าเนาะ
1: ใช่ฮะเราเตือนกันบ่อยนะทั้งภูมิภาคทั้งไฟฟ้านครหลวงเนี่ยอย่าไปดำเนินการเองนะไม่ได้นะ
2: คือเขาเป็นบริษัทที่เขารับจ้างตัดต้นไม้เขาน่าจะรู้เนาะตัดแต่งต้นไม้พวกเนี้ยแต่ก็อย่างว่าแล้วก็ไม่คาดคิดหรอกว่ามันจะมีลมพัดกระโชกแรงมาอย่าง
1: นี้นี่เดี๋ยวไม่บอกที่บ้านเพราะว่าคุณแม่กำลังจ้างเขามาตัด
2: อ๋อจริงๆเรียกเขตไงเขตสำนักงานเขต
1: ก็ต้องตรงนั้นต้องเป็นอบต.
2: ค่ะ
1: นะครับบางทีแกก็ว่างๆก็ปีนขึ้นไปตัดเองจริง
2: ลงล่วงลงมา
1: แต่ไม่ได้ไปพาดสายไฟอะไรหรอกบางทีไปแต่งกิ่งเองขึ้นบันไดลิงเน
2: ี่
1: ย
2: สายไฟกลัวแต่ว่าจะล่วงลงมา
1: ก็เนี่ยลูกๆก็เตือนกันบ่อยเหมือนกันครับแล้วก็มีเหตุกรณีของคุณพิกุลคุณพุทธิกุลสังเพ็งคุณพ่อของทางด้านคุณบัณฑิตที่แจ้งหายไปนะเมื่อวานเนี่ยอายุ75ปีแล้วนะครับหายจากบ้านที่เพชรเกษม106หนองแขมล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี้ยไปเจอเหมือนกันแต่ว่าเราโทรไปสอบถามความคืบหน้ากันถึงได้ทราบว่ามีพลเมืองดีเขาไปเจอคุณตาพุทธิพงศ์เนี่ยเดินอยู่แถวถนนพระราม2
2: ค่ะ
1: แล้วพลเมืองดีท่านเนี้ยเขาก็เลยไปสอบถามว่าเอ๊ะหลงทางหรือเขาสงสัยว่าน่าจะหลงทางเพราะแกเดินอยู่บนถนนเนี่ยไม่ได้เดินอยู่บนฟุตบาทนะอ๋อ
2: เหรอ
1: เดินอยู่บนถนนเลาะเลนซ้ายไปเรื่อยๆเนี่ยทีเนี้ยก็เลยประสานไปทางสน.บางมดเจ้าหน้าที่มาพลเมืองดีก็รอนะเป็นผู้ชายแต่เสียดายไม่ได้ถามชื่อกันได้คุยกับทางคุณบัณฑิตนะครับลูกชายก็บอกว่าพบคุณพ่อแล้วไปพาตัวคุณพ่อกลับมาแล้วแล้วก็ได้ต่อสายคุยกับ10ตำรวจนิติพัฒน์ราชนาผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสน.บางมดเมื่อวานที่ออกตรวจแล้วก็ไปรับแจ้งจากพลเมืองดีก็ไปเจอทางคุณพุทธิคุณเนี่ยจำได้แค่ชื่อจำชื่อตัวเองได้ด้วยนะชื่อเก่าชื่อใหม่เจ้าหน้าที่ก็พยายามเสิร์ชหาทั้งชื่อเก่าและชื่อใหม่ก็เจอข้อมูลชื่อใหม่นั่นแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรทีเนี้ยก็เลยถามคุณพ่อผู้ที่คุณเนี่ยว่ามีใครไหมที่รู้จักก็เอ่ยชื่อคุณน้ามาน้องชายไงปรากฏว่าก็เลยพิมพ์เข้าไปในค้นหาในสารข้อมูลแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ของคุณน้าก็เลยโทรไปนะครับแล้วก็คุณน้าก็แจ้งให้กับทางคุณบัณฑิตก็ไปพาตัวกลับมาก็ปลอดภัยดีโชคดีมากที่เจอพลเมืองดีท่านนี้นะครับก็ดูแลกันนะฮะขอบคุณทาง10ตำรวจตรีนิติพัฒน์ราชนาผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสน.บางมดขอบคุณพลเมืองดีท่านนั้นด้วยนะครับถ้าฟังอยู่นะขอบคุณมากๆนะพวกเราก็สามารถร่วมกันเป็นพลเมืองดีได้แบบนี้บางทีเห็นผู้สูงอายุเดินอยู่บนถนนเนี่ยต้องสงสัยไว้ก่อนว่าเอ๊ะหลงทางหรือเปล่า
2: เดินแบบว่าน่ากลัวนะไปอยู่บนถนน
1: แล้วแกมีอาการหลงลืมด้วยไงทางผู้หมู่ถามว่าจะไปไหนคุณตาบอกจะมาหาเพื่อนแถวนั้น
2: เรามาไกลด้วยนะจากเพชรเกษมจากน้องแขมมาบาง
1: แขมมา
2: พ
1: ะลำบางมดครับผมนะฮะอ่ะส่วนเรื่องของเทศบาลอ้อมใหญ่เขาจะมีการดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรนะครับพรุ่งนี้13แล้วก็วันที่14วันอังคารด้วยนะครับ
2: ทำไมทำวันจันทร์
1: แต่เขาทำเลยจากเร่งด่วนไปแล้วนะ9โมงถึง11โมงครึ่ง
2: สัปดาห์ที่แล้วอ่ะของอ้อมน้อยรถติดมากเลยนะอ๋อ
1: ใช่
2: สัปดาห์นี้ต่อไปทางด้านของอ้อมใหญ่แล้วก็ทำวันจันทร์ทำไมไม่ทำเสาร์อาทิตย์
1: เป็น2ช่วงนะช่วงเช้า9โมงถึง11โมงครึ่งแล้วก็รอบบ่ายโมงถึงบ่าย3 2วันนะตีสีทาสีตีเส้นจราจร
2: ทำเวลาราชการ
1: ให้หลีกเลี่ยงเลยบริเวณแยกวัดเทียงดัดนะครับในวันและเวลาดังกล่าวนะครับก็หลีกเลี่ยงนะน่าจะติดนะครับน่าจะติดท่านไหนใช้เส้นทางพรุ่งนี้เข้ามารายงานได้โดยเฉพาะคุณพันน่าจะประจำการอยู่แถวนี้หรือเปล่า คุณพันนี่รายงานบ่อย นะฮะวัดเทียนดัดเนี่ยแถวๆเนี้ยนะฟุตบอลโลกนะครับได้4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเช้านี้โอ้โหดูกันจุใจเลย
2: เมื่อคืนนี้เพิ่งอ่านข่าวไม่ได้ดูแต่ว่าอ่านอยู่บอกว่าร อคู่ที่คนน่าจะดูเยอะน่าจะเป็นคู่8โมงใครนะเตะใครอ
1: าร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด
2: ์ตกลงคือ
1: ก็ผลเสมอในเวลา 1-1 อาร์เจนเขานำก่อนนะเขานำไปก่อน 1-0 แล้วทีนี้เขาเล่นแบบว่ารักษาสกอร์โดนตีเสมอ จบเวลา90นาทีเสมอกันต้องต่อเวลาแต่ปรากฏว่ามันมาได้ลูกประตูชัยนี่ยิงสวยมากหมดสิทธิ์รับเลยลูกนั้นแล้วก็จบ120นาทีชนะไป 2-1 เข้ารอบไปเจออังกฤษอังกฤษชนะทางด้านของนอร์เวย
2: ์จริงๆแล้วเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เห็นจากฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยคือหลายๆทีมอ่ะชนะแบบพลิกมาได้หลายทีมแล้วนะในคือแบบว่าตอนแรกอาจจะแบบว่าสกอร์แบบเท่าๆกันเท่ากันคิดว่าจะจ
1: บแ
2: ต่อาจจะจบแบบว่าสกอร์เสมอๆสุดท้ายปรากฏว่ามันมีเสี้ยวนาทีพลิกอย่างเงี้ยหลายคู่แล้วนะอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วโดยเฉพาะอาร์เจนตินานี่รอบที่แล้วนี่ก็หวุดหวิดนะคือเหมือนมาเหนือกว่าเขาแต่ด้วยความที่เขามีประสบการณ์โดยเฉพาะมีลีโอเนลเมสซี่ที่เป็นผู้นำนัดนี้ก็รอดมาได้เหมือนกันนะครับนัดนี้ก็รอดมาได้แต่ไปเจออังกฤษนี่ไม่รู
2: ้ไม่รู้แฟนใครก็แฟนใครก็เชียร์กัน
1: แล้วทีมใหญ่ทั้ง4ทีมเลยนะคุณนัตยาเพราะว่าอีกค
2: ู่
1: นึงฝรั่งเศสสเปนนี่เป็นคู่ชิงเมื่อครั้งที่แล้วไง
2: คุณอยากให้ใครเข้าไปชิงกัน
1: ผมเหรอผมชอบอาร์เจนตินาอยู่แล้ว
2: ชอบอาร์เจนตินาคิดว่าต้องเจอใคร
1: ผมอยากเจอฝรั่งเศส
2: ทำไมนึกในใจเหมือนกันเลยนะ
1: เพราะผมชอบเอ็มบัปเป้เหมือนกัน
2: อ๋อทำไมจริงๆเนี่ยไม่ได้พูดออกมานะแต่นึกในใจว่าแบบคิดว่าน่าไปเจอฝรั่งเศส
1: ผมอยากจะรู้ว่าเอ็มบัปเป้กับเมสซี่ใครจะเก่งกว่ากันนะฮะแต่สเปนเขารูปเกมเขาดี
2: ศักดิ์ศรี
1: ใช่ใช่ใช่อังกฤษก็มาดีนะจูสเปลิงแฮมเมื่อเช้านี
2: ้
1: คนเดียว2ลูก
2: อ๋อค่ะ
1: โอ้เขาบอกว่าคือก่อนที่จะอังกฤษจะเตะกับทางด้านของอะไรนะเตะกับอะไรนะนอร์เวย์เนี่ยเขาบอกว่านี่แหละต้องถ้าจูสเบลลิงแฮมฟอร์มดีเนี่ยจะช่วยพาอังกฤษเข้ารอบได้แล้วก็มาจริงๆยิงคนเดียว2ลูกโอ้คนไทยที่เชียร์อังกฤษเยอะมาก
2: อาจจะใกล้ชิด
1: แล้วตอนนี้จูสนี่เป็นเทพเจ้าเลยนะของอังกฤษ
2: เหรอคะอ๋อ
1: เนี่ยสุดยอดมาก
2: เขาเล่นอยู่สโมสรอะไรอ่ะ
1: นี่อันนี้ผมจำไม่ได้ผมเชียร์ทีมชาติไทยผมก็เลยไม่ค่อยรู้
2: ท
1: ี
2: มไทย
1: นะนี่มีคนบอกเชียร์เอ็มบัปเป้ฝรั่งเศสคือเขาก็มาดีเอ็มบัปเป้อ่
2: ะ
1: เขาหมายมั่นเลยนะแล้วเขาขิงกับไอ้เลโอเนลเมสซี่อยู่นะสองคนนี้เขาขิงกันอยู่นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวต้องลุ้นงานสนุกทั้งสี
2: ่ดูฟุตบอลให้เป็นกีฬานะ
1: ครับผมอย่าไปพนันขันต่อ
2: ใช่แต่ว่า
1: ไม่ดี
2: ช่วงนี้ไปสนิงเขาถ่ายดีใช่ไหม
1: ใช่ถ่ายผลไง
2: เพราะมันเหลือ4ทีมสุดท้ายแล้วไงก็จะแบบว่าให้ชัดเจนขึ้น
1: คนก็จะเรียกได้ว่าแต่คนไทยสเปนกันเยอะ
2: ใช่ไหม
1: ฝรั่งเศสนี่ก็มีแต่อังกฤษจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่
2: ถ้าเหลือตอนที่หลังจากแมตช์นี้คงจะส่งไม่ทัน
1: แต่จริงๆบางคนบอกอังกฤษมาถึงรอบนี้ได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะก็ไม่คิดว่าจะมาถึงเขาว่าอย่างนั้นเอาไม่แน่อาจจะเป็นแชมป์โลกก็ได
2: ้บอกแล้วบอกว่าฟุตบอลโลกรอบนี้มันมีอะไรแบบว่าเยอะเหมือนกัน
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อวันที่14คืนวันอังคารตามเวลาประเทศไทย
2: กี่โมงฮะ
1: ตีสอง
2: มันตรงกับวันอังคาร
1: วันอังคาร
2: วันพุธลางานกันยัง
1: ก็ต่อเนื่องเลยนะฝรั่งเศสกับสเปนก่อนวันอังคารตีสองแล้วก็วันพุธก็จะเป็นอาร์เจนกับทางด้านอังกฤษตีสองเหมือนกันสองคืนต่อเนื่องเลย
2: แล้วเขาไปชิงกันวันไหนคะ
1: ไอ้รอบชิงเดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีมีชิงที่3ด้วยผู้แพ้ไปชิงที่3กันรู้สึกชิงที่3จะเตะก่อนแล้วนัดชิงก็จะเตะไม่แน่ใจวันเดียวกันหรือเปล่านี่เดี๋ยวต้องดูโปรแกรมทีนึงนะฮะเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อให้คุณนัตยาเลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ค่ะ

0: 18:29 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะไปจนถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live นะคะที่ JS100 Radio รวมถึงทางด้านของ X ด้วยนะคะที่ JS100 Radio เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมกรณีที่มีคนกระโดดสะพานพระราม9นะคะคุณนพอิ๋วสวัสดิ์นะคะเป็นอพปรเขตลาดบุรณะนะคะจะเพิ่มเติมให้ทราบนะคะคุณนพสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณณัฐยานะครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: เบื้องต้นที่ได้รับแจ้งมาช่วงประมาณสัก17:40 นมีผู้ทำร้ายตัวเองจะกระโดดสะพานพระราม9นะครับจากฝั่งพระนครมุ่งหน้าไปจากฝั่งทนมุ่งหน้าไปฝั่งนครนะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับก็ไปถึงพร้อมอาสาสมัครก็ขึ้นไปบนสะพานก็พบรถเก๋งฮอนมาสด้าสีดำ
0: โอ้ค่ะ
1: จอดอยู่แล้วก็มีหญิงนะครับ

0: จะกระโดดสะพานครับทางห้องวิทยุของอปพลก็รับแจ้งก็รับแจ้งวิธีประมาณสัก 17:50 มันโดดลงไปแล้วครับผมโดดแล้วจังหวะโชคดีที่ว่ามีชาวบ้านที่สัญจรทางน้ำอ่ะเอาเรือผ่านมาพอดีเขาก็เลยช่วยมาแล้วก็นำมาขึ้นที่ท่าการไฟฟ้าของลาดบูนาครับอยู่ช่วงถนนลาดบูนาสายในครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็เมื่อสักครู่นึงรับแจ้งมาว่าเป็นรถกู้ชีพบมกองหนึ่งทำการช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลแล้ว
1: ค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณนพมีข้อมูลไหมว่าคนผู้หญิงท่านนี้นี่อายุประมาณเท่าไหร่อะคะ
0: ดูจากรูปไม่น่าจะเกิน45นะประมาณเลยครับ
1: อายุประมาณ45ปีนะคะ
0: ไม่เกินนะไม่เกิน
1: ค่ะตอนนี้นำส่งไปที่โรงพยาบาลอะไรนะคะบางประกอบ
0: ใช่รถกู้ชีพของโรงพยาบาลบางประกอบดำเนินการไปครับตอนนี้ภาษากระทรวงสุขในระวันให้นำส่งที่ไหนยังไม่ช่วยทีนึงครับ
1: ค่ะค่ะแล้วค่ะแล้วส่วนรถที่เขาขับมาล่ะคะตอนนี้ทราบไหมคะว่าเขาเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ไหน
0: ไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่ของการทางพิเศษรถอยู่ข้างบนมันน่าจะนำลงแล้วเพราะว่ากลัวที่ว่าเดี๋ยวจะจอดสะสมนั่นอีกนานผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าข้างบนอาสาข
1: ับ
0: ลงมากันแล้ว
1: ค่ะค่ะ
0: แต่เบื้องต้นนะครับรถเก๋งสีดำมามาด้า
1: ค่ะตอนที่เขาช่วยขึ้นมาจากน้ำอะค่ะตัวของผู้หญิงท่านนี้ได้แบบมีอาการอะไรได้รับบาดเจ็บอะไรไหมคะ
0: เบื้องต้นนะที่จากภาพซูมจากด้านบนลงด้านล่างเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตอนที่อยู่ในน้ำเนี่ยคว่ำหน้าแล้ว
1: คว่ำหน้าแล้ว
0: ที่โดดลงไปแล้วเสร็จปุ๊บแล้วเพลินตัวบ้านอะที่เขาสัญจรทางเรือผ่านมาเขาก็ช่วยมาแล้วก็ทางภาคการไฟฟ้าเนี่ยอนุญาตให้ช่วยเหลือขึ้นมานะครับ
1: คือคว่ำหน้านี่คือเขายังมีสติอยู่ไหมคะ
0: มีสติไหมนะตอนนั้นอาสาไม่ได้อยู่ในเรือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพื่อนเจ้าชาวบ้านเนี่ยเขาผ่านมาพอด
1: ี
0: เป็นเรือหางยาว
1: อ๋อก็เลยพาขึ้นบนเรือก่อน
0: ก็เลยช่วยใช่ครับช่วยกันขึ้นมา
1: ค่ะค่ะแล้วก็พามาส่งที่ฝั่งนะคะ
0: ใช่มาส่งขึ้นที่ฝั่งนะครับ
1: อืมค่ะค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากค่ะคุณนพขา
0: ครับผมสวัสดี
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเหตุที่ได้รับแจ้งมานะคะเป็นทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำแล้วก็ภาคีเครือข่ายรับแจ้งบอกว่ามีคนกระโดดสะพานพระราม9ตกลงแล้วเนี่ยก็คือคนที่กระโดดลงมาเนี่ยที่คุณนพให้ข้อมูลก็คือว่าขับรถเก๋งขึ้นไปบนทางสะพานพระราม9แล้วก็จอดอยู่ตรงช่วงของกลางสะพานเลยนะคะแล้วก็กระโดดลงมาโชคดีว่ามีคนที่เป็นชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยพอดีขับเรือผ่านมาพอดีเลยก็เลยให้การช่วยเหลือนะคะนำขึ้นบนเรือแล้วก็พาขึ้นมาที่ตรงบริเวณท่าเรือของการไฟฟ้านะคะที่ตรงข้างๆกับธนาคารกสิกรไทยตรงราชบูรณะแถวนั้นล่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็นำส่งไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวคงต้องให้เจ้าหน้าที่เขาไปพูดคุยกันอีกทีนึงนะคะว่าติดต่อญาติอีกทีนึงนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ประสานงานกับทางญาติได้แล้วหรือยังมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันค่ะคุณผู้ฟังมีอุปัติเป็นการจราจรตรงถนนกาญจนาภิเษกนะคะหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9ช่วงที่มาจากต่างระดับอ่อนนุชมุ่งหน้ามากม55เนี่ยมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับวัสลุดกม65การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่าตรงบริเวณประมาณกม.ที่64บวก000มุ่งหน้าไปทางบางพลีในช่องทางซ้ายเนี่ยมีรถจอดเสียอยู่ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือนะคะเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยมีปริมาณรถมากทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้ามีการชะลอตัวต่อเนื่องไปท้ายแถวเนี่ยยาวประมาณ2กม.ได้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณสันทัศน์เวชโชนะคะจากศูนย์ทางด่วนนะคะคุณสันทัศน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนาฏยาและคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: ครับสภาพจราจรบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าคล่องตัวเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็มีเหตุบนสะพานพระราม9นะครับจากทางด้านดาวคะนองมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือนะครับบริเวณกลางสะพานตอนนี้ก็มีรถนั่งบุคคลนะครับจอดอยู่ไหลทางซ้ายเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างทำการตรวจสอบแล้วก็จะเคลื่อนย้ายในจุดดังกล่าวคาดว่าอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าจุดนี้การจราจรท้ายแถวก็ไม่มีนะครับก็ป้องตัวดีครับคุณนาฏยาครับ
1: ค่ะค่ะ แล้วการจราจรบนทางด่วนเส้นทางอื่นเป็นไงบ้างคะตอนนี้มีจุดไหนมีปัญหาไหมคะ
2: ครับภาพรวมก็ถือว่ายังไม่มีปัญหานะครับยังคล่องตัวทุกสายทางเลยนะครับไม่ว่าทางพิเศษในเมืองในส่วนของทางพิเศษเฉลิมนครทางพิเศษศรีรัตน์นะครับทางพิเศษฉลองรัตน์แล้วก็ทางพิเศษเฉลิมนครทางพิเศษบูรพาวิถีด่วนการจนาพิเศษก็ถือว่ายังคล่องตัวดีอยู่นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมแล้วกันนะครับหากพบเห็นรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุหรืออุบัติการต่างๆบนทางพิเศษนะครับก็สามารถขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่เบอร์ call center 1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะผ่านทาง SOS ของการทางพิเศษนะครับ SOS ของจส100ก็ได้นะครับเราก็จะประสานงานกันตลอด24ชั่วโมงครับคุณณัฏยาครับ
1: ค่ะคุณสันทัศน์คะเดี๋ยวรถคันที่จอดอยู่บนสะพานพระราม9นี่ตอนนี้เดี๋ยวจะดำเนินการยกไปที่ไหนคะที่สน.ข้างด่วน1มั้ยคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะไปที่สน.ทางด่วนหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าจะเป็นญาติตัวเองเดี๋ยวยังไงก็ไปติดต่อที่สน.ได้นะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค
2: ่
1: ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นเหตุที่คนกระโดดสะพานนะคะไปกันที่คุณตีทองหล่อค่ะบอกว่าเจอคนเดินอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษคุณตีคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ
1: ค่ะ
3: ผมใช้ถนนบางทางหลวงหมายเลข9นะครับ
1: ค่ะ
3: กาญจนาพิเศษจากบางปะอินมุ่งหน้าบางนานะครับฝ
1: ั
3: ่งตรงข้ามครับได้เห็นวัติภาพคนเดินเท้านะครับ
1: ตรงช่วงไหนคะ
3: ตรงช่วงกมที่45บวก800ครับ45
1: บวก
3: 800
1: 45
3: บวก
1: 800
3: เขาเดินอยู่ฝั่งตรงข้ามครับเขาเดินย้อนสอนเข้ากรุงเทพนะครับแต่อยู่ถนนขาออกนะครับต้องเข้าใจว่าเขาอยู่ถนนขาออกเขาอยู่ถนนจากบางนามุ่งหน้าบางปะอินแต่เดินย้อนสอนอยู่เลนขวาสุดเลยครับ
1: เข้าไปได้ยังไงอ่ะ
3: นั่นแหละครับคือต้องเป็นห่วงมากเลยครับเพราะเข้าไปได้ยังไงแล้วก็อยู่เลนขวาสุดเลยครับแล้วก็ใส่เสื้อสีค่อนข้างที่จะทึบแบบใส่เสื้อสีทึบแสงมากเป็นไม่มากไม่แต่ว่าเป็นสีเขียวขี้ม้าหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะคือลักษณะเหมือนคนได้ร่อนไหมคะ
3: ผมเห็นแวบเดียวเองครับเลยต้องรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปด
1: ู
3: แลหน่อยเพราะว่ารถใช้ความเร็วค่อนข้างสูงเลยครับฝ
1: ั่
3: งก
1: ับ
3: การจราจรฝั่งกับการเนี่ยใช้การได้ดีครับผมใช้ขาเข้าจากบางปะอินมุ่งหน้าบางนาใช้การได้ดีครับไม่มีการจราจรติดขัดแค่จุดเดียวครับ
1: ค่ะคุณเตี๋ยเดี๋ยวดิฉันย้ำอีกครั้งนึงอยู่ช่วงประมาณกมที่45บวก800แต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคุณตี๋นะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับแล้วเป็นเดินย้อนสอนด้วยครับ
1: อ๋อค่ะได้เดี๋ยวเราแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที
3: ่แล้วอยู่เลนขวาสุดอีกต่างหากครับ
1: เป็นมอเตอร์เวย
3: ์สมาชิกระวังกันนิดนึงครับ
1: มอเตอร์เวย์สาย9ค่ะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: สว
1: ั
3: สดีคร
1: ับ ค่ะก็ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับใครที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย9อยู่ในช่วงนี้นะคะจุดที่คุณตีทองหล่อแจ้งเนี่ยก็คือตรงช่วงบริเวณประมาณกมที่45บวก800นะคะเป็นฝั่งที่จะมาจากทางด้านของบางปะอินมุ่งหน้าไปทางบางนานะแต่ฝั่งตรงข้ามก็เดี๋ยวเราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้อีกทีหนึ่งแล้วก็มีคุณชัยรัตน์เดี๋ยวเพิ่มเติมคุณชัยรัตน์ที่ถนนสุขสวัสดิ์นะคะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะคุณชัยรัตน์
4: สวัสดีคุณณัฏยา
1: ค่ะ
4: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยพอดีขออนุญาตรับผู้โดยสารแป๊บนึงก็เมื่อกี้ใช้ทางด่วนเฉลิมมหานครมา
1: ค่ะ
4: ขึ้นมาจากดินแดงแล้วก็มาลงที่สุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ตอนนี้การจราจรใช้การได้ดีไม่มีปัญหาแยกสามแยกพระประแดงเมื่อกี้ไปซอย64มาตอนนี้กลับมาอยู่เชิญที่วัดสน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ตอนนี้มาเข้าตรงข้างสะพานภูมิพลกำลังจะเข้าลาดบุรณะ
1: ค่ะ
4: จราจรใช้การได้ดีหมดเลยก็ที่ผ่านสะพานพระราม9มาก็เห็นมูลนิธิอยู่หลายคันก็เลยถามหลังไมค์ไปก
1: ็
4: ทราบเหตุแล้ว
1: ค่ะ
4: คร
1: ับ
4: พอดียังจอดอยู่นะครับผม
1: ค่ะค่ะได้ค่ะผ
4: ่านมาหลายนาทีแล้วน่าจะสลายไปแล้วมั้ง
1: ก็คือล่าสุดได้รับรายงานบอกว่าตอนนี้รถคันนี้พ้นกีดขวางไปแล้วค่ะ
4: ใช่ใช่แต่ว่าไม่มีปัญหาการจราจรครับวันนี
1: ้ค่ะ
4: ขาออกก็รถน้อยคล่องตัววันนี้ไม่ต้องแย่งกันขึ้นสะพาน
1: ค่ะ
4: ตอนนี้อยู่ลาดบุรณะฝนลงเม็ดนะแต่ไม่ถึงกับเปียกนะ
1: ค่ะ
4: เบาๆแถวๆเมื่อกี้น้องหลังไมค์ถามไม่มีเดี๋ยวเมื่อกี้ คุยกับคุณนัทยามันแป๊ะเบา
1: ๆก
4: ็รายงานลาดบุรณะจะมุ่งหน้าไปทางนู้นแหละครับแถวสะพานกรุงเทพครับผม
1: อ๋อค่ะได้ค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเมื่อตอนช่วง 18:20 นค่ะรับแจ้งเหตุบอกว่ามีเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันได้รับบาดเจ็บนะคะบาดเจ็บสาหัสภายในซอยเฉลิมพระเกียรติร .9 ซอย30ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ระหว่างรอกู้ชีพขั้นสูงนะคะให้การสนับสนุนเบื้องต้นในจุดที่เกิดเหตุนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายแล้วก็ผู้เสียชีวิตอีก1รายค่ะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ามาให้ทราบกันช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้เรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของการจราจรมีข้อมูลที่ฝากเอาไว้คุณพันธ์ใช้ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากอ้อมน้อยมุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย4การจราจรจะคล่องตัวนะคะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยที่เพชรเกษมมีงานตีเส้นจราจรช่วงอ้อมน้อยตรงโรงพยาบาลวิชัยเวชไม่ทราบว่าจะเริ่มทำฝั่งขาเข้าหรือว่าขาออกก่อนนะก็อย่างที่บอกนะว่าก็จะเป็นการทำงานในพื้นที่ทางด้านของอ้อมใหญ่นะอ้อมใหญ่เมื่อสัปดาห์ก่อนนี่ทำในส่วนของอ้อมน้อยไปแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มทำกันตรงช่วงของบริเวณในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเริ่มงานกันตอนช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.ช่วงแรกคือ 9:00 น.จนถึง 11:30 น.แล้วก็น่าจะเป็นการพักเที่ยงนะคะแล้วก็จะเริ่มอีกครั้งหนึ่งก็ตอนช่วง 13:00 น.จนถึง 15:00 น.ทำงานตามที่แจ้งเอาไว้ก็คือ2วันนะคะก็คือวันที่13แล้วก็วันที่14ในระหว่างการทำงานเนี่ยเขาก็จะมีการปิดช่องทางการจราจรในบางส่วนด้วยนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาก็เลยขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางเนี่ยถ้าว่าไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางที่เส้นทางเลี่ยงเนี่ยก็คือที่บริเวณสี่แยกวัดเทียนดัดในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวด้วยนะก็เลี่ยงเส้นทางตรงบริเวณแยกวัดเทียนดัดเนี่ยนะคะแต่ถ้ามีความจำเป็นใช้เส้นทางนี้ก็ให้ทราบว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการตีเส้นจราจรตรงบริเวณสี่แยกพอดีเลยนะคะก็จะทำงานกันช่วงแรกคือ 9:00 นถึง 11:30 นช่วงที่2ก็คือ 13:00 นจนถึง 15:00 นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูการจราจรที่ทางคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาแล้วก็ส่งเข้ามาทางด้านทาง X ด้วยนะคะมีคุณมิสเตอร์มงคลอันนี้ส่งมาเป็นภาพน่าจะขับรถตามหลังรถเมย์ขอสมกอค่ะแล้วปรากฏว่ามีควันดำเป็นพ่นควันดำออกมาเลยนะคุณมงคลบอกว่ารถเมย์ควันดำมากนะรถเมย์สาย501มีหมายเลขอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยนะใครอยากเห็นก็เข้าไปดูทาง X ได้นะคะว่าเป็นรถเมย์เบอร์อะไรคือสาย501แหละแต่ว่าเลขข้างรถคืออะไรก็เข้าไปดูเองแล้วกันนะคะแล้วก็มีถนนราชวิถีนะคะฝั่งขาออกค่ะช่วงมาจากที่แยกสังฮีมุ่งหน้ามาทางสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีการจราจรจะคล่องตัวดีเลยนะคะรถน้อยคล่องตัวก็เป็นการรายงานมาจากทางด้านทาง X นะคะแล้วก็มาสวัสดีคุณผู้ฟังทาง YouTube Live กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ส่งข้อมูลมาทักทายกันนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณ อิสระบอกว่าคุณนัตยาเหมือนคนจีนนะครับแต่น่าจะไม่ใช่ทำไมตรงไหนที่บอกว่าเหมือนคนจีนแล้วทำไมตรงไหนที่บอกว่าน่าจะไม่ใช่นะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งข้อความมาทักทายกันอีกคุยกันก็ได้นะคะทางด้านที่หมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ตอนนี้โอ้ดูการจราจรตรงช่วงของถนนเจริญนครนะคะที่มาจากทางแยกคลองสารผ่านหน้าไอคอนสยามมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเจริญนครที่จะลอดใต้สะพานตักสินในช่วงนี้เนี่ยรถหนาแน่นทีเดียวนะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของรถที่หลีกเลี่ยงคือไม่ให้หลีกเลี่ยงคือตรงบริเวณแยกบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่เนี่ยยังผ่านไม่ได้นะคะก็เลยต้องมาใช้เส้นทางถนนสมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้ามาทางด้านคลองสารแล้วก็มาใช้ทางเจริญนครนะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของดาวคะนองเลยตรงนี้นะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยหนาแน่นคือเดิมเนี่ยที่ตรงบริเวณแถวๆหน้าห้างปกติในช่วงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้เนี่ยก็จะมีรถหนาแน่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งมีรถที่เขาต้องเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้ามาก็เลยยิ่งทำให้รถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้สำหรับใครที่ใช้เส้นทางถนนเจริญนครจริงๆฝั่งทั้งฝั่งที่มาจากทาง แยกบุคโลนะมุ่งหน้ามาทางแยกเจริญนครตรงช่วงใต้สะพานตักสินที่จะผ่านหน้าไอคอนสยามไปทางด้านของคลองสารช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่เช่นเดียวกันนะทั้งสองฝั่งเลยนะคะแต่พอเลยจากตรงช่วงหน้าไอคอนสยามไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นนะคะนี่ก็เป็นสภาพการจราจรตรงบริเวณถนนเจริญนครแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีรถเยอะอยู่ก็เหมือนตรงช่วงบริเวณแถวแถวถนนอิสรภาพที่ตัดกับถนนท่าดินแดงก็จะมีติดสัญญาณไฟตรงบริเวณนี้นะคะก็อาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างบนถนนสมเด็จเจ้าพระยามาจากวงเวียนเล็กมุ่งหน้ามาทางแยกคลองสารตรงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะลัดยาก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางบนถนนตักสินจากวงเวียนใหญ่ค่ะมุ่งหน้ามาทางไหมสวรรค์ต่อเนื่องมาทางแยกดอกขนองจอมทองตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถยังใช้การได้ดีนะคะที่บริเวณแยกไหมสวรรค์ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาถนนราชพฤกษ์นะคะตรงที่มาจากแยกตักสินมุ่งหน้ามาทางราชพฤกษ์ต่อเนื่องไปต่างระดับส่วนเรียบช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตรงบริเวณทางแยกที่ตัดกับถนนรัชดาช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะไปจนถึงบนสะพานต่างระดับส่วนเรียบออกไปใช้ทางกระดับพฤกษ์ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปที่ตรงแยกนินกาดต่อเนื่องไปจนถึงทางด้านของตัดกับถนนบางแคนะคะตรงนั้นก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางไม่เป็นปัญหาส่วนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมาจากต่างระดับส่วนเรียบยาวๆออกไปเลยจนถึงตรงวงเวียนบางขุนกองในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางวงเวียนบางขุนกองนะคะก็จะมีชะลอตัวอยู่ตรงช่วงแถวๆหน้าโฮมโปรราชพฤกษ์นะคะในช่องทางขนานส่วนในช่องทางหลักนี้ไม่เป็นปัญหาฝั่งกับกันฝั่งขาเข้ามาตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะยังต่อเนื่องตามกันมาตลอดทางด้านของฝั่งโซนทางถนนพระราม2เพชรเกษมบรมในช่วงนี้เนี่ยณขณะนี้ยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็เข้ามาดูรอบในทางด้านถนนพระราม1จุดเดิมเลยก็คือตรงช่วงบริเวณแยกเฉลิมเผ่าที่จะมาทางแยกราชประสงค์ช่วงนี้ก็จะมีรถหนาแน่นนะคะทางกลับกันที่ไปจากทางแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาเฉลิมเผ่าต่อเนื่องไปทางแยกปทุมวันก็ยังมีรถเยอะอยู่แล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟเพชรบุรีฝั่งขาออกค่ะตั้งแต่แยกเพชรพระรามมาราชเทวีต่อเนื่องมาทางประตูน้ำยังมีรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟในทางแยกส่วนถนนราชปารภนะคะรถที่มาจากทางแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางหมอเหล็งตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถจะยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะก็จะไปมีการชะลอตัวเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกหมอเหล็งนะคะท้ายแถวยังไม่ยาวมากนักนะคะสำหรับฝั่งที่มาจากทางด้านประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางหมอเหล็งคือรถเต็มทุกช่องทางก็จริงแต่ว่าก็จะไปได้เป็นรอบตามจังหวะสัญญาณไฟส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากหมอเหล็งมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวไปได้ดีนะคะฝั่งที่มาจากทางสำเร็จดินแดงมุ่งหน้ามาทางแยกซอยหมอเหล็งตอนนี้นี่ท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงประมาณซอยลังน้ำก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะตรงช่วงนี้ข้ามาดูทางด้านถนนศรีนครินทร์กันบ้างค่ะจากแยกลำสาลีนะคะออกมาทางกรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องมาทางแยกพัฒนาการมาแยกสวนหลวงผ่านหน้าซิคอนสแควร์มาจนถึงศรีอุดมสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมออกไปทางด้านเทพารักษ์ในช่วงนั้นเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยจะมีรถชะลอตัวบ้างเล็กน้อยตรงอาจจะมีรถเยอะสักหน่อยตรงแถวๆหน้าห้างซิคอนสแควร์ทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้ายังไม่เป็นปัญหาแล้วก็บนถนนรามกำแหงในช่วงนี้นะคะมาจากบริเวณแยกคลองตันออกมาทางแยกรามต่อเนื่องไปช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามกำแหงการเคลื่อนตัวโดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะก็ยังใช้การได้ทั้งพื้นราบแล้วก็บนทางยกระดับคุณพันธ์ค่ะอยู่ถนนดินแดงคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: สวัสดีครับคุณนันทยาครับผม
0: ค่ะ
1: ใช้วิภาวดีครับผมจากแยกสุทธิสารมุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดงครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้ข้ามสะพานมาใช้รถวิถีก็การจราจรใช้กันได้ดีนะครับทั้งไปทั้งกลับนะครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ตรงลาดวิถี11ครับผม
0: ค่ะ
1: จะมุ่งหน้าอนุสาวรีย์นี่แหละครับผม
0: อืมค่ะ
1: รถขาออกไม่มีนะครับขาออกน้อยครับผมขาเข้าจะเยอะหน่อยติดแก้ไฟแดงครับผม
0: ติดไฟแดงอยู่คันแรกเลยไหม
1: คันที่สอง
0: อ๋ออยู่คันที่สองขาเยอะ
1: คันที่สองครับผมอ
0: ยู่คันที่
1: เขาจะตีเส้นเนี่ยพิกัดเส้นทางอ้อมน้อยอีกแล้วเหรอคร
0: ับ
1: พรุ่งน
0: ี้อ้อมใหญ่อ้อมใหญ่พรุ่งนี้เป็นของอ้อมใหญ่
1: อ้อมใหญ่ไม่มีครับไม่ได้ลาดยางนะครับ
0: ไม่ใช่ตรงแยกกระเทียนดาดที่เขาแจ้งเนี่ยเป็นเทศบาลตำบลอ้อมใหญ
1: ่ไม่เทียนดาดมันก่อสร้างอยู่เลยครับยังไม่เสร็จครับอีกสามปีอ่ะ
0: อ๋ออีเนี้ยทีเนี้ยดิฉันไม่รู้แล้วตรงนั้นน่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นการแจ้งจากทางด้านของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ
1: ่เอ้าเขาทำตรงไหนเหรอครับไม่เห็นมีตรงไหน
0: เขาบอกว่าแยกตรงบริเวณสี่แยกวัดเทียนดัดนะคะ
1: อ๋อสี่แยกวัดเทียนดัด
0: ค่ะ
1: ในซอยตรงนั้นครับอยู่ในซอย
0: ไม่รู้เอาต้องเป็นทางแยกสิทำไมไปทำในซอยล่ะคะ
1: ก็อย่าตีเส้นในซอยครับผม
0: หรอเนี่ยเพราะว่าตามที่เขาแจ้งมานะคะบอกว่าเป็นบริเวณสี่แยกวัดเทียนดัดพอดีเลยเนี่ยเป็นการแจ้งจากทางด้านของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางชั่วคราวจะมีการตีทาสีเส้นจราจรบริเวณสี่แยกวัดเทียนดัด
1: วัดเทียนดัดก็อยู่ข้างในซอยครับผมไม่เกี่ยวกับถนนใหญ่แล้วคร
0: ับ
1: ผม
0: อ้าวเหรอฮะไม่ใช่เพชรเกษมเนาะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพชรเกษม
0: อ๋อค่ะ
1: เน้นบอกอ้อมใหญ่เขาไม่ได้พัฒนาอะไรเลยครับมีแต่สร้างสะพานของกรมทางหลวงอยู่ครับ
2: ไปโรงพยาบาลทหารเรือไหมคะ
0: ไปไหม
1: พอดีลูกค้าเรียกพอดีเลยครับ
0: ไปไหมโรงพยาบาลทหารเรือไปเลยค่ะ ขึ้นรถค่ะ
1: ไปทางไหนเนี่ยเขาปิดถนนด้วยเนี่ย
0: ฮะ
1: เ
0: ออ
1: ไปที่ไต้หวันนั่นแหละครับ
2: ใช่เป็นไม่ถึงวงเวียนใหญ่แล้ว
0: ไปค่ะคุณพันไปค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะให้บริการลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันจากอนุสาวรีย์ชัยจะไปโรงพยาบาลฐานเรือหาทางไปก่อนค่ะคุณพันน่าจะไปได้ไม่ยากนะจากอนุสาวรีย์ชัยเข้ามาทางพญาไทเนาะแล้วก็มาข้ามสาทรก็ได้ก็ลูกค้าเรียกพอดีเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวนะไปกันที่คุณไปเหตุยิงกันนะที่ทางด้านของซอยอุดมทางด้านของซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย30นะจากอุดมสุข01มูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะอุดมสุข01สวัสดีค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้กับพี่นะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เหตุเป็นยังไงบ้างอะคะ
4: ตอนนี้ได้อาสาได้ทํา CVR ครับไม่เป็นผลนะครับแล้วเป็นรถ F1 ของสิรินทรมาดูและยืนยันแล้วครับว่าเสียชีวิตครับ
0: อืมค่ะตรงบริเวณที่เกิดเหตุอะค่ะเป็นบ้านหรือเป็นอะไรฮะ
4: มันเป็นบ้านเหรอเป็นบ้านพ่อเขาว่า เป็นบ้านพ่อเขาว่า
0: ค่ะเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะคะคือ
4: มันเหมือนรถมันยังเครื่องมันยังอุ่นอยู่เหมือนเขาไปข้างนอกแล้วกลับมาแล้วก็ถอยเข้าเขาถอยเข้าที่เพิงพักอะเพิงเขาเพิงจอดรถอะ
0: ค่ะ
4: แล้วก็ถูกยิง
0: คนที่ถูกยิงเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนนะคะ
4: สองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งหญิงถูกเข้าที่แขน
0: ค่ะ
4: แล้วผู้ชายนี่มีเข้าที่ลำคอ
0: ค่ะ
4: และอีกแผลเนี่ยไม่มั่นใจได้เข้าหัวด้วยมั้ง
0: โอ้ค่ะคือสองคนเนี่ยเขาขี่รถเอาเข้ามาจักรยานยนต์เข้าบ้านใช่ไหมคะ
4: ไม่ฮะเป็นรถกระบะอะเป็นรถกระบะมีโต้ครับ
0: ค่ะแล้วก็กลับเข้าบ้านมาคือไปข้างนอกมาแล้วก็จอดรถค่ะ
4: แล้วผมแล้วก็ถอยหลังเข้าเพิงจอดรถอะครับ
0: อือฮึค่ะแล้วคนก่อเหตุล่ะคะมาจากไหนยังไงมีใครเห็นไหม
4: ไม่ทราบเลยครับตรงนี้ไม่มีใครเห็นเลยครับ
0: อ๋อค่ะแล้วเขาลงจากรถมากันหรือยัง
4: ตอนนั้นเพราะว่ารอยกระสุนมันผ่านกระจกหน้ารถเข้าไปครับ
0: เป็นรถกระบะ
4: แล้วผู้บนรถกระบะครับแล้วผู้บาดเจ็บเนี่ยลงมานอนอยู่ข้างล่างแล้วครับ
0: ค่ะตรงบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย30นี่คือเข้าไปตรงช่วงไหนอะคะ
4: ซอยเฉลิมพระเกียรติ30แยก28ครับ
0: แยก28นะคะ
4: ใช่ใช่ครับ
0: เป็นชุมชนหรือว่าเป็นอะไรคะ
4: มันตรงนี้มันจะเป็นพวกโรงงานนะเป็นพวกโรงงาน
0: ค่ะ
4: บ้านคนอะไรนี่เนี่ย
0: ค่ะค่ะแล้วผู้หญิงผู้ชายสองคนนี้คือเขาเป็นอะไรกันคะ
4: เป็นน่าจะเป็นผัวเมียกันว่า
0: น่าจะเป็นสามีภรรยากันเนาะค่ะอายุประมาณเท่าไหร่อะคะ
4: ดูอายุแล้วประมาณ30 ต้นๆครับ
0: ประมาณ30 ต้นๆค่ะค่ะตอนที่ไปถึงตัวทางด้านของภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่ายังไงฮะ
4: ยังมีสติอยู่มีสติครับ
0: ยังมีสติ
4: ครับมันโดนทุบท่วงแขน
0: อ๋อโดนแบบเหมือนเฉี่ยวที่แขนไปค่ะแล้วตัวคนผู้ชายอ่ะเขาลงมาจากรถคือพยายามจะหลบหนีหรือไง
4: ลงมานอนอยู่ข้างรถเลยครับ
0: ค่ะค่
4: ะ
0: ลงมานอนอยู่ที่ตรงข้างรถแล้วค่ะรถสอบถามนิดนึงเป็นรถกระบะทราบทะเบียนหรือยังคะ
4: ยังไม่ได้ทราบยังไม่ทราบครับคนจริงคร
0: ับ ค่ะเป็นหมายถึงว่ารถคนที่เขาขับมาค่ะที่ผู้เสียชีวิตขับมา
4: ครับผม
0: ค่ะ
4: เป็นรถของน่าจะเป็นรถของคุณพ่อเขาคร
0: ับ ค่ะเป็นรถอะไรอะคะ
4: รถโตโยต้าวีโก้ครับ
0: โตโยต้าวีโก้นะคะสีทราบไหมคะ
4: สีบอลเงินนะคร
0: ับ สีบอลเงินนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นรถของคุณพ่อของคนที่ผู้เสียชีวิต
4: ใช่ใช
0: ่
4: หมายเลขทะเบียน2 กไก่พพึ่ง9781ครับกรุงเทพ
0: 781กรุงเทพนะคะค่ะแล้วบ้านเขาอยู่ตรงบริเวณนั้นเลยไหมคะ
4: ใช่ครับบ้านพ่อเขาอยู่นี่พ่อเขาเป็นคนขายพวกปลาเผาครับ
0: คือหมายความว่าคือเขาขับรถมาคือเขาอยู่ที่อื่นหรือว่าอยู่ที่บ้านตรงนี้หรือว่ายังไง
4: ตรงนี้ผมไม่ทราบเลยว่าเขาอยู่ที่อื่น
0: เขา
4: พักอยู่กับพ่อเขานี่เราไม่รู้เลยตรงนี
0: ้ค่ะแต่ก็คือว่าขับรถมาแต่ทราบแต่ว่าคือขับรถมาหาพ่อพอดี
4: น่าจะขับรถมาถึงบ้านพ่อเขาแล้วก็ถอยหลังเข้าไปที่เพิงจอดรถครับ
0: ค่ะค่ะแล้วส่วนคนที่ก่อเหตุก็คือไม่มีใครเห็นหรือว่าอะไรยังไง
4: ยังไม่มีใครเห็นครับ
0: ค่ะค่ะแล้วกรณีอีกคนหนึ่งผู้หญิงที่ถูกยิงนำส่งโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะ
4: ส่งโรงพยาบาลศรีครินทร์ครับ
0: ส่งไปที่โรงพยาบาลศรีครินทร์นะคะตอนนี้ทางจุดที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างอะคะเจ้าหน้าที่มีการพื้นที่ยังไง
4: รอปทครับ
0: รอปทนะคะค่ะ
4: ตอนนี้ร้อยวงร้อยเวรมากันหมดเลยครับ
0: มากันหมดมากันแล้วนะคะแล้วก็ตัวพ่อของผู้เสียชีวิตก็อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับอยู่พ่อแม่เขาอยู่นี่คร
0: ับ อยู่ตรงนั้นหมดแล้วนะคะค่ะ
4: คร
0: ับ ผมได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: คร
0: ับ ค่ะเป็นเหตุยิงกันนะคะที่ภายในซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย30แยก28นะคะตรงจุดนี้เนี่ยเบื้องต้นก็คือว่ามีน่าจะเป็นสามีภรรยากันขับรถเข้ามาตรงเป็นบ้านของพ่อนะคะแล้วก็กำลังจังหวะที่กำลังถอยเข้าที่จอดรถเนี่ยปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมาจากตรงไหนไม่ทราบตอนนี้ยังไม่มีใครให้ข้อมูลได้นะคะก็ใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปน่าจะยิงเข้าไปในรถเพราะว่ามีร่องรอยกระสุนเจาะผ่านกระจกหน้ารถไปกระจกรถไปนะคะแล้วก็ไปถูกตัวคนขับรถซึ่งเป็นผู้ชายน่าจะถูก2 จุดจุดหนึ่งก็คือที่คอแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีบริเวณอื่นอีกด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็กระสุนเนี่ยก็ยังไปเฉี่ยวเอาทางด้านของคุณผู้หญิงที่ทางด้านนั่งข้างๆได้รับบาดเจ็บส่วนตัวของผู้ชายเนี่ยพอถูกยิงพอรู้สึกตัวว่าถูกยิงเนี่ยก็เปิดประตูรถแล้วก็พยายามออกมาจากที่รถแล้วก็มานอนเสียชีวิตอยู่ตอนแรกยังบาดเจ็บสาหัสนะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะกู้ชีพแต่ว่าไม่เป็นผลนะยื้อไว้ไม่ได้นะคะก็เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะคะเดี๋ยวรอทางแพทย์แล้วก็พิสูจน์หลักฐานมาชันสูตรเบื้องต้นนะคะในจุดที่เกิดเหตุตรงนี้ค่ะเดี๋ยวคงต้องได้ติดตามกันต่อไปในส่วนของเส้นทางคนที่ก่อเหตุนะว่าหลบหนีไปอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ใช้ยานพาหนะชนิดใดนะที่ขับรถมาก่อเหตุที่ตรงบริเวณนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: ส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังนอกเหนือจากเรื่องของสภาพการจราจรที่เรารายงานกันนะคะก็มีเหตุที่มีการใช้อาวุธปืนยิงกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ทางด้านของสน.อุดมสุขนะเป็นซอยเฉลิมพระเกียรติร930แยก28นะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะส่วนที่ว่าเป็นเหตุผู้ก่อเหตุเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวคงจะได้มีการติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมากันที่อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของเจ้าหน้าที่ของที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะเขามีการต้องบอกว่าเนื่องจากว่ามีกลุ่มที่เป็นแก๊งจักรยานยนต์เดินทางขึ้นไปเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนกลัวกันก็คือเรื่องของการไปทำเสียงดังทีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขามีการคุมเข้มจักรยานยนต์กลุ่มนี้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณชัยยาห้วยหงทองนะคะคุณชัยยาเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะคุณหัวหน้าคะตอนแก๊งจักรยานยนต์อันนี้คือเขาขึ้นไปบนเขาใหญ่แล้วหรือยังคะ
1: คือก่อนขึ้นเนี่ยเราจะตรวจทุกคันเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือถ้าเสียงเกิน 9.5 เดซิเบลเราไม่ให้ขึ้น
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้เนี่ยมีคือบางคันก็เอาฝอยขัดหม้อยัดมา
0: ค่ะเอาอะไรนะฝอยขัดหม้อ
1: ใช้ฝอยขัดหม้อที่เป็นฝอยขัดหม้อที่เป็นเหล็กฮะเป็นฝอยขัดหม้อครับ
0: ค่ะ
1: ยัดมาเพื่อให้เสียงไม่ดังไม่เกินเนี้ย
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราก็หลังจากนั้นพอคือก่อนนั้นมันก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเราก็เลยตรวจเข้มเวลาก่อนจะตรวจเราก็ดูในท่อก่อนว่ามีฝอยยัดมาไหมวันนี้ก็พบครับวันนี้ก็พบครับ
0: อ๋อค่ะ
1: พบเราก็ไม่ให้ขึ้นพบเราก็ไม่ให้ขึ้นเลยครับ
0: ค่ะกลุ่มนี้เข้ามากันกี่คันได้อะคะ
1: กลุ่มที่พบเนี่ย20คันนะ
0: 20คัน
1: พบเกือบทั้งหมดเลย
0: อ้าว
1: เจอฝอยขัดหม้อเกือบทั้งหมดเลยกลุ่มนี้เฉพาะกลุ่มนี้นะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วคือวันนี้ที่เนินหอมเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด600กว่าคันที่ผ่านขึ้นมาได้600กว่าคัน
0: ค่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะก็คือเป็นจักรยานยนต์ที่เขาไม่ได้มีดัดแปลงท่อเสียงดังอะไรอย่างนี้ก็คือสามารถผ่านได้
1: ใช่ใช่คือเราตรวจก่อนจะเข้ามาเรามีเครื่องวัดเสียงถ
0: ้
1: าไม่เกิน95เดซิเบลเราก็ให้ขึ้นครับ
0: ค่ะแล้วเขาคือเอาฝอยขัดหม้อไปยัดเข้าไปแบบนี้เนี่ยคือเจตนาคือว่าเดี๋ยวพอไปถึงถ้าสมมุติถ้าผ่านได้เนี่ยเขาก็จะไปเอาออกแล้วไปบิดเสียงดังข้างบนเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ประมาณนั้นครับครับเพราะว่าเพราะว่าเขาขับไปเรื่อยเดี๋ยวก็ฝอยขัดหม้อก็จะโดนลมดันออกมาก็หลุดขึ้นมาตะพักก็หลุดครับ
0: ค่ะแล้วพอทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบแบบนี้แล้วก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปแล้วแก๊งนี้เขาทำยังไงคะกลับเลยไหมหรือว่ายังไง
1: ก็ต้องกลับเราไม่ให้ขึ้นนะเราไม่ยอมให้ขึ้น
0: ต้องย้อนกลับไปเลย
1: คือเจอฝอยขัดหม้อเสร็จเราก็ให้กลับเลยเราไม่ขึ้นมา
0: ค่ะเขามีอาการแบบว่ามีท่าทีอะไรที่แบบว่าแบบไม่พอใจอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ก็คงมีบ้างแหละครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วเป็นกลุ่มที่เข้ามาด้วยกันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ20คันเนี่ย
1: ได้รับรายงานว่าอย่างนั้นนะ20คันเจอกับทั้งหมดเลยครับ
0: ค่ะเขาเข้ามาจากที่ไหนกันเขาให้ข้อมูลไหมคะ
1: เห็นว่ามาจากชลบุรีครับ
0: มาจากชลบุรีก็คือจะผ่านเส้นทางนี้เพื่อที่จะไปท่องเที่ยวกัน
1: ใช่ครับขึ้นมาที่บนเขาใหญ่แล้วครับ
0: อ๋อค่ะเราได้แจ้งว่าแจ้งกับเขาไม่ว่าไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยยังไงซ้ำมันก็ผ่านไม่ได้ตรงนี้เขาทราบในเรื่องของกฎระเบียบตรงนี้ไหมคะ
1: ผมว่าเขารู้อยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่รู้ก็คงไม่ยัดท่อมาฮะถูกไหมครับเขารู้ว่าเราต้องมีที่ตรวจเนี่ยเขาต้องการยัดเพื่อจะขึ้นไป
0: คืองงว่าคือทำเพื่อที่จะผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่แล้วก็จะไปทำให้เสียงดังข้างบนทำไม
1: ผมว่ารถเขาแต่งพอรถเขาแต่งเสร็จเขาก็อยากไปเที่ยวไงฮะเขาต้องการลดเสียงเพื่อให้ผ่านด่านได้แล้วก็ได้ไปเที่ยวแค่นั้นเอง
0: อ๋อค่ะแล้วจริงๆก็คือ20คันนี่แต่งหมดเลยทั้ง20คัน
1: ใช่ครับใช่ครับได้รับรายงานด้วยกันครับ
0: ค่ะค่ะอย่างนี้เนี่ยเราแจ้งข้อหาหรือความผิดอะไรของเขาได้ไหมเพราะว่าแต่ว่าเขายังไม่ได้ขึ้นไปเนาะใช่ไหมคะ
1: ใช่เราตรวจก่อนเนี่ยเราก็ไม่ให้ขึ้นเนี่ย
0: อืมค่ะสมมุติถ้าเกิดว่าเขาผ่านถ้าเกิดว่าบังเอิญนะคะถ้าเกิดว่าแบบมีเล็ดรอดไปเนี่ยถ้าเราไปเจอเอากลางทางอย่างเงี้ยเขามีความผิดไหมคะ
1: คือจริงๆแล้วเราสามารถตับได้ครับ
0: อืม
1: แต่ว่าทีนี้พอเจอระหว่างทางมันวัดยากไงเสียงบอกยากไงมันจะบอกยากแต่ที่เราวัดได้เพราะเรามีเครื่องวัดเนี้ย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: รถขึ้นมาข้างบนมันจะวัดยากแล้วแหละ
0: ค่ะอันนี้มีโทษปรับเท่าไหร่อะคะ
1: อันนี้มีจริงๆผมไม่เคยปรับนะเพราะว่าเราไล่ออกก่อนไงปัญหาคือเราไล่ออกก่อนที่จะเข้าไง
0: ค่ะแต่
1: ข้างบนนี่ข้างบนนี่เราไม่เคยได้ตรวจนะครับ
0: ค่ะตามระเบียบที่มีระเบียบเอาไว้มีการกำหนดโทษไปด้วยใช่ไหมคะ
1: น่าปรับไม่เกิน 5% ของ 100,000 บาทกับครั้งแรกอะไม่เกิน 5,000 บาท
0: ไม่เกิน 5,000 บาทนะคะ
1: ครับค่ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการ
1: เราป้องปามไว้ก่อนเราไม่ให้เข้าครับ
0: ตรวจตั้งแต่ต้นทางก่อนเข้าเลยนะ
1: ใช่ทั้ง2ด่านแต่พ่อด่านเน้นหอมครับ
0: ค่ะปกติแล้วช่วงวันหยุดเนี่ยที่มีคนไปเที่ยวเยอะๆทางเจ้าหน้าที่เพียงพอกับการตรวจลักษณะแบบนี้ไหมคะ
1: ครับเราตรวจทุกคันอยู่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเมื่อวานวันเสาร์เนี่ยมี 1,153 คัน
0: ค่ะ
1: เมื่อวานมอไซค
0: ์ค่ะ
1: วันนี้ต้อง2ด่านก็ประมาณ 1,200 คัน
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: การตรวจไหวครับ
0: ค่ะการตรวจนี่คือเบื้องต้นต้องทำยังไงอะคะ
1: เรามีเครื่องวัดเสียงฮะ
0: ค่ะ
1: เรามีเครื่องวัดเสียงแล้วก็จอดรอก่อนที่เข้าด่านนะมาให้จอดรอทั้งหมดละคัน
0: แล้วก็บิดคันเร่งอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับแล้วคือเรามีวิธีการในการวัดเนี่ยเรามีเครื่องวัด
0: ค่ะค่ะแล้วทำไมถึงไปตรวจที่ตรงหมายว่าคือพอตรวจแล้วเนี่ยเสียงมันดังประมาณไหนเราถึงต้องไปดูที่ท่อว่ามันมีการดัดแปลงอะไรไหม
1: คือส่วนใหญ่เราจะดูในท่อมันจะมองเห็น
0: ค่ะ
1: แล้วมันจะมองเห็นฝอยขัดหม้ออยู่
0: ค่ะ
1: คือถ้าฝอยขัดหม้อปั๊บเราก็ไม่ขึ้นเลยเราก็ให้กลับเลย
0: โอ้ค่ะก็คือมีทั้งเรื่องของการวัดเสียงแล้วก็ตรวจที่ในท่อไอเสียด้วย
1: ในท่อมองด้วยครับใช้ดูด้วยคร
0: ับ
1: ประกอบร่วมกันไปครับ
0: ค่ะแล้วก็เราพอเราตรวจเจอว่ามีฝอยขัดหม้อยัดอยู่ก็คือลงเลยครับ
1: เชิญลงเลยแสดงเขาเสียงเขาเกิดแล้วก็ถึงไม่งั้นก็คงไม่ยัดมาแล้วฮะถูกไหมครับ
0: เรา
1: ทราบอยู่แล้วว่าเขาผิดหมายอยู่แล้วผิดระเบียบเราอยู่แล้วคร
0: ับ ก็ให้เขาเลี้ยวกลับไปทางเดิมเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราดึงฝอยขัดหม้อออกมาด้วยไหมคะ
1: เราก็ปล่อยเขาไปครับเดี๋ยวฝอยขัดหม้อเดี๋ยวมันเร่งปั๊บก็หลุดนะเร่งปั๊บก็หลุดคือมีบางทีที่มันหลอกเราได้ก็
0: ค
1: ือขึ้นมาปั๊บบางทีตอนก่อนนะที่ผมเห็นสงสัยก็คือมันทำไมฝอยขัดหม้ออยู่บนถนนวะ
0: อ๋อมันหลุดออกมาใช่ไหม
1: มันหลุดออกมาคือพอหลุดจากด่านตรวจพ้นเสร็จเขาก็เร่งแล้วมันก็หลุดออกมาไงเราก็เห็นฝอยขัดหม้ออยู่บนถนนเราก็เลยแปลกใจไงว่ามันเพราะอะไรทีหลังถึงได้รู้อ๋อเขายัดในท่อนี่เองไง
0: ครับด่านที่ตรวจนี่คือที่ตรงบ้านเนินหอมด่านหนึ่ง
1: มันสองด่านครับทั้งสองด่านเลยครับคือต้องฟังปากช่องด้วยครับก็คือด่านสันเจ้าพ่อครับแล้วก็ฝั่งเนินหอมเราตรวจสองด่านเนี่ยครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เข้าเขต
0: ค่ะก็คือสองด่านนี้ก็คือไม่สามารถเล็ดลอดไปได้อยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็คือเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานไหมในการตรวจแต่ละคันนะคะ
1: ไม่นานแป๊บเดียว
0: ใช่ไหม
1: ก็เหมือนที่ตำรวจตรวจแล้วเรามีเครื่องมาวัดไว้ที่ปลายท่อแล้วก็เร่งนะครับแป๊บเดียวไม่นานครับไม่ช้าครับ
0: ค่ะเพราะว่าแบบมีมอเตอร์ไซค์ไปเยอะๆนี่เกรงว่าแบบใช้เวลากันเยอะเลยเหมือนกันนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่นานแป๊บเดียวครับ
0: ค่ะเคยที่บอกว่าไปเจอฝอยขัดหม้อที่หล่นเนี่ยเคยเจอมีแบบว่ามีสัตว์ที่เขาเดินออกมาข้างนอกแล้วมาเจอพวกนี้เอาไปกินอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: อันนี้สัตว์ไม่น่ากินเพราะมันไม่กินไม่มีกินอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ที่สัตว์กินมันยังถูกพลาสติกเนี่ยที่กวางกินเน
0: ี่
1: ยเพราะเราใส่อาหารมันมีกินอาหารคร
0: ับ
1: อันนี้มันไม่มีไม่มีกินอาหารมีแต่กินควันไฟ
0: ค่ะ
1: ไม่น่าจะกินครับ
0: อย่างมากก็อาจจะเดินผ่านไปเฉยๆแค่นั้นเองนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องปรามเนาะต้องอย่างนี้นะคะป้องปราม
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะดีค่ะเพราะว่าคนที่เขาขึ้นไปทางด้านบนนี้เขาก็จะไม่ต้องแบบว่าไปหนวกหูเกี่ยวกับเรื่องของเสียงดังแบบนี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะหัวหน้าคะเรียนสอบถามนิดนึงวันก่อนมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกระทิงป่าที่เขาใหญ่ที่มีไปพบว่าตายที่ชาวบ้านพบที่ตายอยู่บริเวณริมสระน้ำตรงนี้เนี่ยเรามีข้อมูลยังไงบ้างอะคะในส่วนของการที่แพทย์สัตวแพทย์ไปชันสูตรแล้วใช่ไหมคะ
1: อย่างพอดีเพิ่งพบวันนี
0: ้ฮะอ๋อ
1: พ
0: บ
1: เมื่อตอนบ่ายนี่เองก็คือเบื้องต้นอะไม่มีรอยบาดแผล
0: ค่ะ
1: กับเดี๋ยวได้สัตวแพทย์มาพิสูจน์อีกครั้งนึงว่าสรุปว่าคืออะไร
0: ค่ะค่ะ
1: คร
0: ับ เจ้ากระทิงตัวนี้นี่เป็นกระทิงอายุประมาณเท่าไหร่ได้คะ
1: ผมไม่มั่นใจแต่ว่าจากภาพ ใหญ่พอสมควรนะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียคะ
1: น่าจะเป็นตัวผู้น่าจะเป็นตัวผู้นะ
0: น่าจะเป็นตัวผู
1: ้ครับครับเพิ่งพบเมื่อตอนบ่ายนี่เองยังไม่ได้อ่านรายงานเลยครับเรื่อง
0: อ๋อค่ะเขาเบื้องต้นเขาตายมานานหรือยังอะคะ
1: ประมาณ3วันประมาณ3วันเนี่ย
0: ประมาณ3วัน
1: ประมาณ3วันครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยมีการดำเนินการยังไงบ้างแล้วคะ
1: ตอนนี้คือเบื้องต้นเนี่ยเราดูแล้วว่าไม่มีรอยกระสุนไม่มีกระสุนเนี่ยทีเนี้ยคือถ้าไม่มีรอยกระสุนนะเราไม่จำเป็นต้องไปแจ้งสัตวแพทย
0: ์ครับ
1: เราก็สามารถฝังได้เลยไปลงปจว.ไว้แล้วสามารถขุดหลุมฝังได้เลย
0: ค่ะ
1: แต่เบื้องต้นเนี่ยที่รับรายงานคือไม่มีรอยบาดแผลถูกยิงครับไม่มีรอยกระสุนไม่มีรอยบ่วงไม่มีรอยอะไรครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเนี่ยน่าจะตายเองตามธรรมชาติครับ
0: อ๋อสันนิษฐานไหมว่าเขาอาจจะไปกินอะไรเข้าไปแล้วทำให้เขาป่วยตายหรือว่าอะไรยังไงไหมคะ
1: เห็นว่ามันไม่ใช่นะเห็นว่าไม่มีรอยกระสุนแล้วก็สองก็น่าจะตายเองตามธรรมชาติครับ
0: อ๋อแบบน่าจะอายุเยอะแล้วอย่างนั้นเหรอคะ
1: ประมาณนั้นแหละครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ไม่มั่นใจในรายละเอียด
0: ค่ะได้ไม่เป็นแต่ตรงบริเวณที่เจอซากกระทิงตรงนี้เนี่ยปกติมีกระทิงอาศัยอยู่เยอะไหมคะ
1: คือกระทิงเราถ้าฝั่งโคราชเนี่ยเนื่องจากถ้าเราไปจากด่านสันตะพ่อด้านขวามือไปวังน้ำเขียวนะด้านขวามือเนี่ยคือเขตเขาใหญ
0: ่ค่ะ
1: ซึ่งเขตเขาใหญ่เนี่ยตรงฝั่งนั้นเป็นที่ราบนิดเดียวเองแล้วก็กระทิงไม่สามารถขึ้นเขาได้ กระทิงก็ออกมาทางด้านซ้ายมือซึ่งมันที่ของชาวบ้านนะครับอย่างวันน้ำเขียวเนี่ยกระทิงอยู่นอกเขตอุทยานน่ะหลายร้อยตัวครับ
0: ค่ะ
1: ที่ตำบลสงวนน่ะคือเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยอยู่ที่ตำบลสงวน
0: ที่เราจะเห็นภาพว่ามีคนถ่ายภาพมาว่าจะเห็นไกลๆว่ามีฝูงกระทิงมาหาอาหารอย่างนั้นนะคะ
1: ใช่ครับเพราะเขาไม่สามารถขึ้นเขาใหญ่ได้เงี้ยมันเนื่องจากเป็นสันเขาครับก็ออกด้านที่ชาวบ้านอย่างเดียวครับ
0: แล้วตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยน่าจะมีกระทิงแบบว่าอาศัยอยู่ไหมฮะตรงบริเวณตรงจุดที่เจอมีฝูงกระทิงมาหาอาหารอย่างนั้นนะคะ
1: ใช่ครับเพราะเขาไม่สามารถขึ้นเขาใหญ่ได้เงี้ย
0: ม
1: ันเนื่องจากเป็นสันเขาครับก็ออกด้านที่ชาวบ้านอย่างเดียวครับ
0: แล้วตรงบริเวณตรงนี้

0: ันเป็นหย่อมป่าฮ
1: ะ
0: ตามร่องห้วยเป็นหย่อมป่าอย
1: ่
0: างเมื่อเร็วๆเนี่ยอย่างเมื่อเร็วๆที่มีเคสหนึ่งก็คือห่างจากแนวเขตเนี่ยประมาณ7กิโลเขาไปเก็บพุทรานมสดพาพวกไปเก็บพุทรานมสดแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปคนหนึ่งปวดท้องหนักฮะจะไปถ่ายโดนกระทิง
1: ไล
0: ่เสียชีวิตไป
1: โอ้ค่ะ
0: ตายเลยครับตายครับตายครับ
1: เสียชีวิตเลยนะ
0: ซึ่งห่างจากแนวเขตเขาใหญ่ประมาณ7กิโลครับ
1: 7
0: กิโลเมตรครับ
1: ค่ะก็คือ
0: เพราะนั้นก็เราก็พยายามเตือนนะฝั่งนี้เวลาคุณไปจากเขาใหญ่เนี่ยถ้าไปจากเขาใหญ่ไปน้องเขียวเนี่ยกลางคืนอย่าขับรถเร็วโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่ากระทิงมันตอนนั้นมันวิ่งข้ามถนนอยู่ประจำห่างจากแนวเขตครับซึ่งห่างจากเชื่อมการเขาใหญ่เนี่ยไม่เท่าไรเลยจากด่านแต่เฉพาะนิดเดียวเองตรงนั้นเป็นบ่อขยะเขาเรียกว่าบ่อขยะตรงนี้ที่บ่อยครั้งที่รถชนกระทิงแล้วก็ทิ้งชนรถก็มี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตะเคียนงามอีกที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: คือเส้นนี้ต้องขับกลางคืนห้ามขับเร็วโดยเด็ดขาด
1: ครับ
0: ต้องระวังครับ
1: เขาคือจะออกมาตอนประมาณสักกี่โมงกี่ยามเขามีแบบช่วงเวลาไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ก็ช่วงค่ำๆนะครับประมาณสักสองสามทุ่มประมาณนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็น
1: สองสามทุ่มไปก็คือว่า คนที่จะขับผ่านตรงเส้นที่ทางหัวหน้าบอกเนี่ยก็คือตรงวังน้ำเขียวตรงแถวอะไรบอกขยะตะเคียนงานอะไรนี้
0: ผมจะลองแล้วว่าใช่ครับเส้นนี้ครับต้องระวังเลยกลางคืนอย่าขับรถเร็วโดยเด็ดขาดครับบ่อยมอเตอร์ไซค์เมื่อครั้งที่แล้วก็มอเตอร์ไซค์อยู่กระทิงก
1: ็
0: เสียไปสองคนครับ
1: อ๋อค่ะอย่างนี้มีวิธีไหมสมมติถ้าเกิดว่าเขาขับมาแล้วเจอคือกระทิงเขาจะตัดข้ามถนนอย่างเดียวเลยไม่มีแบบว่ายืนอยู่บนทางใช่ไหมคะไม่เหมือนช้างอย่างนั้น
0: มีบางทีก็ยืนถนนก็มีครับแต่กระทิงมันสีดำเนี้ยมีไฟมอเตอร์ไซค์มันก็สว่างก็มองไม่เห็นแล้วไอ้ช่วงที่มันออกบ่อยๆเนี่ยอย่างตะเคียนงามเนี่ยเรามีไฟส่องสว่างคือกระทิงเนี่ยมันจะวิ่งมันไม่สนใจเลยเลยมันวิ่งอย่างเดียวเลยบางทีมันชนรถไม่ใช่รถชนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันวิ่งฟึดไปเลยอย่างเงี้ยบางที
1: คือ
0: ตัดหน้าอย่างเงี้ยครับ
1: คือวิ่งจากฝั่งนึงข้ามไปอีกฝั่งนึงเลยแต่ไม่ได้วิ่งเข้าหาไม่ได้วิ่งแบบว่าบนถนนเข้าหารถอะไรอย่างงี้นะอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่ครับวิ่งตัดถนนนะครับ
1: วิ่งตัดอย่างเดียวเลยนะ
0: วิ่งผ่านถนนอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อ
0: ก็ไม่สนใจเขาวิ่งอย่างเดียวเลยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านตรงเส้นทางที่หัวหน้าบอกเนี่ยทางแถบทางด้านของวังน้ำเขียวก็อย่าใช้ความเร็วมากนักเพราะว่าเผื่อฟุกๆเจอตัดหน้ารถป่านี่อันตรายเลยแบบนั้นนะคะ
0: คือวันก่อนเนี่ยผมขึ้นมาจากปาจีนผมขึ้นมาคือปกติเส้นปาจีนอ่
1: ะ
0: มันจะปิด 6:00 นคือผมมีธุระแล้วไปข้างล่างมาขึ้นมาประมาณถึงหน้าด่านมาทุ่มเกษตรอ่
1: ะ
0: ผมยังเกือบโดนกระทิงชนเลย
1: เจอเหมือนกัน
0: หน้ารถปุ๊บไปเลยครับ
1: โอ้โห
0: ครับอันตรายมากอันตรายมากกระทิงเนี่ยมันไม่เหมือนช้างมันวิ่งอย่างเดียวเลยคร
1: ับ ช้างนี่จะเป็นกลางวันใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ที่ออกมาก
0: ลางคืนก็ออกครับ
1: กลางคืนก็ออกด้วยเหรอคะ
0: เอาแน่ไม่ได้คร
1: ับ ค่ะแต่ส่วนมากที่เราเห็นก็จะเป็นแบบกลางวันมากกว่ากลางคืนคงไม่มีใครไปเฝ้าแบบว่าดูช้างอย่างนั้นนะคะ
0: ใช่
1: ค่ะแต่กระทิงนี่ไว้ใจไม่ได้เนาะตัดหน้ารถแบบนี
0: ้เพราะว่าชนรถเนี่ยอยู่บางทีมันชนรถเลยครับครับ
1: อืมค่ะก็คือเราก็ถ้าเกิดว่าชนรถแล้วได้รับบาดเจ็บอีกรถที่ถูกชนก็อาจจะแบบว่าได้รับความเสียหายขับต่อไม่ได้อีกระหว่างทางอย่างนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: อันตรายมากเลยทีเดียวนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะแล้วตรงบริเวณข้างทางนี่จะมีแบบว่ามีป้ายเตือน
0: มีป้ายเตือนแล้วช่วงที่ออกบ่อยๆเนี่ยเราจะมีไฟส่องสว่างด้วยแล้วมีไฟกระพริบเตือนด้วย
1: อ๋อตรงบริเวณจุดที
0: ่ส่องสว่างใช่ครับ
1: ตรงบริเวณจุดที่เขาจะออกมาแบบโผล่มาบ่อยๆแบบนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับเรามีไฟส่องสว่างแล้วมีป้ายเตือนครับแล้วมีไฟกระพริบด้วยครับ
1: ค่ะก็คือให้ชะลอตรงบริเวณนั้น
0: ใช่ครับ
1: อืมค่ะเขามีพิกัดที่แบบว่าเปิดเป็นทางที่เขาเดินผ่านประจำอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่ครับคือตรงนี้จะพบการปรากฏตัวบ่อยไงนะครับครับเราก็มีป้ายเตือนไว้ครับ
1: ค่ะโอ้แล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฝนด้วยนะอาจจะมีแบบเรื่องของอาหารอะไรที่แบบอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเลยออกมาเยอะอย่างนี้ค่ะแล้วค่ะช่วงฝนตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปเที่ยวที่เขาใหญ่กันเยอะมากไหมคะ
0: วันธรรมดาประมาณ 3,000 คน
1: โอ้โหมันธรรมดา
0: คือเขาใหญ่เนี่ยเขาใหญ่เราเก็บเงินทั้งหมด6ที่นะ6ที่ก็คือด่านเนินหอมสัตว์เจ้าพ่ออะไรอ่ะของตะขอน้ำตกตะขอนะครับแล้วก็แก่งหินเพลิงที่ร่องแก่งนะครับน้ำตกโกกีดกนะครับทั้งหมด6ที
1: ่
0: เพื่อเก็บตังค
1: ์ 6ด่าน
0: รวมแล้วน้ำตกสาริกาด้วยครับทั้งหมด6ที
1: ่
0: ครับก็ประมาณวันละ 3,000 คนถ้าเสาร์ที่ก็หมื่นอัพครับ
1: โหเยอะมากเลยนะคะตอนนี้
0: ครับ

0: เพราะเสาที่เขาใหญ่หมื่นขึ้นอยู่แล้วครับวันนี้ก็เยอะมากวันนี้ก็เยอะมาก
1: ค่ะค่ะเพราะว่าเป็นช่วงฝนก็คือแบบว่ามันจะเห็นความชุ่มฉ่ำเห็นความเขียวของต้นไม้คนที่ชอบแบบนี้ก็จะขึ้นไปเที่ยวกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ช่วงนี้อากาศมันดีฮะอากาศมันดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับตอนนี้ก็ประมาณ20ต้นๆน่ะตอนนี้ครับ
1: อ๋อค่ะตอนช่วงเช้าๆมีหมอกลงด้วยมั้ยฮะ
0: มีหมอกครับมีหมอกครับช่วงนี้ลมแรงแล้วฝนตกทุกวันครับ
1: ฝนตกทุกวันเลยเหรอฮะตกขนาดไหนประมาณไหนแบบตกหนักเลยนะฮะ
0: ช่วงนี้ตกไม่หนักแสตกแสฮะ
1: ตกไม่หนักแต่ตก
0: คืนเงี้ย
1: แต่ตกแช่ๆทั้งวันอย่างงี
0: ้
1: ท
0: ั้
1: งคืนอย่างงี
0: ้ใช่ครับ
1: โอ้ใช่ครับก็คนขับรถก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ถนนลื่นครับ
1: ค่ะแล้วช้างก็จะออกมาให้คนที่เขาขับรถผ่านไปได้เห็นเป็นช่วงๆด้วยไหมคะหรือว่ายังไง
0: ทั้งเกือบทุกวันครับช่วงนี้ออกเกือบทุกวันเนื่องจากเป็นบ้านของเขาเนี้ยไม่ใช่บ้านเราบ้านป่า
1: ใช่ใช่
0: คร
1: ับ
0: มันก็เลยออกเอาแน่ไม่ได้ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วทางหัวหน้ามีคำแนะนำกับทางด้านของเพราะว่าจริงๆน่ะเราก็จะได้เห็นแบบว่าการแนะนำคนที่ขับรถผ่านเขาใหญ่หรือแม้กระทั่งตอนช่วงที่แบบเจอช้างออกมาเดินอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่เขาอยากจะเห็นตรงนี้เนี่ยควรจะต้องทำตัวยังไงบ้างเวลาขับรถไปเจอช้างในระหว่างเส้นทางอะค่ะ
0: ก็จะต่างสารยะถ้าเจอช้างปั๊บเนี่ยเราก็คือจอดให้ไกลไว้ก่อนเลยใช
1: ่
0: ไหมถ้ามันยังเป็นอย่าลงจากรถโดยเด็ดขาด
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็พยายามรักษาระยะสมมติถ้าเขาเดินหันหน้ามาเราเราต้องพยายามถอยหนีถ้ากลับรถได้กลับรถไปเลยถ้าอยากดูก็กลับรถด้วยรักษาระยะไกลๆนิดนึง
1: ประมาณสักเท่าไหร่
0: เพราะเราไม่รู้เขามาลมไหนไงฮะถูกไหมครับ
1: ห่างประมาณสักเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยสัก100เมตร50เมตร
0: อย่างน้อย50เมตรครับอย่างน
1: ้
0: อย
1: ถึ
0: ง50เมตร
1: ครับค่ะ
0: แล้วดูอารมณ์เขาด้วยดูว่าถ้าเขาสะบัดหูหางตกก็ยังโอเคอารมณ์ดีอยู
1: ่
0: แล้วหูตั้งหางชี้ให้ระวังครับ
1: ค่ะค่ะตอนนี้มีตัวไหนที่แบบว่าออกมาโชว์ตัวบ่อยๆมั้งไหมคะมีชื่อกันมั้งไหมตอนนี
0: ้สีดอนหนึ่งสีดอนหนึ่งออกมาบ่อยช่วงนี้ครับ
1: สีดอนหนึ่ง
0: สีดอช้างสีดอคร
1: ับ
0: สีดอนหนึ่งแล้วก็ปีนี้แปลกไอ้เจ้าเดียวหลับเนี่ยขึ้นมาสองรอบเนี่ยมาทำลายรถทุกครั้งเลย
1: เอ้าทำไมอะคะ
0: ไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครั้งที่แล้วเนี่ย6-7คันโดนไปแล้วก็ครั้งหลังนี่เจอไป2คันครับ
1: เขาพอเวลาขึ้นมาบนถนนแล้วเขาจะทำยังไงอะคะ
0: รถเนี่ยเดินมากรถจอดอยู่ฮะจอดตามค่ายสุรัตน์อาจจะมีอาหารอะไรพวกนี้ครับผมว่านะ
1: คร
0: ับแล้วก็ไปทุบกระจกประมาณนี้จะทานอาหารในรถนะครับ
1: ใช้งวงฟาดอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ใช้งวงฟาด
0: ใช้งาจิ้ม
1: ยกเท้ามาสะกิดนิดนึง
0: ครับ
1: มันนิสัยเป็นแบบว่าเป็นแบบนี้ตลอดเลยเมื่อก่อนเคยเป็นไหมคะ
0: เมื่อก่อนเดี๋ยวหลับนี่ไม่เคยเป็นเลยไม่เคยเลยแต่สองครั้งหลังเนี่ยรอบไปหลายคันเลยคร
1: ับ ทำไมอะไรทำให้เขาฉุนเฉียวขึ้นนะคะหัวหน้า
0: คือผมว่าบางส่วนนะช่างภาพอ่
1: ะ
0: ช่างภาพพอเจอช้างปั๊บเนี่ยไปล้อมหน้าล้อมหลังเขาผมว่าทำให้เขาหงุดหงิดส่วนหน
1: ึ่
0: งน่าจะทำเพราะเหตุนี้มากกว่าครับ
1: อ๋อค่ะแล้วเขา
0: อาจจะอีกอย่างก็คือในรถอาจจะมีอาหาร
1: ได้กลิ่น
0: ได้กินอาหารครับ
1: ค่ะเพราะว่าเวลาเห็นภาพแบบอย่างเช่นแบบว่ารถที่เขาเป็นรถบรรทุกอ้อยหรือบรรทุกอะไรพวกนี้ที่อาจจะเขากินได้อะไรเงี้ยเขาก็จะจอดแล้วก็เหมือนกับอย่างที่เขาได้ยินกันที่แซวๆกันว่าเรื่องของการแบบว่าจ่ายค่าด่านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ให้
0: อันนั้นของเราไม่มีของเราไม่มีเนื่องจากของเราเนี่ยรถหนักขึ้นไม่ได้อันนั้นที่อ่างรืนัยครับ
1: ค่ะหมายความว่าคือแบบว่าอาจจะเป็นแบบว่ารถแบบรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคันไม่ใหญ่แต่ว่ามีอาหารมาก
0: ็
1: มีของมาก็ชะลอหรือว่าต้องจอดให้เขาแบบสำรวจดูก่อนมีอะไรกินไหมอย่างเงี้ย
0: ของเราไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นไม่ค่อยมีครับ
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะอ่ะมีเรื่องของเจ้าสีดอหนึ่งที่เดี๋ยวหลับอันนี้แล้วก็ยังมีตัวอื่นอีกไหมคะที่ออกมายนโฉม
0: ช่วงนี้
1: มีโชว์ตัว
0: ช่วงนี้เป็นช้างโขงเป็นช้างโขง
1: โอ้ค่ะ
0: ครับ
1: มีช้างตัวเล็กๆแบบว่าน่ารักตามพ่อแม่เดินตามกันไหมฮะเดี๋ยวนี้ตามเป็นแบบว่า
0: ไม่น่ารักก็อันตรายสัตว์ป่าอันตรายหมด
1: เ
0: พราะว่าเข้าใกล้ดีสุดครับ
1: ค่ะเพราะว่าจะเห็นแบบว่าบางทีเขาก็มากันแบบว่ามาเป็นโขงใหญ่แล้วก็จะมีตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมาด้วยอย่างเงี้ยเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วว่าเออมันก็น่ารักดีเนอะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าของเขาใหญ่แบบนี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะก็คืออย่างที่หัวหน้าแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีช้างเดินออกมาห้าหางได้ในรัศมีประมาณ50เมตรนี่รีบ ถอยออกมาเลยให้อยู่ห่างให้มากที่สุดดีกว่านะคะอันนั้น
0: ครับ
1: อย่าแบบอย่าพยายามค่อยๆแบบว่าขยับเข้าไปเพื่อจะดูใกล้ๆอย่างนี้ไม่ต้องเลยนะคะอันตราย
0: ครับแต่คนมาเขาใหญ่จะชอบเข้าใกล้ช้างเพราะช้างเราใจดีไงเรื่องของเรื่องครับแต่ว่าสัตว์ป่าเขามีความระวังภัยค่อนข้างสูงต้องระวังพิเศษครับ
1: แต่เอาจริงๆนะเวลาเดินผ่านตรงเขาใหญ่อ่ะเดี๋ยวก็กลัวเหมือนกันนะกลัวเดี๋ยวช้างมันจะเดินออกมาเดี๋ยวคือแบบใจเต้นตุบตับตุบตับเหมือนกันกลัวเหมือนกันเนี่ยเกิดไปอยู่ระหว่างทางแล้วเจอออกมานี่เราจะทำยังไงกันดีนะอย่างนี
0: ้
1: ค่ะค่ะเป็นว่าวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของท่านหัวหน้ามากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะก็พอดีคุยกันถึงเรื่องของแก๊งที่เป็นแบบว่าแก๊งจักรยานยนต์เป็นการดัดแปลงท่อนะเอาฝอยขัดหม้อยัดเข้าไปแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยจักรยานยนต์ทุกคันที่จะขึ้นผ่านด่านที่ตรงเขาใหญ่เนี่ยเขาจะตรวจหมดทุกคันเลยก็คือตรวจเรื่องของความดังของท่อแล้วก็ดูภายในท่อด้วยว่ามีการดัดแปลงอะไรด้วยหรือเปล่านะคะว่าอย่างวันนี้เนี่ยก็เจอทั้งหมด20คันไม่สามารถที่จะผ่านขึ้นไปได้นะจักรยานยนต์วันนี้มีประมาณสัก1,000 กว่าคันที่ตรวจแต่ว่ามีเนี่ย20คันเนี่ยที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีคือเขานัดหมายกันจะไปท่องเที่ยวกันนะคะแต่บังเอิญจักรยานยนต์เขาเป็นรถที่เขาดัดแปลงท่อมาทำให้เสียงดังซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ผ่านทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องย้อนกลับไปนะก็แล้วก็เลยได้มีการพูดคุยกันถึงว่าระหว่างเส้นทางเนี่ยก็จะมีพวกบรรดาสัตว์ป่าที่เขาเดินเป็นบ้านของเขาเนี่ยเขาจะเดินไปเดินมาแบบนี้นะคะถ้าเป็นช้างเนี่ยที่เขาจะเดินออกมาหัวหน้าก็แนะนำแล้วนะว่าก็อย่าไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกกดดันเนี่ยอย่างพลายเดี่ยวหลับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช้างที่อายุพอสมควรแล้วนะคะอายุประมาณสัก50 ปีแล้วก็จะชอบออกมาเดินแล้วก็มาตามเส้นทางตัวนี้เนี่ยแต่หลังๆเริ่มเหมือนกับว่ามีอาการหงุดหงิดยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนไปทำเขาเรียกอะไรนะไปทำลายทรัพย์สินรถที่ผ่านไปผ่านมานี่ก็อาจจะได้รับความเสียหายไปด้วยนะหลังๆนี้นะน่าจะเกิดจากเนี่ยคนเราเองเนี่ยแหละค่ะที่ไปเหมือนไปกดดันเขาอะนะคะแล้วก็ยังมีพลายอะไรนะสีดอหนึ่งอันนี้ก็ออกมาโชว์ตัวด้วยเหมือนกันนะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการเห็นความไปดูช้างถ้าเจอเนี่ยอย่าพยายามเข้าใกล้เขาคือห้ามเข้าใกล้ไม่ใช่อย่าพยายามห้ามเข้าใกล้เลยนะคะห้ามเข้าใกล้เลยต้องถอยออกมาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องหนี50 ถึง 100 เมตรนะคะส่วนในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยคุณอาจจะเจอถ้าขับรถผ่านช่วงค่ำๆเลยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเจอเป็นกระทิงเขาจะลักษณะของการวิ่งตัดหน้ารถเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นต้องผ่านในช่วงเวลากลางคืนให้สังเกตด้วยเพราะเขาจะมีป้ายแล้วก็มีสัญญาณไฟนะสัญญาณไฟกระพริบแจ้งบอกว่าตรงบริเวณเนี้ยก็จะมีกระทิงออกมาอยู่เป็นประจำนะอันนี้ภาพช้างน่ารักเลยต้องขอบคุณนะคะเป็นภาพช้างจากช้างเขาใหญ่ใครๆก็รักนะคะเนี่ยก็คือความน่ารักของสัตว์ป่าธรรมชาติถ้าเกิดว่าเราไปดูเขาเราก็อย่าไปรบกวนเขาเพราะว่าเนี่ยเหมือนกับเราไปบ้านเขานะคะเขาก็ออกมาโชว์ตัวให้เราเห็นแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นฝูงเลยจริงๆเห็นแบบนี้เหมือนเป็นพ่อแม่ลูกเดินตามกันออกมานะคนที่เป็นช่างภาพเขาก็อยากจะเห็นภาพแบบนี้นะคนที่ไปเที่ยวก็อยากเห็นภาพแบบนี้ให้เราคือต่างคนต่างคือบ้านเขาก็อยู่ของเขาได้ตามธรรมชาติเราไปเที่ยวเราอย่าไปรบกวนเขาละกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเรามากันที่ธนาคารออมสินค่ะเขามีสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส2/2569นะคะดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกค่ะเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีแล้วก็ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ 2.75% ต่อปีเป็นการกระตุ้นในช่วงของโค้งสุดท้ายนะคะใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้เลยค่ะย้ายบ้านมาอยู่กับทางด้านของออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะคะเพื่อเป็นการช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกนะคะล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีนะคะ 2.75% ต่อปีค่ะแล้วก็พิเศษสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะคะสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นโดยผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo หรือก็มีทางด้านของ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาที่สภาพการจราจรสำหรับข้อมูลที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้นะคะกับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้มีเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้ก็เป็นการจราจรที่คุณพันแจ้งเอาไว้ที่บริเวณถนนดินแดงอะนะคะเป็นดินแดงฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกประชาสงเคราะห์มุ่งหน้ามาทางสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็คุณเทพฤทธิ์ใช้เส้นทางเยาวราชนะคะตอนช่วงก่อน19 นาฬิกาบอกว่าจากแยกเฉลิมบุรีมุ่งหน้ามาทางแยกราชวงศ์การจราจรเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่าบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นต่อเนื่องมาจนถึงแยกวัดตึกเลยนะตั้งแต่เฉลิมบุรีแยกราชวงศ์มาจนถึงแยกวัดตึกการจราจรก็ไม่เป็นปัญหานะเดินรถทางเดียวนะเส้นทางนี้ส่วนจุดอื่นนะคะตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆเส้นทางตอนนี้เนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็เรียกว่ารถน้อยคล่องตัวดีเรียกว่าสมศักดิ์ศรีวันหยุดวันอาทิตย์นะพวกนี้อาจจะวันนี้อาจจะออกมาข้างนอกบ้านแล้วก็กลับเข้าบ้านพักผ่อนกันแล้วนะคะเพราะพวกนี้ก็จะเริ่มทำงานกันนะคะมาดูการจราจรบนถนนวิภาวดีกันบ้างตอนนี้ที่ตรงช่วงบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองรถจะมีปริมาณรถเยอะนะคะจะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณหน้าสนามบินนี่แหละค่ะพอผ่านพ้นจากบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองไปแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นช่วงที่ช่วงค่ำๆแบบนี้น่าจะเป็นแบบเครื่องมาลงกันเยอะก็เลยทำให้รถจะมาจอแจกันอยู่ตรงช่วงบริเวณสนามบินดอนเมืองกันนะแต่พอผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะที่ไปจากหลักสี่มุ่งหน้าไปผ่านหน้าสนามบินดอนเมืองต่อเนื่องไปทางอนุสรณ์สถานไปทางรังสิตช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตรงบริเวณถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้านะคะมาจากต่างระดับอนุสรณ์สถานมุ่งหน้ามาทางแยกคอปอตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟตรงบริเวณทางแยกคอปอนะคะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยเข้ามาทางรอบในมาวงเวียนบางเขนต่อเนื่องมาแยกเกษตรยังคงใช้การได้นะคะเข้ามาจนถึงบริเวณแยกราชโยธินแยกลาดพร้าวก็ยังคงใช้การได้เช่นเดียวกันฝั่งกลับกันฝั่งขาออกตรงบริเวณแยกราชโยธินก็จะมีรถรอสัญญาณไฟตรงช่วงนี้เท่านั้นนะพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางเกษตร ก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็บนถนนงามวงวานตอนนี้ก็ใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะคะไม่เป็นปัญหาบนถนนติวานนท์ที่มาจากแยกติวานนท์มุ่งหน้ามาทางแยกแครายก
ก็จะมีรถติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกแครายค่ะท้ายก็จะอยู่ช่วงประมาณยังไม่ถึงซอยเรวดีนะก็ยังไม่ยาวมากนักบนถนนรัตนาธิเบศฝั่งขาเข้ามาจากแยกเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าเข้ามาที่แยกแครายก็ในช่องทางด่วนเนี่ยช่องทางหลักเนี่ยก็จะมีรถเยอะสักหน่อยนะขึ้นสะพานข้ามแยกแครายมุ่งหน้าเข้ามางามวงวานฝั่งขาเข้าช่วงนี้ก็ใช้การได้ดีส่วนในช่องทางคู่ขนานของรัตนาธิเบศฝั่งขาเข้าเข้ามาที่แยกแครายในช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็ใช้การได้บนถนนรัชดานะมาจากทางวงสว่างลงจากสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางวงสว่างต่อเนื่องมาทางประชานุกูลรัชวิภามาตรงรัชโยธินรัชดาลาดพร้าวยาวๆเลยมาจนถึงรอบในสุดที่ศาลห้วยขวางเข้ามาที่แยกพระราม9ยังคงใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็ฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็ไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้อาจจะมีการชะลอตัวตามทางแยกเท่านั้นนะคะแต่โดยรวมแล้วถือว่ายังใช้การได้ดีส่วนเส้นทางทางด้านถนนสุขุมวิทนะคะตอนนี้สุขุมวิทจากบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทออกมาทางพร้อมพงษ์มาทางทองหล่อมาเอกมัยแยกพระโขนงช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ฝั่งขาเข้าจากบริเวณแยกพระโขนงเข้าไปทางเอกมัยไปทางด้านทองหล่อช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ตรงช่วงบริเวณสุขุมวิท26ที่จะเข้าไปทางอโศกสุขุมวิทช่วงนี้จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งบนถนนรัชดาช่วงที่มาจากคลองเตยมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทก็จะมีรถติดจังหวะสัญญาณไฟก่อนที่จะถึงตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทท้ายแถวยังไม่ยาวมากนักนะคะติดสัญญาณไฟเท่านั้นผ่านพ้นไปแล้วไปใช้อโศกมนตรีมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรต่อเนื่องไปทางพระราม9ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะบนถนนพระราม4จากพระโขนงมาทางด้านของกล้วยน้ำไทยเข้ามาทางเกษมราษฎร์มาแยกคลองเตยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยเข้ามาถึงรอบในนะคะใต้ทางด่วนพระราม4แยกวิทยุสาระแดงสำย่านเข้าไปทางหัวลำโพงช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังเคลื่อนตัวไปได้ดีตลอดเส้นทางตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่ายังสบายๆอยู่นะในส่วนของการจราจรในหลายๆเส้นทางเนื่องจากว่าเป็นวันอาทิตย์นะอาจจะมีบางจุดเท่านั้นที่จะมีรถหนาแน่นแต่โดยรวมถือว่ายังใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะบนถนนพญาไทนะคะสำหรับพญาไทที่ไปจากแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางแยกราชเทวีต่อเนื่องแยกพญาไทไปอนุสาวรีย์ชัยช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะโดยรอบแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทั้ง4ด้านตอนนี้โดยรวมก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะก็ยังไม่มีปัญหาแบบว่าติดขัดหยุดนิ่งนะคะจะมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะก็คุณผู้ฟังใช้เส้นทางไหนเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808หรือว่าจะมาทางด้านของทาง X ก็ได้นะคะทาง X เนี่ยถ้าเกิดว่ามีภาพหรือเป็นคลิปนะส่งเข้ามาได้ก็จะดีเลยนะเพื่อนร่วมทางจะได้เห็นด้วยว่าเห็นบรรยากาศในช่วงนั้นว่าการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมีทางด้านถนนเป็นทางสำนักงานเขตปทุมวันนะที่วันนี้เนี่ยทางผอ.เขตเขาลงพื้นที่ไปสำรวจอาคารในพื้นที่นะว่าจุดไหนที่จะมีความเสี่ยงในด้านโครงสร้างกันบ้างอย่างวันนี้เนี่ยทางผอ.เขตปทุมวันเขาก็ลงไปทางด้านถนนเจริญเมืองไปตรวจดูอาคารเก่าแล้วก็ไปจัดทำเป็นเก็บข้อมูลประเมินสภาพโครงสร้างต่างๆนะเพราะก่อนหน้านี้เราก็จะได้ยินข่าวบอกอาคารแบบว่าอาคารในพื้นที่ต่างๆซึ่งแบบว่าเป็นย่านที่เป็นย่านเมืองเก่าเนี่ยมันก็มีลักษณะของการทรุดโทรมมีความเสี่ยงว่าอาจจะมีเรื่องของฝ้าเพดานพวกกันศาสตร์เก่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงว่าอาจจะถล่มลงมาหรืออาจจะเป็นชิ้นส่วนหลุดร่วงลงมาบ้างตรงนี้เนี่ยเขาก็ไปเก็บข้อมูลนะเพื่อที่จะ
มีการดำเนินการต่อไปนะถ้าเกิดว่าเห็นว่าอาคารนั้นมีความเสี่ยงทางสำนักงานเขตเองเนี่ยเขาก็จะไปขอความร่วมมือกับทางเจ้าของอาคารให้ดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นปูนแตกร่อนเหล็กมันจะเป็นสนิมหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงกับคนที่ใช้ในอาคารนั้นรวมถึงประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยนะคะก็ดีค่ะเพื่อว่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรผ่านไปบริเวณตรงนั้นด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันวันนี้เวลา 17:34 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันคุณหญิงวิรัตชมนันเกิดเมื่อวันที่2ธันวาคม2470เป็นธิดาของนาวาโทหลวงชาญจักกิจกับนางเจริญหลวงชาญจักกิจสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสอบเข้าเรียนต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาต่อด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งทุ่มเทแรงกายแรงใจประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับเยาวชนเป็นที่รักและเคารพของลูกศิษย์มาโดยตลอดด้านครอบครัวสมรสกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนายกรัฐมนตรีคนที่15ของประเทศไทยมีบุตรธิดา2คนคุณหญิงวิรัตชมนันดูแลและอบรมบุตรธิดารวมถึงหลานๆด้วยความรักความห่วงใยตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีได้อย่างสง่างามช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์และใช้ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วต้อนรับอาการตุกะจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและความประทับใจตลอดจนเป็นที่เคารพรักของทุกคนคุณหญิงวิรัตชมนันถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่14สิงหาคม2568สิริอายุ97ปีพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 นและ 21:00 นมีกำหนด100วันเวลา 17:00 พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสทั้งนี้พระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับด้วย
และเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศารามวัดมหานภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 ครอบครัวพันธ์พักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาแขมวัดประดิษฐารามวัดเกาะมะไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 บริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนายโอฬารธีระสถิตชัยและคณะตลอดจนวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมักคาริยารามวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรและวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีส่วนมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 ครอบครัวจันยาภูลบริษัท THS Parking Solutions จำกัดบริษัท THS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสายในพระบรมราชูปถัมภ์และเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุพระรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระเวรยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคทรงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและสืบสานหัตถศิลป์ไทยพระราชกรณียกิจอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรมได้รับการถวายรางวัลและเกียรติคุณจากองค์การและสถาบันนานาชาติหลายแห่งอาทิเหรียญทองเซเรสขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และรางวัลด้านความปลอดภัยอาหารจากองค์การอนามัยโลก WHO อันเป็นที่ประจักษ์ถึงพระเกียรติคุณในระดับนานาชาติที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและเนติบัณฑิตไทยมาปรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเพื่อยกระดับการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดแม่มอบโอกาสฝึกอาชีพเพื่อเริ่มต้นใหม่และผลักดันมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนในเรือนจำโดยการเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงเช้าเวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงบ่ายเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงค่ำเวลา 20:00 นถึง 21:00 นและที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานจัดทำเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพได้เป็นเมนูที่รับประทานง่ายเหมาะกับประชาชนที่ต้องเดินทางมาตั้งแต่เช้าขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีผู้ทรงเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรไทยและส่งต่อยอดองค์ความรู้สู่การวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์เสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศพร้อมประกาศศักยภาพสมุนไพรไทยสู่เวทีโลกในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอต่อ
รพระปรีชาญาณแห่งสมุนไพรไทยวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านวันนี้นะคะได้ก้าวสู่นวัตกรรมยาสมุนไพรมาตรฐานสากลก้าวสู่ความมั่นคงทางยาก็ด้วยพระปณิธานของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของชาวไทย
1: ไทยคือแผ่นดินที่อุดมด้วยพืชสมุนไพรนับหมื่นชนิดภูมิปัญญาที่บรรพชนสั่งสมไว้ดูแลชีวิตผู้คนมาหลายร้อยปีแต่จะทำอย่างไรให้พืชสมุนไพรไทยก้าวข้ามภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่การเป็นยามาตรฐานโลกคำตอบนั้นเกิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงเชื่อมั่นว่าทรัพยากรธรรมชาติของไทยสามารถสร้างคุณค่าทางการแพทย์ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและได้มาตรฐานด้วยพระปณิธานในการพัฒนาประเทศผ่านวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงดำเนินงานวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาพืชสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเพาะปลูกการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์สารสำคัญการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจนถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่มีมาตรฐานระดับสากลเพราะสำหรับพระองค์แล้วงานวิจัยไม่ใช่เพียงการค้นพบองค์ความรู้ใหม่แต่คือการเปลี่ยนองค์ความรู้นั้นให้กลายเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนหนึ่งในสมุนไพรที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงให้ความสำคัญคือฟ้าทลายโจรพืชสมุนไพรไทยที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานดังนั้นตลอดระยะเวลากว่า2ทศวรรษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงได้ทำการศึกษาฟ้าทลายโจรอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกคุณภาพหน้าหมู่บ้านทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นโครงการในพระดำริที่ไม่เพียงสร้างวัตถุดิบมาตรฐานแต่ยังสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนก่อนจะต่อยอดสู่การพัฒนายาสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพระดับสากล
2: เราจะต้องมีการปลูกฟ้าทลายโจรตามมาตรฐานสากลจะไม่มีการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจะต้องไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักซึ่งนั้นก็เป็นไปตามมาตรฐานหลังจากที่เราเพาะปลูกแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่ได้สารสำคัญได้มากที่สุดเมื่อได้สารสำคัญมากที่สุดเนี่ยอันนี้เราจะเลือกแต่ใบเพื่อที่จะให้มีสารสำคัญที่สูงมากที่สุดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาบดแล้วก็มาสกัดด้วยน้ำ
3: มีแหล่งปลูกอย่างที่หมู่บ้านทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้วนะคะในกระบวนการผลิตเราก็จะมีการควบคุมคุณภาพนะคะคือกำหนดปริมาณสารสำคัญให้ได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็คือหลังจากได้สารสกัดที่เป็นผงแล้วเราก็จะมีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของ Thai Herbal Pharmacopeia นะคะคือเราข้อกำหนดตามอย.นะคะโดยมีการตรวจตั้งแต่การปนเปื้อนสารตกค้างต่างๆรวมทั้งตัวโลหะหนักนะคะความคงตัวของสารสำคัญในตัวผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญเพื่อให้ยาออกฤทธิ์แน่นอนแล้วก็สามารถที่จะใช้ตลอดระยะเวลาของการรักษาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูคุณภาพของความคงตัวของตัวผลิตภัณฑ์เองเป็นหลักด้วยค่ะ
1: ผลแห่งการศึกษาวิจัยอันยาวนานได้นำไปสู่ความสำเร็จครั้งสำคัญของประเทศไทยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดด้วยน้ำซึ่งนับเป็นหน่วยงานแห่งแรกของประเทศที่ผลิตสารสกัดฟ้าทลายโจรด้วยน้ำแทนการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ทำให้ได้สารสำคัญในรูปแบบที่ปลอดภัยและสามารถควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์ที่สำคัญได้อย่างแม่นยำตามมาตรฐานสากลนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติระดับคิววันและได้รับการอ้างอิงจากนักวิจัยทั่วโลกสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของงานวิทยาศาสตร์ไทยบนเวทีนานาชาติ
2: การสกัดด้วยน้ำเนี่ยมันเป็นวิธีซึ่งแพทย์แผนไทยเนี่ย ช้ในยาแผนไทยเนี่ยใช้น้ำเป็นหลักแล้วนี่นะถ้าเรามองดูแล้วปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าการใช้น้ำเนี่ยถูกนะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเราใช้แอลกอฮอล์มันก็จะแพงแล้วที่มันเป็นประเด็นก็คือว่าคนถามว่าเอ๊ะสารตัวนี้เนี่ยมันไม่ละลายในแอลกอฮอล์แล้วเราทำได้ยังไงมันมีขั้นตอนซึ่งเราวิจัยแล้วเราก็พบว่าเราสามารถที่จะได้สารสำคัญออกมาตามที่เราต้องการเรารู้ยังไงจะรู้เพราะเราพัฒนาวิธีวิเคราะห์ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจของการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่สารสกัดแล้วเรามีสารพลังงานตามที่เราต้องการหรือไม่หลังที่เราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเราก็ต้องมาควบคุมที่เราต้องใช้เวลามากเพราะหลังจากที่เราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูความคงตัวของมันเนี่ย 2-3 ปีเราต้องแซมปลิ้งออกมาเพื่อจะดูว่าสารสำคัญเนี่ยยังเหลืออยู่หรือไม่เพราะฉะนั้นการผลิตของเราเนี่ยมันใช้เวลาทำไมถึงต้องทุ่มเทอย่างนี้เพราะเราต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าสมุนไพรไทยเนี่ยสามารถจะออกไปสู่ตลาดโลกได้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เนี่ยศึกษาฟ้าทลายโจรมาอย่างรอบด้านเราเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
1: จากห้องปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรมยาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดน้ำฟ้าทลายโจรสู่ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาเป็นยาแคปซูลสารสกัดน้ำฟ้าทลายโจรภายใต้แบรนด์ PC1999 โดยมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำซึ่งถือเป็นต้นแบบของการยกระดับสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการพัฒนาด้วยมาตรฐานวิทยาศาสตร์ระดับสากลสมุนไพรไทยอาจเริ่มต้นจากพื้นดินแต่ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลได้เติบโตสู่เวทีวิทยาศาสตร์ของโลกพระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไม่ใช่การหยุดอยู่กับอดีตแต่คือการพัฒนาให้ก้าวทันอนาคตด้วยงานวิจัยด้วยนวัตกรรมและด้วยพระเมตตานี้เองพระองค์ได้ส่งมุ่งหมายให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับการสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศอีกทั้งยังส่งเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรไทยได้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าที่ได้สะท้อนพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีผู้ทรงใช้วิทยาศาสตร์เป็นสะพานเชื่อมภูมิปัญญาไทยสู่อนาคตเพื่อให้พืชสมุนไพรไทยมิได้เป็นเพียงมรดกของแผ่นดินแต่เป็นนวัตกรรมแห่งความหวังที่ดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศบนเวทีโลกอย่างสง่างาม
0: ต้นฟ้าทลายโจรต้นนี้นะคะสมุนไพรพื้นบ้านวันนี้ได้ก้าวเข้าสู่นวัตกรรมยาสมุนไพรมาตรฐานสากลนะคะทำให้ประเทศไทยและประสบกรณิกรชาวไทยได้มีความมั่นคงทางยาสมดังพระปณิธานสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์ผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาล

0: ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่ด้วยแผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: กลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันก่อนนะคะมีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเป็นช่วงบริเวณแยก340ขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสุพรรณบุรีบางบัวทองนะคะอุบัติเหตุค่ะรถกระบะ2คันชนกันตรงบริเวณช่วงกม52นะคะเป็นถนนสาย340ขาเข้าสุพรรณบุรีบางบัวทองที่มาจากสะพานบางยี่หนมาถึงตรงบางปะม้ารถกระบะชนกัน2คันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอันนี้เหตุเกิดตั้งแต่ตอนช่วง 19:25 นะคะก็เคลื่อนย้ายอุบัติเหตุรายนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ได้กีดขวางการจราจรอะไรทั้งสิ้นนะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ทางด้านของคู่กรณีเขาตกลงกันได้ก็เลยแยกย้ายกันได้นะคะคุณปิ่นแก้วค่ะเป็นรปภ.โรงพยาบาลบำรุงราชแจ้งเข้ามาบอกว่ามีชาวต่างชาตินั่งรถแท็กซี่เป็นรถแกร็บสีขาวนะทะเบียนททหารอ.อ่าง1270นั่งมาจากที่เซ็นทรัลเวิลด์มาลงที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เมื่อตอนช่วง19:00 นแล้วลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone นะคะแต่ไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นลักษณะเป็นตัวเครื่องสีอะไรยังไงลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เอาไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะที่เป็นรถสีขาวทะเบียนททหารอ.อ่าง1270นั่งมาจากที่เซ็นทรัลเวิลด์มาลงที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเรามากันที่ทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA ค่ะทาง MEA นั้นเตือนประชาชนนะคะรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่10ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้พร้อมกับจัดทีมเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้า24ชั่วโมง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะมีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนจากคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยที่อาจจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและก็ลมกระโชกแรงจึงสั่งการเร่งด่วนนะคะจัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่แล้วก็ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องอย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงนายทัศเทพวรรณวิจิตรค่ะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA เปิดเผยว่าจากการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะเป็นประกาศฉบับที่2อาจจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ทาง MEA ค่ะในฐานะของหน่วยงานผู้ให้บริการด้านระบบไฟฟ้าเล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนจึงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดตามหลักการจัดการสาธารณภัย MEAและร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะให้อยู่ในสภาพปลอดภัยหากพบว่าปลั๊กไฟหรือว่าสวิตช์ไฟนั้นอยู่ในระดับต่ำที่น้ำอาจจะท่วมถึงควรที่จะทำการย้ายขึ้นไปที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ในขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนองก็ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงห้ามรวมถึงในส่วนของห้ามสัมผัสเสาไฟหรือโครงสร้างเหล็กใดๆในที่สาธารณะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลนะคะและถ้าว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุขัดข้องตลอด24ชั่วโมงได้นะคะโดยผู้ใช้ไฟฟ้านั้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE ก็คือ MEA Connect Assign MEA Thailand ค่ะสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีแล้วก็เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center Online 1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ได้ก็คือที่ www.mea.or.th นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามากันที่ทางคุณทิพย์ธารานะคะ จ้งลืมกระเป๋าคุณทิพย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะลืมอะไรอะคะเป็นกระเป๋ายังไง
1: กระเป๋าเดินทางค่ะ
0: เป็นลักษณะ
1: ว่าเป็นสี่เหลี่ยมเป็นธนาคาร UOB ที่เขา
0: ให้ลูกค้า
1: ให้ลูกค้าค่ะเป็นสีเขียวเขียวอ่อนๆ นะคะ
0: เ
1: ป็นซอง
0: ค่ะแล้วกระเป๋านั่งรถแท็กซี่ใช่ไหมคะมาจากที่ไหนคะ
1: นั่งแท็กซี่เป็นแบบมาจากถนนรามคำแหงเดอะมอลล์สามนะคะรามคำแหงมันจะมีปั๊มก่อนถึงเดอะมอลล์สามรามคำแหงนะคะแล้วก็ขึ้นพอดีนั่งรถตู้มาลงตรงนั้นแล้วก็มาต่อแท็กซี่กลับบ้านค่ะก็จะจากตรงนั้นก็มาถึงที่บ้านอุดมสุข56นะคะแยก15
0: ค่ะ
1: นะคะพอลงรถพอดีว่ามันมีถุงหลายถุงอ่ะก็โมแต่หยิบถุงแล้วก็เอาเงินให้แท็กซี
0: ่
1: พอดีกระเป๋ามันวางกับพื้นอันนั้นก็ลืมมันมืดๆก็เลยลืมหยิบมาพอปิดรถอ่ะปิดรถแท็กซี่ก็หยิบของเอ๊ะกระเป๋าแล้วหายไปไหนพอดีแท็กซี่วิ่งไปแบบไกลแล้วเรียกไม่ทันพอดีจำแบบหมายเลขรถไม่ได้แต่มันเป็นแท็กซี่สีขาวรถไฟฟ้านะ
0: ฮะ
1: เหมือนกันรถไฟฟ้าสีขาวแล้วก็ไม่รู้1177หรืออะไรเนี่ย7อะไรเนี่ยค่ะจำไม่ค่อยได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะรบกวนนิดนึง
0: ค่ะคุณทิพย์ธาราวกระเป๋าภายในกระเป๋าเนี่ยมันมีข้าวของใส่อยู่ด้วยไหมคะ
1: จะมีเสื้อผ้าที่ไปต่างจังหวัดนะคะ
0: อ๋อไปต่างจังหวัดมาค่ะ
1: รองเท้าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะ
1: เท้าแตะ
0: นั่งรถมาคนเดียวไหมคะ
1: นั่งมาคนเดียวค่ะ
0: นั่งมาคนเดียวที่เบาะหลังนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นกระเป๋าแบบลักษณะกระเป๋าเดินทางมีล้อลากนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สีเขียวอ่อนๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะสีเขียวแบบ
1: ธนาคาร UOB
0: มีตัวหนังสืออะไรหรือสติ๊กเกอร์อะไรติดกระเป๋า
1: จะมีตัวสติ๊กเกอร์ธนาคาร UOB
0: อ๋อมีสติ๊กเกอร์ของธนาคาร UOB ติดอยู่ที่กระเป๋า
1: ค
0: ่ะเข้าใจว่าตั้งแต่ตอนอ๋อเมื่อสักครู่นี้เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: นั่งจากต้นทางมาประมาณ2ทุ่มมาถึงที่บ้านประมาณ2ทุ่ม20
0: ค่ะค่ะแล้วก็คืออยู่ตรงที่วางเท้าตรงด้านหลังเบาะด้านหลังคนขับพอดีเลยใช่ไหมคะ
1: เบาะหลังที่นั่งนะคะ
0: ค่ะก็คือตรงกับคนขับรถ
1: ผู้โดยสารนั่ง
0: ค่ะก็คือถ้าคนขับรถไม่ได้หันมาอาจจะมองไม่เห็น
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะเป็นลักษณะนั้น
1: ก็กลัวว่าแบบว่าคนที่มานั่งต่อไปจะหยิบไปด้วย
0: ค่ะก็โอ้คนที่นั่งต่อไปคงถ้าเห็นถ้าคนขับรถน่าจะสังเกตว่าแบบเขาไม่ได้ถือหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกเขาแจ้งคนขับรถเนี่ย น่าจะแจ้งได้แต่ทีนี้เขาจะจำได้หรือเปล่าว่าเป็นผู้โดยสารท่านไหนที่ขึ้นมานะคะ
1: ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเขารู้เลยตั้งแต่คนต่อถัดไปนะเขาน่าจะจำได้ว่าอยู่ตรงนี
0: ้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะคะเพราะว่าเป็นรถแท็กซี่สีขาวเป็นรถแบบรถ EV นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่งมาจากที่รามคำแหงมาลงที่อุดมสุข56ตรงช่วงบริเวณหน้าบ้านเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะหน้าบ้าน
0: เลยนะคะตอนระหว่างนั่งมานี่ได้มีการพูดคุยอะไรกันไหมว่ายังไงบ้าง
1: คุยยังคุยกับแท็กซี่ยังบอกเลยบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยเพิ่งจ่ายหยิบแบบมันมืดนะ มันมืดก็จ่ายแบงค์500ไปให้แท็กซี
0: ่
1: หรือว่าแบงค์100
0: เงิน
1: ข้าวมาอยู่ที่บ้านกลายเป็นแบงค์500ให้ไปแต่แท็กซี่เขาก็ไม่ได้คืนกลับมาแล้วก็มัวแต
0: ่
1: อย่างเงี้ยรีบๆลงอะไรอย่างเงี้ย
0: จ่ายเป็นเงินสดด้วยเลยก็เลยไม่รู้ว่าคนขับรถชื่ออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงทางจสร.จะประชาสัมพันธ์ให้นะคะ
1: ได้
0: ค่ะตอนนี้ออกอากาศอยู่เดี๋ยวย้ํากันอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทิพย์ธารา
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคนขับรถแท็กซี่เป็นรถแท็กซี่สีขาวเป็นรถ EV อ่ะนะคะคุณทิพย์ธาราขึ้นมาจากที่ถนนรามคำแหงแถวเดอะมอลล์รามคำแหงแถวนั้นนะคะแล้วก็มาลงที่อุดมสุข56แยก15ลงหน้าบ้านเลยคนขับรถน่าจะจำได้แล้วก็วางกระเป๋าเป็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าล้อลากสีเขียวอ่อนๆที่ตัวกระเป๋าเนี่ยจะมีติดสติ๊กเกอร์ธนาคาร UOB ข้างในเนี่ยก็จะมีพวกข้าวของเครื่องใช้พอดีไปต่างจังหวัดมานะคะวางอยู่ที่วางเท้าตรงด้านหลังคนขับพอดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนขับรถพบเห็นนะจะส่งคืนเจ้าของติดต่อเข้ามาที่จสร้อยก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: รวยรวยรวย ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: รวย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ุณผู้ฟังคะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องบอกว่าทางเขตปทุมวันเขาลงพื้นที่ในการตรวจสอบเรื่องของอาคารที่อาจจะเกิดมีความเสี่ยงเรื่องของอันตรายล่าสุดเนี่ยมีทางของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยฝ่ายโยธาเขาก็มีการลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรวจสอบอาคารในเขตป้อมปราบเนี่ยนะคะไปตรวจพบว่ามีอาคารที่มีกันศาสตร์ยื่นล้ำออกมาแล้วก็มีลักษณะเป็นของลักษณะหักแล้วก็อยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงเกรงว่าอาจจะร่วงหล่นแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนที่สัญจรไปมาได้นะเบื้องต้นเนี่ยเขาก็คาดว่าสาเหตุเกิดจากว่ามีปลวกกัดกินโครงสร้างกันศาสตร์ค่ะเลยทำให้เกิดการอ่อนตัวแล้วก็เสี่ยงต่อการถล่มนะคะทางด้านท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายคุณวัชระพัฒอัมพันธ์ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้มีการดำเนินการในส่วนของการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนในบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะจุดที่เขาไปตรวจสอบในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเนี่ยก็คือจะเป็นอาคารเนี่ยอย่างที่เห็นที่หน้า YouTube นี้เลยนะเป็นอาคารที่อยู่ตรงบริเวณถนนนครสวรรค์นะเป็นถนนนครสวรรค์ตรงจุดนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเป็นอาคารย่านแบบอาคารเก่ามีอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า50ปีล่ะถ้าดูจากลักษณะของชั้น2ของบ้านนะคะก็จะเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นที่อยู่ตรงบริเวณริมถนนนครสวรรค์แล้วก็ปรากฏว่าไปเจอว่ากันศาสตร์ของบ้านอาคารพาณิชย์ตรงนี้มันมีลักษณะเหมือนเป็นการที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะเป็นลักษณะของการแบบว่าแอ่นตัวเหมือนเป็นตรงกลางเนี่ยมันแอ่นลงมานะมันก็มีความเสี่ยงที่มันอาจจะพังถล่มลงมาได้นะคะอันนี้ทางด้านของสำนักงานเขตเขาก็เลยเข้าไปกันพื้นที่นะคะแล้วก็มีการดำเนินการในส่วนของการป้องกันเผื่อว่าถ้าเกิดมันพังถล่มลงมาเนี่ยจะได้ไม่เป็นอันตรายกับทางด้านของคนที่สัญจรผ่านไปมาด้วยนะคะตรงช่วงของจริงๆตรงบริเวณนี้ก็น่าจะอยู่ใกล้ๆกับทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายด้วยนะคะก็เลยตรวจสอบดูตามอาคารต่างๆตรงจุดนี้นะก็จริงๆหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะคะที่เขามีอาคารลักษณะอาคารแบบนี้อาคารเก่าแบบนี้ทางสำนักงานเขตเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าเขาก็มีการออกมาสำรวจจุดที่มีความเสี่ยงแล้วกรุงเทพหลายที่เลยนะที่มีอาคารเก่าลักษณะแบบนี้จริงๆส่วนหนึ่งก็ต้องการที่จะอนุรักษ์เอาไว้นะเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นประวัติศาสตร์นะคะแต่ยังไงก็ตามก็คงจะต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเพื่อไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่มีการตรวจสอบแล้วอยู่มาวันหนึ่งนี่เกิดพังถล่มลงมาแล้วก็เห็นบทเรียนจากตรงทางด้านของถนนพระราม4ที่พังถล่มลงมาตรงนั้นเนี่ยส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็ต้องป้องกันเอาไว้ดีกว่านะก็คิดว่าหลายๆพื้นที่ก็จะมีการสำรวจในลักษณะแบบนี้แล้วก็ถ้าเจอจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงก็จะมีการแก้ไขหรือก็ขอความร่วมมือในส่วนของเจ้าของอาคารแล้วก็ทางเขตเองเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยในการดำเนินการป้องกันแล้วก็แก้ไขตรงส่วนตรงนี้นะคะก็เอามารายงานกันให้ทราบนะคะเพราะว่าหลายๆคนเห็นบอกว่าตึกเก่าอาคารเก่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าพบว่ามันมีจุดเสี่ยงอะไรเงี้ยก็แจ้งเข้าไปที่ทางสำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆได้นะพื้นที่แจ้งไปที่ทัฟฟี่ฟองดูของแต่ละเขตได้เหมือนกันนะคะมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะรับทำประกันภัยรถยนต์จะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ประกันภัยประเภท3ก็สำหรับรถยนต์เก๋ง
ส่วนบุคคลนะคะรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะก็นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยและถ้าหากว่าคุณทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการนะคะแล้วคุณไปเกิดอุบัติเหตุทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภท1สามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนค่ะส่วนเบี้ยประกันประเภท3นะคะก็สามารถผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% เป็นระยะเวลา3เดือนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอกลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันอีกช่วงหนึ่งนะก่อนที่เราจะไปพักกันเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีคุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลเรื่องของการจราจรเข้ามาหรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็การจราจรในหลายๆเส้นทางไม่มีปัญหาแล้วนะคะดูจากสภาพการจราจรตอนนี้เนี่ยเส้นทางที่จะมีรถหนาแน่นอยู่จริงๆก็น่าจะเป็นช่วงที่เป็นแนวการก่อสร้างนะคะบนถนนเพชรบุรีแล้วก็บนถนนพระราม1ที่เป็นจุดที่มีห้างสรรพสินค้าตรงช่วงนี้นะคะก็เลยจะทำให้รถหนาแน่นกันสักหน่อยหนึ่งบนถนนวิทยุนะคะที่มาจากแยกตัดกับสารสินที่จะมุ่งหน้ามาออกทางเพลินจิตตรงนี้เนี่ยตอนนี้รถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าโรงแรมคอนราดมาเลยเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆมาจนถึงแยกเพลินจิตพอตรงไปทางวิทยุเหนือไปออกถนนเพชรบุรีช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะหรือว่าจะเลี้ยวมาใช้ทางเพลินจิตชิดลมเข้ามาที่บริเวณแยกและประสงค์ช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้หรือว่าจะออกไปทางด้านทางใต้ทางด่วนเพลินจิตใช้สุขุมวิทฝั่งขาออกไปก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกเนี่ยช่วงที่มาจากนานาที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทช่วงนี้ก็จะมีรถชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทท้ายก็จะอยู่ตรงแถวๆไม่ไกลนะอยู่แถวๆประมาณซอยสุขุมวิท15ก็ใกล้ๆกับทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทนะคะส่วนรถที่ผ่านจากทางด้านแยกอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าออกมาข้างนอกรอบนอกนะมาทองหล่อมาเอกมัยมาพระโขนงช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาบนถนนเจริญนครในช่วงนี้รถดีขึ้นแล้วนะคะเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ตอนช่วงหัวค่ำนี่รถหนาแน่นทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรตรงบริเวณช่วงถนนเจริญนครที่มาจากคลองสารผ่านหน้าไอคอนสยามมุ่งหน้ามาทางใต้สะพานตักสินในช่วงนี้เนี่ยปริมาณรถนี่เริ่มเบาบางลงบ้างแล้วนะคะแล้วก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวกันได้ดีขึ้นกว่าในช่วงที่แล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเจริญนครในช่วงนี้นะคะก็น่าจะแบบรถไม่มีแบบว่ารถสะสมอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าห้างกันแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมราชทัณฑ์เผยสุภชัยศรีสุภอักษรผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์เสียชีวิตแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: รมราชทัณฑ์เผยสุภชัยศรีสุภอักษรผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์เสียชีวิตแล้วหลังถูกส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลทรงอกคุณณัฐทิพย์สุดาต่อรักษาแรงกันครับ
3: ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวนายสุภชัยศรีสุภอักษรในความผิดฐานช่อกงประชาชนกำหนดโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันวันพ้นโทษ19ตุลาคม2581ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางบางขวางตั้งแต่วันที่11มีนาคม2559จากบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ต้องขังการตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายแรกเข้าพบว่ามีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้แพทย์และพยาบาลประจำเรือนจำดูแลรักษาตลอดจนส่งตรวจอาการตรวจผลเลือดทางห้องปฏิบัติการตรวจติดตามอาการที่เกี่ยวข้องยังโรงพยาบาลภายนอกอย่างต่อเนื่องต่อมาเมื่อวันที่25มิถุนายน2569เกิดอาการทรุดตรงอย่างรวดเร็วจึงนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในวันที่26มิถุนายนแพทย์มีความเห็นให้ส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่สถาบันโรคทรงอกได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในกรีฑาอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนายสุภชัยได้เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันณสถาบันโรคทรงอกในวันที่12กรกฎาคมเวลา 6:17 น.ซึ่งเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ดำเนินการทางกฎหมายประสานแจ้งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรพร้อมเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพเข้าตรวจสอบทั้งนี้เรือนจำกลางบางขวางได้แจ้งประสานให้ญาติของนายสุภชัยได้รับทราบถึงลำดับเหตุการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางญาติได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดและไม่ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดกรมราชทัณฑ์พร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมต่อไปณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนครสวรรค์รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดถูกนำมาวางไว้บริเวณมิเตอร์น้ำหน้าบ้านหลังหนึ่งภายในซอยโรงเรียนโพธิสารศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบพร้อมประสานเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเร่งด่วนและเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบวัตถุดังกล่าววางอยู่บนขอบปูนติดกับประตูเหล็กยืดสีฟ้าบริเวณหน้าบ้านเช่าโดยมีลักษณะคล้ายระเบิดสังหารชนิดขว้างหรือระเบิดลูกเกลี้ยงซึ่งจุดดังกล่าวเป็นทางสัญจรที่มีประชาชนและรถจักรยานยนต์ผ่านไปมาตลอดเวลาเจ้าหน้าที่จึงรีบปิดกั้นพื้นที่ด้วยแถบห้ามเข้าพร้อมอพยพผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณเพื่อป้องกันอันตรายต่อมาเจ้าหน้าที่ EOD ได้เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียดก่อนดำเนินการเก็บกู้และเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้สำเร็จโดยปลอดภัยพ่อค้าแม่ค้าตลาดริมเมยเร่งขนย้ายสินค้าและสิ่งของออกจากร้านค้าหลังแม่น้ำเมยเพิ่มระดับขึ้นต่อเนื่องใกล้ถึงระดับตลิ่งคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
4: ช่วงเย็นวันนี้ที่ตลาดริมเมยพื้นที่หมู่2บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าชายแดนขนาดใหญ่พบว่าพ่อค้าแม่ค้าตลาดริมเมยต่างเร่งขนย้ายสินค้าและสิ่งของออกจากร้านค้าโดยมีผู้ใหญ่บ้านพร้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่มีความกังวลว่าแม่น้ำเมยจะล้นตลิ่งโดยเฉพาะในช่วงค่ำคืนนี้ซึ่งทำให้การขนย้ายสิ่งของเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะล่าสุดระดับน้ำแม่น้ำเมยเพิ่มระดับต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บริเวณจุดวัดน้ำใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดจังหวัดตากระดับน้ำเหลืออีกประมาณ60เซนติเมตรจะถึงระดับตลิ่งซึ่งอยู่ในระดับเตือนภัยขณะที่สถานการณ์ฝนยังตกต่อเนื่องและมีมวลน้ำไหลสมทบจากอำเภอพบพระไปถึงสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

21นาฬิกา13นาทีนะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาทาง LINE แอดของ JS100 นะคะบอกว่าใช้เส้นทางใต้สะพานพระราม9ตรงแถวๆตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระราม3มีผู้หญิงเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือแต่ไม่แน่ใจว่าจะให้ช่วยอะไรเพราะว่าไม่กล้าเปิดกระจกนะคะก็เลยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยเราก็เลยประสานงานต่อไปที่ทางสน.วัดพญาไกรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วัดพญาไกรก็สายตรวจเนี้ยก็ไปวนดูแล้วนะคะปรากฏว่าไม่พบผู้หญิงคนดังกล่าวนี้นะคะไม่พบผู้หญิงคนดังกล่าวนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่ามีใครให้การช่วยเหลือไปแล้วหรือยังหรือว่าเดินทางกลับบ้านแล้วหรือยังหรือยังไงนะเมื่อตอนช่วงที่เราสอบถามไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะคะหลังจากที่แจ้งไปเมื่อตอนช่วง2:55ก่อน3:00นะคะที่เรากลับไปตรวจสอบอีกทีนึงไม่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปวนดูแล้วไม่เจอผู้หญิงคนนี้นะคะแต่ยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่เวลาเจอเหตุอะไรที่ไม่ชอบมาพากลแล้วก็นึกถึงจสร้อยแจ้งกันเข้ามานะคะแจ้งดีคือตัวผู้แจ้งเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเกิดเหตุอะไรที่เป็นผู้หญิงมาเคาะกระจกขอความช่วยเหลือนะคะแต่ก็คือถ้าเกิดว่าขับรถมาแล้วบริเวณนั้นเนี่ยมันเปรี้ยวๆแล้วก็แบบว่าดูไม่ปลอดภัยแบบนี้ก็เนี่ยแหละค่ะแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เราก็จะได้ประสานงานไปที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อไปช่วยตรวจสอบกันนะเนี่ยตามภาพนี้เลยนะคะที่ทางด้านของ YouTube Live นะคะคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาขอความช่วยเหลืออะไรนะมาเดินมาแล้วก็มาดูลักษณะของการแต่งกายก็ไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่าเหมือนคนเร่ร่อนนะเหมือนจะเคาะรถทุกคันเลยหรือเปล่านะคะพอดีไม่เห็นหน้าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะเผื่อจะเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวใช่ผู้หญิงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตัวผู้แจ้งเนี่ยก็ไม่ได้รถกระจกลงมาพูดคุยด้วยนะคะตรงช่วงแถวแถวใต้สะพานพระราม9นะคะที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านถนนพระราม3ตรงแยกสัญญาณไฟตรงนี้พอดีเลยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบแล้วไม่พบเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางด้านทางเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวนะคะก็เอาสำหรับสภาพการจราจรนะคะบนถนนศรีนครินทร์นะคะที่ทางด้านของฝั่งมาจากหน้าจากทางด้านของอุดมสุขนะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกสวนหลวงนะคะหรือว่าแยกศรีนุชตอนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้รถเนี่ยที่จะมุ่งหน้าผ่านทางด้านของแยกศรีนุชนี่รถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าๆไปตามรับจังหวะสัญญาณไฟเลี้ยวไปทางด้านของซอยสุขุมวิท77หรือว่าอ่อนนุชนะคะตรงนี้เนี่ยรถมีการชะลอตัวมาจากสัญญาณไฟที่ตรงช่วงซอยอ่อนนุช46ทำให้ท้ายแถวเนี่ยชะลอต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณทางแยกเลยนะที่เลี้ยวมาจากทางศรีนครินทร์พอเลี้ยวเข้ามานี่ก็จะเจอท้ายแถวเลยแล้วทำให้รถที่ใช้ศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้ามาก็ชะลอตัวไปด้วยพอเลยจากซอยอ่อนนุช46เข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะรวมถึงรถที่ใช้ศรีนครินทร์ที่ตรงไปทางด้านพัฒนาการในช่วงนี้เนี่ยพอเลยจากแยกตรงนี้ไปก็จะใช้การได้ดีแล้วนะคะก็จะมีปัญหาตรงรถที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของซอยอ่อนนุช46ตรงช่วงนี้แล้วก็พอเลยจากซอย46ไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหานะคะเป็นสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของอ่อนนุชนะคะมีทางกรมป้องกันนะคะรายงานความคืบหน้ากรณีอาคารที่ตรงวงเวียนใหญ่ที่พบรอยร้าวนะอันนี้ได้รับผลกระทบมาจากกรณีที่มีน้ำรั่วในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วง
โดยล่าสุดเมื่อตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมาตอนเวลาประมาณ 14:30 น.นายธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามข้อมูลการปฏิบัติงานของทีมปภ.ที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงวงเวียนใหญ่ซึ่งจากผลการสำรวจพื้นที่นะคะเมื่อเวลา 18:00 น.พบว่าทั้งความเอียงแล้วก็การทรุดตัวนั้นยังคงที่อยู่มีรอยร้าวเพิ่มเติมแต่ไม่มีรอยแยกไม่มีการเคลื่อนตัวที่มีนัยยะสำคัญสถานการณ์ค่อนข้างที่จะคงตัวค่ะโดยพื้นถนนจุดที่1ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมนะคะจุดพื้นที่2ที่ถนนหน้าอาคารสุภาลัยอยู่นอกแนว30 เมตรระยะยังคงที่จุดพื้นที่3นะคะถนนขาออกวงเวียนขาออกวงเวียนมุ่งหน้าไปทางสะพานพุทธทางด้านใต้สะพานลอยเก่ามีแนวร้าวด้านข้างแนวสุดตัวยังคงตัวซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นรอยเก่าแต่ยังต้องเฝ้าระวังส่วนอาคารช่วงรอยต่ออาคารธนชาติเก่าแล้วก็คลินิกที่บริเวณเสากลางด้านหน้าอาคารแล้วก็ด้านบนของอาคารก็มีรอยร้าวมีความคงที่ทั้งนี้ค่ะทางปภ.โดยทีมยูซาไทยแลนด์นะขออภัยได้มีการกำหนดวงรอบการลงสำรวจพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบในส่วนของค่าสัญญาณที่อุปกรณ์วันละ3ครั้งด้วยกันในช่วงเวลา 11:00 น. 18:00 น. แล้วก็ 22:00 น.โดยมีคณะร่วมตรวจพื้นที่ค่ะได้แก่ทางสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานเขตคลองสานแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครอาสาสมัครมูลนิธิแล้วก็บริษัทผู้รับเหมาหากมีเหตุฉุกเฉินก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเวลาการสำรวจด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วทางปภ.ค่ะก็ได้รับแจ้งจากกรุงเทพมหานครว่าได้มีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยถนนทรุดตัวและอาคารร้าวในพื้นที่เขตธนบุรีแล้วก็เขตคลองสานแล้วนะคะเพื่อให้ส่วนของราชการหน่วยงานแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยด้วยนะคะก็เป็นความคืบหน้ากันนะคะในส่วนของการเฝ้าระวังเรื่องของอาคารที่ในบริเวณจุดที่มีได้รับผลกระทบจากกรณีที่มีน้ำรั่วภายในอุโมงค์ของรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงสถานีวงเวียนใหญ่พอดีเลยนะคะก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะคะว่าอันนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังคงตัวอยู่นะฮะยังคงตัวอยู่แต่ว่ายังไงก็ตามเจ้าหน้าที่ก็เพื่อความปลอดภัยนะก็มีการเฝ้าระวังเรื่องของอาจจะมีผลกระทบเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยส่วนของประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวตรงนี้นะคะโดยเฉพาะในซอยที่ด้านหลังธนาคารอาคารร้างตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็มีการ เคลื่อนย้ายออกมาจากที่ในหอพักตรงนั้นแล้วนะในอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ทางด้านหลังตรงนี้ออกมาแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสั่งการให้อพยพนะคะก็หลายคนก็อาจจะต้องได้รับผลกระทบเรื่องของการเดินทางไปทำงานหรือเรื่องของที่อยู่อาศัยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะว่าทางสำนักงานเขตคลองสานเองเขาได้มีการประสานกับทางด้านของทางบริษัทผู้รับเหมาให้รับผิดชอบในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะเรามากันที่เรื่องของดูนิดนึงนะเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่เห็นดูนิดนึงอ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีที่บอกว่ามีเหตุเรื่องของยิงกันที่ภายในซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 30 แยก 28 นะเดี๋ยวเรียนทบทวนเหตุนิดนึงนะเพราะว่ามีเหตุเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่าคือมีสามีภรรยานะคู่หนึ่งเขาขับรถกลับบ้านเป็นรถกระบะกลับเข้าไปในบ้านนะแล้วปรากฏว่ามีผู้ก่อเหตุนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบว่าเป็นใคร
เรายังไม่ทราบนะคะว่าเป็นใครที่เป็นคนก่อเหตุใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเข้าไปในรถเลยทำให้ถูกทางด้านของตัวของสามีนะคะได้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยคือได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีภรรยาที่นั่งด้านข้างเนี่ยก็ถูกกระสุนที่บริเวณแขนได้รับบาดเจ็บเหมือนกันแต่ว่ายังมีสติอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของฝ่ายชายเนี่ยพอหลังจากที่ถูกยิงแล้วเนี่ยก็เปิดประตูรถลงมาแล้วก็มาอยู่ที่ตรงบริเวณด้านพื้นด้านล่างนะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือโดยทางกู้ชีพเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยกันปั๊มหัวใจทำ CPR ปรากฏว่าไม่เป็นผลนะสุดท้ายตัวของผู้ชายคนนี้ก็เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของรายละเอียดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นใครใช้เส้นทางหลบหนีไปทางไหนอะไรยังไงเรายังไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังแบบผ่านไปตรงบริเวณช่วงนั้นพอดีแล้วก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็มารายงานให้ทราบกันแล้วก็เดี๋ยวขอย้ำกรณีที่คุณทิพย์ธาราแจ้งไว้นะคะที่บอกว่าลืมกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าแบบล้อลากสีเขียวอ่อนเป็นกระเป๋าที่ด้านหน้ามีติดสติ๊กเกอร์ UOB ไว้นะคะเนื่องจากว่าขึ้นรถแท็กซี่สีขาวเป็นรถ EV มาจากรามคำแหงแล้วก็มาลงที่ซอยอุดมสุข50เมื่อตอนช่วง20:20 นแล้วก็ลืมกระเป๋าเดินทางใบนี้ไว้ที่เบาะที่ตรงที่วางเท้าอ่ะนะคะทางด้านหลังคนขับแล้วปรากฏว่าคือในกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะมีพวกข้าวของเครื่องใช้นะคะมีข้าวของเครื่องใช้แล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งอยู่ในกระเป๋านี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เจอเนี่ยจะส่งคืนกับเจ้าของเขาแต่ว่าไม่รู้จะส่งคืนยังไงแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะคุณทิติยานะคะแจ้งลืมพวงกุญแจมีกุญแจรถกุญแจคีย์การ์ดนะมีกุญแจรถแล้วก็มีกุญแจอื่นๆอีกประมาณ 4-5 ดอกด้วยกันแล้วก็มีคีย์การ์ด2อันนั่งรถแท็กซี่มาจากแถวๆกล้วยน้ำไทยถนนพระราม4เนี่ยแหละค่ะไปลงที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเมื่อตอนช่วงเที่ยงวันนี้นะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมพวงกุญแจนี้ไว้บนรถแท็กซี่คือรายละเอียดของแท็กซี่เนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าโอนเงินไปให้เจ้าของบัญชีชื่อคุณวิจิตราวิเศษวงศาไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคือคงจะไม่ใช่เป็นคนขับรถนะเพราะว่าเป็นรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรจำไม่ได้นะคะแล้วก็คุณนัทนิชาค่ะลืมกระเป๋าเขาบอกว่าเป็นกระเป๋าทรงกระสอบแบบถือเป็นลายคิตตี้สีแดงข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีกระเป๋าสะพายของผู้หญิงเพิ่งซื้อมาด้วยนะคะโอ้แล้วก็มีของเล่นที่กำลังนิยมอยู่ก็คือมีสกุชชี่จำนวนมากเลยเพิ่งซื้อจะไปซื้อมาขายอะค่ะนั่งรถมาจากที่กรุงเทพอภิวัตรมาลงที่เดี๋ยวนะนั่งจากกรุงเทพอภิวัตรมาที่สถานีบางซื่อเก่ามันก็อยู่ตรงข้ามกันแล้วนั่งคันเดิมกลับมาลงที่กรุงเทพอภิวัตรคือนั่งรถวนจากกรุงเทพอภิวัตรไปสถานีบางซื่อแล้วก็จากนั้นก็นั่งคันนี้กลับมาที่กรุงเทพอภิวัตรด้วยเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะแล้วก็พอลงจากรถมาปรากฏว่าลืมไอ้กระเป๋าที่ใส่ข้างในวัดไปสถานีบางซื่อแล้วก็จากนั้นก็นั่งคันนี้กลับมาที่กรุงเทพอภิวัตรด้วยเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะแล้วก็พอลงจากรถมาปรากฏว่าลืมไอ้กระ

คะเพราะว่าเขาน่าจะไปซื้อมาเพื่อที่จะเอาไปขายต่อนะอยู่ในกระเป๋าทรงกระสอบแบบถือลายคิตตี้สีแดงเมื่อตอนช่วงประมาณสักทุ่มเศษๆได้ลงจากรถมาแล้วก็ลืมเอาไว้บนนั้นพูดถึงสกุชี่อะค่ะคุณผู้ฟังวันก่อนที่เราได้มีการพูดคุยกันไปนะคะว่าไอ้เจ้าสกุชี่อันนี้เนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเป็นของเล่นที่มันเคยมีความฮิตกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะมีความมีคือมันเป็นของเล่นที่คือเอาจริงๆก็คือเพิ่งจะรู้จักมันเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาก็เคยมีการเล่นแบบนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันกลับมาฮิตได้นะคะแต่ที่เป็นห่วงก็คือว่าเจ้าสกุชี่เหล่านี้เนี่ยพอเล่นแล้วเนี่ยคือมันกลายถ้ามันเป็นขยะขึ้นมาเนี่ยมันเป็นขยะที่กว่าจะสามารถกว่าจะแบบเขาเรียกอะไรกำจัดมันได้เนี่ยมันใช้เวลานานทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็จริงๆทั้งบุคลากรทางการแพทย์เอ่ยแล้วก็นักวิชาการต่างๆเนี่ยนะก็ออกมาให้ข้อมูลกันเพราะว่าสกุชี่เนี่ยนะคะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เขาใช้ในเรื่องของการเป็นเขาเรียกนะเหมือนกันเป็นการบำบัดเพราะว่าตอนเวลาพอบีบเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆ คลายตัวกันออกมาใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นลักษณะของสกุชี่แล้วก็คือพอบีบนวดไปแล้วมันก็จะคลายมันจะเป็นแบบลักษณะของสโลบางคนเนี่ยอาจจะใช้ในลักษณะของการที่แบบกายออกการบริหารนิ้วมือโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาคนที่อาจจะต้องทำกายภาพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ช่วยได้ส่วนเด็กๆ เขาก็จะมีเรื่องของการพัฒนาการเรื่องของนิ้วมืออะไรตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเจ้าสกุชี่เนี่ยมันจะมีช่วงอายุที่ในส่วนของการให้มันกำจัดมันเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานมากๆเลยทีเดียวนะคะในส่วนของตลาดของสกุชี่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าในปัจจุบันมีการประเมินนะคะว่าตลาดสกุชี่เนี่ยจะโตถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2035โอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะเขามีทางด้านของบริษัทที่เขาเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้มีการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายนเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าสกุชี่เนี่ยเขาบอกว่าที่กลับมาได้รับความนิยมกันอีกครั้งหนึ่งกระแสอันนี้เนี่ยทำให้เป็นการกระตุ้นร้านค้าท้องถิ่นตลาดนัดต่างๆเนี่ยนะคะรวมถึงออนไลน์ก็มีความคึกคักกันมากขึ้นนะคะในส่วนของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมีการขายกันอันดับหนึ่งเลยก็คือตามตลาดนัดแล้วก็ร้านพวกร้านค้าร้านขายของที่แบบไปซื้อไปขายต่อเหมือนเนี้ยอย่างกรณีที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าที่ใส่สกุชี่ไว้เนี่ยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการมีที่ตลาดค้าส่งย่านค้าขายเก่าย่านสำเพ็งสะพานเหล็กเยาวราชอันนี้เนี่ยถ้าช่วงนี้ใครไปจะเห็นเลยว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยมีคนไปเดินเลือกซื้อสกุชี่กันเยอะเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วงเวลากลางวันจนถึงกลางคืนตลาดมืดตลาดค่ำตลาดเย็นในตรงนี้เนี่ยช่วงเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือน 2-3 สัปดาห์ก่อนเนี่ยจะเห็นว่าแถวๆสำเพ็งคือรถติดเนี่ยแหละคนไปซื้อสกุชี่กันในช่วงตอนเวลากลางคืนนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีในช่องทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์เนี่ยก็มีการค้นหาคำเกี่ยวกับไอ้พวกเนี้ยของเล่นเนี้ยสกุชี่เนี้ยประมาณ 30,000 ครั้งในช่วงเดือนที่ผ่านมาในขณะเดียวกันเรื่องของความปลอดภัยเราก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆที่คุณหมอเองเขาก็ไม่แนะนำว่าถ้าเด็กเล็กมากเพราะว่ามันเนื่องจากว่าเด็กเล็กบางทีมันจะแยกแยะไม่ได้ว่าอันนี้มันของจริงอันนี้ของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำเขาก็จะมีใส่มีการแต่งกลิ่นทำสีรูปร่างลักษณะเหมือนของจริงมากๆเลยโดยเฉพาะ

0: ว่าที่ทำออกมารูปลักษณ์ลักษณะเหมือนเป็นแบบเป็นอาหารเป็นผลไม้อะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะแบบทำให้เด็กๆเนี่ยเอาเข้าปากได้ไอการเอาเข้าปากเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดเขาไม่ได้กัดเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่มีแน่นอนก็คือเรื่องของเชื้อโรคต่างๆเพราะเด็กก็แบบไปจับนู่นจับนี่มาเสร็จแล้วก็มาจับไอ้เจ้าของเล่นอันนี้สกุชชี่เนี่ยค่ะแล้วก็เอาเข้าปากไปแน่นอนว่าเป็นอันตรายแน่นอนนะคะอันนี้ยิ่งถ้าเกิดเขากัดแล้วมันหลุดรอดเข้าไปเนี่ยยิ่งอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะคะในด้านของสิ่งแวดล้อมทางรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็มองอาจารย์มองบอกว่าสกุชชี่เนี่ยเป็นของเล่นที่แบบว่าเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นฟาสต์ทอยที่มาไวไปไวตามกระแสเคยทำให้เกิดเรื่องของความนิยมกระแสการซื้อเติบโตรวดเร็วนะแต่ว่าพอเลิกเล่นแล้วไอ้เหล่านี้ก็จะกลายเป็นขยะเนื่องจากว่าเวลาที่เด็กๆเอามาเล่นก็จะใช้ในการบีบการดึงบิดอะไรพวกนี้ก็อาจจะทำให้มันพังได้โดยเฉพาะอันที่มันเป็นเขาบอกเป็นของปลอมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบบีบแล้วมันไม่คืนตัวไม่สโลมันจะฟีบไปเลยคามือไปเลยก็ได้แบบนั้นนะก็จะทิ้งไปนะซึ่งในส่วนของวัตถุดิบที่เขาเอามาทำเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเนื้อโฟมโพลียูรีเทนก็อาจจะฉีกขาดเนื้อสีที่เขาทาลงบนของเล่นเนี่ยมันก็จะลอกทำรวมถึงยังเป็นแหล่งสะสมคราบสกปรกจนเป็นสีดำได้นะคะพอล้างน้ำบ่อยๆล้างน้ำบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะแบบทำให้สภาพมันไม่น่าเล่นแล้วก็ทิ้งไปนะซึ่งเหล่านี้เองเนี่ยก็ทำให้เป็นขยะพลาสติกที่สามารถที่จะคืออายุของมันเนี่ยก็จะยาวนานการทำลายเจ้าขยะแบบเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีกรรมวิธีในการทำลายด้วยไม่งั้นเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่ามันจะย่อยสลายไปได้นะคะอันนี้ก็ฝากถึงคนที่เป็นผู้ปกครองด้วยนะจริงๆตอนนี้ที่เห็นอะไม่ใช่เฉพาะเด็กเล็กผู้ใหญ่อะไรก็เล่นกันเต็มอยู่เหมือนกันนะคะในเจ้าสกุชชี่อันนี้นะคือถ้าเล่นแล้วมีความระมัดระวังหรือเอามาเพื่อเป็นการบำบัดอันนั้นน่ะเราก็ต้องเข้าใจแบบธรรมชาติของเล่นอันนี้ด้วยนะว่าเขาใช้ทำอะไรคือตัวเองคือตัวดิฉันเองอ่ะเห็นอยู่บางทีก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าตกลงมันเล่นมันสนุกตรงไหนแค่ถ้าเกิดว่าโอเคแบบเอามาเช่นบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทำงานของมือนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเอามาบีบเพื่อที่จะเป็นการบริหารนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจได้แต่ว่าเด็กๆเอาไปเล่นแล้วบีบแล้วก็ยังไงรอมันคลายสนุกตรงไหนนะก็ยังตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่ามันสนุกตรงไหนนะคะใครเล่นสกุชชี่อยู่คุยกันหน่อยไหมว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคือเราเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่ามันกลับมาคิดได้ยังไงนะคะคุณแมนค่ะใช้ถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกนะคะมาจากบริเวณต่างระดับบางรักน้อยมาถึงที่แยกบางพลูการจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะแต่บอกว่าก่อนถึงแยกบางพลูเล็กน้อยพบผ้าใบขนาดใหญ่สีเทาดำหล่นอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะเกรงว่ารถที่ขับมาจะหักหลบและจะทำให้เกิดอันตรายเดี๋ยวเราประสานงานทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ให้นะไปดูนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพอเธอถ้ามันปิวขึ้นมาม
1: ัน
0: อันตรายแน่นอนเลยนะคะเป็นผ้าใบเป็นผืนผ้าใบสีเทาๆดำๆขนาดใหญ่นะคะก็ในการจราจรในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้ก็หลายๆเส้นทางก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: ยันไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS น้อยแอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ค่ะคุณผู้ฟังคะมีทางด้านสถานทูตกรุงโดฮานะคะมีการประกาศเตือนคนไทยในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดหลังสกัดมิสไซล์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายด้วยกันนะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์ได้มีการรายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์แล้วก็ภูมิภาคตะวันออกกลางโดยวันนี้เนี่ยโดยทางกระทรวงกลาโหมกาตาร์ก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ากองทัพกาตาร์นั้นได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งนะคะที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมาค่ะทางกระทรวงมหาดไทยกาตาร์ก็ได้มีการรายงานนะคะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีแล้วก็พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายด้วยกันจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนะคะเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนแล้วก็หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่นั้นอาจจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายก็ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการของกาตาร์เท่านั้นนะคะทั้งนี้ค่ะสถานการณ์ในกาตาร์แล้วก็ภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทางสถานเอกอัครราชทูตก็ขอความร่วมมือให้คนไทยทุกท่านนั้นยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติและระมัดระวังแล้วก็หากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยก็ขอให้รีบหาที่กำบังแล้วก็อยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็หากว่ามีเหตุฉุกเฉินก็สามารถติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได้นะคะก็ติดต่อไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเป็นประกาศจากทางด้านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮานะคะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ทางตะวันออกกลางเรามาดูสถานการณ์ในบ้านเรากันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะคะก็มีทางท่านโฆษกกองทัพเรือค่ะได้มีการชี้แจงนะคะจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ที่บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมโดยเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกานะคะจนทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยแล้วก็ทหารของกัมพูชานั้นทางกองทัพเรือค่ะก็ขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามแล้วก็แสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาภายหลังจากที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการเสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมนะคะโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปตามยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยทางกองทัพเรือค่ะก็ขอยืนยันว่าฝ่ายไทยนั้นยังคงมั่นยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไว้เมื่อวันที่27ธันวาคม2569อย่างเคร่งครัดแล้วก็ไม่มีการปรับแนววางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังแล้วก็ไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีแล้วก็ความชอบธรรมเป็นกำลังโดยทางโฆษกกองทัพเรือก็ได้เพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ที่ไม่หวังดีนำเสนอข่าวบางกรณีที่คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไปอย่างมากเลยนะคะซึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็เพิ่มความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นอย่างเช่นเมื่อวันที่8กรกฎาคมตอนช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาทางฝ่ายพยาบาลเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการด้านเวชกรรมป้องกันโดยทำการพ่นสารป้องกันยุงลายให้กับกำลังพลที่บริเวณแนวตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งการปฏิบัติการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแต่กลับมีการนำเสนอข่าวว่า
ฝ่ายไทยใช้สารเคมีอันตรายทั้งที่ข้อเท็จจริงนั้นเป็นเพียงแค่การพ่นยาฆ่ายุงแล้วก็เป็นมาตรการด้านเวชกรรมป้องกันและสาธารณสุขตามปกติของหน่วยแล้วก็ความแล้วก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของทั้งสองประเทศให้นำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลีกเลี่ยงการตีความหรือขยายความเกินข้อเท็จจริงนะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศแห่งความร่วมมือแล้วก็ไปเพิ่มความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยทางกองทัพเรือก็ขอยืนยันว่าจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดมั่นในความชอบธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมทุกประการเพื่อร่วมรักษาสันติภาพเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยปัจจุบันสถานการณ์ที่บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะก็เป็นคำชี้แจงมาจากทางด้านสำนักงานโฆษกกองทัพเรือนะจริงๆภาพเนี้ยคือตั้งแต่นานแล้วเนาะที่เราก็จะเคยเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็ไปพ่นยาฆ่ายุงแบบเนี้ยค่ะก็ทำให้ทางฝ่ายทางกัมพูชาเขาก็แตกตื่นนะว่าเราใช้สารเคมีอะไรในการที่จะมาทำให้ฝ่ายทหารกัมพูชานี่ได้รับพิษรับอะไรหรือเปล่านะแต่มันเนี่ยคนไทยรู้จักกันหมดเลยนะเพราะเขาพ่นยาฆ่ายุงแบบนี้นะคะเป็นคำชี้แจงมาจากทางด้านของกองทัพเรือนะคะคุณผู้ฟังคะที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณณัฐนิชาแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าใส่สกุชชี่หลายตัวเลยจำนวนมากเลยนะแล้วก็นั่งรถแท็กซี่มาจากที่กรุงเทพอภิวัตรแล้วก็ไปที่สถานีบางซื่อแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพอภิวัตรนะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองล่าสุดคุณณัฐิชาแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมนะคะบอกว่าได้รับกระเป๋าคืนเรียบร้อยแล้วนะคะได้ของคืนเรียบร้อยแล้วนะก็ยินดีด้วยนะคะนอกเหนือจากที่ของคุณณัฐิชาแล้วก็อยากจะให้ท่านอื่นที่แจ้งเข้ามานะที่บอกว่าลืมทรัพย์สินไว้บนรถแท็กซี่อย่างกรณีของคุณทิพย์ธาราเนี่ยที่บอกว่าลืมกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าเดินทางแบบล้อลากสีเขียวอ่อนๆนะแล้วก็มีสติกเกอร์ของธนาคาร UOB ติดอยู่ที่ตรงกระเป๋าใบนี้ด้วยนะคะข้างในก็จะมีข้าวของเครื่องใช้นะคะเนื่องจากว่าคุณทิพย์ธาราเพิ่งจะเดินทางไปต่างจังหวัดมานั่งรถแท็กซี่มาจากที่แถวๆถนนรามคำแหงมาลงที่อุดมสุข56แยก15เมื่อตอนช่วง2ทุ่มเศษๆนะคะนั่งรถเป็นรถแท็กซี่ EV ค่ะสีขาวตอนที่ลงมาเนี่ยก็ลงที่ตรงบริเวณช่วงหน้าบ้านพอดีเลยถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่จำได้นะคะคือบางทีเนี่ยคนขับรถแท็กซี่เองอ่ะเขาไม่ค่อยได้เห็นนะคะเพราะว่าจะนั่งอยู่ที่ทางด้านหลังคือพวกทรัพย์สินเนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านหลังคนขับรถนะคะจะเห็นอีกทีนึงก็อาจจะมีผู้โดยสารคนถัดไปมาขึ้นแล้วก็อาจจะเห็นแล้วก็แจ้งกับทางด้านคนขับรถนะคะก็เลยอันนั้นช่วงนั้นก็จะทราบแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบสิ่งของเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะถ้ารับผู้โดยสารหลายๆคนอาจจะแบบจำไม่ได้ว่าเป็นของผู้โดยสารคนไหนแต่ถ้าเป็นลักษณะกระเป๋าใบใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยน่าจะจำได้ว่าเป็นใครนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะส่งคืนยังไงมาเจอที่หลังแล้วเนี่ยไม่แน่ใจนะก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการตรงบริเวณที่มีน้ำรั่วซึมเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้านะคะเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้านะคะซึ่งคุณสิริพงษ์หลังจากที่ไปดูความคืบหน้าแล้วเนี่ยก็บอกว่าจากที่ได้รับรายงานสถานการณ์เพราะว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นไม่พบการทรุดหรือว่าการเอียงของอาคารเพิ่มอันนี้ก็ตรงกับที่ทางด้านของปภ.รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยผู้รับจ้างเองเนี่ยก็ได้ทำการอัดฉีดน้ำยาเสริมความมั่นคงใต้ดินโด
ดยทีมวิศวกรก็ได้เร่งอัดฉีดน้ำยาลงใต้ดินเพิ่มอีกนะคะก็จะเป็นพวกโซเดียมซิลิเกตมีการดำเนินการแล้วเสร็จไป3จุดตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ5จุดด้วยกันแล้วก็ได้หยุดการสูบน้ำในอุโมงค์ซึ่งมีอัตราการไหลยังคงที่อยู่ที่20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ค่ะจากการตรวจวัดการซุดแล้วก็รอยแยกของถนนแล้วก็อาคารช่วงเมื่อเวลา18นาฬิกานะก็ตรงตามที่ทางด้านของปภ.รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าทุกอย่างยังคงเดิมเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้คือเมื่อตอนช่วง11นาฬิกาส่วนการวัดการตรวจเอียงของตัวอาคารเนี่ยเขาบอกว่าค่าที่วัดได้เนี่ยไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวรอยร้าวยังคงเดิมนะคะแล้วก็คืนนี้ผู้รับจ้างก็ยังคงเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นหลักอย่างต่อเนื่องนะคะการกรุ๊ตติ้งนะคะอันนี้น่าจะเป็นศัพท์เทคนิคของเขานะของทางช่างคือดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงงานด้านไหนทางด้านของรัฐมนตรีบอกว่ายังติดตามงานการทำงานของเครื่องน้ำยาเสริมความมั่นคงใต้ดินแล้วก็เครื่องผสมน้ำยารวมทั้งก็ได้มีการไปดูในส่วนของประชาชนที่อยู่บริเวณจุดดังกล่าวรวมถึงบริเวณฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะก็มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจากเหตุอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้กับทางผู้รับเหมาให้ได้มีการเยียวยาให้ครบถ้วนด้วยนะคะก็ยังต้องติดตามกันนะในส่วนของเหตุตรงนี้นะคะก็รายงานกันทุกระยะเลยไม่ว่าจะเป็นทางปภ.ทางด้านของมหาดไทยทางคมนาคมนะยังรายงานต่อเนื่องกันตลอดเลยนะคะเมื่อกี้นี้คุตติ้งก็คือการอัดฉีดเข้าไปนะคะในส่วนของน้ำยาตรงบริเวณจุดที่มีรอยร้าวเป็นกระบวนการเรื่องของการอัดฉีดปูนหรือว่าสารเคมีหรือว่าเป็นวัตถุที่จะเข้าไปตรงรอยแตกร้าวตรงนั้นนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูทาง YouTube Live นะคะคุณอิสระถามเข้ามาก่อนหน้านี้บอกว่าถามว่าแถวๆคลองหลวงปทุมธานีมีฝนตกไหมครับไม่มีนะเท่าที่ดูจากเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนในกรุงเทพมหานครแล้วก็โดยรอบเนี่ยก็ยังไม่พบกลุ่มฝนด้วยเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นแถบทางด้านนนทบุรีปทุมธานีนะคะหรือจะไปทางด้านของทางตะวันออกไปทางจังหวัดสมุทรปราการอะไรเงี้ยก็ยังไม่พบกลุ่มฝนด้วยนะคะแล้วคุณณัฐนัยบอกว่าถนนวางหลังการจราจรคล่องตัวเพื่อสมาชิกทั้งขาเข้าขาออกนะครับก็น่าจะไม่มีการทำงานใช่ไหมคะคืนนี้เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรก่อนหน้านี้ตรงช่วงอ่อนนุชที่เลี้ยวมาจากศรีนครินทร์ก่อนที่จะผ่านซอยอ่อนนุช46นี่ท้ายแถวยาวชนมาจนถึงทางศรีนครินทร์เลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหมดปัญหาไปแล้วนะคะการจราจรก็กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสถานทูตไทยในคูเวตเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงถูกโจมตีทางทหารสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สถานเอกอัครราชทูตณคูเวตแจ้งข่าวว่าวันนี้กองบัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพคูเวต The Army General Staff ออกแถลงการระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นวัตถุที่เป็นภัยคุกคามหลังรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศเมื่อช่วงเช้าของวันนี้12กรกฎาคมเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในบางพื้นที่เกิดจากการสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวกลางอากาศพร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดสถานเอกอัครราชทูตขอเน้นย้ำให้ท่านทราบว่าฝ่ายคูเวตสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้เป็นอย่างดีพลเมืองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติทั้งนี้ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการของสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานรัฐบาลคูเวตอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอาทิบริเวณฐานทัพและหากเกิดเหตุการณ์การโจมตีขึ้นขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการคูเวตอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้ท่านงดเว้นการบันทึกภาพหรือวิดีโอขณะเกิดเหตุการณ์การโจมตีหรือเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอขณะเหตุการณ์การโจมตีในพื้นที่สื่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายคูเวตทั้งนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน607-19888ทีมนักตบสาวไทยแพ้ตุรกี1-3เซตในนัดส่งท้ายวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งไทยยังได้ลุยต่อในฤดูกาลหน้าคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
4: วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกที่ทำผลงานชนะ3นัดแพ้8นัดมี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วโดยล่าสุดทีมสาวไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรายการพบกับตุรกีทีมอันดับ3ของโลกที่มี22แต้มอยู่อันดับที่4ของรายการแมตช์นี้เซตแรกเริ่มต้นกันด้วยความสนุกและสูสีแต่ช่วงปลายเซตทีมสาวไทยเล่นได้ดีช่วยกันทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องทำให้ไทยชนะไปก่อน27-25คะแนนแต่หลังจากนั้นเป็นตุรกีที่กลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะได้ไปใน3เซตหลังด้วยสกอร์25-21 25-19 และ25-22ทำให้ตุรกีชนะไทยไป3-1เซตโดยเกมนี้พิมพ์พิชยากกรำตบทำแต้มมากสุด25คะแนนทำให้ไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มยังได้อยู่ต่อในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปส่วนตุรกีทำผลงานชนะ9นัดแพ้3นัดมี25แต้มอยู่อันดับที่4ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายสำหรับรายการต่อไปของทีมสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพสนามแรกที่ประเทศเวียดนามในวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่7-9สิงหาคมก่อนลุยศึกใหญ่เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: สุขสดชื่นถึงที่หมายปลอดภัยเพราะรักษาวินัยจราจร
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราช
1: เป็นผู้ใหญ่บ้านที่หมู่14บอกว่ามีโขลงช้างป่าเข้ามาหากินแล้วก็กัดกินพืชผลของชาวบ้านก็เลยได้มีการสั่งการให้มีชุดปฏิบัติการพิเศษหรือว่าเขาเรียกทีมหมูหลุมเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามสถานการณ์จากการเข้าไปตรวจสอบบริเวณที่เขาหวายนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอโขลงช้างป่าจำนวน8ตัวด้วยกันกำลังรวมฝูงกันเลยแล้วก็ไปหากินอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็ได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเลยพร้อมกับมีการเตรียมการผลักดันช้างกลับคืนสู่ป่าด้วยนะคะด้วยวิธีที่ปลอดภัยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือว่าทรัพย์สินฝ่ายปกครองที่ตำบลพระเพิงเนี่ยเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่หมู่14บ้านเขานันทาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณเขาหวายโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนห้ามเข้าใกล้หรือว่าพยายามขับไล่ช้างป่าด้วยตนเองนะคะเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอันตรายถึงกับชีวิตได้แล้วก็ขอให้ทางเกษตรกรนั้นเร่งจัด เก็บพืชผลแล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในที่ปลอดภัยด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยหากว่าประชาชนไปเจอโขลงช้างป่าหรือว่ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมก็ขอให้รีบแจ้งกับทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือชุดปฏิบัติการพิเศษตำบลพระเพลิงทันทีเลยนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าดำเนินการตามมาตรการอย่างเหมาะสมทางนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอความร่วมมือกับประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในพื้นที่ด้วยนะอันนี้เป็นช้างป่านะคือเป็นช้างป่าที่คือมาในโขลงของเขาอะแล้วก็บุกเข้าไปในพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านคือตรงส่วนตรงนี้เนี่ยที่ต้องระวังอันตรายเนื่องจากว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าไปแบบพยายามที่จะผลักดันเขาออกนอกพื้นที่เนี่ยเกิดเขาอารมณ์เสียหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะถูกทำร้ายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้แต่เรื่องของการเฝ้าระวังไว้แล้วก็พยายามที่เขาจะมีกรรมวิธีมีวิธีในการผลักดันให้ออกนอกพื้นที่ไปนะแต่ชาวบ้านเองนี่ก็ไม่ควรที่จะไปทำดำเนินการในส่วนของการผลักดันเองนะเพราะเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายกับทางด้านของเจ้าตัวได้นะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางของพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะมีอยู่จุดเดียวที่ยังมีปัญหานะก็คือจะเป็นเส้นทางทางด้านของแนวการก่อสร้างนะคะตรงช่วงบริเวณถนนเพชรบุรีแต่คือรถเยอะอย่างเดียวนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยรถเยอะอย่างเดียวแล้วก็เคลื่อนตัวตามกับบัน

เรื่อยๆตั้งแต่ราชเทวีที่จะมาทางด้านของประตูน้ำแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือทางฝั่งถนนพญาไทอันนี้ก็การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะมีรถชะลอตัวกันมาตั้งแต่ช่วงบริเวณสะพานหัวช้างเลยสะพานหัวช้างมาราชเทวีต่อเนื่องไปทางด้านยะพญาไทตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เ

แยกราชเทวีนี้รถยังเยอะอยู่เลยนะโอ้คือมีการชะลอตัวต่อเนื่องมาจากฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกพญาไทนะแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยก็พอได้รับสัญญาณไฟจากทางด้านของราชเทวีท้ายแถวก็อยู่ตรงช่วงประมาณแถวๆคลองสะพานคลังสะพานหัวช้างนะคะแล้วก็พอผ่านจากแยกราชเทวีมุ่งหน้าไปทางพญาไทในช่วงนี้เนี่ยก็ยังรถเยอะแต่พอเลยจากบริเวณแยกพญาไทไปแล้วนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นเส้นทางที่แบบว่าจะมีรถหนาแน่นที่สุดละในช่วงนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้านะคะกรณีที่มีเหตุยิงกันที่ภายในซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย30แยก20แยก28นะที่ก่อนหน้านี้เราได้รับแจ้งเข้ามานะคะตอนนี้มีความคืบหน้ามาแล้วนะคะเกี่ยวกับเหตุอันนี้ทราบว่านะคะคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายอายุเพียงแค่19ปีเออไม่ใช่ค่ะคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะเป็นผู้ชายอายุ19ปีที่เสียชีวิตแล้วก็ส่วนผู้หญิงที่เป็นแฟนสาวเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะคะสำหรับเหตุดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่า อยู่ใกล้เคียงกับทางด้านของบริษัทไฮดรอลิกซัพพลายอยู่ในพื้นที่เขตประเวททางเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มเติมมานะคะบอกว่าทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานที่เข้าไปชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อต่อมาก็คือนายรัตภูมิหรือว่าฟิล์มอายุ19ปีเสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลยโดยมีสภาพศพเนี่ยถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะแล้วก็คอแล้วก็หน้าอกอีกหลายนัดจากการสอบถามแม่ของผู้เสียชีวิตก็คือนางวราพรอายุ42ปีบอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนช่วงเวลาประมาณสัก18นาฬิกาตอน6โมงอ่ะนะคะบอกว่าขณะที่กำลังอาบน้ำสุนัขให้อยู่ภายในบ้านลูกชายเพิ่งจะเดินทางไปรับแฟนกลับมาจากโรงงานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่บ้านระหว่างนั้นค่ะลูกชายก็ได้ถอยรถมาจอดที่ข้างบ้านพร้อมกับแฟนสาวที่นั่งอยู่ภายในรถด้วยนะคะจากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ก่อเหตุทราบชื่อก็คือชื่อนายกอล์ฟแล้วก็เป็นอดีตสามีของแฟนของผู้เสียชีวิตนะคะได้ขับรถ Mazda สีดำมาจอดที่บริเวณหน้าบ้านโดยมีการเปิดกระจกลงมาแต่ไม่ได้พูดอะไรระหว่างนั้นค่ะลูกชายตนเองนั้นก็ได้โทรศัพท์มาหาเพื่อปรึกษาว่าจะทำยังไงดีตัวของแม่นะคะคุณวราพรเนี่ยก็บอกว่าให้ลูกเนี่ยนั่งอยู่ในรถก่อนอย่าเพิ่งลงมาเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายสิบนัดก่อนที่ตัวคุณแม่คุณวราพรเนี่ยจะออกมาดูก็เจอว่าลูกชายตัวเองเสียชีวิตภายในรถแล้วนะคะส่วนตัวผู้หญิงก็คือแฟนของลูกชายเนี่ยถูกยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีการนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็คนก่อเหตุก็คือนายกอล์ฟเนี่ยก่อนหน้านี้ซึ่งทราบว่าเป็นอดีตสามีของตัวแฟนของลูกชายเนี่ยนะคะเท่าที่ทราบบอกว่าเป็นทหารอยู่ที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็ได้เลิกกับผู้หญิงไปแล้วเนี่ยนานเลิกกับผู้หญิงไปนานแล้วก่อนที่ตัวฝ่ายหญิงเองก็จะมาคบกับทางผู้เสียชีวิตนะคะก็ไม่คิดว่าตัวลูกชายคุณวราพรบอกไม่คิดว่าลูกชายเนี่ยจะถูกยิงแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมขนาดว่าลูกชายของตนเองเนี่ยเพิ่งอายุแค่19ปีเท่านั้นแต่จะต้องมาเสียชีวิตแบบยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตเลยนี่คุณแม่ให้สัมภาษณ์กับทางด้านของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเร่งจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วในขณะเดียวกันคนเป็นพ่อค่ะคนพ่อนี่คือ

0: แม่เนี่ยโทรศัพท์ไปบอกพ่อพ่อเนี่ยแทบจะใจสลายเลยนะคะหลังจากที่กลับจากที่ทำงานเพราะว่ามีภรรยาโทรศัพท์ไปแจ้งนะก่อนที่จะพบว่าลูกชายของตัวเองนะคะเสียชีวิตอยู่ที่รถในจังหวะที่เปิดประตูรถแล้วก็ลูกเนี่ยก็หล่นคือแบบว่าถูกยิงเนี่ยเปิดประตูมาก็คือตัวก็ตกลงมาทางด้านล่างเลยนะคะในขณะเดียวกันคุณพ่อก็บอกนะว่าก่อนหน้าก่อนให้ข้อมูลกับทางด้านของผู้สื่อข่าวก่อนที่จะไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยขณะที่กำลังทำงานอยู่ภรรยาก็โทรศัพท์มาตามให้รีบกลับบ้านตอนแรกเนี่ยฟังไม่ถนัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันผิดสังเกตก็เลยรีบกลับบ้านมานะพอมาถึงก็เจอว่ารถของลูกที่มีร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายนัดทำให้รู้เลยว่าลูกของตนเองเนี่ยต้องเจอกับเหตุร้ายนะคะก็เลยรีบเข้าไปเปิดประตูรถก่อนที่ร่างของลูกเนี่ยจะหล่นลงมาอ๋อก็แสดงว่าตอนที่เสียชีวิตคือเสียชีวิตภายในรถเลยนะแล้วคุณพ่อเป็นคนเข้ามาดูพอเปิดประตูปุ๊บนี้ร่างของลูกก็ตกลงมาที่พื้นนะคะจากนั้นทางด้านของตัวคุณพ่อเองเขาก็พยายามที่จะประคองแล้วก็เหมือนกับเรียกลูกให้ตื่นนะคะเรียกลูกให้ตื่นแต่ก็สายไปซะแล้วนะคะลูกก็ไม่ฟื้นขึ้นมานะคะอันนี้เป็นความคืบหน้านะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดนะคะล่าสุดเห็นว่าตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นอดีตสามีเก่าของแฟนของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เดินทางไปมอบตัวกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแล้วนะคะเป็นอดีตสามีแล้วก็เป็นทหารด้วยนะคะอายุ37ปีก็ไปให้ปากคำกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าอดีตภรรยาอายุ36ปีส่วนตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ19ปีนะคะเดี๋ยวก็คงต้องให้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนนะคะว่าเป็นยังไงในกรณีอันนี้นะคะทางท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุก็คือชายวัย37ปีคนนี้ที่เป็นคนลั่นไกสังหารหนุ่มวัย3ในวัย19ปีเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยมาสอบปากคำเข้ากรุงเทพมาเพื่อที่จะมาสอบปากคำที่สน.อุดมสุขนะคะไม่แน่ใจว่าจะเดินทางเข้ามาในคืนนี้เลยหรือเปล่าแต่จากทางจุดที่เกิดเหตุคือที่พื้นที่ของสน.อุดมสุขขับรถกลับไปที่ราชบุรีแล้วก็ไปมอบตัวกับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านโป่งในเวลาต่อมานะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้ามารายงานกันให้ทราบนะในส่วนของประเด็นที่ทำให้ก่อเหตุแบบนี้เดี๋ยวคงต้องให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำกันก่อนนะคะว่ามีสาเหตุจากอะไรนะคะเพราะว่าบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยอดีตสามีเนี่ยก็เลิกกับทางภรรยาไปนานแล้วถึงจะมาคบกับผู้ชายวัย19ปีคนนี้นะคะแล้วก็มาตัวอดีตสามีก็มาก่อเหตุจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็อดีตภรรยาตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนทุกสิ่งพรแล้วก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็ เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยทางจังหวัดชัยภูมิเขามีการประชุมหารือกันเพื่อเตรียมรับมือในสถานการณ์เรื่องของน้ำในเขื่อนทั้งจังหวัดเลยนะเขาบอกว่าเหลือต่ำกว่า 42%โดยวันนี้เนี่ยทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะคะคุณอนันต์นาคนิยมในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิค่ะก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในพื้นที่นะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของรองผู้ว่าในอำเภอนะคะในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมาร่วมประชุมด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆส่วนเลยองค์กรส่วนปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เข้าร่วมประชุมด้วยเช่นเดียวกันนะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยอันนี้เนื่องจากว่าฝนทิ้งช่วงในช่วงฤดูฝนฝนทิ้งช่วงไปนานพอสมควรเลยทีเดียวทำให้เกิดสถานการณ์ที่ว่าระดับน้ำปริมาณน้ำในเขื่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีการสำรวจว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำในเขื่อนแล้วก็แหล่งเก็บน้ำทั่วจังหวัดชัยภูมิเลยรวมทั้งสิ้น14แหล่งด้วยกันนะเหลืออยู่ประมาณสัก 50% แต่ล่าสุดแล้วเนี่ยมีการสำรวจเพิ่มเติมบอกว่าปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งจังหวัดลดลงเหลือไม่ถึง 42% แล้วนะคะโดยในครั้งนี้นะคะทางจังหวัดชัยภูมิเลยต้องมีมาตรการด่วนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นการด่วนก็ในที่ประชุมก็เลยมีมตินะคะในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำสำหรับพื้นที่ตำบลหนองไผ่ตำบลหนองนาแซงตำบลโนนสำราญแล้วก็ที่ตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองชัยภูมินะคะโดยในการแก้ปัญหาอันนี้เนี่ยก็คือให้ทางด้านของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบนระบายน้ำลงที่ลำน้ำชีจากเขื่อนโปร่งขุนเพชรตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่15นะคะเพื่อมีโดยมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นเนี่ยรวมทั้งสิ้นประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาดที่อำเภอเนินสง่าปิดประตูระบายน้ำช่วงบ้านไร่ลำชีโดยปิดในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่16แล้วก็เปิดประตูระบายน้ำตั้งแต่วันที่17โดยค่อยๆเปิดตามความเหมาะสมนะคะตามสถานการณ์น้ำที่มีในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันน้ำกัดเซาะแล้วก็พังทลายของตลิ่งนอกจากนี้แล้วก็ยังให้ที่อำเภอจตุรัสค่ะอำเภอจตุรัสที่อำเภอจตุรัสอำเภอบ้านข้าวอำเภอหนองบัวละเวเนี่ยนะคะแล้วก็มีที่อำเภอเนินสง่ากำกับดูแลแล้วก็ควบคุมการสูบน้ำของโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตามลำน้ำชีในพื้นที่ตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16กรกฎาคมส่วนที่ตำบลหนองไผ่ตำบลหนองนาแซงตำบลโนนสำราญแล้วก็ตำบลบ้านค่ายที่ชัยภูมิเนี่ยก็ให้ร่วมกันตรวจสอบสถานการณ์น้ำแล้วก็ผลการระบายน้ำในพื้นที่จากใกล้จากนี้ไปต่อเนื่องมากขึ้นนะคะในขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิก็ได้มีการจัดเปิดกลุ่มไลน์เพื่อที่จะรวบรวมรายชื่อหน่วยงานเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะในการประสานงานติดตามการรายงานภาพรวมแล้วก็ให้ในอำเภอเมืองชัยภูมิในอำเภอจตุรัสอำเภอบ้านก้าวอำเภอหนองบัวละเวแล้วก็ในอำเภอเนินสง่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากช่วงฝนทิ้งช่วงอันนี้นะคะให้เป็นไปตามที่ ประชุมได้มีมติไปนะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่ชัยภูมิเท่านั้นนะคะจริงๆเรื่องของปริมาณน้ำตามเขื่อนแล้วก็ตามแหล่งเก็บน้ำต่างๆหลายๆพื้นที่นะคะก็มีปริมาณน้ำจะบอกว่าปริมาณน้ำ อยู่ในระดับแบบมีทั้งกลางๆแล้วก็ระดับที่ระดับน้ำที่
มีเปอร์เซ็นต์อยู่ในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยอย่างทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเขาก็ได้มีการสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศเมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสถานการณ์น้ำโดยภาพรวมเนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 55% ของความจุเก็บกักแล้วก็มีน้ำที่ใช้การได้ 35% ค่ะโดยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายภาคนะคะก็คือภาคเหนือก็จะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 52% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 44%ส่วนภาคกลางมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 28% อันนี้ถือว่าน้อยนะคะเนี่ยส่วนภาคตะวันออกค่ะก็จะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 39% ภาคตะวันตกก็จะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 63% ส่วนภาคใต้ก็จะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 61% แล้วก็น้ำในเขื่อนหลักในพื้นที่ EEC นะที่บางพระก็จะมีน้ำอยู่ที่ 39% หนองปลาไหลมีน้ำอยู่ที่ 54% ที่ประแสก็จะมีน้ำอยู่ที่ 58% ทั้งนี้นะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยังมีการได้มีการประกาศเฝ้าระวังในพื้นที่ที่จะมีความเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักในระหว่างวันที่10ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ด้วยนะคะรวมถึงให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเมืองที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากว่าระบายน้ำไม่ทันด้วยนะคะก็รวมถึงพื้นที่น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะคะก็มีทั้งเรื่องของสถานการณ์การกักเก็บน้ำในอ่างในเขื่อนต่างๆนี่ที่ปริมาณน้ำเป็นผลกระทบมาจากเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็ยังมีในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของพื้นที่ที่เสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการติดตามสถานการณ์น้ำจากทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็เอามารายงานกันให้ทราบเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเราไม่ค่อยแบบได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบเท่าไหร่นะเพราะว่าคนที่เขาจะได้รับผลกระทบจริงๆก็จะเป็นพี่น้องทางเกษตรกรบางทีถ้าปีไหนที่น้ำแล้งนะคะน้ำอาจจะน้อยแล้วก็เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำให้ได้มีน้ำได้ใช้กันไปตลอดจนกว่าจะพ้นช่วงแล้งไปเนี่ยเขาก็ต้องมีการเรียกว่าเป็นจัดสรรการใช้น้ำให้ได้แบบทั่วถึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะระบุไปให้ที่ใดที่หนึ่งเยอะๆเนี่ยก็คงจะไปได้ก็ต้องเฉลี่ยกันไปนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลคุณชัยรัตน์แจ้งเข้ามาบอกว่าถนนอโศกมนตรีที่มาจากแยกพระราม9มาทางแยกอโศกเพชรบุรีการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีแนวการก่อสร้างตรงบริเวณหน้าอาคาร BB มีเจ้าหน้าที่ปิดการจราจร1ช่องทางซ้ายปิดจราจร1ช่องทางซ้ายทั้ง2ฝั่งเลยทำให้การจราจรนั้นจะติดขัดนะตรงเป็นถนนอโศกดินแดงฝั่งที่มาจากทางยะพระราม9มุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรนะคะเป็นจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เลยจะทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าก็ใครที่ผ่านตรงเส้นทางทางด้านของถนนอโศกมนตรีนะคะจากแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางด้านอโศกเพชรบุรีน่าจะเป็นฝั่งทางอโศกสุขุมวิทไหมคะที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่อะค่ะเลยทำให้รถจะช้านะคะอยู่ในเส้นอโศกมนตรีถ้าเกิดว่าใครเข้าไปใช้แล้วก็อาจจะ
มีการชะลอตัวไปบ้างนะคะเนื่องจากว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในถนนอโศกมนตรีในช่วงเวลานี้นะคะตอนนี้เนี่ยหลายเส้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าพื้นที่ไปดำเนินการไปทำงานกันนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรไปบ้างใครผ่านเส้นทางไหนแล้วก็การจราจรมีปัญหาในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้นะจุดที่เขามีการทำงานก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะหรือจะผ่านมาทางด้านของทาง X ก็ได้ทาง YouTube ก็ได้นะคะทาง YouTube Live เนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านไปแล้วมีโอกาสที่แบบว่าถ่ายคลิปถ่ายภาพนิ่งถ่ายได้ทันนะก็ถ่ายส่งมากันได้เลยนะคะทาง JS100 Radio ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะชั่วโมงสุดท้ายแล้วที่จะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงค่ำคืนนี้นะคะยังมีกรณีที่คุณออฟแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมแจ้งแทนน้องสาวลืมอุปกรณ์ดำน้ำค่ะคุณผู้ฟังเป็นกระเป๋ามีอุปกรณ์ดำน้ำนะครับกระเป๋าใบเล็กๆสีดำข้างในจะมีอุปกรณ์ดำน้ำสำหรับการหายใจนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ขึ้นลำพญาปิ่นเกล้านะคะมาลงที่โรงเบียร์ตะวันแดงถนนเรียบด่วนรามอินทราแต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดของรถแท็กซี่นะคะเมื่อตอนช่วง2:30ที่ผ่านมานี่เองค่ะคนขับรถแท็กซี่ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีผู้หญิงนั่งมาบนรถของคุณขึ้นมาจากที่ตรงแถวๆปิ่นเกล้าอ่ะนะคะแล้วก็มาลงที่โรงเบียร์ตะวันแดงถนนเรียบด่วนรามอินทราแล้วลืมกระเป๋าใบเล็กๆสีดำข้างในอ่ะมันจะมีอุปกรณ์เวลาเขาดำน้ำเนี่ยอันนี้เขาใช้สำหรับการหายใจนะคะถ้าเกิดว่าคุณเจอแล้วเปิดมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะส่งคืนเจ้าของเขาดีกว่าเพราะเขามีความจำเป็นนะคะสำหรับอุปกรณ์ในการดำน้ำอันนี้นะคะแจ้งเข้ามาที่จสร้อยก็ได้ค่ะถ้าไม่รู้ว่าจะส่งคืนที่ไหนโทรศัพท์เข้ามาแจ้งที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวเราประสานงานกับทางนั้นเจ้าของเขาให้เป็นกระเป๋าใบเล็กสีดำข้างในจะเป็นอุปกรณ์สำหรับเวลาดำน้ำใช้ในการหายใจนะคะคุณธนพรค่ะลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone ตัวเครื่องสีน้ำเงินอยู่ในเคสสีดำนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนท้อทหารรอจุฬา4236มาจากที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะแล้วก็มาลงที่หมู่บ้านกลางเมืองที่วิภาวดี64แยก13เมื่อตอนช่วง 11:50 นที่ผ่านมาตอนช่วงประมาณสักก่อน 18:00 นนะคะเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนท้อทหารรอจุฬา4236นั่งมาจากที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะไปลงที่หมู่บ้านกลางเมืองที่ถนนวิภาวดีหมู่บ้านกลางเมืองที่วิภาวดี64แยก13นะคะถ้าเกิดว่าเก็บของโทรศัพท์มือถือของผู้โดยสารได้ยังไงก็รบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเรามาดูข่าวจากทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนะคะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะคุณผู้ฟังโดยระบุนะคะบอกว่าโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้มีการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวนะบอกว่าเมื่อโดยผู้สื่อข่าวถามบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ตำรวจไทยได้มีการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะก็น่าจะเป็นกรณีของพ่อทิพย์แม่ทิพย์ทั้งหลายนะที่เป็นพ่อทิพย์ที่ถูกกวาดล้างไปก่อนหน้านี้มีรายงานนะคะว่าคดีดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายซึ่งฝ่ายจีนเขาก็ถามว่าทางจีนเองได้มีความคิดเห็นต่อกรณีนี้อย่างไรบ้างนะคะทางด้านของโฆษกก็ตอบว่าจีนได้รับทราบรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำความผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายทางจีนไม่แสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีทางรัฐบาลจีนนั้นยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและก็ข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำความผิดกฎหมายฝ่ายจีนนั้นยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับมาโดยตลอดนะคะฝ่ายจีนนั้นเคารพการที่ฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งหวังว่าฝ่ายไทยจะคุ้มครองสิทธิและก็ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ฝ่ายจีนนั้นพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับฝ่ายไทยต่อไปเพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนและก็ความร่วมมือกันในทุกสาขาของทั้งสองประเทศนะอันนี้ก็เป็นข้อความ
ที่ทาง Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มีการโพสต์ข้อความก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีที่เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มกระบวนการพ่อทิพย์นะคะแล้วก็วันนี้เห็นบอกว่ามีการจับกุมเพิ่มเติมจับกุมได้เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะเป็นผู้ต้องหารายที่33ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาผู้หญิงที่เป็นชาวจีนที่มีความเกี่ยวข้องกับการว่าจ้างผู้ชายไทยให้มาเป็นพ่อเพื่อทำการแจ้งเกิดเท็จทำให้เหลือผู้ต้องหาตามเป้าหมายอีก2คนแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีผู้หญิงที่เคยใช้บริการพ่อทิพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะโดยผู้ต้องหารายที่ถูกจับกุมได้ล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนครบาล8ค่ะได้มีการนำหมายสารไปจับกุมก่อนแจ้งข้อหาฐานร่วมกันสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สน.บางยี่เรือนะคะโดยในคดีแจ้งเกิดเท็จได้มีการว่าจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเนี่ยได้มีการติดตามจับกุมตัวทยอยจับกันมาตั้งแต่ช่วงวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยมีผู้ต้องหารายสำคัญก็คือ เป็นคนที่ไปแจ้งเกิดเป็นผู้แจ้งเกิดของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังนะคะย่านธนบุรีแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่นายทะเบียนของสำนักงานเขตธนบุรีที่ถูกจับกุมแล้วก็พาตัวไปขออำนาจศาลฝากขังพร้อมกับผู้ต้องหาทั้งรวมทั้งสิ้นเนี่ย27คนด้วยกันแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ในเรือนจำอีก1คนเป็นรายที่28ก็ถูกนำตัวมาขออำนาจศาลฝากขังเช่นเดียวกันนะแล้วทั้งหมดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คัดค้านการประกันตัวทางศาลก็เห็นด้วยนะก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวส่วนที่สน.ท่าเรือเนี่ยนอกจากผู้ต้องหารายล่าสุดนะที่เป็นผู้หญิงชาวจีนก่อนหน้านี้ก็ยังมีผู้ต้องหาอีก4คนที่เป็นคนไทย2คนที่รับหน้าที่เป็นพ่อทิพย์แล้วก็ยังมีคนจีนอีก2คนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะพาตัวมาขออำนาจศาลฝากขังในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะคดีนี้นะคะเจ้าหน้าที่จับกุมไปแล้วทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งสิ้นรวมของล่าสุดนี้ด้วยทั้งหมดเนี่ย33คนยังเหลืออีก2คนนะที่ยังต้องติดตามจับกุมตัวเพราะว่าเขามีการออกหมายจับแบบเป็นผังมาเลยนะ33คนที่จับกันไปแล้วนะคะยังเหลืออีก2คนรวมทั้งสิ้นเนี่ย35รายด้วยกันโดย1คนนั้นคาดว่ายังอยู่ในประเทศไทยนะและอีก1คนก็อาจจะมีการหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วทั้งนี้นะคะก็มีการรายงานด้วยนะคะว่าปัจจุบันทางกรมการปกครองได้มีการดำเนินการเพิกถอนสัญชาติเด็กที่แจ้งเกิดเท็จไปแล้ว19รายอยู่ในระหว่างดำเนินการกับรายชื่อเด็กที่มีการแจ้งเท็จโดย2ผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่นายทะเบียนเขตธนบุรีเนี่ยอีก43รายชื่อรวมถึงการตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีการแจ้งเกิดกับ5โรงพยาบาลที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะที่มีประมาณสัก500รายชื่อได้ซึ่งถ้าเกิดว่าพบว่ามีการแจ้งเกิดเท็จทั้งหมดก็จะดำเนินการเพิกถอนสัญชาติเช่นเดียวกันนะคะอันนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ย เขาก็จะมีการประชุมก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมการปกครอง DSI มีปปง.มีปปท.นะคะแล้วก็จะเชิญทางด้านของสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาด้วยนะคะว่าคดีอันนี้เนี่ยจะเข้าข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่นะพร้อมกันนี้ก็จะมีผู้หญิงที่เคยใช้บริการพ่อทิพย์แต่ไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการอันนี้นะเข้ามาให้ข้อมูลกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะก็เป็นความคืบหน้านะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการจ้างผู้ชายไทยไปสวมเป็นพ่อทิพย์นะคะมาที่อีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นยังเป็นสถานการณ์ของทางด้าน
สหรัฐกับทางอิหร่านแล้วก็อิสราเอลแต่อิสราเอลตอนหลังนี่จะเหมือนจะไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่นะก็มีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าจะเป็นหลักๆตอนนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของสหรัฐอเมริกากับทางด้านของอิหร่านนะคะโดยล่าสุดค่ะทางกองบัญชาการกลางสหรัฐนะคะได้มีการรายงานการโจมตีอิหร่านเป็นระลอกที่3ในรอบสัปดาห์เพื่อเป็นการตอบโต้การที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามนะคะหรือว่า IRGC ได้ทำการโจมตีเรือที่ติดธงไซปรัสที่ในช่องแคบเฮอร์มุสนะคะทำให้เรือนี้ไม่สามารถเดินทางต่อได้เนื่องจากว่าห้องเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายแล้วก็มีลูกเรือชาวอินเดียสูญหายไปด้วยอีก1คนโดยในแถลงการณ์ก็ระบุด้วยนะคะว่าการโจมตีของสหรัฐนั้นมุ่งเป้าไปที่ทหารของอิหร่านจำนวน104เป็นเป้าหมายทางการทหารของอิหร่านจำนวน140แห่งด้วยกันรวมถึงฐานยิงขีปนาวุธแล้วก็โดรนเครือข่ายการสื่อสารแล้วก็จุดตรวจการชายฝั่งทางรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนะคะนายปีเตอร์เฮกเชสนะคะระบุด้วยบอกว่าอิหร่านเนี่ยเลือกผิดพลาดตอนนี้เขากำลังชดใช้ทางกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการประกาศปิดเส้นทางเดินเรือจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมนะคะก็เปิดปิดๆนะในส่วนของช่องแคบเฮอร์มุสตรงนี้แล้วก็จะมีการเปิดฉากโจมตีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในจอร์แดนโดยอ้างว่านะคะสามารถทำลายศูนย์บัญชาการแล้วก็โรงเก็บโดรนที่ฐานทัพอากาศที่ปรินซ์ฮัสซาดนะได้สำเร็จด้วยส่วนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์คูเวตแล้วก็บาเรนก็ยังเปิดการใช้งานระบบป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธแล้วก็โดรนจากอิหร่านเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อช่วงต้นสัปดาห์เรือบรรทุกน้ำมันพาณิชย์3ลำถูกโจมตีก็ส่งผลให้สหรัฐแล้วก็อิหร่านนั้นตอบโต้ด้วยการโจมตีซึ่งกันและกันคือจบตอบโต้กันไปมาแบบนี้แล้วก็มีสื่อของรัฐเนี่ยรายงานด้วยนะคะว่าอิหร่านปิดช่องแคบเฮอร์มุสหลังจากที่มีการยิงขีปนาวุธร่อนจากเรือรบโจมตีเรือลำหนึ่งที่พยายามเดินเรือผ่านเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพของอิหร่านเนี่ยก็ระบุนะคะบอกว่าเรือลำนี้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนอกจากนี้ยังเตือนด้วยนะคะว่าการลุกลามของสหรัฐนั้นจะถูกตอบโต้ด้วยความรุนแรงและฐานทัพของสหรัฐในภูมิภาคนี้ก็อาจจะตกเป็นเป้าหมายด้วยนะคะในขณะที่ทางด้านประธานรัฐสภาของอิหร่านนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐก็ได้มีการโพสต์ข้อความบน X ด้วยบอกว่ายุคแห่งข้อตกลงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะเนื่องจากว่าอิหร่านนั้นได้ย้ำเตือนแล้วว่าให้รักษาสัญญามิฉะนั้นต้องได้รับผลที่ตามมาแล้วขณะนี้ก็กำลังความจริงกำลังมาเยือนแล้วด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะจบลงยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะ

คุณผู้ฟังคะมาดูข่าวที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างไม่เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเด็กแว้นที่เชียงใหม่เขาก็มีค่ะคุณผู้ฟังมีการแข่งรถในทางสาธารณะนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็มีการกวดขันนะคะการแข่งรถในทางสาธารณะไม่ใช่จะมีความผิดเฉพาะคนขับขี่เท่านั้นนะแต่กฎหมายเนี่ยยังเอาผิดไปถึงผู้ปกครองด้วยถ้าเกิดว่ามีการปล่อยปละละเลยหรือว่ายินยอมให้ลูกหลานออกไปแข่งรถในทางจนอาจจะเข้าข่ายส่งเสริมหรือว่ายินยอมให้เด็กเนี่ยประพฤติตนไม่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะในส่วนของคนที่ขับขี่รถในทางโดยไม่มีใบอนุญาตก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะคะไม่เกิน3เดือนแล้วก็ปรับไม่เกินปรับตั้งแต่ 5,000 จนถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้แล้วก็คนที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับ 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีของคนที่เอารถไปดัดแปลงสภาพร้านที่ทำการดัดแปลงสภาพแล้วก็จะถูกแล้วรถคันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ในทางในลักษณะของการแข่งบนถนนเจ้าของร้านก็จะถูกดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะในฐานะผู้สนับสนุนโดยได้รับโทษนะก็คือ2ใน3ของโทษความผิดฐานแข่งรถในทางด้วยนะก็คือเป็นความผิดทั้งในส่วนของคนที่ขับผู้ปกครองร้านที่แต่งรถนะถ้าเกิดว่าไปดัดแปลงสภาพรถแล้วเขาก็เอาไปใช้แข่งในทางเนี่ยทำให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบเนี่ยมีความผิดตามไปด้วยนะคะอันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เชียงใหม่เขาก็มีการกวดขันแล้วก็เข้าใจเลยว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนถ้าเกิดว่ามีถนนที่แบบว่าโล่งๆถนนดีๆเนี่ยก็จะมีบรรดาพวกขาแว้นต่างๆก็ออกมาบนถนนเจ้าหน้าที่ก็เลยจะต้องมีการกวดขันตรงนี้นะเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวกันเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งเขาก็จะมีการเช่ารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เนี่ยออกมาขับเพื่อทำการท่องเที่ยวนะถ้าเกิดว่าไม่ระวังไม่ระแวดระวังอันนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้นะคะคือไม่รู้หรอกว่ามันอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าระวังไว้จะดีกว่าแต่ในส่วนของกรณีเด็กแว้นอันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องกวดขันเพราะว่าถ้าไม่มีการกวดขันตรงนี้ก็แน่นอนว่าคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือผู้ใช้ทางด้วยกันนี่แหละค่ะก็เป็นกรณีที่บอกว่าพอดีเห็นก่อนหน้านี้ในกรุงเทพเนี่ยทางพื้นที่สน.วิภาวดีเขาก็จะมีการกวดขันพวกเด็กแว้นในทางพวกนี้นะคะก็ทำให้มีการจับกุมแล้วก็ส่งดำเนินคดีส่งฟ้องศาลอะไรต่างๆไปหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ก็ยังไม่วายนะก็ยังมีพวกกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบในเรื่องของความเร็วถ้าชอบในเรื่องของความเร็วเนี่ยก็ไปแข่งกันให้ถูกต้องในสถานที่ที่เขาจัดให้เป็นสถานที่แข่งรถอะไรแบบนี้จะดีกว่านะอย่ามาบนถนนหนทางเลยจะดีกว่านะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักกันช่วงนี้เนี่ยมีข่าวน่ารักจากทางด้านของสวนสัตว์ฉงชิ่งค่ะคุณผู้ฟังวันก่อนเนี่ยเรามีเรื่องของการฉลองวันเกิดของเจ้าหมูเด้งไปใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยที่ฉงชิ่งค่ะเขามีการฉลองวันเกิดให้กับลูกแพนด้าเป็นลูกแพนด้ายักษ์แต่ว่าตัวจิ๋วตอนนี้ยังตัวจิ๋วอยู่นะเนี่ยที่เห็นอยู่นี้นะคะชื่อเนี่ยเขามีชื่อที่ออกเสียงเป็นภาษาจีนนะชื่อเสี่ยวเย่เลี่ยงนะคะ

0: ฉันออกผิดขออภัยด้วยแต่แปลว่าเจ้าจันดวงน้อยโดยทางด้านของสวนสัตว์ฉงชิ่งที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยได้มีการฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับเสี่ยวเย่อเลี่ยงนะคะซึ่งเป็นลูกแพนด้ายักษ์เพศเมียอายุครบ1ปีโดยเจ้าเสี่ยวเย่อเลี่ยงเนี่ยนะคะซึ่งอย่างที่บอกก็คือชื่อของเขาเนี่ยความหมายก็คือจันดวงน้อยแล้วก็เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เขาก็จะมีทำรูปเป็นพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็เจ้ารูปแพนด้าน้อยตัวนี้ติดอยู่ด้วยนะคะเขาบอกว่าตอนเกิดเจ้าเสี่ยวเย่อเลี่ยงเนี่ยมีน้ำหนักเพียงแค่188กรัม188กรัมเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ก็โตขึ้นมาแบบว่า1ขวบโตขึ้นมาพอสมควรแล้วเหมือนกันนะทำให้น้ำหนักเนี่ยจาก188กรัมตอนแรกเกิดตอนนี้น้ำหนักมันเด้งไปอยู่ที่ 36.5 กิโลกรัมแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วเจ้าเสี่ยวเย่อเลี่ยงไม่ใช่เฉพาะที่ชื่อที่อยู่ที่สวนสัตว์ฉงชิ่งเท่านั้นนะแต่มันยังมีชื่ออย่างเป็นทางการอีกก็ชื่อว่างซู่หลายชื่อจังเลยอ่ะชื่อว่างซู่อันนี้แปลว่าอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะเขาไม่ได้แปลมาให้นะแต่ว่าชื่อเสี่ยวเย่อเลี่ยงเนี่ยก็คือมีความหมายว่าจันดวงน้อยนะคะหลายๆคนอาจจะคิดถึงแพนด้านะที่เคยอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ก็ทำให้สวนสัตว์เชียงใหม่ของเราก็คึกคักไปหลายปีเลยทีเดียวนะบางคนไปเพื่อที่จะได้ไปเห็นความน่ารักของแพนด้าแต่ปรากฏไปถึงปุ๊บก็จะไปเจอเขานั่งหันหลังแล้วก็กินไผ่ไปดูเหมือนกันตอนไปทำข่าวที่เชียงใหม่ก็เลยได้มีโอกาสไปเข้าไปดูก็เห็นแค่ข้างหลังนั่งหันหลังแล้วก็แทะไผ่ไปเรื่อยๆแบบนั้นแล้วก็จะไม่ส่งเสียงดังรบกวนเขาด้วยนะจะไม่มีการเรียกให้เขาหันหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อารมณ์เขาบางทีเขาแบบว่าอยากจะนอนกินเสร็จแล้วเขาก็นอนไปอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์ที่ทางฉงชิ่งเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับต้องอนุรักษ์เอาไว้นะเพราะว่าเราจะเห็นคลิปของแพนด้าเนี่ยไอเราก็แบบว่าเหมือนกับว่าดูแลเขาอย่างดีแต่เราก็จะเห็นความซนของเขาปีนเข้าไปบนต้นไม้บ้างตกลงมาบ้างอะไรต่างๆนานานะเขาก็จนแบบมีคำแบบติดปากว่าดูซิเนี่ยขณะเราอะอุตส่าห์แบบทนุถนอมแต่ดูการใช้ชีวิตของแพนด้ามันเป็นเพราะอย่างเงี้ยเองก็เลยทำให้แพนด้าตามธรรมชาติเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่แบบว่าจะมีโอกาสที่จะแบบว่าจะตายได้นะเพราะว่ามันใช้ชีวิตแบบปีนขึ้นไปเป็นที่สูงบ้างตกลงมากลิ้งคุกๆๆตลอดอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นความน่ารักของเขานะแต่ถ้าเขาอยู่ในสายตาของคนที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยได้อยู่แล้วนะก็เบิร์ธเดย์ด้วยนะเจ้าเสี่ยวเย่อเลี่ยงนะหลังจากที่เราไปเบิร์ธเดย์กับเจ้าหมูเด้งมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้นะคะเรามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะมีประกาศเป็นฉบับที่9จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงก็ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงค่ะโดยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรด้วยกันนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดแล้วก็กาญจนบุรีก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะส่วนพายุโซนร้อนบาวี่นะคะปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูประเทศจีนแล้วนะคะก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็เราก็ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยด้วยนะคะแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวนั้นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประกาศทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะทางภาคเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยโดยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแล้วก็จังหวัดตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งในบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลางค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีส่วนภาคตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งด้วยนะคะที่ระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในวันพรุ่งนี้โอ้โหน่าจะเยอะอยู่นะคะเนี่ยกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในวันพรุ่งนี้ก็จะมีฝนแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวกันนิดนึงนะสำหรับใครที่จะไปทำงานนะคะเรียนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝนนี่จะตกในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าอาจจะมีโอกาสที่ฝนตกแน่นอนร้อยละ70ของพื้นที่เลยทีเดียวนะคะจากเรื่องของสภาพอากาศนะเดี๋ยวมาย้ำคุณผู้ฟังนิดนึงว่าในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ใครที่จะใช้เส้นทางทางด้านบริเวณ4แยกวัดเทียนดัดทางด้านสำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็คือจะมีการทาสีเส้นจราจรบริเวณสี่แยกวัดเทียนดัดอันนี้เนี่ยดิฉันเข้าไปดู ในแผนที่แล้วนะคะ เข้าใจว่านะตามที่ทางด้านของคุณพันธ์บอกว่าไม่น่าจะใช่ทางฝั่งทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะขออภัยไม่ใช่ถนนเพชรบุรีถนนเพชรเกษมดิฉันไปถนนเพชรบุรีได้ยังไงนะน่าจะเป็นทางด้านของเส้นไหนตรงช่วงของตรงแยกวัดเทียนแดดพอดีเลยเขาจะมีการทำงานกันวันที่13แล้วก็วันที่14นะทำงานตอนช่วง9โมงจนถึง11โมงครึ่งช่วงแรกนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือบ่ายโมงจนถึงบ่าย3แล้วก็ตอนช่วงที่เขาทำงานตีเส้นเนี่ยนะคะตีเส้นจราจรเนี่ยก็อาจจะมีการปิดช่องทางการจราจรในบางส่วนด้วยนะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่บริเวณแยกวัดเทียนดัดในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยก็ให้ทราบด้วยว่าเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตีเส้นจราจรอยู่นะคะก็อาจจะมีเรื่องของรถติดขัดกันอยู่บ้างแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอย้ำกรณีที่แจ้งของหายเข้ามานะคุณทิพย์ธาราที่บอกว่าลืมกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าสีเขียวอ่อนข้างในจะมีเสื้อผ้าอยู่แล้วก็มีทรัพย์สินอยู่ส่วนหนึ่งด้วยนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีขาวรถแท็กซี่สีขาวเป็นรถ EV นั่งมาจากที่แถวๆรามกำแพงถนนรามกำแพงนะคะมาลงที่อุดมสุข56แยก15ถ้าคนขับรถเจอกระเป๋าเดินทางใบนี้นะคะยังไงส่งคืนเจ้าของเขาติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะแล้วก็ที่คุณออฟเนี่ยแจ้งแทนน้องสาวบอกว่าลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าสีดำใบเล็กๆนะคะกระเป๋าสีดำใบเล็กๆแล้วก็ข้างในกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีการใส่อุปกรณ์ดำน้ำอยู่นะคะนั่งรถมาจากที่แถวๆปิ่นเกล้ามาลงที่โรงเบียร์ตะวันแดงที่เรียบด่วนรามอินทรานั่งรถแท็กซี่มาเมื่อตอนช่วง2ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็มีคุณตามเลิกค่ะบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์ของผู้ชายนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ข้างในเนี่ยจะมีบัตรวีซ่าทำงานของญี่ปุ่นบัตรโรงพยาบาลญี่ปุ่นแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งแล้วก็มีทั้งเงินสกุลไทยเงินญี่ปุ่นดูอยู่ด้วยแล้วก็มีเงินจีนหล่นอยู่บนรถเมย์สาย511นั่งรถมาจากที่ปิ่นเกล้าค่ะไปลงที่หลานหลวงเมื่อตอนช่วง4ทุ่ม50นาทีก่อน5ทุ่มนี้เองนะอันนี้น่าจะติดต่อไปที่ทางด้านของรถเมย์ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนเก็บเราไปให้ทางพนักงานบนรถเขาอะเพื่อที่จะได้มีการติดต่อรับคืนได้นะเพราะว่าบนรถเมย์เนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดอยู่ด้วยนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีใครแบบว่าเก็บทรัพย์สินของคนที่เขาลืมไว้บนรถแล้วเนี่ยแล้วเอาไปส่งคืนให้กับทางพนักงานเก็บสตางค์พนักงานขับรถเนี่ยเดี๋ยวเขาเอาไปแจ้งทางด้านของเขาเรียกอะไรนายตรวจใช่ไหมไม่ใช่นายตรวจที่ตรงต้นทางเขาว่าค่ะเขาจะได้มีการประสานกับทางด้านของเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งลองแจ้งไปที่ทางขสมก1348แต่ต้องติดต่อตอนช่วงเช้านะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่น่าจะหมดเวลาทำการแล้วล่ะต้องติดต่อตั้งแต่ตอนช่วงตี5จนถึง4ทุ่มได้นะคะลองติดต่อดูแล้วกันแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่ามีใครเก็บได้นะคะเป็นกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีเอกสารหลายอย่างเลยทีเดียวนะมีบัตรประชาชนเป็นของชื่อนี้ก็คือชื่อคุณตามเลิกนะคะแล้วก็มีบัตรวีซ่า การทำงานมีวีซ่าทำงานของญี่ปุ่นบัตรโรงพยาบาลของญี่ปุ่นแล้วก็ในนั้นเนี่ยจะมีเงินทั้งเงินไทยเงินญี่ปุ่นเงินจีนด้วยนะคะทำหล่นไว้บนรถเมย์สาย511ขึ้นรถมาจากที่สะพานปิ่นเกล้าแล้วก็มาลงที่แถวๆถนนหลานหลวงเมื่อตอนช่วงก่อน5ทุ่มนี้เองนะคะน่าจะแบบมีคนเก็บได้ละแต่ต้องติดต่อไปที่ทางด้านของทางขสมกเขาอีกทีหนึ่งนะเผื่อว่าเขาจะได้ติดตามได้นะคะว่ามีใครเก็บแล้วก็ส่งคืนกับทางด้านของเก็บแล้วก็ส่งมาให้ทางพนักงานบนรถหรือเปล่านะคะเพราะถ้าเกิดว่าส่งคืนให้พนักงานบนรถเนี่ยเขาก็จะมีการประสานเพื่อที่จะติดต่อกับทางเจ้าของตามตัวเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อจะส่งคืนทรัพย์สินตรงส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันนี่คงย้ำกับทางด้านของคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลากลางคืนนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางเลยที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะมีการปิดช่องทางการจราจรมีการเบี่ยงช่องทางการจราจรยังไงซะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่า เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ระวังเนี่ยไปถึงใกล้ๆแล้วเนี่ยไปเจอเอาจุดที่เขามีการปิดการจราจรเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด10รายไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็สำหรับใครที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live นะคะในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้มีคนมารอจะดูสารคดีแล้วนะคะคุณละพีนะเป็นแฟนคลับเป็น FC นอกจากที่จะติดตามการรายงานในช่วงเวลาปกติแล้วเนี่ยช่วงหลังเที่ยงคืนก็จะรอดูสารคดีที่ทางด้านของ YouTube Live ด้วยนะคะถ้าในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้ใครยังต้องทำงานตอนกลางคืนเนี่ยหรือว่านอนไม่หลับก็เปิดทาง YouTube Live ของ JS100 เอาไว้ก็ได้นะเราก็จะมีสารคดีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมานำเสนอกันทุกๆหลังเที่ยงคืนนะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความกันเข้ามารวมถึงผู้ที่แจ้งเหตุต่างๆสภาพการจราจรนะที่ผ่านทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์รวมถึงทาง YouTube ทาง X นะทุกช่องทางที่เราเปิดให้ทางคุณผู้ฟังได้สื่อสารกับทางจสร้อยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

เสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์ภายใต้ณพระประดลมหาเสวตฉัตรเพื่อทรงรับคำถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีข้าราชการและสมาชิกรัฐสภาในช่วงเย็นวันเดียวกันเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลซึ่งเป็นพระราชพิธีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเวลา 11:30 นของวันที่10มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมพระสงฆ์80รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาถวายพระพรในช่วงค่ำวันเดียวกันเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบรัฐบาลในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลนี้รัฐบาลได้จัดสร้างสิ่งอันเป็นอนุสรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเหรียญรัชดาภิเษกมีลักษณะเป็นเหรียญเงินด้านหน้ามีพระบรมฉายาลักษณ์และพระปรมาภิไธยด้านหลังเป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์และถนนเฉลิมพระเกียรตินามรัชดาภิเษกที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ในวันที่8มิถุนายนถนนสายนี้ได้เป็นเส้นทางสัญจรที่อำนวยความสะดวกให้ชาวกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

ุทธศักราช2450ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ40ปีเสมอด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีราชมงคลขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าในปีถัดมาพุทธศักราช2451เป็นปีที่ทรงครองราชยืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในอดีตนับเป็นปีที่41แห่งรัชกาลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรกพระราชทานนามว่าพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา42ปี22วันเสมอด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2531และวันที่2กรกฎาคมนับเป็นปีที่43แห่งรัชกาลที่ทรงครองราชยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานพระราชพิธีรัชมงคลและพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้นในคราวเดียวกันเป็นเวลา3วันวันแรกคือวันที่2กรกฎาคมเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสำคัญณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช

แห่งกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ณหอพระราชกรมานุสรณ์และหอพระราชพงศานุสรณ์ต่อมาในวันที่3กรกฎาคมมีพระราชพิธีสมโภชสิริราชสมบัติรัชมังคลาภิเษกณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ทุกราชการแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณมุกเด็ดทรงจุดธูปเทียนบูชาและทรงบวงสรวงสังเวยพระสยามเทวาธิราชเมื่อประสงค์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพระจบทรงถวายพระตาหารและย่ามที่ระลึกงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกจากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชณพระประดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ดวงพระบรมราชสมภพและพระสุพรรณบัตรเป็นการสมโภชสิริราชสมบัติรัชมังคลาภิเษกวันที่5กรกฎาคมเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งไปในการพระราชพิธีบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตณพระปราตรีมุขพระราชวังโบราณและที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกอันยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ในอดีตครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความไพบูลย์แห่งราชอาณาจักรไทย

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจสรท้าวันนี้วันที่13กรกฎาคม2569แล้วนะคะมีเหตุเพลิงไหม้นะคะภายในร้านอาหารใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรนะคะมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสุทธิสารนะในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ1คนถูกไฟลวกค่ะก็อยู่ระหว่างการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างใช้น้ำดับไฟอยู่นะคะลาดพร้าวซอย1นะคะเป็นไฟไหม้ในร้านอาหารนะคะถ้าหลีกเลี่ยงเส้นทางนิดนึงนะคะแล้วก็กรณีที่แจ้งของหายนะคะของคุณตามฤกษ์นะคะที่มีบัตรประชาชนบัตรต่างๆนะอยู่ในกระเป๋าก็เป็นการแจ้งเหตุกระเป๋าสตางค์บุรุษสีน้ำตาลนะคะหล่นบนรถเมย์สาย511ขึ้นมาจากเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีลงหลานหลวงนะคะถ้าเก็บได้รบกวนติดต่อด้วยนะคะเพราะว่าในกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะมีบัตรประชาชนอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเก็บไว้ได้ไม่รู้ว่าจะคืนที่ไหนยังไงโทรมาติดต่อที่จสร.ได้นะคะเดี๋ยวจะได้ประสานแล้วก็นำคืนเพราะว่าในกระเป๋าเนี่ยมีเงินไทยเงินญี่ปุ่นแล้วก็เงินจีนด้วยแล้วเงินหยวนนะรบกวนด้วยนะคะเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลนะกระเป๋าผู้ชายหล่นบนรถไปใส่511นะคะใครเก็บไปรบกวนติดต่อด้วยนะคะมีรายงานของทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาบอกว่าที่เขาบอกว่าฝ่ายไทยในระบบอธิปไตยนะมีการดำเนินการในพื้นที่ของเขาเนี่ยทีนี้เราก็บอกว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยต่างๆเนี่ยเป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันตามถ้อยแถลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาที่ทั้งสองฝ่ายคงการวางกำลังไว้ในพื้นที่โดยการดำเนินงานของฝ่ายไทยเป็นไปเพื่อควบคุมสถานการณ์รักษาความปลอดภัยและลดความตึงเครียดรวมถึงป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นการรักษาเสถียรภาพในพื้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างสองประเทศย้ำว่าทั้งสองฝ่ายควรใช้กลไกทวิภาคีที่ได้ตกลงร่วมกันในการหารือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการนำเสนอข้อกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวต่อสาธารณะหรือประชาคมระหว่างประเทศเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพถ้อยแถลงร่วมและกลไกที่ได้ตกลงกันไว้ดีเลี่ยงการปิดเบือนหรือตีความข้อที่จริงเพียงฝ่ายเดียวซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของการลดความตึงเครียดและความพยายามในการไขปัญหาร่วมกันนะคะอันนี้คือมีเขาบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องชี้แจงเป็นระยะแบบนี้ล่ะค่ะคือปล่อยไว้แล้วก็จะกลายเป็นว่าตีความออกไปอีกว่าเรายอมรับนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะบางประโยคอาจจะพูดเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำนะไม่งั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าเรายอมรับได้นะยังมีที่สงขลานะคะกำลังพลเรือหลวงหลีเป๊ะกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่2นำกำลังพลและเรือรบนะคะเข้าช่วยเหลือลูกเรือประมง9ชีวิตได้อย่างปลอดภัยเป็นเหตุเพลิงไหม้เรือวงเจริญ99บริเวณปากร่องน้ำสงขลาใกล้กับท่าเรือข้ามฟาก ท่าเรือวงเจริญนะคะเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมเวลา 17:15 นเรือที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะมีขนาด 57.79 ตันกรอสนะคะมีเจ้าของเรือมีแล้วก็มีใต้เรือด้วยนะที่ไถเรือนะที่อยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือทั้งหมดไว้ได้เว้นแค่ได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะมีของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับบทบาทจากการใช้นโยบายการเงินแบบทั่วไปมาเป็นการใช้มาตรการเฉพาะจุดมากขึ้นเพื่อจัดการกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะธุรกรรมเงินเทาทั้งในรูปแบบทองคำเงินสดและสินทรัพย์ดิจิทัลหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการเข้าไปกำกับการซื้อขายทองคำอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการซื้อขายทองคำรายใหญ่เกิน50ล้านบาทต่อวันเนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าเงินบาทและยังพบความผิดปกติในพฤติกรรมการถอนทองคำผ่านแอปพลิเคชันนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังพยายามหาช่องทางควบคุมการขยายตัวของทุนเทาในภาคอสังหาริมทรัพย์และมีการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการกำกับดูแลการซื้อขายเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะว่ามีมูลค่าการซื้อขายที่สูงเกินไปแล้วก็มักจะถูกนำไปใช้ในธุรกรรมที่ผิดปกตินอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ให้เฝ้าระวังบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติในช่วงกลางคืนเช่นมีเงินโอนเข้าเป็นเลขตัวกลมๆอย่าง500บาท 1,000 บาท 20,000 บาทอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็สันนิษฐานไว้ได้ว่าจะเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์โดยธนาคารมีอำนาจในการระงับและปิดบัญชีเหล่านั้นทันทีซึ่งตอนนี้ก็มีการสั่งปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องไปแล้วจำนวนเป็นพันบัญชีนะคะส่วนที่นราธิวาสนะคะนายกฤษณันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสบอกว่าที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยมีการควบคุมและป้องกันโรคเรื้อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดในประเทศตอนนี้มีผู้ป่วยที่อยู่ในทะเบียนรักษา39คนช่วงวันที่1มกราคมถึง15มิถุนายนพบผู้ป่วยรายใหม่10คนโดยมีอยู่4คนที่เข้ารับการรักษาเมื่อเกิดความพิการแล้วก็สะท้อนถึงการตรวจพบโรคที่ล่าช้าในบางพื้นที่ในเดือนสิงหาคมนะคะจะมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครเพื่อค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วลดการแพร่เชื้อและป้องกันความพิการนะคะและก็ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้ประเมินว่า GDP ของไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินแล้วก็มีร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีด้วยนะคะผลการประเมินก็สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนะคะส่วนสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ค่ะบอกว่าอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงในปีนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2563เพราะว่าสงครามอิหร่านส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการผลิตและการส่งออกน้ำมันในตอนออกกลางทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ชะลอตัวลงอุปสงค์น้ำมันโลกในปี69มีแนวโน้มลดลง1ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งจะเป็นการลดลงรายปีครั้งแรกนับตั้งแต่โควิด-19 เลยนะคะการถดตัวในปีนี้กระจุกตัวอย่างมากทั้งในแง่ของประเภทผลิตภัณฑ์และภูมิภาคเพราะว่าการปิดฮอร์มุสเนี่ยส่งผลกระทบต่อการส่งออกพลังงานผ่านอ่าวเปอร์เซียแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวแล้วแต่หากความขัดแย้งกลับมาประทุอีกครั้งซึ่งตอนนี้กลับมาแล้วนะแล้วก็ต้องปิดช่องแคบอีกแล้วด้วยก็จะทำให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นและก็มีความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มในอนาคตนะคะส่วน เมตาค่ะประกาศยุติการให้บริการฟีเจอร์ AI ที่มีชื่อว่า Muse Image ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเพราะว่าถูกวิจารณ์ว่าไปกระทบเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หรือเปล่านะแล้วก็มีสหภาพแรงงานในวงการฮอลลีวูดเขาก็เป็นกังวลด้วยเพราะอาจจะเอาใบหน้าดาราไปใช้งานได้นะคะฟีเจอร์สร้างภาพด้วยไอรุ่นแรกจาก Meta Super Intelligence Lab ถูกรวมไว้ในแชทบอท Meta AI สามารถใช้ภาพถ่ายเป็นข้อมูลนำเข้าให้ผู้ใช้แก้ไขภาพที่สร้างขึ้นได้ผ่านการวาดสเกจทำให้เกิดข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวคือภาพที่เอาเข้ามาเนี่ยเอามาจากไหนเป็นการเอาภาพไปก๊อปมาจากใครเจ้าตัวรู้หรือเปล่าที่เอาภาพเขามาใช้เนี่ยนะคะพินิจเมตาเขาก็บอกในแถลงการณ์ว่าบริษัทเนี่ยต้องการพัฒนาเครื่องมือสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมได้ว่าจะอนุญาตให้นำเนื้อหาสาธารณะของตนไปใช้อ้างอิงหรือไม่นะแต่จากข้อกังวลบริษัทก็ตัดสินใจยุติการให้บริการแล้วนะคะก็อย่างที่ฮอลลีวูดเนี่ยดาราเขาก็บอกว่าอย่างภาพรูปเขาถ่ายเขาอัพขึ้น IG หรือว่าอาจจะเป็นขึ้นหนังสืออะไรต่างๆถ้าเกิดว่ามีคนเอาภาพจากตรงนั้นอะไปใช้จะมีใครมาถามเขาหรือเปล่าก็ไม่มีใครถามอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นดาราแล้วก็ถึงจะเป็นบุคคลทั่วไปธรรมดาอย่างขนาดมันยังไม่มีแอปตัวนี้นะไม่มีฟีเจอร์ตัวนี้นะก็ยังมีเรื่องของการเอารูปภาพไปหลอกลวงนะที่ตำรวจก็มีการเตือนเป็นระยะอยู่แล้วนะคะสรุปท้ายก็เลยเมตาก็เลยบอกว่าโอเคเมื่องจากว่ามันยังมีช่องว่างอยู่มากก็ยุติการให้บริการไปแล้วนะคะส่วนที่ฝรั่งเศสนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศเขาร้อนผิดปกตินะคะนักท่องเที่ยวในกรุงปารีสฝรั่งเศสก็ไม่สามารถไปเที่ยวชมหอไอเฟลได้ทันเพราะว่าตอนนี้ปิดให้บริการที่16นาฬิกาปกติเขาจะปิดหลังเที่ยงคืนเพราะว่าสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนปกคลุมยุโรปในช่วงนี้เป็นคลื่นความร้อนระลอกที่3ที่ส่งผลกระทบต่อฝรั่งเศสนับจากในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาส่วนพิพิธภัณฑ์อย่างพิพิธภัณฑ์ลูฟพิพิธภัณฑ์ออแซก็ปิดทำการเร็วนะคะก็อยู่ช่วง16นาฬิกา17นาฬิกาแต่นี่เขาก็อยู่แค่วันพุธนะแต่ว่าหอไอเฟลเนี่ยเขาจะมีการประเมินสภาพอากาศเป็นระยะก่อนนะคะว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่แต่ตอนนี้ก็ยังให้ปิด16นาฬิกาไปก่อนนะคะวิธีที่รายงานเรื่องของสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นอีกที่หนึ่งนะคะปรากฏการณ์เอลนีโญที่กลับมาเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีค่ะผู้เชี่ยวชาญเขากังวลว่าอาจจะทวีความรุนแรงจนกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่ญี่ปุ่นชาเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงเมื่อปกติแล้วเอลนีโญมักจะทำให้ฤดูร้อนของญี่ปุ่นเย็นกว่าปกติก็ตามนักพยากรณ์นะคะบอกว่าอุณหภูมิในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออกของญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดโอกินาวาและหมู่เกาะอามามิทางตอนใต้ส่วนพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศอาจจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยหากเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชผลและผลผลิตทางการเกษตรโดยรวมนะคะผู้ชายเขาเตือนว่าอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนอาจจะกระทบกับคุณภาพข้าวของญี่ปุ่นอีกครั้งเหมือนกับเมื่อครั้งที่เขาเจอเอลนีโญในปี66ถึง67ตอนนี้เกษตรกรจำนวนมากก็เปลี่ยนไปปลูกพันธุ์ข้าวที่ทนต่อความร้อนพันธุ์ข้าวทนกว่าความร้อนแต่คุณภาพเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยเป็นกังวลและมันอาจทำให้ส่งผลระยะยาวนะคะเอลนีโญเนี่ยเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ติดตามบริเวณนอกชายฝั่งประเทศเปรูสูงกว่าค่ามาตรฐานอย่างน้อย 0.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่องนานกว่า6เดือนส่วนซูเปอร์เอลนีโญคือภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่าค่ามาตรฐานตั้งแต่2องศาเซลเซียสขึ้นไปโดยนับตั้งแต่ปี2492เกิดเอลนีโญมาแล้ว19ครั้งแต่มีเพียง5ครั้งเท่านั้นที่มีความรุนแรงถึงระดับซูเปอร์เอลนีโญนะคะแล้วก็ผู้ชันเขาบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้แหละค่ะโดยทั่วไปในช่วงเอลนีโญเนี่ยการยกตัวของอากาศเหนือบริเวณฟิลิปปินส์จะอ่อนกำลังลงก็ทำให้ความกดอากาศสูงแปซิฟิกแผ่ขึ้นไปทางเหนือได้น้อยส่งผลให้ญี่ปุ่นมีเมฆปกคลุมมากขึ้นและฤดูร้อนเย็นกว่าปกติแต่ว่าปีนี้ คาดว่าน้ำทะเลอุ่นบริเวณใกล้ฟิลิปปินส์จะยังคงทำให้การยกตัวของอากาศมีความรุนแรงส่งผลให้ความกดอากาศสูงแปซิฟิกแผ่ขึ้นไปทางเหนือมากขึ้นขณะเดียวกันกระแสลมทางตะวันตกก็มีแนวโน้มเลื่อนขึ้นไปทางเหนือจะทำให้อากาศร้อนจากทางใต้แผ่ปกคลุมญี่ปุ่นได้ง่ายกว่าปกตินะคะมันปนไปทั้งโลกนะเพราะว่าอากาศร้อนผิดปกตินะคะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณรัพพีด้วยนะคะคุณอธิรุตด้วยขอบคุณคุณกระปุกแดงด้วยนะคะทักทายผ่านทาง YouTube นะคะอย่าลืมกดติดตาม YouTube ของเรานะ JS100 Radio Official นะคะช่วงนี้ไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

แต่นอกเหนือไปจากสวนลุมพินีแหล่งพักผ่อนของชาวกรุงแล้วบนถนนสายเล็กใจกลางมหานครแห่งนี้ยังมีลักษณะเฉพาะที่เห็นได้อย่างเด่นชัด

ด้วยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองสร้างถนนขึ้นตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเปิดใช้ในสมัยรัชกาลที่6ความเจริญของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้นรถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจในสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้สีลมซึ่งอยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้เป็นย่านที่พักอาศัยที่มีความสะดวกในด้านการคมนาคม

พื้นที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักอาศัยของเจ้านายชั้นสูงรวมทั้งชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำการค้าซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นชุมชนของคนหลากเชื้อชาติเข้าอยู่ร่วมกันสถาปัตยกรรมในศาสนสถานแห่งนี้บรรจงสร้างขึ้นตามแบบศิลปะอินเดียตอนใต้ตัวอาคารได้รับการตกแต่งขึ้นใหม่ตามสมัยนิยมดังเช่นที่สร้างในประเทศอินเดียวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าวัดแขกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อบูชาพระอุมาเทวีตามคำสอนของศาสนาฮินดูซึ่งลัทธิความเชื่อนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะชาวอินเดียบนถนนสีลมเท่านั้นสีลมเป็นที่อาศัยอยู่ของคนต่างชาติหลากวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้งอดีตและเริ่มมีการตั้งรกรากเพิ่มมากขึ้นภายหลังสนธิสัญญาเบาริ่งรวมทั้งสนธิสัญญาพระราชไมตรีกับนานาประเทศซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถครอบครองที่ดินได้การซื้อที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเริ่มมีขึ้นนอกเหนือไปจากการซื้อเพื่อสร้างที่พักอาศัย

สถานศึกษาก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มสอนศาสนาลัทธิต่างๆแม้ว่าค่าเล่าเรียนในสมัยนั้นจะมากกว่าค่าเล่าเรียนของโรงเรียนหลวงชั้นดีถึง3เท่าแต่โรงเรียนฝรั่งก็ยังเป็นที่นิยมของเจ้านายชั้นสูงและผู้มีอันจะกินเพื่อให้บุตรหลานได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษการอบรมระเบียบวินัยและความสะอาดเรียบร้อย

รูปปั้นและภาพวาดของพระแม่มารีแสดงถึงช่วงเหตุการณ์หนึ่งของท่านซึ่งกำลังเสด็จขึ้นสวงสวรรค์คือที่มาของคำว่าอัสสัมชัญ

โบสถ์อัสสัมชัญเป็นศาสนสถานของชาวโรมันคาทอลิกสำหรับพวกเขาพระแม่มารีเป็นองค์นิจจานุเคราะห์ผู้มอบความหวังสร้างกำลังใจยามท้อแท้กับอุปสรรคที่ประสบอยู่

และเมื่อถึงวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันที่พวกเขาจะประกอบพิธีมิสซาเพื่อเฉลิมฉลองพระเยซูเจ้ากลับมาบังเกิดเป็นพระกุมารและถือว่าเป็นปีใหม่ครบรอบการหมุนเวียนของช่วงปีสำหรับคริสตชน

ลังจากที่รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรสีลมกลายเป็นถนนที่มีขนาดกว้างกว่าถนนธุรกิจสายอื่นในบริเวณนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กระจายอยู่ตลอดถนนสายนี้อาคารสำนักงานตึกอันทันสมัยก่อร่างขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจการโรงแรมเวลาถึง5ปีใช้ไปกับการสร้างโรงแรมดุสิตธานีอาคารที่สูงสุดของประเทศในครั้งนั้นเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจวบจนถึงปัจจุบันบนถนนสีลมเป็นที่รวมของโรงแรมสำคัญหลายแห่งซึ่งผลพวงจากธุรกิจท่องเที่ยวที่เจริญเป็นเงาตามตัวก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าและร้านขายของที่ระลึก

8สำนักงานสาขา2สำนักงานใหญ่คือจำนวนของธนาคารพาณิชย์ไทยรวมไปถึง32สำนักงานตัวแทนธนาคารต่างประเทศและสถาบันทางการเงินอื่นๆอีก23แห่งตั้งอยู่บนถนนที่มีความยาวไม่ถึง3กิโลเมตรแห่งนี้ด้วยจำนวนสถาบันการเงินที่มีมากเช่นนี้ทำให้ถนนสีลมก้าวเข้าสู่การเป็นเส้นทางของธุรกิจจนได้รับการเปรียบเทียบให้เป็น Wall Street ของประเทศไทยจากข้อมูลของธนาคารกรุงเทพจำกัดเฉพาะที่สำนักงานใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2535ยอดเงินสินเชื่อ 572,320 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14.9% รวมทั้งยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้นถึง 11.2% สามารถบ่งชี้ถึงความมั่นคงของสถาบันทางการเงินและความสะพัดของเงินที่หมุนเวียนบนถนนธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี

ช่วงเวลาพักเที่ยงถนนสายนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนอีกครั้งช่วงเวลาที่เหลือจากกิจวัตรประจำวันเพียงพอสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจซอยสุรเสนาหรือที่รู้จักกันดีว่าซอยละลายทรัพย์แหล่งจับจ่ายใช้สอยของทุกชนชั้นห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งนี้เปิดให้บริการแก่ผู้นิยมของดีราคาไม่แพงนักจนถึงช่วงเย็นของทุกวัน

สีลมไม่เคยร้างผู้คนแม้พลบค่ำจะเป็นเวลาที่เหล่าพนักงานประจำจะได้ออกจากถนนสายนี้เพื่อพักผ่อนสำหรับภาระในวันรุ่งขึ้นแต่สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งงานของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้น

นี่คือพัดพงซอยที่คุ้นเคยของนักเที่ยวกลางคืนเสียงเชิญชวนลูกค้าผสมผสานกับการต่อรองราคาสินค้าท่ามกลางแสงไฟหลากสีมีให้เห็นอยู่ทุกค่ำคืนจากบาร์อาโกโก้ของทหารอเมริกันเพียงร้านเดียวในซอยพัดพงเวลาไม่ถึง30ปีธุรกิจสถานเริงรมยามราตรีนี้ได้ขยายไปรวมซอยใกล้เคียงอย่างซอยธนิยะเข้าไว้ด้วยทุกวันนี้ชื่อของพัดพงยังคงเป็นถนนที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามารู้จักและอยากสัมผัสอยู่เสมอมาไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าแต่ละคืนจะมีเงินหมุนเวียนในย่านบันเทิงนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่

บนถนนสายเล็กๆใจกลางมหานครของประเทศทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ต่างร่วมกันสะท้อนเรื่องราวเสนอภาพชีวิตของสังคมเมืองหลวงไว้อย่างชัดเจน

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าพระยาจักรีเสด็จขึ้นเถลิงถวัญยราชสมบัติสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2325ทรงย้ายพระนครจากฝั่งธนบุรีตั้งราชธานีให้พระราชทานนามว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินทอยุธยาการสร้างเมืองเป็นไปตามแบบของกรุงศรีอยุธยารวมทั้งการวางผังของพระบรมมหาราชวังที่สร้างชิดลำน้ำและสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในเขตพระราชฐานดังเช่นวัดพระศรีสันเพชรในพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหยกบนบุษบกทองคำนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือที่เรียกอีกนามหนึ่งว่าพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศนอกจากอิฐกำแพงของกรุงศรีอยุธยาที่รื้อมาสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการที่กรุงเทพแล้วงานทางสถาปัตยกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลการออกแบบจากศิลปะสมัยกรุงเก่าเรื่อยมา

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่สร้างขึ้นตามแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทซึ่งถูกฟ้าผ่าส่วนยอดเกิดเพลิงไหม้หมดทั้งองค์ภายหลังการใช้เป็นพระราชพิธีมณฑลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทรงมณฑปซ้อน7ชั้นที่มุมไม้12ของยอดมีครุฑยศนาครองรับอยู่ทั้ง4มุมช่อฟ้าใบระกาและหางหงซึ่งทำเป็นนาคสามเสียนซ้อนติดกันเรียกว่านาคเบือนประดับขึ้นพร้อมกับการมุงกระเบื้องเคลือบสีเมื่อคราวซ่อมใหม่ในสมัยรัชกาลที่3

จนเมื่อประเทศไทยเริ่มมีการค้าสำเภากับประเทศจีนมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่3สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนสินค้าก็คือการผสมผสานทางศิลปะวัฒนธรรมที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในงานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะในการสร้างวัด

ระอุโบสถก่อทรงแบบจีนมีเสาพาลัยสี่เหลี่ยมรอบไม่มีช่อฟ้าไวรากาหลังคามุกสองชั้นหน้ามุกใช้กระเบื้องสีจานเบญจรงค์ประดับเป็นลวดลาย

โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามที่มีองค์เดียวในประเทศได้นำเอาการสร้างบันไดวนโอบเสาไม้แก่นใหญ่เวียนไปสู่ฐานประทักษิณชั้นแรกและชั้นบนเป็นวิธีการสร้างตามแบบยุโรปซึ่งเข้ามาติดต่อการค้าในช่วงปลายรัชสมัยในยุคที่มีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกเพื่อให้คนไทยมีความรู้เพิ่มขึ้นพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้วัดโพเป็นที่รวมของวิชาการด้านต่างๆเพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่คนทั่วไปโดยจารึกตำราบนแผ่นศิลาประดับไว้รอบพระระเบียงวัด

ภายในวัดโพนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติซึ่งพื้นพระบาทมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล108ประการล้อมรอบภาพวงจักรอยู่ตรงกลางแล้วภายในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปฏิมากรเทวรูปที่เชื่อกันว่าเทวดาเป็นผู้สร้างขึ้น

แม้ว่าในรัชสมัยนี้ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างภายในพระบรมมหาราชวังยังคงได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาอยู่ไม่เสื่อมคลายพระศรีรัตนเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบเจดีย์3องค์จากวัดพระศรีสรรเพชรเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในบริเวณด้านตะวันออกของพระศรีรัตนเจดีย์สร้างพระพุทธปรางปราสาทขึ้นซึ่งได้รับพระราชทานนามในรัชกาลที่6ว่าปราสาทพระเทพบิดรภายในประดิษฐานพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแทนพระราชดำริเดิมที่จะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

ครั้นถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ศาสนาเข้ามามีบทบาทอย่างมากไม่ใช่เพียงพุทธศาสนาเท่านั้นการติดต่อกับชาวยุโรปนอกเหนือจากความรู้ทางการแพทย์ที่นำมาให้ความช่วยเหลือแล้วพวกเขายังนำเอาคริสตศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยอีกด้วยด้านพุทธศาสนาท่านทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมใช้เป็นที่ครองวัดเมื่อครั้งพระองค์ทรงผนวดจนกระทั่งขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2394และเป็นวัดซึ่งรัชกาลที่6ที่7และที่9ทรงผนวดในเวลาต่อมาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระโตและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกรอบผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของขัวอินโคงจิตรกรเอกที่เขียนเป็นภาพปริศนาธรรมภาพฝรั่งและบ้านเมืองแบบยุโรป

ผนังของวัดจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องในวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยภาพบนผนังวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเป็นภาพบันทึกให้น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่4ในด้านการเป็นนักดาราศาสตร์ที่ทรงสามารถคำนวณศูนย์กลางของสุริยุปราคาได้ณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานที่ซึ่งพระองค์ทรงได้รับเชื้อไข้มาลาเรียเป็นผลให้เสด็จสวรรคตภายหลังจากนั้นเพียง14วันตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงศึกษาวิทยาการทางตะวันตกเริ่มการทูตกับต่างชาติจนเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวตะวันตกทั้งในและนอกประเทศและได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการวิทยาศาสตร์ไทยการเลิกระบบทาสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมดังเช่นประเทศใกล้เคียง

พระองค์ทรงนำประสบการณ์ที่ได้จากการประพาสชาติมหาอำนาจต่างๆปรับปรุงความเจริญในทุกด้านตั้งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยดูแลความสงบภายในประเทศสร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความรู้วางผังเมืองสร้างสาธารณูปการโดยศึกษารูปแบบจากนานาอารยประเทศพระราชกุณูปการมากมายนี้ทำให้ปวงชาวไทยทูลถวายพระราชสมัญญานามให้พระองค์ว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชภายนอกของวัดประจำรัชกาลที่5แห่งนี้ตกแต่งและจัดวางอย่างวิจิตรบรรจงตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยลายประดับมุกจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่หน้าต่างและบานประตูพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับการยกย่องว่าเป็นงานศิลปะที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลีประดับรูปปั้นพระราชลัญจกรประจำราชการไว้เหนือซุ้มประตูกลาง

พระที่นั่งสำคัญในพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในรัชสมัยนี้ก็คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเพื่อใช้เป็นที่ประทับตลอดรัชกาล

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทได้รับการบูรณะและใช้ในพระราชกรณียกิจมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทได้รับการบูรณะและใช้ในพระราชกรณียกิจมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

พระแท่นทำด้วยไม้หุ้มเงินลงยาทองเรียกว่าถมตะทองผนังเบื้องหลังทำเป็นซุ้มจรนำกลางซุ้มเขียนตราจักรี

ในปีพุทธศักราช2457ประเทศไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศสงครามกับฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งชัยชนะเป็นของฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุด

ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1เพื่อบรรจุอัฐิของเหล่าทหารอาสาที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติการรบในทวีปยุโรปเป็นอนุสรณ์แก่เหล่าวีรชนผู้กล้าของประเทศแม้ผลของสงครามจะทำให้เกิดการหยุดชะงักในหลายๆด้านแต่หน้าที่แห่งนี้ยังมีการก่อเกิดและผลิงามทางศิลปะของไทยที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันคอราโดเฟโรจีหรือศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ก่อเกิดยุคสำคัญของศาสตร์ทางศิลปะไทยจนได้ชื่อว่ายุคศิลป์พีระศรีขึ้นศิลปินอิตาเลียนผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรในปีพุทธศักราช2467เพื่อดำเนินการสอนแก่คนไทยนับแต่นั้นงานสถาปัตยกรรมของไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงแม้จะยังนำเอารูปแบบทางตะวันตกเข้ามาแต่เป็นฝีมือการออกแบบก่อสร้างของช่างศิลป์ไทยความเป็นมาของราชธานีแห่งนี้สะท้อนผ่านผลงานทางศิลปะในแต่ละยุคสมัยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรกรุงเทพมหานครยังคงมีเรื่องราวเขียนตำนานบันทึกที่มาของแผ่นดินเอาไว้สมกับความเป็นมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ามาก็มาอยู่นี่เลยในเรือฉันจำอะไรไม่ได้หรอกในเรือเพราะมันเมาเป็นเด็กมันเมานั่งเรือนั่งรถไม่ค่อยจะได้พอลงก็เมาแล้ว

0: เข้าไปอยู่เรือพี่เคยก็ไปอยู่เรือผมก็ตอนนั้นอายุสัก7-8ขวบก็เรียนเสริมประมาณสัก62ปีเต็มๆ62ปี
1: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระราชประสงค์ที่จะย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนครทรงโปรดเกล้าให้ชาวจีนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณที่จะสร้างพระบรมมหาราชวังย้ายมาอยู่รวมกันในย่านที่เรียกกันในปัจจุบันว่าสำเพ็ง

จากคนจีนเพียงไม่กี่ร้อยพร้อมๆกับการเติบโตของกรุงรัตนโกสินทร์ชุมชนแห่งนี้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องกระทั่งกลายสภาพบ่งบอกเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของตนเองสายสัมพันธ์และการประสานกลมกลืนระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานโดยผ่านทางความเชี่ยวชาญในการค้าสำเภาทางทะเลของชาวจีนนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยกระทั่งสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวจีนมีบทบาททั้งในด้านการค้าและสายสัมพันธ์ทางเชื้อชาติต่อคนไทยเรื่อยมาชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงธนบุรีตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อเจ้าพระยามหาจักรีทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกบริเวณชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และโปรดให้จีนย้ายหลักแหล่งไปอยู่รวมกันบริเวณคลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งเนื่องจากสถานภาพที่เป็นคนต่างด้าวอยู่นอกระบบศักดินาในแผ่นดินไทยชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทที่พอจะทำได้เพื่อหาเลี้ยงชีพการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและถนนที่ตัดใหม่อีกหลายเส้นในระหว่างสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5มีส่วนทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตและกลายสภาพเป็นแหล่งค้าขายในเวลาต่อมาแม้ว่าจุดประสงค์หลักจะเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาไฟไหม้และระบายความแออัดของชุมชนจีนก็ตามการค้าที่ยิ่งเฟื่องฟูขึ้นหลังการลงนามในสัญญาทางการค้ากับนานาอารยประเทศทุนนิยมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4มีผลให้เรือสินค้าจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่ประตูการค้าของไทยพร้อมๆกับการเปิดฉากการลงทุนของชาวตะวันตกในกรุงรัตนโกสินทร์ชาวจีนเข้าร่วมสานรับในทุกกลไกของระบบอย่างกระตือรือร้น

เพียงชั่วเวลาไม่กี่สิบปีนับจากถนนสายหลักตัดขึ้นย่านการค้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของพระนครก็ปรากฏพร้อมกับวิถีชีวิตที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างน่าประหลาดใจ

0: ห้าตัวล้านเนี่ย
1: คงเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธคำพูดที่ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ในสำเพ็งพื้นที่ทุกตารางนิ้วสามารถสร้างผลกำไรได้เสมอบนเส้นทางของการค้าสินค้าหลายชนิดอาจหาซื้อได้จากแผงลอยเล็กๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเช่นเดียวกับถนนเยาวราชและการค้าทองซึ่งต่างก็หลอมรวมเป็นสัญลักษณ์ของกันและกันแม้จะมีความยาวเพียง 1,650 เมตรแต่ถนนสายนี้เป็นย่านธุรกิจค้าทองคำที่มีร้านขายทองไม่ต่ำกว่า40ร้านและมากกว่า130ร้านถ้าหากนับรวมในย่านสัมพันธวงศ์ทั้งหมดกระแสเงินหมุนเวียนของการค้าทองบนถนนสายนี้มีมากกว่า20ล้านบาทต่อวัน
2: เพิ่มอีก3อันนี้2 3ดูตรงนั้นบาทได้เดี๋ยวอย่า
1: พอในขณะเดียวกันธุรกิจเล็กๆบนถนนเจริญกรุงก็ยังคงอยู่เวลาอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ชุมชนจีนแห่งนี้ต้องหยุดพักลงแต่อีกหลายชีวิตก็ยังคงต้องเคลื่อนไปตามกระแสการค้าด้วยปัจจัยของเวลาเช่นกันชื่อเสียงของการเป็นศูนย์รวมที่มีอาหารนานาชนิดในยามค่ำคืนคงไม่น้อยกว่าการเป็นแหล่งค้าขายที่รู้จักกันดีในยามกลางวัน

สิ่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ที่โด่งดังของย่านนี้มาเนิ่นนานคงเหลือเพียงร่องรอยซึ่งสามารถดึงดูดได้ก็เพียงผู้ที่มีสตางค์อยู่ในกระเป๋าไม่มากนัก

ชีวิตการค้าของชุมชนจีนแห่งนี้เริ่มขึ้นจากชุมชนเล็กๆด้วยความประจวบเหมาะในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ที่ชาวจีนซึ่งเป็นคนต่างด้าวเชี่ยวชาญทางการค้าขณะที่คนไทยอยู่ในจารีตของระบบศักดินาซึ่งทำไมรับราชการก็ถือเป็นไพร่รับใช้หลวงชุมชนชาวจีนที่นี่จึงปรากฏขึ้นจากความอุตสาหะบากบั่นของชาวจีนสารรับช่องว่างในวิถีชีวิตของคนไทยการที่ชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาจุดซึ่งเป็นหัวใจของการขนส่งลำเลียงสินค้าทำให้อาชีพพ่อค้าคนกลางเฟื่องฟูขึ้นซึ่งชาวจีนสามารถครอบครองสินค้าอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดขณะที่การคมนาคมทางบกที่เกิดขึ้นใหม่ก็เอื้อให้การขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้นในช่วงถัดมาสินค้าชนิดเดียวกันที่รวมกันอยู่เป็นย่านยิ่งมีผลต่อการดึงดูดผู้ซื้อด้วยราคาที่ต่ำสินค้าแทบทุกชนิดจากทั่วสารทิศจึงต้องทยอยเข้าสู่ร้านค้าในย่านนี้ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังพ่อค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่งด้วยรูปแบบของการเป็นแหล่งการค้าส่งที่เด่นชัดมายาวนานด้วยเหตุนี้ชุมชนเล็กๆจึงเติบโตและกลายเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจของพระนครเมื่อหลายทศวรรษก่อนและยังคงมีบทบาทสำคัญต่อกระแสเงินหมุนเวียนของระบบต่อเนื่องมากระทั่งปัจจุบัน

ท่ามกลางกระแสคลื่นแห่งธุรกิจอารามดอกบัวแห่งธรรมของชาวมังกรหรือวัดเล่งเนยยี่เปรียบเสมือนดอกบัวที่เบิกบานอยู่อย่างสงบ

ไม่เพียงแค่เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตใจของชาวจีนในย่านนี้เท่านั้นวัดมังกรกมลาวาสยังเป็นอารามจีนที่ได้รับพระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

พุทธศาสนาที่เบ่งบานบนแผ่นดินจีนที่เรียกว่านิกายมหายานนับถือพระพุทธองค์แยกเป็น3ภาคเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าซึ่งแต่ละองค์ต่างก็มีคุณสามารถอำนวยผลให้แก่ผู้ศรัทธาในด้านที่แตกต่างกันไป

อารามจีนใจกลางเมืองแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสายน้ำที่ชโลมจิตใจให้ผุดพองและเปรียบดังแสงเทียนนำทางไปสู่พระธรรมของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง

การประกอบอาชีพและความนิยมศรัทธาในเทพเจ้าที่แตกต่างกันทำให้ศาลเจ้าปรากฏอยู่ทั่วไปการไหว้เจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากโลกในปัจจุบันหากแต่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับอาชีพและชีวิตที่ดำเนินไปทุกๆวันเมื่อครั้งที่ยังเป็นชุมชนเล็กๆศาลเจ้ายังเป็นที่สอนภาษาให้กับลูกหลานจีนในย่านนี้อีกด้วยแต่แล้วหน้าที่นี้ก็สิ้นสุดลงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475สมาคมชาวจีนต่างก็ตั้งโรงเรียนจีนขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวจีนทั้งในด้านความรู้และวัฒนธรรมเผยอิงโรงเรียนในชุมชนชาวจีนแห่งนี้ก็ก่อตั้งขึ้นโดยเหตุผลเดียวกันในวันนี้โรงเรียนเผยอิงก็ยังคงสอนวัฒนธรรมจีนผสมผสานไปกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการให้กับลูกหลานจีนที่เกิดและเติบโตเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์

0: ีลูกมีหลานก็เป็นคนไทยหมดแล้ว
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีความคืบหน้านะคะกรณีเหตุไฟไหม้ผับที่ลาดพร้าวซอย1นะคะถนนลาดพร้าวขวางจอมพลเขตจตุจักรนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสุทธิสารไปที่เกิดเหตุต่อมานะคะก็มีทั้งดับเพลิงและกู้ภัยพหลโยธินพญาไทห้วยขวางไปสนับสนุนที่เกิดเหตุนะคะเพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตจำนวนมากตอนนี้นะคะก็ควบคุมเพลิงได้แล้วในขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยขึ้นไปที่27รายแล้วนะคะแต่ว่าตำรวจยังให้หลีกเลี่ยงเส้นทางอยู่นะคะตรงปากทางลาดพร้าวเลยนะคะเป็นลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะทีนี้เนื่องจากว่ายังมีเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานกันอยู่นะคะตำรวจขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงช่วงปากทางลาดพร้าวเลยนะคะเพราะว่าเขายังต้องนำร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บต่างๆเนี่ยไปโรงพยาบาลนะคะอันนี้ถ้าดู YouTube อยู่นะคะก็จะเห็นภาพเหตุการณ์ขณะที่มีไฟไหม้นะคะไฟแรงมากค่ะแล้วก็มีนักเที่ยวนะที่เขาวิ่งหนีกันออกมานะจากสถานที่แต่สถานบันเทิงเนี่ยเป็นสถานที่ที่รู้กันว่าเขาจะกันผนังด้วยวัสดุที่กันเสียงเพราะฉะนั้นมันก็จะติดไฟง่ายนะอันนี้ครับแล้วทางเข้าก็จะแคบด้วยเวลาที่หนีออกมามันก็ผลักดันกันออกมานะแล้วมีภาพหลายๆมุมนะคะตอนที่ไฟไหม้นี่แรงมากเป็นแบบเป็นเปลวไฟที่พุ่งออกมาเลยนะก็ตอนนี้ไฟสงบแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปนำผู้ที่อยู่ข้างในออกมานะคะโอ้ยังเห็นอยู่ในห้องในอันนี้เป็นจุดในห้องน้ำนะคะจุดตรงห้องน้ำก็พบหลายคนเลยพยายามหนีเข้าไปตรงนั้นนะคะตอนนี้สถานการณ์ไฟไหม้เนี่ยจบลงแล้วนะคะแต่ว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ลำเลียงนำผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตไปส่งโรงพยาบาลนะคะถ้ายังไงหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงปากทางลาดพร้าวก่อนนะคะลาดพร้าวซอย1เลยนะคะตรงที่เกิดเหตุนะคะส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะบางสำนักข่าวนี่ไป29ก็มีแต่ว่าเดี๋ยวเรารอก่อนดีกว่านะคะว่าทางกู้ภัยเขาสรุปเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะตอนนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้ก่อนนะคะ
3: ในทุกๆวันบนท้องถนนของเรามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายบางเรื่องเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่แล้วผ่านไปแต่บางเรื่องกลับกลายเป็นความกังวลของใครบางคนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุความผิดพลาดระหว่างการเดินทางหรือการลืมสิ่งสำคัญไว้โดยไม่รู้ตัวแต่หลายครั้งเรื่องราวเหล่านั้นก็คลี่คลายลงได้เพราะยังมีผู้คนที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือและมีจสร้อยคอยทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงและสื่อกลางเชื่อมโยงทุกความช่วยเหลือเข้าหากันเริ่มจากเหตุการณ์อุบัติเหตุบริเวณแยกสีเทพาขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกำลังเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลายคนกลับสะดุดตากับสุนัขตัวหนึ่งที่วิ่งตามเจ้าหน้าที่ไม่ห่างมันคือเคนายสุนัขจรที่อาศัยอยู่บริเวณแยกแห่งนี้และเติบโตมากับทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่เล่าว่าทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุเคนายจะรีบวิ่งลงมาหาบางครั้งยังเคยกระโดดขึ้นรถกู้ภัยออกปฏิบัติภารกิจด้วยแม้จะช่วยรักษาผู้บาดเจ็บไม่ได้แต่การอยู่เคียงข้างเจ้าหน้าที่ก็สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้กับทุกคนที่พบเห็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ด่านบางครุ2เมื่อคนขับรถบรรทุกจ่ายค่าทางด่วน160บาทแต่เผลอยื่นธนบัตร 1,000 บาทไปด้วยทำให้จ่ายเกินถึง900บาทโดยไม่รู้ตัวเจ้าหน้าที่พยายามประกาศเรียกหลายครั้งแต่คนขับเข้าใจว่ากำลังเรียกรถคันอื่นจึงขับผ่านไปเมื่อไม่สามารถตามตัวได้เจ้าหน้าที่จึงประสานมายังจสร้อยตรวจสอบทะเบียนรถและติดต่อบริษัทเจ้าของรถจนสามารถแจ้งคุณขันทองคนขับรถบรรทุกได้สำเร็จ
1: เมื่อรู้ตัวว่าเผลอหยิบแบงค์ผิดคุณขันทองรีบเดินทางกลับไปที่ด่านและรับเงิน900บาทคืนเรียบร้อยเป็นอีกเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่และความร่วมมือของหลายฝ่ายที่ช่วยกันทำให้เรื่องเล็กๆจบลงด้วยรอยยิ้มและอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้ครอบครัวชาวแคนาดาโล่งใจอย่างที่สุดเมื่อเผลอลืมเอกสารสำคัญไว้บนรถแท็กซี่ระหว่างเดินทางไปสถานบินดอนเมืองทันทีที่ได้รับแจ้งจสร้อยได้เร่งประสานงานกับกรมการขนส่งทางบกจนสามารถติดต่อคุณชกาศคนขับรถแท็กซี่ได้เมื่อทราบเรื่องคุณชกาศรีบตรวจสอบภายในรถพบว่าเอกสารยังอยู่ครบและรีบนำมาส่งคืนให้เจ้าของในทันทีจากความกังวลระหว่างการเดินทางจึงเปลี่ยนเป็นความโล่งใจพร้อมคำขอบคุณที่ส่งมาถึงคนขับแท็กซี่และจสร้อยที่ช่วยประสานงานอย่างรวดเร็วทั้ง3เหตุการณ์นี้อาจแตกต่างกันในรายละเอียดแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน
7: คือการที่ใครคนหนึ่งเลือกจะไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทพร้อมเพื่อนสีขาผู้ซื่อสัตย์เจ้าหน้าที่ด่านทางด่วนที่ไม่ปล่อยผ่านเงินของคนแปลกหน้าหรือคนขับแท็กซี่ที่รีบนำเอกสารสำคัญกลับคืนสู่เจ้าของขณะที่จสร้อยยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงทุกความช่วยเหลือให้เดินทางไปถึงผู้ที่กำลังรอคอยเพราะในวันที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่การมีใครสักคนคอยรับฟังคอยประสานงานและคอยช่วยเหลือย่อมทำให้ความกังวลค่อยๆเปลี่ยนเป็นความอุ่นใจและทำให้เราเชื่อได้ว่าในสังคมของเรายังมีน้ำใจและยังมีผู้คนที่พร้อมจะช่วยเหลือกันเสมอกลับมาติดตามเรื่องที่น่าประทับใจกับจสร้อยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยามก่อร่างสร้างฐานเกี่ยวร้อยเรื่องราวทางอารยธรรมประเพณีหลากเชื้อชาติ

ในความหลากหลายของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เติบโตมากว่า200ปีหลายสิ่งที่ปรากฏอาจเป็นเพียงความชินตาขณะเดียวกันก็อาจนำไปสู่ความเข้าใจในรากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งรวมกันอยู่อย่างกลมกลืนในกรุงเทพแห่งนี้

หลังการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เพียง2ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้าขึ้นเมื่อวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2327ตามคำกราบบังคมทูลของพราหมณ์เมืองสุโขทัยท่านหนึ่งคติที่แฝงไว้ในพิธีตรียัมปวายหรือที่รู้จักกันในชื่อประเพณีโลชิงช้าคือการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของโลกที่พระพรหมทรงสร้างขึ้นกับการตั้งพระนครใหม่เสาชิงช้าเทียบได้กับภูเขาสองภูซึ่งพญานาคขนดตัวดึงไว้หากโลกแข็งแกร่งพอก็จะไม่สั่นไหวในทํานองเดียวกันการโลชิงช้าก็สื่อถึงการทดสอบเพื่อยืนยันว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้มีความมั่นคงถาวรเป็นที่ร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วไป

ชั่วเวลาของกรุงใหม่แห่งนี้เสาชิงช้าซึ่งเดิมตั้งอยู่หน้าโบสถ์พราหมณ์ย้ายมาอยู่ด้านหน้าวัดสุทัศน์และได้รับการซ่อมบำรุงหลายครั้งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการประกอบพิธีตรียัมปวาอีกแต่เสาชิงช้าซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณวัตถุสถานสำคัญของชาติแห่งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงประวัติและพิธีในการสร้างพระนครทั้งยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทย

เทวสถานโบสถ์พราหมณ์สร้างขึ้นควบคู่กับเสาชิงช้าตามประเพณีพระนครโบราณเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีและเป็นศูนย์กลางของชุมชนพราหมณ์ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ปัจจุบันคงเหลือเพียงพราหมณ์พิธี8ท่านจากเดิมจำนวนกว่า100เนื่องจากลูกหลานพราหมณ์ไม่รับการบวชต่อชุมชนบ้านพราหมณ์จึงถูกกลืนหายไปคงเหลือไว้แต่เทวสถานและพิธีกรรมที่ยังคงมีบทบาทอย่างกลมกลืนในวิถีชีวิตของความเป็นไทย

เมื่อชาวอินเดียเผ่าทราวิดอพยพจากทางตอนใต้ของประเทศไทยเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่5ได้สร้างศาลาสีมารีอัมมันไว้บริเวณทางสีลมในครั้งนั้นเจ้าแม่อุมาเทวีซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาเล็กๆ เป็นจุดเริ่มต้นของความศรัทธาที่ปรากฏในปัจจุบันเมื่อชาวอินเดียทมิฬเข้ามาตั้งรกรากในย่านสีลมเพิ่มขึ้นจึงได้ร่วมกันสร้างเทวาลัยแทนที่ศาลาหลังเดิมและนำองค์เจ้าแม่อุมาขึ้นเป็นพระประธานตามความศรัทธาในนิกายสักติณแต่นั้นเจ้าแม่อุมาเทวีก็เป็นที่ศรัทธาของผู้คนทั่วไป

แม้จะนับถือนิกายสักติซึ่งเป็นลัทธิบูชาชายาของพระศิวะชาวอินเดียใต้ก็ยังนับถือเทวะองค์อื่นในศาสนาฮินดูด้วยซึ่งเทวรูปภายในเทวาลัยล้วนนำมาจากประเทศอินเดียแทบทั้งสิ้น

ศิลปะการก่อสร้างวัดรวมทั้งการบูรณะในครั้งหลังล้วนเป็นไปตามสกุลศิลปะของเผ่าทราวิตอันสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยปาละวะและโจละวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกแห่งนี้จึงมีความวิจิตรงดงามไม่ต่างไปจากเทวาลัยทางตอนใต้ของภารตะประเทศแม้แต่น้อยในระยะแรกชาวอินเดียจากรัฐอุตรประเทศซึ่งทยอยเข้าสู่กรุงเทพในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับชาวอินเดียทมินก็ได้ใช้วัดแขกในการประกอบศาสนกิจร่วมกันชาวฮินดูที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในภายหลังเป็นเหตุให้วัดวิษณุและสมาคมฮินดูธรรมสภาก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2458ไม่เพียงเพราะวัดแขกไม่สามารถรองรับชาวฮินดูที่เพิ่มขึ้นได้เท่านั้นวัดวิษณุยังเกิดจากความร่วมมือกันของชาวอุตรประเทศในกรุงเทพซึ่งนับถือในนิกายสมาธิในภารตะประเทศเมื่อวันนาคปัญจมีหรือวันบูชาพญานาคเวียนมาถึงจะมีการแสดงยุทธวิธีในการต่อสู้แขนงต่างๆซึ่งชาวอุตรประเทศในกรุงเทพได้จำลองเทศกาลนี้ขึ้นการกล้ำคงเป็นกีฬาประเภทเดียวที่พอจะจัดได้ด้วยไม่ต้องใช้อุปกรณ์และเงินทุนมากนักแม้จะดูเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ให้ความเบิกบานจากการได้ซึมซับวัฒนธรรมของตนและที่สุดก็คือความสนุกสนานและน้ำใจที่มีให้กันตามอัตภาพ

หลายสิบปีก่อนกล่าวกันว่าหากชาวปัญจาบในประเทศอินเดียมีลูกสองคนจะต้องให้คนหนึ่งนับถือศาสนาฮินดูส่วนอีกคนหนึ่งนับถือซิกโดยวิถีชีวิตแล้วชาวปัญจาบไม่ว่าจะเป็นซิกหรือฮินดูต่างก็มีความผูกพันโดยที่ศาสนาไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดในระยะแรกเมื่อประมาณพุทธศักราช2447ชาวปัญจาบซึ่งตั้งรกรากอยู่เป็นชุมชนเล็กๆย่านพาหุรัฐได้ร่วมกันซื้อบ้านหลังหนึ่งเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจร่วมกันกระทั่งอาคารถาวรคุรุฑฑวาลสร้างขึ้นเป็นวัดซิกโดยตรงบริเวณตลาดพาหุรัฐเมื่อราวพุทธศักราช2475ทั้งเป็นศูนย์กลางของชาวซิกในประเทศไทยภายใต้การดูแลของสมาคมศรีคุรุสิงสภาซึ่งจดทะเบียนในภายหลังขณะที่ชาวปัญจาบซึ่งนับถือฮินดูก็ได้ตั้งสมาคมฮินดูสมาธและอาคารเทพมนเทียนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ถนนสิริพงษ์บริเวณเสาชิงช้าเช่นกัน

0: จากกิเลสนั้นอยู่ร่วมกันได้กับการหัวเราะการกินการเล่นและการแต่งตัวด้วยความเชื่อนี้ศาสนาซิกจึงไม่มีสมณะเพศหรือพระสงฆ์การอ่านพระคัมภีร์อาทิกรันทุกเช้าก่อนปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวันถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเป็นกิจวัตรเพื่อน้อมรับศีลจากพระเป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตบนแนวทางที่ดีงามการประชุมสังสรรค์ยังประโยชน์ให้เกิดการเกื้อหนุนปรองดองในหมู่ชาวซิกนอกเหนือจากการเป็นกิจวัตรทางศาสนาจากพ่อค้าคนแรกที่นำธุรกิจการค้าผ้าอันเป็นอาชีพสำคัญของชาวปัญจาบเข้าสู่กรุงเทพร้านแขกที่ตั้งขึ้นในครั้งนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปการช่วยเหลือระหว่างชาวซิกที่มีฐานะมั่นคงแล้วที่มีต่อชาวซิกรุ่นหลังซึ่งยังขาดเงินทุนก็คือการให้ผ้าไปเร่ขายและหักคืนเพียงราคาทุนเท่านั้นเมื่อเริ่มมีเงินทุนจึงตั้งร้านขายผ้าของตนขึ้นบ้างและช่วยเหลือชาวซิกที่ยังด้อยโอกาสต่อไปเป็นอยู่เช่นนี้กระทั่งพาหุรัตเติบโตเป็นย่านการค้าผ้าแหล่งใหญ่เช่นในปัจจุบัน
1: ไปแล้วสวยไม่ต้องโกยกัน

ความสัมพันธ์ของชาวมุสลิมในสังคมไทยมีหลักฐานปรากฏให้เห็นตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่ละเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นมลายูเปอร์เซียอินเดียหรืออื่นๆต่างก็มีชุมชนตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในกรุงเทพชุมชนชาวไทยมุสลิมบริเวณฝั่งธนบุรีส่วนหนึ่งมาจากบรรพบุรุษที่เป็นชาวเปอร์เซียซึ่งถอยร่นลงมาจากกรุงเก่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาหนหลัง

เจริญพาดเป็นย่านของมุสลิมนิกายชีอะสืบเชื้อสายมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียที่ชื่อเชคอาหมัดซึ่งรับราชการในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยากระทั่งได้รับพระราชทานตำแหน่งสมุหนายกอัครมหาเสนาบดีฝ่า

จ้าเซนเป็นชื่อที่เรียกกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามเสียงโห่ร้องในการประกอบพิธีกรรมซึ่งหมายถึงอิหม่ามฮุเซนผู้มีศักดิ์เป็นหลานของท่านนบีมูฮัมหมัดความหมายที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมคือการย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นทั้งความศรัทธาและประเพณีของชาวชีอะห์

แขกคำซึ่งหมายรวมถึงคนต่างถิ่นที่มาจากประเทศทางซีกตะวันตกของไทยต่างกันทั้งเชื้อชาติและศาสนารากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างเปรียบเสมือนกรอบที่ขีดวงให้เห็นถึงความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งทุกชุมชนต่างก็เป็นหนึ่งในวิถีแห่งความเป็นไทย

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ยุคสมัยที่ไทยจำต้องก้าวตามความเจริญของชาติตะวันตกเพื่อปกป้องเอกราชของตนไว้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงภูมิบังเหียนของชาติในครั้งนั้นต้องทรงเร่งปรับปรุงบ้านเมืองและสังคมสยามให้เป็นประเทศซิวิไลซ์ในเร็ววันการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระองค์ในปีพุทธศักราช2440จึงเป็นดั่งประตูเปิดสู่มิติใหม่อันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนานับประการบนแผ่นดินสยามก่อนหน้านั้นที่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์มีถนนสายสำคัญ3สายคือเจริญกรุงบำรุงเมืองและเฟื่องนครซึ่งนับเป็นย่านธุรกิจการค้าแหล่งใหญ่ทว่าถนนนั้นออกจะคับแคบทรงดำริว่ากลางพระนครนั้นยังไม่มีถนนอันกว้างขวางร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่สองข้างทางที่จะดูสง่างามเหมาะแก่การประกอบพิธีของรัฐเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกเหตุดังนี้ถนนสายหนึ่งจึงบังเกิดขึ้นแก่แผ่นดินเป็นเส้นทางที่ทอดผ่านใจกลางเมืองอย่างงดงามมีนามว่าราชดำเนิน

ถนนราชดำเนินนับเป็นถนนที่กว้างขวางใหญ่โตที่สุดสายหนึ่งของกรุงเทพตราบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำแบบอย่างของถนนที่พระองค์ทรงพบเห็นเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปมาสร้างถนนราชดำเนินทางสัญจรสายนี้จึงร่มรื่นเขียวขจีด้วยหมู่ต้นมะฮอกกานีที่ปลูกเป็นแนวตลอดสองฝากฝั่งเป็นเส้นทางที่งดงามอย่างยิ่งแม้จนทุกวันนี้ระยะทางที่ทอดยาวของราชดำเนินแบ่งปันออกเป็น3ช่วงนับแต่ที่เชื่อมต่อกับถนนหน้าพระลานมาสุดที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์เดิมเป็นบริเวณซึ่งอยู่ในเขตพระนครเมื่อครั้งก่อนจึงเรียกกันว่าถนนราชดำเนินในถัดจากนั้นไปจนถึงหน้าโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยเดิมเรียกกันว่าถนนราชดำเนินกลางและส่วนที่3คือถนนราชดำเนินนอกนั้นเชื่อมต่อจากถนนราชดำเนินกลางไปจนสุดทางที่ลานพระบรมรูปทรงม้าอันถือเป็นบริเวณนอกชานพระนครในการก่อนระหว่างเส้นทางกว้างใหญ่ยังแต่งแต้มไว้ด้วยสะพาน3แห่งเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่คู่ถนนสายนี้มานับแต่ต้นเริ่มจากสะพานผ่านพิภพลีลาสร้างข้ามคลองหลอดและเชื่อมต่อระหว่างถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลางเหนือคลองโอ่งอ่างคือสะพานผ่านฟ้าลีลาดที่เชื่อมถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินนอกบนสะพานอันกว้างขวางยิ่งแห่งนี้มีความละเอียดละออของสถาปัตยกรรมโบราณที่ยังคงปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดผ่านฟ้าลีลาดที่เชื่อมถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินนอกบนสะพานอันกว้างขวางยิ่งแห่งนี้มีความละเอียดละออของสถาปัตยกรรมโบราณที่

ประธานนามว่าสะพานมัคควานรังสรรค์ถนนโออาสายนี้ถือกำเนิดในยามที่กรุงเทพและตลอดทั้งเมืองสยามกำลังเริ่มเติบโตและขยายตัวการประกาศตนว่าเป็นสังคมศิวิไลนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่ได้เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินในเวลาต่อมาหัวถนนราชดำเนินดูวิจิตรสง่างามด้วยเขตพระราชฐานและหมู่พระมหาราชวังหากแต่ในยามนั้นเขตพระราชฐานเป็นที่พำนักของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนเหล่าข้าราชบริพารมากหน้าหลายตาหมู่ปราสาทราชมณเทียนและเรือนพักต่างๆปลูกสร้างกันอย่างแออัดกระทั่งที่ประทับดูจะร้อนอบอ้าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงดำริที่จะมีที่ประทับใหม่ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างขวางขึ้นดังเช่นที่ทอดพระเนตรพระราชวังต่างๆในยุโรปพระราชประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่อจะขยายเขตพระนครให้กว้างขวางออกไปหากพระองค์เสด็จไปประทับที่ใหม่นอกพระนครเหล่าข้าราชการก็จะพากันมาปลูกสร้างบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวด้วยอันจะช่วยกระจายความแออัดภายในเมืองหลวงได้

ระองค์จึงโปรดให้ซื้อที่ชายทุ่งระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมกับคลองสามเสนพระทรงเห็นว่าเป็นที่โล่งเย็นสบายให้สร้างพระพลาสำหรับประทับแรมขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2442และพระราชทานนามที่แห่งนี้ว่าตำบลสวนดุสิตเกาะรัตนโกสินทร์จึงมีพระราชวังแห่งใหม่ตั้งอยู่ณสุดถนนราชดำเนินมีชื่อในภายหลังว่าพระราชวังสวนดุสิตกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้เรียกเสียใหม่ว่าพระราชวังดุสิต

เคียงข้างถนนราชดำเนินเขตพระราชฐานแห่งนี้เริ่มปรากฏความสง่างามเมื่อมีการสร้างที่ประทับถาวรองค์แรกขึ้นโดยโปรดให้รื้อพระที่นั่งมัณฑาตรัตนโรธบนเกาะสีชังซึ่งยังสร้างไม่เสร็จมาสร้างเป็นที่ประทับขนาดใหญ่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งวิมานเมฆสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบที่ประทับแห่งนี้ที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังซึ่งนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีการจัดสัดส่วนที่ประทับแบบห้องชุดนั้นถูกแบ่งสรรเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ต่างๆกันตลอดจนเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชบริพาร

้องท้องพระโรงนี้จัดเป็นห้องซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าห้องใดๆในพระที่นั่งพระองค์ทรงใช้เป็นที่ออกราชการกับบรรดาข้าราชการทั้งมวลที่จะเข้าเฝ้าอยู่โดยรอบ

นับแต่ได้สร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเสร็จสิ้นลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ณที่นี้เป็นการถาวรเรื่อยมาในระหว่างนี้ทรงใช้ถนนราชดำเนินเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระราชวังเดิมกับพระราชวังดุสิตอยู่เป็นระยะ

พร้อมๆกับการสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเรือนไทยหลังหนึ่งก็ได้รับการก่อสร้างอยู่เคียงข้างมีชื่อเรียกว่าเรือนต้นสำหรับให้เพื่อนต้นซึ่งพระองค์ทรงรู้จักมักคุ้นเมื่อคราวเสด็จประพาสต้นได้มาเข้าเฝ้าณเรือนหลังนี้ทั้งยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งอภิเษกดุสิตตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ประดับประดาด้วยลวดลายขนมปังขิงอันละเอียดละออสำหรับเป็นที่ประชุมสภาเสนาบดีรอบพระที่นั่งวิมานเมฆยังรายล้อมด้วยตำหนักอีกมากมายที่พระองค์โปรดให้สร้างพระราชทานแก่พระมเหสีและพระราชธิดาปีพุทธศักราช2449การสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์อีกองค์หนึ่งมีนามว่าพระที่นั่งอัมพรสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงย้ายจากพระที่นั่งวิมานเมฆมาประทับอยู่เป็นการถาวรตราบกระทั่งเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งแห่งนี้

มาถึงปลายรัชสมัยพระราชวังดุสิตยิ่งดูงดงามอยู่เบื้องหน้าถนนราชดำเนินเมื่อพระองค์ทรงดำริให้สร้างพระที่นั่งอันโอฬารโดยนำพระนามของพระที่นั่งองค์เดิมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้งไปให้พระนามเดิมนั้นคงอยู่กับพระที่นั่งองค์ใหม่นี้ว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมแต่กว่าการสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า8ปีจึงเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2458ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสีขาวก่อขึ้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งซื้อจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีองค์นี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรเนซองส์จึงปรากฏหลังคารูปโดมใหญ่เล็กเหลื่อมซ้อนกันอยู่7ยอดทั้งยังผสมผสานรูปแบบงานในยุคบาโรกและร็อกโคโคอยู่ในตัวอาคารไว้อย่างกลมกลืนพระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตบุคคลสำคัญจากประเทศตะวันตก

รูปลักษณ์ภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรตามแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกจนพระที่นั่งดูยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาในพระนครใต้ยอดโดมใหญ่ใจกลางพระที่นั่งสุขสว่างด้วยภาพประดับพระปรมาภิไธยย่อจปร.ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับที่เพดานท้องพระโรงซึ่งมีพระปรมาภิไธยย่อจปร.และวปร.ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสลับกันไปโดยตลอดบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มไว้ด้วยงานศิลปกรรมโดยฝีมือจิตรกรชาวอิตาเลียนนามริโกลีและกินนี่ได้วาดภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งแสดงถึงพระราชกรณียกิจในเหตุการณ์สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชจักรีวงศ์นับแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่6

ภาพลักษณ์ที่สัมผัสได้ขององค์พระที่นั่งได้แสดงให้เห็นถึงความงามของงานสถาปัตยกรรมและในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดของเมืองสยามที่จะพลิกฟื้นตนให้เป็นชาติทันสมัยและมีอารยธรรมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านานาประเทศ

สุดถนนราชดำเนินนอกในวันนี้ยังคงมีอาคารทรงยุโรปสร้างบนพื้นที่สวนปารุสกวันให้เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกกันว่าพระตำหนักปารุสกวัน

ในครั้งนั้นพระตำหนักและอาคารในลักษณะดังกล่าวได้รับการปลูกสร้างกระจายอยู่โดยรอบถนนราชดำเนินให้เป็นที่พำนักของพระโอรสพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตามรอยการสร้างพระราชวังดุสิตจนราชดำเนินดูงามสง่าไปตลอดทั้งเส้นทาง

เขตพระราชวังดุสิตขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางแม้แต่บริเวณรัฐสภาตลอดจนสวนจิตรลดาสวนสัตว์ดุสิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและวิทยาลัยครูสวนดุสิตในปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานแห่งนี้และรวมไปถึงพระอารามหลวงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบสร้างเป็นอุโบสถหินอ่อนนามวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้ด้วยเดิมทีที่นี่คือวัดเล็กๆมีชื่อว่าวัดแหลมต่อเมื่อมีเจ้านาย5พระองค์ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่าวัดเบญจบพิตรครั้นเมื่อสร้างพระราชวังดุสิตจะต้องอาศัยพื้นที่วัดเพื่อตัดถนนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สร้างวัดใหม่ขึ้นทดแทนแล้วสถาปนาเป็นพระอารามหลวงมีนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นวัดหลวงเคียงคู่พระราชฐานใหม่ของพระนคร

ตราบเมื่อการผ่านไปสรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงพระราชวังดุสิตก็เช่นกันที่พลิกผันไปตามกาลเวลาบ้างทรุดโทรมผุพังและบ้างก็ยังเสมือนมีลมหายใจพระที่นั่งอนันตสมาคมพลิกผันบทบาทไปตามยุคสมัยเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงใช้พระที่นั่งแห่งนี้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชาชนนับแต่นั้นสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เลือกพระที่นั่งแห่งนี้เป็นรัฐสภาแห่งแรกและยังคงใช้เป็นที่ประชุมสภาเรื่อยมาอีกหลายสมัยตราบถึงปัจจุบันพระที่นั่งอนันตสมาคมยังคงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีตลอดจนพิธีเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกของแต่ละรัฐบาล

เขตพระราชฐานงามสง่าก่อตั้งขึ้นบนถนนอันโออากว้างขวางที่สุดของพระนครสองสิ่งนี้เชื่อมโยงถึงกันเป็นภาพสะท้อนถึงความทันสมัยที่เข้ามาสู่สยามและโดยเฉพาะณใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ในครั้งนั้น

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทางงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมครอบครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

นับแต่การสร้างถนนราชดำเนินเป็นต้นมาภาพลักษณ์ต่างๆอันแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยก็ปรากฏบนถนนสายนี้เรื่อยมาเมื่อคณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยถนนราชดำเนินได้กลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งการคลี่คลายทางสังคมครั้งสำคัญของสยามในครั้งนั้นด้วยณที่นี้24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติหมุดทองเหลืองจารึกข้อความข้างต้นฝังอยู่บนลานพระบรมรูปทรงม้าคือจุดที่หัวหน้าคณะราษฎรยืนอ่านแถลงการประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันเวลาดังกล่าวและยังใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นกองบัญชาการในขณะนั้นถนนสายโออาร์ทว่าสงบร่มครึ้มเมื่อแรกสร้างค่อยๆพลิกผันเป็นศูนย์กลางทางสังคมในหลายๆด้านในเวลาไม่ช้าท้องทุ่งโล่งกว้างริมถนนราชดำเนินแห่งนี้นับแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์กษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ทรงใช้เป็นที่นาสำหรับปลูกข้าวอันเป็นกุศโลบายให้ข้าศึกหวั่นใจว่าเมืองสยามนั้นอุดมสมบูรณ์แม้ใจกลางพระนครยังมีนาข้าวทุ่งพระเมรุที่ผู้คนเรียกกันแต่เดิมด้วยเป็นที่ตั้งของพระเมรุของพระราชวงศ์สำคัญสำคัญต่อภายหลังจึงเรียกเสียใหม่ว่าสนามหลวงยังคงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีใหญ่อยู่เสมอเช่นพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ

ากสำหรับผู้คนส่วนใหญ่สนามหลวงเป็นดั่งศูนย์รวมทางสังคมเป็นพื้นที่กว้างขวางใจกลางเมืองที่ทุกคนสามารถผ่อนคลายอิริยาบถได้ราชดำเนินยังมีนิยามแห่งความเป็นศูนย์กลางทางการปกครองโดยเฉพาะถนนราชดำเนินในและราชดำเนินนอกเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการทั้งฝ่ายตุลาการทหารตลอดจนกระทรวงทบวงกรมต่างๆอย่างมากมายในขณะที่ถนนราชดำเนินกลางเริ่มแปรเปลี่ยนสถานะเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจการค้าของพระนครสองฝากถนนราชดำเนินกลางดูเคร่งขรึมด้วยอาคารสีทึบเรียงรายเป็นแนวยาวนี่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมถนนราชดำเนินด้วยเมื่อแรกตัดเส้นทางสองฝากถนนยังเป็นเพียงที่โล่งมีต้นมะฮอกกานีปลูกเป็นแนวอยู่ริมถนนตึกใหญ่ทันสมัยในระยะแรกมีอยู่ไม่มากเช่นห้างสรรพสินค้าแบทแมนตั้งอยู่มุมถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่เป็นตึกกรมประชาสัมพันธ์เดิมกระทั่งจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีจึงคิดจะให้พระนครมีอาคารร้านค้าเป็นแหล่งธุรกิจอันเจริญเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกการตัดต้นมะฮอกกานีเพื่อก่อสร้างอาคารบนถนนราชดำเนินกลางจึงเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2480โดยผู้ออกแบบที่ล้วนจบมาจากประเทศฝรั่งเศสแบบอย่างอาคารจึงล้วนถอดมาจากถนนชองเอลิเซ่อันนับเป็นถนนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงปารีส

0: กว่า11ปีอาคารเหล่านี้จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์แต่เส้นทางการค้าบนถนนราชดำเนินยังไม่อาจเป็นจริงได้เมื่อเริ่มแรก
1: สมัยก่อนนี้สร้างขึ้นมาแล้วนะไม่มีคนเช่าไม่มีคนมาอยู่เพราะเขาอยู่กันแถวเจริญกรุงเฟื่องนครแล้วก็บำรุงเมืองเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครอยู่แถวนั้นนะร้านค้าขายคือความเจริญอยู่แถวนั้นไม่มีทางนี้จอมพลป.ก็คิดจะให้มีคนมาอยู่สร้างเสร็จแล้วก็หาคนอยู่ไม่ได้ก็มีคนไม่ค่อยมีคนไม่อยากอยู่แล้วครับก็เพราะว่ามันมีไม่มีกิจการค้าขายอะไรเข้าไปนั่นนะมีน้อยอย่างผมก็ถูกขอให้ไปเช่าสักสองห้องเลยผมก็ต้องไปเช่าอยู่สองห้องนะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเราไม่ใช่คนค้าขายนะแล้วต่อมาก็โอนให้เขาเพื่อนกันแหละ
0: แต่ในเวลาไม่นานนักความคึกคักทางเศรษฐกิจก็เข้ามาเกาะกลุ่มถนนสายนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นตราบถึงปัจจุบันและยังทิ้งเรื่องราวนับแต่หนหลังไว้ให้ผู้คนได้รำลึกจดจำจากสถาปัตยกรรมเหล่านี้ตึกโดดเด่นสูงตระหง่านตรงมุมถนนเดิมจะใช้เป็นที่ทำการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่ที่สุดก็ต้องพลิกผันไปเปิดเป็นห้องให้เช่าแล้วใช้ชื่อว่าตึกไทยนิยมอาคารหลังนี้จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งแรกของไทยความหรูหราที่สุดนั้นตั้งอยู่ณต้นถนนราชดำเนินกลางโรงแรมรัตนโกสินทร์หรือรอยัลโฮเทลถูกเนรมิตขึ้นอย่างสวยงามและนับเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ในสมัยนั้นทีเดียวถัดไปไม่ไกลนักยังมีโรงแรมขนาดเล็กเดิมชื่อโรงแรมสุริยานนท์ที่ปัจจุบันยังคงดำเนินกิจการต่อเนื่องมาโดยใช้ชื่อว่าโรงแรมแมเจสติกใจกลางถนนราชดำเนินยังปรากฏอนุสรณ์สถานที่จอมพลป.พิบูลสงครามสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนายหมิวอภัยวงศ์จึงออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยคิดความหมายแห่งการสร้างเป็นเลขรหัสต่างๆกัน

ตัวปีกทั้ง4ด้านสูงจากแผ่นพื้น24เมตรและรัศมีจากจุดกึ่งกลางป้อมที่ตั้งผ่านรัฐธรรมนูญไปถึงยอดปีกมีระยะ24เมตรหมายถึงวันที่24มิถุนายนอันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านรัฐธรรมนูญมีความสูง3เมตรแทนตัวเลขเดือน3ตามการนับแบบไทยซึ่งเท่ากับเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและปีพุทธศักราช2475ปีสำคัญของเหตุการณ์นั้นแทนเลขรหัสด้วยปืนใหญ่โบราณฝังไว้ที่ด้านนอกโดยรอบอนุสาวรีย์เป็นจำนวน75กระบอกที่ป้อมรองผ่านรัฐธรรมนูญมีประตู6ประตูประดับด้วยพระขันทุกบานรวม6เล่มซึ่งหมายถึงหลัก6ประการอันเป็นนโยบายแรกเริ่มของคณะราษฎรได้แก่หลักเอกราชหลักความสงบหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาใต้ฐานปีกมีงานประติมากรรมประดับไว้ทั้ง8ด้านเป็นฝีมือการออกแบบของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีโดยมีภาพซ้ำกันอย่างละ2ภาพแสดงเรื่องราวการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรซึ่งมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันคือภาพการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรภาพการต่อสู้ของทหารภาพการทำงานพัฒนาทั้งในด้านเกษตรกรรมพาณิชยกรรมและการใช้แรงงานและภาพเรื่องอุดมการณ์หรือคุณค่าอันแสดงถึงแง่มุมที่ดีงามที่พึงมีในสังคมเนื่องมาแต่งานประติมากรรมเหล่านี้จะมีใครรู้บ้างว่าภาพปูนปั้นที่ประดับใต้ฐานนั้นยังไม่ครบถ้วนยังมีบางส่วนที่ขาดหายไปกระทั่งมีผู้นิยามอนุสรณ์สถานแห่งนี้ไว้อีกชื่อหนึ่งว่าอนุสาวรีย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ

ด้วยมีภาพปูนปั้นที่ไม่ได้ปรากฏอยู่บนอนุสาวรีย์อีก4ภาพคือภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญภาพคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองภาพประชาชนสักการะผ่านรัฐธรรมนูญและภาพประชาชนร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองแท้ที่จริงแล้วศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบภาพปูนปั้นสำหรับประดับฐานใต้ปีกครบทั้ง8ด้านหากเพราะช่วงเวลาก่อสร้างมีระยะสั้นเพียง1ปีจนไม่อาจหล่อภาพทั้งหมดให้ทันได้แบบร่างทั้ง4ที่เหลือนี้จึงถูกเก็บทิ้งร้างไว้ในกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรเรื่อยมา

ในแห่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีความหมายสำคัญในตนเองอยู่มากมายชวนให้นักคิดนักเขียนค้นหาสิ่งที่แฝงอยู่ภายในสถาปัตยกรรมสีขาวนี้จนก่อให้เกิดทัศนวิจารณ์ในแง่มุมต่างๆกัน

0: นักวิชาการบางคนให้รู้สึกขัดแย้งกับรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยที่ประดับอยู่บนอนุสาวรีย์ที่ดูจะไม่สอดคล้องกับแนวคิดของไทยแต่โบราณทั้งยังแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเลขรหัสที่ใช้อยู่กับอนุสาวรีย์ด้วยข้อคิดอันชัดเจนตรงไปตรงมาในขณะที่นักวิชาการบางคนซึ่งมีมุมมองในเชิงศิลปะให้ความรู้สึกกับสถาปัตยกรรมกลางถนนราชดำเนินนี้ผิดแผกกันไป
1: ทั้งหมดก็พูดถึงองค์ประกอบศิลป์มันเข้ากันพอสมควรแต่ถ้าหากเราวิจารณ์เหนือเรื่องนายรูปปั้นก็มีลักษณะของรูปปั้นต่างๆที่ในสายตาของฝรั่งจะบอกว่าขัดแย้งกับประชาธิปไตยเช่นทหารคนนั้นเห็นได้ชัดเมื่อมองเห็นก็เห็นปืนจี้หลังของกรรมกรของคนแบกภาระหนักเมื่อเราประสบงานอนุสาวรีย์นี้ที่จริงไม่ควรจะยืนมองจากข้างนอกแต่ควรจะไปขึ้นไปดูเองแล้วก็อันนั้นอันนี้เพราะว่ามันคล้ายๆกับรูปปั้นนะคะทั้งอนุสาวรีย์มันเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อเข้าใจถึงหัวใจของอนุสาวรีย์ที่จริงต้องขึ้นแล้วก็ที่จริงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อดูจากข้างไกลแล้วก็เห็นรู้สึกว่าแข็งนะดูรูปทหารแล้วก็มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นสงสัยนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อข้ามถนนแล้วก็ขึ้นบันไดแล้วก็เดินรอบๆดูชอบเพราะบรรยากาศที่อนุสาวรีย์มันเงียบสงบแล้วก็มันปีกมันสูงที่จริงเรารู้สึกปีกมันเฝ้ารัฐธรรมนูญใช่ไหมคะเมื่อดูเรารู้สึกว่าปีกมันเฝ้ารัฐธรรมนูญแต่ที่จริงถ้าหากขึ้นอนุสาวรีย์เมื่ออยู่ใกล้ๆปีกมันค่อนข้างชวนให้เรามองท้องฟ้าเมื่อเราดูปีกตามันต้องถูกดึงมองท้องฟ้าตลอดแล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะเห็นท้องฟ้ากำลังหมุนเวียนข้างบน
0: แต่หากจะพินิจในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางถนนอาจทำให้ต้องตีความในอีกนิยามหนึ่งได
2: ้ก็คือผมเห็นว่าของเก่านั้นน่ะสร้างขึ้นมาเจตนาคงจะเพื่อดูมากกว่าทำไมผมพูดว่าเพื่อดูมากกว่ายกตัวอย่างเช่นอยู่ตัวอนุสาวรีย์เนี่ยตั้งอยู่กลางสี่แยกนะครับกลางสี่แยกนั้นก็หมายความว่าการจะเข้าถึงเนี่ยโอกาสเข้าถึงเนี่ยจะเป็นไปได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับผมว่าสนามหลวงเป็นต้นเนี่ยสนามหลวงเนี่ยจะมีรถวิ่งอยู่รอบนะฮะแต่ว่ามันใหญ่มากเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางเนี่ยคนจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วเราก็อย่างเคยเห็นมาแล้วก็คือตลาดนัดคนจะเข้าไปถึงได้สะดวกอนุสาวรีย์ที่จะเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยก็ต้องใหญ่พอใหญ่ที่จะรับคนจำนวนมากเพราะประชาธิปไตยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเรื่องของใหญ่ๆแต่ทีนี้ประชาธิปไตยเราเล็กและอยู่กลางสี่แยกซึ่งกลางสี่แยกเมื่อเทียบกับการจราจรปัจจุบันผมว่าน่ากลัวมากมันเข้าถึงไม่ได้ไอ้การที่เข้าถึงไม่ได้และถ้าจะไปใช้อะไรจริงๆเนี่ยได้แต่คนจำนวนน้อยอย่างเงี้ยผมว่าเจตนาจึงเพื่อดูมากกว่า
0: ไม่ว่ามูลเหตุแห่งการสร้างสถาปัตยกรรมชิ้นนี้จะเกิดขึ้นเพื่อส่วนรวมหรือไม่หากภายหลังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังเป็นศูนย์รวมจิตใจอันยิ่งใหญ่และมากด้วยคุณค่าแก่ผู้คนในสังคมไทยสิบสามสิบสี่ตุลาคมพุทธศักราช2516มวลชนเรือนแสนสร้างกระแสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสยามเพื่อเรียกร้องให้สังคมไทยมีประชาธิปไตยมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในครั้งนั้นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและถนนราชดำเนินคือเวทีสำคัญที่นักศึกษาประชาชนยืนหยัดต่อสู้อยู่อย่างมั่นคง ดยไม่คาดคิดความต้องการของหมู่ชนกลับต้องแลกมาด้วยชีวิตจิตใจที่จำต้องทุ่มเทไปอย่างเต็มเปี่ยมถนนสายประชาธิปไตยในครานั้นต้องจำหลักเหตุการณ์อันปวดร้าวไว้โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงการต่อสู้ของหมู่ชนเพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมที่ดีกว่าเกิดขึ้นบนถนนสายนี้ที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ด้วยนิยามของคำว่าประชาธิปไตยตั้งตระหง่านอยู่กึ่งกลางถนนราชดำเนินนี้เองและราวกับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยวิญญาณเสรีจึงต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของผู้คนและสังคมอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2535ไม่ว่าจะฮึกเหิมหรือปวดร้าวมวลชนอันมหาศาลได้ประกาศความหมายอันเต็มเปี่ยมของคำว่าประชาธิปไตยบนอนุสาวรีย์และบนถนนสายนี้ไว้อย่างชัดเจนบนถนนสายใหญ่ทิ้งไว้เพียงซากความทรงจำกับบาดแผลของสังคมที่ทุกคนหวังใจว่าการเวลาอันเลวร้ายนั้นคงจบสิ้นลงและจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

ความสงบกลับคืนสู่ถนนราชดำเนินอีกครั้งณกึ่งกลางพระนครแห่งนี้มีเรื่องราวมากมายที่บ่งชี้ถึงคุณค่าและความหมายอันยิ่งใหญ่ของคำว่าราชดำเนินนับแต่ต้นจนปัจจุบัน

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยามก่อร่างสร้างฐานเกี่ยวร้อยเรื่องราวทางอารยธรรมประเพณีหลากเชื้อชาติ

เรื่องของไสยศาสตร์มันเรื่องของศาสนาฮินดูนี่แกเป็นเรื่องของแม่ยก

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงย้ายราชธานีก่อร่างสร้างเมืองบนเกาะกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานจนเป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไปนั่นคือความบันเทิงทางศาสตร์แห่งการมหรสพไทย

ท่วงท่าของตัวแสดงหญิงล้วนร่ายรำตามจังหวะของบทร้อยกรองที่สอดประสานไปกับเพลงร้องและปี่พาทย์อันนุ่มนวลนี่คือคุณลักษณ์เฉพาะของละครในการแสดงที่สร้างความสำราญถวายพระเจ้าแผ่นดินในครั้งอดีต

0: เพราะการรำนี้เป็นการแสดงหน้าพระที่นั่งถ้ารำจึงต้องรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของราชสำนักอย่างเข้มงวดนอกเหนือจากละครในซึ่งเป็นการแสดงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วภายนอกพระราชวังยังมีการละครอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ความสำราญกับสามัญชนทั่วไปบทละครที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านการเดินเรื่องรวดเร็วรวบรัดสอดแทรกบทตลกขบขันไว้ในบทกลอนคือเสน่ห์ของละครนอกที่มีอยู่ตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าจวบจนครั้งสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานี
1: เป็นอันว่าละครนอกเล่นในจำบ้านดูเพราะฉะนั้นในการแสดงละครนอกมันก็มีตลกโกฮามากจำบ้านชอบแล้วก็จะมีพูดสองแง่สองง่ามอะไรตลกโกฮาซึ่งในวังไม่มีผมเล่นไม่ได้ละครไหนก็ไม่มีมีแต่ความสุภาพเรียบร้อยรักษาระเบียบประเพณี
0: ผลของการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆทำให้เกิดการผสมผสานในการละครไทยนำมาประยุกต์ขึ้นใหม่ลิเกนาตะลีลาพื้นบ้านที่สร้างความเพลิดเพลินให้คนดูได้อย่างดีพัฒนามาจากการสวดประกอบการสรรเสริญศาสดาของศาสนาอิสลามและจากแบบแผนของละครนอกการเล่นลิเกไม่มีแบบแผนมากนักเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อความรวดเร็วทันใจความพอใจของคนดูเป็นหลักลิเกจึงเป็นการแสดงกึ่งร้องและมีส่วนของละครพูดที่สามารถจะด้นสดประกอบได้ทันที
2: มันต้องคิดให้ดีต้องกระบอกออกร่มอย่างแน่นอนขอเชิญเสด็จเข้าวังเถิดพระเจ้าจอมธานีวีรศักดิ์ยิ่งหนักจิตจ
1: ักมณีลิเกนั้นมันมาตีละครนอกคนดูละครนอกมาจนกระทั่งเบื่อคนไทยเบื่อง่ายเพราะว่าไม่เบื่อก็หลายร้อยปียี่เกมมาก็มาเล่นมันเริ่มต้นจากแขกเข้าไปสวดถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวพวกแขกเปอร์เซียพวกขันธีอะไรแล้วก็มันเรียกคำสวดออดวอนพระเจ้าถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวนี่เรียกว่าดีเกรหรือดีเกนี่แหละไทยก็ออกมากลายเพี้ยนเป็นดีเกยี่เกอะไรไป
0: ในสมัยนั้นทั้งลิเกและมหรสพต่างๆมักจะไม่มีที่เล่นประจำถาวรเพราะถือเป็นงานบุญแก่มหาชนแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างให้เล่นโดยไม่คิดค่าดูจากผู้ชมจนเมื่อโรงแรมโอเรียนเต็นไม่สามารถใช้เป็นที่แสดงของคณะละครเร่จากต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยโรงลิเกเปิดการแสดงด้วยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการเข้าชมขึ้นโรงละครปรินซ์เธียเตอร์ของเจ้าพระยามหิดลศักดิ์ธำรงเพ็งเพ็ญกุลถือเป็นโรงละครแห่งแรกสำหรับแสดงต่อสาธารณชนโดยจัดเก็บค่าเข้าชม
3: ที่ผมเจอหลักฐานนะครับในหนังสือสยามสมัยประมาณช่วง2427เนี่ยก็เล่าถึงประวัติเรื่องนี้ว่าท่านก็มาตั้งเป็นโรงเล่นในบ้านของท่านนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้เก็บเงินเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็ตั้งชื่อในยุคนั้นว่าไซอามิสเธียเตอร์จนเมื่อฉลองกรุงฉลองพระนครปี2425ที่สนามหลวงเนี่ยนะฮะครั้งนั้นเริ่มเก็บเงินค่าผ่านประตูเป็นครั้งแรก
0: เมื่อเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามามากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5การสร้างภาพยนตร์เริ่มเป็นที่สนใจในกลุ่มเจ้านายชั้นสูงหนึ่งในจำนวนนั้น ก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจบิดาแห่งภาพยนตร์ของชาติผู้ทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทยการสร้างภาพยนตร์ไทยเฟื่องฟูขึ้นจวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงปรับเปลี่ยนบริเวณฉายหนังล้อมผ้าที่ชื่อสนามน้ำจืดสร้างศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพครบ150ปี

0: ธุรกิจภาพยนตร์เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อประเทศไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาทำให้เกิดการขาดแคลนหนังแม้แต่หนังไทยเองก็ต้องใช้งบสร้างที่สูงมากโรงภาพยนตร์ปิดตัวเองหรือไม่ก็เปลี่ยนไปเป็นโรงมโหสถอื่นไปพันท้ายนรสิงห์ละครเวทีเรื่องสุดท้ายเพื่อหวนระลึกถึงช่วงหนึ่งของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยซึ่งเคยใช้เป็นที่แสดงของคณะละครต่างๆเช่นกัน
1: ถ้าคณะไหนได้เวลาที่มีภูเขาทองคณะนันทโชคดีคือคนจะไหลจากเฉลิมทองแล้วเข้ามาดูให้เต็มเข้าไปอีกให้เข้ามาดูละครหรือถ้ามีงานวันนักขัตฤกษ์เช่นเฉลิมพระชนมพรรษานะฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญถ้าไทยได้ดีเลยเพราะว่าต่อตั้งแต่วันที่5ไปจนกระทั่งถึงวันที่8ไปเลยจะมีรอบเช้าซึ่งเรานักแสดงเล่นกันต้องรอบเช้าบางทีเลิกตี2เราก็ไม่เหนื่อยไม่เหน็ดกันเพราะว่าได้เสียงได้ฟังเสียงหัวเราะจากคนฮาตูมตูมพอถึงวันปีใหม่เงี้ยพวกดาราจะทำของมาขายคุณสมจิตก็ทำสับปะรดกวนดิฉันก็ทำท็อฟฟี่นะฮะพี่กำจายแกก็ทำมะขามแก้วค่ะแต่ของขายดีนะฮะของขายดีเหลือเกินขายดีจนกระทั่งไม่พอขายเราก็ต้องใช้วิธีไปซื้อเอาจากบางลำพูแล้วก็มาใส่โถของเราแล้วก็เป็นกลายเป็นขนมดาราจ้า
0: เมื่อภาวะทางเศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นยุคทองของภาพยนตร์ต่างประเทศจึงเริ่มหวนกลับมาอีกครั้งตราบจนทุกวันนี
2: ้This one's better. Dark brown here.
0: สยามสแควร์เจริญขึ้นเป็นแหล่งบันเทิงของชาวกรุงแทนยุคของวังบุรพาขณะที่อารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากแต่ศิลปะโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ยังได้รับการสืบสานต่อขณะที่อารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากแต่ศิลปะโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ยังได้รับการสืบสานต่อ

วมถึงการกลับมาของศาลาเฉลิมกรุงแม้จะไม่ได้เป็นแหล่งบันเทิงเหมือนครั้งอดีตแต่ณที่นี้ยังคงอยู่เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าต่อไปให้บันทึกจดจำระยะเวลา2ปีในการปรับปรุงตัวอาคารขึ้นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นโรงโขนที่สามารถถ่ายทอดการแสดงสู่ผู้ชมได้อย่างประการต่าง

0: ไม่เพียงแต่นาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการฟื้นฟูเท่านั้นละครเวทีที่เคยซบเซาไปกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
1: คุณคนสวยชื่ออะไรครับ
2: เรียนชื่อไมเคิล
3: ไม
2: จำไม่ได้เหรอ
3: แต่ถ้าเสียลงให้หน่อยสิจอส
1: คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอ
2: เขาเป็นนักแสดงไงผมย่อมทำได้ทุกอย่าง
0: ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครยังคงรวมไว้ซึ่งมหรสพหลากรูปแบบขณะที่วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างเสรีเอกลักษณ์ซึ่งบ่งบอกความเป็นมาของชนชาติยังคงได้รับการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องสมกับความเป็นมหานครที่บรรจบของสองฝั่งอารยธรรม

วัฒนธรรมประเพณีที่กระทำสืบทอดต่อกันบนวิถีชีวิตของคนหลากเชื้อชาติช่วยให้เข้าใจถึงความเป็นมาของแต่ละกลุ่มชนดังเช่นนาฏศิลป์ของไทยที่บ่งบอกถึงพระราชฐานันดรของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นดั่งสมมุติเทพปกครองแผ่นดินแต่รากฐานความเชื่อที่เปลี่ยนไปนำมาซึ่งรูปแบบการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองบนวิถีทางของประชาธิปไตยอันนำพาให้เมืองหลวงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญตราบจนปัจจุบัน

คำว่ากล้วยไม้ที่เรียกกันอยู่ในทุกวันนี้จะมีที่มาอย่างไรไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2หรือราว200ปีล่วงมาแล้วคำว่ากล้วยไม้ได้ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาอันเป็นเหตุให้สันนิษฐานได้ว่ากล้วยไม้เป็นพันธุ์พืชเก่าแก่ของโลกจึงปรากฏคำว่ากล้วยไม้ในภาษาไทยมาแต่ไหนแต่ไร

พื้นแผ่นดินที่มีรูปร่างเปรียบได้ดังขวานทองอันเป็นที่ตั้งของราชอาณาจักรไทยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในวงการพฤกษศาสตร์โลกมาช้านานแล้วว่าเป็นแหล่งที่มีสภาพป่าเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหลากหลายของชนิดป่าในแผ่นดินไทยซึ่งแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะอากาศได้เอื้ออำนวยให้บุพชาตินานาพันธุ์ประชันกันผลิดอกชูช่อเสมือนดั่งอัญมณีประดับแผ่นดิน

ความบริบูรณ์ของผืนป่าเมืองไทยยังได้ให้กำเนิดพันธุ์ไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งมีปรากฏในผืนป่าโบราณเพียงไม่กี่แห่งในโลกและในการต่อมาได้กลายเป็นตัวแทนแห่งมวลดอกไม้ของชาติไทยและคนไทยที่ทั่วโลกต่างชื่นชม

เหตุใดจึงเรียกว่ากล้วยไม้เหตุที่เรียกว่ากล้วยไม้น่าจะเป็นเพราะมีลักษณะคล้ายผลกล้วยซึ่งเรียกตรงๆว่าลำลูกกล้วยและหากพิจารณาเทียบเคียงกับคำว่าออคิดในภาษาอังกฤษก็ดูเหมือนจะมีความหมายใกล้เคียงกันโดยคำว่าออคิดนั้นมาจากคำในภาษากรีกซึ่งแปลความหมายได้ว่ามีลักษณะโป่งคล้ายต่อมซึ่งก็หมายถึงลำลูกกล้วยนั่นเองแม้จะมีกล้วยไม้บางสกุลที่ไม่มีลำลูกกล้วยแต่ก็เรียกออคิดหรือกล้วยไม้เช่นกันสันนิษฐานได้ว่าเมื่อครั้งที่พบกล้วยไม้ใหม่ๆนั้นคงจะพบกล้วยไม้สกุลที่มีลำลูกกล้วยก่อนมาภายหลังเมื่อนักพฤกษศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าแม้จำพวกที่ไม่มีลำลูกกล้วยก็รวมเข้าในตระกูลกล้วยไม้ด้วยจึงเรียกรวมต้นไม้ในตระกูลนี้ว่ากล้วยไม้กล้วยไม้เป็นพันธุ์ไม้ชั้นสูงซึ่งมีอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์มีรากลำต้นใบและมีดอกสมบูรณ์เพศเมล็ดจากฝักที่เกิดจากการผสมตัวเองเหล่านี้หากนำมาเพาะแล้วได้ต้นกล้วยไม้ที่ให้ดอกคล้ายกัน

ในสภาพธรรมชาติมักพบกล้วยไม้ป่าขึ้นตามต้นไม้แต่ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับกาฝากที่ใช้อวัยวะดูดอาหารจากต้นไม้มีชีวิตเพื่อแย่งอาหารแต่กล้วยไม้ที่เห็นเกาะอยู่ตามคาคบไม้นั้นเป็นเพียงอาศัยเกาะอยู่เฉยๆเพียงผิวนอกมิได้แทงเข้าไปในลำต้นกล้วยไม้มีระบบรากที่ทำหน้าที่ดูดธาตุอาหารเหมือนรากต้นไม้ทั่วไปกล้วยไม้เพียงอาศัยอาหารที่ได้จากเปลือกไม้ผุโดยเชื้อราไมโครไรซาที่มีอยู่ภายในเซลล์ผิวของรากจะช่วยเปลี่ยนแปลงเปลือกไม้เหล่านั้นให้กลายสภาพเป็นอาหารแล้วรากกล้วยไม้ก็จะนำไปใช้อีกทีหนึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเชื้อราและกล้วยไม้โดยอาศัยต้นไม้ใหญ่เป็นที่ยึดเกาะอาศัยอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นอยู่ทั่วไปแต่เรามักจะพบมีกล้วยไม้บางชนิดขึ้นอยู่บนต้นไม้ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณสมบัติของเปลือกต้นไม้นั้นสามารถยึดให้เมล็ดกล้วยไม้ซึ่งมีขนาดเล็กมากติดค้างอยู่ได้โดยไม่ถูกชะล้างไปกับน้ำฝนหรือเปลือกต้นไม้นั้นสามารถดูดความชุ่มชื้นไว้ได้พอเพียงแก่การงอกของเมล็ดหรือเป็นเพราะเปลือกต้นไม้นั้นมีเชื้อราซึ่งช่วยสนับสนุนการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ตามธรรมชาติหรือเปลือกต้นไม้นั้นๆไม่มีสารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อเชื้อราที่มีประโยชน์ต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้รวมทั้งลักษณะของต้นไม้ไม่หนาทึบบังแสงอันเป็นสิ่งสำคัญในการงอกและการเจริญของกล้วยไม้ดังนั้นแม้จะพบว่าแหล่งกำเนิดของกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาตินั้นมีอาณาเขตแผ่กระจายตามแหล่งต่างๆแทบทุกแห่งในโลกที่ต้นไม้ธรรมดาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่แหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สำคัญของโลกก็มีอยู่เพียง2แหล่งใหญ่ๆคือแถบละตินอเมริกาตั้งแต่อเมริกากลางไปจนถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้กับแถบเอเชียและแปซิฟิกสำหรับแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกพบว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางของแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สวยงามแหล่งใหญ่ของโลกจากการสำรวจปรากฏว่าประเทศไทยมีพันกล้วยไม้ป่าในธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดินสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้ออำนวยให้แก่การเจริญงอกงามของกล้วยไม้เป็นอย่างมากเทือกเขาทางภาคเหนือของประเทศที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เทือกเขาที่มียอดสลับซับซ้อนมีลำธารซึ่งคดเคี้ยวมีนกและสัตว์ป่าต่างๆรวมทั้งมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่สวยงามนานาชนิดดอย 30,000 ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตรดอกฟ้ามุ้ยกำลังบานอยู่บนต้นกอกซึ่งล้อมรอบไปด้วยสนเกี้ยต้นใหญ่ฟ้ามุ้ยเป็นกล้วยไม้ตระกูลแวนด้ามีแหล่งกำเนิดในป่าแถบภาคเหนือของไทยที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตรแม้จะมีการสำรวจพบฟ้ามุ้ยในประเทศพม่าด้วยก็ตามแต่จากการสำรวจก็ยืนยันว่าฟ้ามุ้ยที่สวยๆก็พบได้เฉพาะจากป่าในประเทศไทยเท่านั้นฟ้ามุ้ยต้นแรกของไทยค้นพบโดยเซอร์โจเซฟฮุกเกอร์ที่ได้ส่งนักสำรวจมาค้นหาฟ้ามุ้ยแถบภาคเหนือของไทยเมื่อปีพุทธศักราช2392จากความงามของดอกสีฟ้าซึ่งหาได้ยากมากจากกล้วยไม้ทั่วไปทำให้ฟ้ามุ้ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่พฤกษศาสตร์เพราะเป็นแวนด้าป่าชนิดเดียวในโลกที่มีสีฟ้าและถือกันว่าเป็นต้นกำเนิดของสีฟ้าฟ้ามุ้ยเป็นภาษาพื้นเมืองของภาคเหนือคำว่ามุ้ยแปลว่าม่วงฟ้ามุ้ยจึงหมายถึงสีฟ้าอมม่วงตามธรรมดาทั่วไปฟ้ามุ้ยมีฟอร์มดอกกลมลักษณะของกลีบใน2กลีบที่บิดและหงายหลังไปครึ่งหนึ่งบ่งชี้ความเป็นกล้วยไม้ป่าอย่างชัดเจน
ลักษณะเด่นที่ไม่อาจพบได้ในกล้วยไม้อื่นใดในโลกคือบนพื้นกลีบดอกมีลายร่างแหเป็นเส้นตัดกันทั้งดอกที่เรียกว่าลายสมุกแต่อย่างไรก็ตามนอกจากฟ้ามุ่ยจะมีสีฟ้าแล้วจากการสำรวจในป่าแถบภาคเหนือของไทยก็ยังพบฟ้ามุ่ยเผือกซึ่งกลีบดอกมีสีขาวและฟ้ามุ่ยแดงซึ่งมีกลีบดอกสีชมพู

าคเหนือของประเทศไทยเป็นดินแดนที่เรียกกันว่ามีกล้วยไม้งามจนคำว่าเอื้องซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือเป็นที่รู้ทั่วไปว่าหมายถึงกล้วยไม้เช่นเอื้องคำเอื้องม่อนไข่เอื้องมัจฉานุเอื้องเหล่านี้จัดอยู่ในกล้วยไม้สกุลหวายหรือเดนโดรเบียมลักษณะโดยทั่วไปคือลำลูกกล้วยยาวเป็นปล้องซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้เรียกว่าหวายกล้วยไม้สกุลหวายนับเป็นกล้วยไม้ดอกสวยสกุลใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยโดยได้มีผู้ค้นพบในป่าเมืองไทยมากชนิดที่สุดในโลกโดยพบแล้วถึง618ชนิด

ภายใต้สายหมอกที่ปกคลุมแสดงถึงความชุ่มเย็นของดอยอินทนนท์ณที่แห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งหนึ่งของกล้วยไม้แปลกตาร องเท้านารีอินทนนท์เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามถิ่นกำเนิดที่พบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2396เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะพบรองเท้านารีอินทนนท์มีดอกสะพรั่งอยู่บนเทือกเขาสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรถึง 1,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลักษณะดอกที่เป็นถุงคล้ายรองเท้าผู้หญิงนี่เองเป็นเอกลักษณ์ประจำสกุลและเป็นที่มาของชื่อสกุลรองเท้านารีหรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Lady Slipper สำหรับประเทศไทยสำรวจพบว่ามีกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีพันธุ์แท้อยู่ถึง16ชนิดจาก80ชนิดในแหล่งกำเนิดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองเท้านารีบางชนิดมักจะพบขึ้นตามซอกหินบนภูเขาหินปูนรองเท้านารีเหลืองพังงามีถิ่นกำเนิดอยู่บนภูเขาหินปูนแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต้

และนี่คือรองเท้านารีปีกแมลงปอเป็นรองเท้านารีชนิดล่าสุดที่พบในประเทศไทยมีถิ่นกำเนิดบนยอดภูหลวงจังหวัดเลยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

นับจากยอดดอยบนคาคบไม้หรือแม้แต่หน้าผาสูงชันเรื่อยลงมาจนถึงตามแอ่งซอกหินและตามพื้นดินในป่าใหญ่ไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นป่าสนเขาหรือป่าแล้งก็ล้วนแต่มีกล้วยไม้ป่าแทรกตัวอยู่ทั้งสิ้นพื้นป่าหลายประเภททำให้เกิดชนิดของกล้วยไม้หลากหลายพันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้เห็นตลอดปีกล้วยไม้จึงไม่ใช่เป็นเพียงชีวิตชีวาของผืนป่าแต่ยังทรงคุณค่าประดุจอัญมณีประดับแผ่นดินซึ่งผูกพันอยู่กับวิถีวัฒนธรรมไทยและคนไทยอย่างแนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

หากจะวัดระยะทางของกาลเวลาในประวัติศาสตร์ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลานานนับพันปีมาแล้วที่มนุษยชาติได้ค้นพบและประจักษ์ในความงามอันเป็นเลิศของกล้วยไม้

นับย้อนไปตั้งแต่ก่อนคริสตกาลมีหลักฐานบันทึกไว้ว่ามนุษย์ได้เริ่มรู้จักนำเอากล้วยไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติมาทำเป็นพืชสมุนไพรรักษาความป่วยไข้ต่อมาได้มีบันทึกว่าชาวจีนเป็นชนชาติแรกในโลกที่รู้จักวิธีปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยมีหลักฐานจากภาพวาดที่ปรากฏมีต้นหลันซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งวางประดับไว้ในบ้านในภาคพื้นยุโรปได้มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้จากป่าเขตร้อนมาปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์จนได้กล้วยไม้ลูกผสมคู่แรกในราวปีพุทธศักราช2396อันเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับการที่กล้วยไม้พันธุ์ฟ้ามุ่ยจากป่าเมืองไทยไปปรากฏภาพความงดงามสู่สายตาชาวตะวันตกและได้ถูกใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ดอกสีฟ้าในรุ่นลูกเป็นรุ่นแรก

สำหรับในเมืองไทยกล้วยไม้ป่าอย่างฟ้ามุ่ยได้เข้ามาผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมานานดังจะเห็นได้จากการนำเอากล้วยไม้ป่ามาเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมในท้องถิ่นภาคเหนืออันเป็นแหล่งที่มีกล้วยไม้ป่าอยู่มากโดยเฉพาะเอื้องแซะชาวพื้นเมืองเหนือถือเป็นพันไม้สูงค่าและถือว่าในชีวิตหนึ่งควรได้ถวายพระด้วยเอื้องแซะเป็นพุทธบูชาสักครั้งแต่กระนั้นก็ไม่ปรากฏว่าคนไทยจะนิยมปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขึ้นเองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2416เมื่อนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์ชาวอังกฤษเดินทางเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นต้นสกุลเสวศิลาได้ริเริ่มปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกโดยได้สั่งกล้วยไม้จากต่างประเทศหลายชนิดเข้ามาปลูกเลี้ยงในเมืองไทยนับแต่นั้นบรรดาเจ้านายชั้นสูงและข้าราชการที่ใกล้ชิดจึงหันมาสนใจการเลี้ยงกล้วยไม้โดยเฉพาะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงประวัติพระราชโอรสในรัชกาลที่5นับเป็นคนไทยคนแรกที่ใส่ใจการเลี้ยงกล้วยไม้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในช่วงเวลานั้นยังจำกัดอยู่ในวงแคบและถือเป็นเคล็ดลับเฉพาะตนของชนชั้นสูงและผู้มีเงินเท่านั้นอีกทั้งลักษณะการปลูกเลี้ยงก็ยังเป็นการสั่งกล้วยไม้มาจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่

นี่คือตำราเล่นกล้วยไม้เล่มแรกที่ปลุกความตื่นตัวให้วงการกล้วยไม้เมืองไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงเรียบเรียงขึ้นจากตำราต่างประเทศทำให้นักเล่นกล้วยไม้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการอันมีส่วนผลักดันให้การเลี้ยงกล้วยไม้พัฒนาไปอย่างมาก

นักนิยมกล้วยไม้รวมกลุ่มเป็นสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยแต่กระนั้นแวดวงของคนรักกล้วยไม้ก็ยังอยู่ในวงจำกัดพุทธศักราช2498ชมรมกล้วยไม้บางเขนก่อกำเนิดขึ้นเป็นสโมสรของประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจกล้วยไม้ด้วยแรงผลักดันของศาสตราจารย์รพีสาคริกผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้แต่งตำรากล้วยไม้อันถือเป็นหนังสือเทคนิคการปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้จากประสบการณ์ของคนไทย

ส่งผลให้แนวความคิดในการพัฒนาวงการกล้วยไม้ไทยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2501ได้มีการเปิดสอนวิชากล้วยไม้ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรกเพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัยกล้วยไม้ของประเทศนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขยายวงกว้างออกไปจากชมรมกล้วยไม้บางเขนซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนน้อยพัฒนาขึ้นเป็นสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยพร้อมๆกับมีการจัดตั้งชมรมสโมสรของนักกล้วยไม้ขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศบัดนี้กล้วยไม้ก็มิได้เป็นพันธุ์พืชที่มีการแบ่งชั้นวรรณะอีกต่อไปแล้ว

นี่คือช้างแดงกล้วยไม้ป่าที่ในสมัยหนึ่งเคยเป็นที่นิยมของนักเล่นกล้วยไม้แต่ก็เป็นพันธุ์ที่หายากถึงขนาดมีคำกล่าวว่าต้องขี่ช้างไปหาช้างสะท้อนถึงความมานะพยายามดั้นด้นไปค้นหาในป่าลึกเพื่อนำมาสะสมไว้เป็นความภาคภูมิใจส่วนบุคคลเล่าขานกันว่าใครมีช้างแดงไว้ในครอบครองก็จะต้องหวงแหนขนาดต้องเอาเข้าไปนอนในมุ้งด้วยกันเลยทีเดียวอันที่จริงช้างแดงที่หายากนี้โดยเนื้อแท้แล้วเป็นชนิดเดียวกับช้างกระที่พบดาดเดินทั่วไปและก็เป็นชนิดเดียวกับช้างเผือกช้างพลายและช้างประหลาดซึ่งล้วนแล้วแต่พัฒนาพันธุ์มาจากช้างกระทั้งสิ้นโดยช้างเผือกก็คือช้างกระที่ไม่มีจุดประเลยช้างพลายคือช้างกระที่จุดประสีม่วงโตจนดูเป็นแต้มทั้งที่กลีบดอกและปากและนี่คือช้างประหลาดที่พบแต้มสีม่วงเฉพาะที่ปากเท่านั้นส่วนลักษณะอื่นทั้งขนาดดอกฟอร์มดอกจะเหมือนช้างกระทุกประการ

่นเดียวกับช้างแดงซึ่งแท้ที่จริงก็คือช้างกระที่มีจุดประสีม่วงโตจนปกคลุมสีขาวของดอกไว้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดที่พัฒนากล้วยไม้ช้างที่หายากให้มีแพร่หลายมากขึ้นด้วยการนำเอากล้วยไม้ป่าชนิดเดียวกันมาผสมกันนับแต่นั้นช้างแดงจากป่าต้นแล้วต้นเล่าก็ถูกนำมาผสมกันเองเกิดเป็นช้างแดงที่งดงามกว่าช้างแดงป่าและเมื่อปีพุทธศักราช2507ช้างแดงพันธุ์แท้ที่ผสมขึ้นจากช้างแดงป่าก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานการผสมของศาสตราจารย์รพีสาคริกโดยได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมคุณภาพจากสมาคมกล้วยไม้อเมริกันและได้รับการขนานนามว่าช้างแดงสาคริกสเตรนหรือช้างแดงสายพันธุ์สาคริกสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการกล้วยไม้ชั้นนำของโลกและทำให้นักนิยมกล้วยไม้ของไทยตื่นตัวที่จะนำกล้วยไม้ป่ามาผสมเพื่อปรับปรุงพันธุ์กันขนาดใหญ่เกิดเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมขึ้นมากมาย

กล้วยไม้พันธุ์ผสมหมายถึงกล้วยไม้ซึ่งเกิดจากการผสมชนิดเดียวกันและผสมข้ามชนิดรวมถึงการผสมต่างสกุลปกติจะเกิดจากการผสมโดยมนุษย์ทั้งนี้เพราะการผสมโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากมากด้วยเหตุเพราะฤดูดอกบานไม่ตรงกัน

ฟ้ามุ่ยซึ่งโดยธรรมชาติจะถ่ายทอดสายเลือดแห่งสีฟ้าไปสู่ลูกหลานตลอดไปเมื่อนำมาผสมเข้ากับแวนด้าแซนเดเรียนาก็จะได้ลูกผสมซึ่งมีสีฟ้าเป็นหลักคือแวนด้ารอสชายเดียนาริมสันคลาวด์เมื่อผสมกับฟ้ามุ่ยจะได้ลูกผสมชื่อเชียงใหม่บลูซึ่งมีดอกใหญ่ลายสมุกชัดเจนและที่สำคัญคือยังคงสีฟ้าไว้เด่นชัด

นี่คือเข็มแสดเป็นกล้วยไม้ป่าสกุลเข็มที่มักมีผู้นิยมนำไปผสมข้ามสกุลเช่นกับสกุลแบนด้าได้เป็นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่เรียกว่าสกุลแอสโคเซนด้าซึ่งจะมีสายเลือดเข็มและแวนด้าอย่างละครึ่งกล่าวคือมีลักษณะเด่นที่ดอกสีสดใสสะดุดตาแต่จุดประที่มักปรากฏบนแวนด้าจะเลื่อนลงไปขนาดดอกก็ไม่ใหญ่อย่างแวนด้าและไม่เล็กเหมือนเข็มแต่สิ่งที่สำคัญคือแอสโคเซนด้านี้เลี้ยงง่ายโตเร็วและให้ดอกตลอดปี

จากจุดเล็กๆของความพยายามผสมเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพียงเพื่อความสุขใจของนักนิยมกล้วยไม้ในเวลาต่อมาก็ได้ขยายขายงานออกไปประสานกับวงการกล้วยไม้สากลชื่อเสียงของวงการกล้วยไม้ไทยขจรกระจายออกไปทั่วโลกนักนิยมกล้วยไม้นานาชาติกล่าวขวัญว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นอยู่ในวงการกล้วยไม้โลกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกในเครือสมาคมกล้วยไม้อเมริกันซึ่งนับเป็นสมาคมกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ยิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาก็ได้มีการริเริ่มปลูกกล้วยไม้ตัดดอกเป็นการค้าอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนสามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยในยุคนั้นนิยมเลี้ยงหวายลูกผสมชื่อปอมปาดัวหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ามาดามต่อมาได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยมีการส่งกล้วยไม้เดนโดรเบียมโซเนียหรือบอมซึ่งเป็นหวายลูกผสมจากฝีมือของนักกล้วยไม้ไทยและได้กลายเป็นที่นิยมอย่างสูงในตลาดญี่ปุ่นในเวลาต่อมาสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศอย่างเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งพร้อมๆกับการพัฒนาของวงการกล้วยไม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์ก็ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งจากเดิมที่การขยายพันธุ์ต้องใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือแยกหน่อก้าวสู่เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงส่วนเจริญคือตายอดจากต้นที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพียงชิ้นเล็กๆก็จะได้ต้นกล้วยไม้นับแสนนับล้านต้นจนทำให้เกิดคำศัพท์ขึ้นในวงการกล้วยไม้ว่าเทคนิคนี้คือการปั่นตาหมายถึงการคัดต้นมาทำการเพิ่มปริมาณทวีคูณจากสถิติการส่งออกกล้วยไม้เมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นจำนวนเพียงไม่กี่พันต้นคิดเป็นมูลค่าไม่กี่แสนบาทบัดนี้ประเทศไทยมีผู้เลี้ยงกล้วยไม้กว่า 2,000 รายพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศกว้างขวางถึงกว่า 13,000 ไร่ผลิตดอกกล้วยไม้ได้ถึงปีละ 20,000 ตันหรือประมาณ 720-780 ล้านบาทต่อปีและเป็นการส่งออกต้นกล้วยไม้ถึงกว่า 10,000 ตันทำรายได้เข้าประเทศถึง500กว่าล้านบาท

มองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการเลี้ยงกล้วยไม้ในเมืองไทยยังอยู่ในวงแคบปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตกล้วยไม้รายใหญ่ของโลกแต่กระนั้นการพัฒนากล้วยไม้ของไทยก็ยังไม่หยุดยั้งทั้งในด้านการวิจัยเพื่อให้ได้พันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆและเทคนิคการปลูกแบบใหม่เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่วงการกล้วยไม้และต่อเศรษฐกิจของชาติในอนาคต

ำนานแล้งบนแผ่นดินผืนนี้เล่าขานกันมานานกระนั้นภาพของความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติก็ไม่เคยเลือนหายไปความอยู่รอดของผู้คนเกือบ20ล้านชีวิตอันนับได้ว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นภาระอันหนักหน่วงของแผ่นดินแต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่ากำเนิดแห่งแผ่นดินนี้ยิ่งใหญ่และยาวนานเพียงใดด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลกินบริเวณกว้างถึง106ล้านไร่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือภาคอีสานนี้มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง1ใน3ของประเทศลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างราบเรียบยกตัวสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ140เมตรนักธรณีวิทยาจึงเรียกแผ่นดินผืนนี้ว่าที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราชมีกลุ่มเทือกเขาสูงใหญ่ทอดตัวเรียงรายอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยเป็นที่รวมของความงดงามความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพันไม้นานาชนิด

0: ด้วยปัจจัยที่เป็นที่ราบบนยอดเขาสูงถูกปกคลุมด้วยอากาศหนาวเย็นตลอดปีจึงทำให้พันธุ์พืชบนภูหลวงภูกระดึงและภูเรือมีสภาพคลอดไปทางเขตอบอุ่นเหนือทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นภูหลวงหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเนื้อที่กว้างใหญ่และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูอื่นๆยอดที่สูงที่สุดวัดได้ 1,571 เมตรจากระดับน้ำทะเลความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิดทำให้ภูหลวงกลายเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญจึงไม่น่าแปลกใจนักที่นักพฤกษศาสตร์ได้พบพันธุ์พืชแปลกๆอยู่เสมอรวมทั้งพันธุ์พืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับพืชโบราณเช่นสนเฟิร์นจนน่าจะตั้งข้อสมมุติฐานว่าบริเวณนี้อาจจะเคยมีสัตว์ในสมัยดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่ข้อสมมติฐานนี้ไม่เกินจริงเลยเมื่อมีการพบรอยเท้าของสัตว์โบราณชนิดหนึ่งในบริเวณทางช้างผ่านซึ่งอยู่ห่างจากผาตะเลินไปไม่ไกลนัก
1: จากรอยเท้าที่เห็นนะฮะเราจะเห็นรอยชัดของอันนี้นะฮะมันเป็นนิ้ว3นิ้วเป็นรอยของพวกไดโนเสาร์ซึ่ง เดินด้วย2เท้านะฮะมีเล็บเท้าขนาดใหญ่ชี้ไปข้างหน้าเนี่ย3นิ้วแล้วก็รอยเนี้ยลักษณะค่อนข้างจะแคบนะฮะแล้วก็มีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้างแสดงลักษณะของพวกไดโนเสาร์กินเนื้อพวกคาร์โนซอร์แล้วก็เรายังพบว่าในรอยเท้าเนี่ยถ้าเราดูชิดๆมันจะมีรอยเล็บครูดอยู่นะฮะอันนี้เป็นตอนที่ก้าวเดินเนี่ยยกเท้าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรอยเล็บครูดอันนี้แสดงแน่ชัดว่าพวกนี้เป็นพวกคาร์โนซอร์ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร
0: รอยเท้าที่พบมีทั้งหมด15รอยปรากฏอยู่บนหินทรายในบริเวณเดียวกันขนาดของรอยมีแตกต่างกันแสดงว่ามีไดโนเสาร์มากกว่า1ตัวและลักษณะรอยที่เดินไปทางเดียวกันมีเพียง2รอยที่เดินย้อนกลับมาจึงสันนิษฐานได้ว่าไดโนเสาร์คาร์โนซอร์นี้มีนิสัยการออกหากินเป็นกลุ่มจากขนาดของรอยเท้าที่ชัดที่สุดนี้นักธรณีวิทยาสามารถคำนวณได้ว่าคาร์โนซอร์ตัวนี้มีความสูงจากเท้าถึงสะโพกประมาณ 1.7 เมตรและจากระยะห่างของรอยเท้าที่พบ2รอยซึ่งเป็นรอยเท้าซ้ายข้างเดียวกันของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันอยู่ห่างกันประมาณ 2.2 เมตรก็สามารถคำนวณได้ว่าไดโนเสาร์พวกนี้มีความเร็วในการเดิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อปีพุทธศักราช 2519นักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีได้ขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญในระหว่างการสำรวจข้อมูลแร่ยูเรเนียมที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสผลปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่โตมากหากพบโครงกระดูกทั้งตัวคาดว่าจะมีความยาวถึง15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยในครั้งนั้นกรมทรัพยากรธรณีได้เริ่มให้ความสำคัญในการสำรวจและขุดหาซากไดโนเสาร์โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศฝรั่งเศสจนได้พบกระดูกอีกหลายท่อนวราวุธสุธีธรเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมสำรวจและขุดค้นฟอสซิลของสัตว์โบราณเขาได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและแคนาดาไปฝึกอบรมและดูงานด้านการขุดและอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสาร์เมื่อกลับมาประเทศไทยเขาได้เริ่มทำการสำรวจอย่างจริงจัง

คณะสำรวจตระเวนไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บตัวอย่างฟอสซิลที่โผล่มาเหนือชั้นดินและชั้นหินพวกเขาต้องทุ่มเทเวลาไปเป็นเดือนเป็นปีและในที่สุดการค้นหาฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ในปี2534ก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งเดือนมีนาคมปี2534ที่บริเวณวัดภูผาโงอำเภอกุชินารายคณะสำรวจได้พบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดพวกเดียวกับที่เคยพบที่ภูเวียงมีกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วเท้าและกระดูกหางรวมทั้งหมด28ชิ้นหน้ากับที่เคยพบที่ภูเวียงมีกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วเท้าและกระดูกหางรวมทั้งหมด28ชิ้น

0: กันยายนปีเดียวกันคณะสำรวจได้กลับไปที่ภูเวียงอีกครั้งหนึ่งเพราะแน่ใจว่ายังมีกระดูกไดโนเสาร์อีกมากซ่อนตัวอยู่ที่นั่นคณะสำรวจมุ่งตรงไปยังภูประตูตีหมาที่ซึ่งเคยพบฟอสซิลไดโนเสาร์และตัดสินใจขุดบริเวณเนินที่อยู่ห่างออกมาเล็กน้อยแต่ครั้งนี้พวกเขาเสียเวลาไป1สัปดาห์ก็ไม่สามารถจะเอาชนะชั้นหินนี้ไปได้ด้วยอุปกรณ์เพียงแค่ค้อนกับสิวในที่สุดก็ต้องยอมลามือแล้วหันไปสำรวจบริเวณอื่นคราวนี้โชคเข้าข้างพวกเขากระดูกไดโนเสาร์กลุ่มนี้นอนรอให้พวกเขามาพบอยู่บริเวณที่เรียกว่าซัมยาคาทางด้านใต้ของภูประตูตีหมาก
1: ระดูกที่เราพบนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของสะโพกนะฮะอย่างชิ้นนี้จะเห็นชัดแล้วก็ครบนะฮะนอกจากนี้ก็มีอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังนะฮะ3ท่อนเรียงติดกันแล้วก็มีกระดูกซี่โครงหลายชิ้นอันนี้ชิ้นหนึ่งซึ่งจะครบแล้วก็หลายๆชิ้นเรียงกันไปทางด้านนู้นนะฮะอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังปลายหางนะฮะส่วนโคนหางแล้วก็จะมีกระดูกส่วนคอในที่ไกลอยู่นู่น 3-4 ชิ้นเรียงกันอยู่นะฮะกระดูกทั้งหมดที่เราเห็นที่นี่เนี่ยเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันซึ่งพวกนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะพวกนี้เป็นไดโนเสาร์อยู่ในตระกูลโซโรพอดซึ่งมีสะโพกคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็กินพืชเป็นอาหารนะฮะพวกนี้มีขนาดใหญ่มากเดินด้วย4เท้ามีคอยาวแล้วก็หางยาวนะฮะเป็นไดโนเสาร์ที่เรารู้จักกันดีมากอยู่ในช่วงอายุของปลายจูราสสิกคือประมาณ150ล้านปีครับ
0: นอกจากกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังพบฟันจระเข้ชิ้นส่วนกระดองเต่าเกล็ดปลาและฟันของไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อปะปนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทำให้นักธรณีวิทยาสามารถจินตนาการสภาพแวดล้อมบริเวณภูเวียงเมื่อ150ล้านปีได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันตรงชายน้ำคาโนซอกำลังไล่ล่าซอโรพอดเจ้าตัวโตที่มักจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะเพราะความอุ้ยอ้ายของมันแต่ไม่ว่าจะตายเพราะถูกล่าหรือด้วยอายุไขซากของสัตว์พวกนี้จะเน่าสลายไปเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อถูกตะกอนทับถมเป็นเวลานานเข้าน้ำหนักของตะกอนที่เพิ่มความหนาขึ้นเรื่อยๆนี้จะกดทับกันทำให้ตะกอนแน่นแข็งตัวต่อมากระดูกจะถูกแทนที่ด้วยน้ำแร่จากชั้นหินจนในที่สุดกระดูกก็จะกลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์โดยจะยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ทุกประการนักธรณีวิทยาเรียกซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ว่าฟอสซิลสำหรับรอยเท้าไดโนเสาร์ก็เช่นกันเมื่อไดโนเสาร์ประทับรอยเท้าลงบนทรายหรือดินนุ่มๆบริเวณชายน้ำหากไม่มีสิ่งใดมาลบเลือนหรือทำลายรอยเหล่านี้ไปด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาทำให้ดินแข็งตัวเมื่อแม่น้ำพัดพาตะกอนมาปิดทับและทับถมต่อมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายล้านปีตะกอนเหล่านี้จะกลายเป็นชั้นหินต่อมาด้วยขบวนการทางธรณีวิทยาอีกเช่นกันที่ทำให้แผ่นดินบริเวณนี้ยกตัวขึ้นและชั้นหินที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ปกปักรักษาร่องรอยดึกดำบรรพ์ได้ถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายไปทำให้ร่องรอยเหล่านี้ปรากฏออกมาให้เราได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งหนึ่งในบรรดาฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในภาคอีสานที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์นี้เป็นแหล่งที่พบฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีฟอสซิลที่พบได้แก่ฟันของปลามีปอดกระดูกของไฟโตซอสัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างคล้ายจระเข้และบริเวณริมถนนสายอุดรหนองบัวลำพูก็ได้พบฟอสซิลขากรรไกรล่างของจระเข้น้ำจืดขนาดใหญ่จากความยาวของขากรรไกรที่ยาวกว่า1เมตรนี้ประมาณความยาวทั้งตัวของจระเข้ชนิดนี้ว่ามีความยาวถึง8เมตรเป็นจระเข้

ในตระกูลซูโนซูคัสตระกูลเดียวกับที่พบในแคว้นกังสูประเทศจีนจากการศึกษาซากฟอสซิลเหล่านี้และอีกหลายชิ้นที่พบทำให้นักธรณีวิทยาได้รู้ถึงสภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของพืชสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินอีสานในยุคสมัยดึกดำบรรพ์เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟอสซิลที่พบในประเทศอื่นในช่วงอายุเดียวกันทำให้ได้หลักฐานมาสนับสนุนสมมติฐานเรื่องการเกิดแผ่นดินอีสานโดยเชื่อว่าประเทศไทยเกิดจากสองแผ่นดินเคลื่อนตัวมาชนกันแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าแผ่นดินอินโดจีนประกอบด้วยที่ราบสูงโคราชประเทศเขมรลาวเวียดนามส่วนอีกแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าฉานไทยประกอบด้วยรัฐฉานของประเทศพม่าและส่วนของภาคตะวันตกของไทยจนถึงมาเลเซีย

บริเวณหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาได้พบหลักฐานที่สำคัญจากภูเขาหินปูนเล็กๆลูกนี้ซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกันกับหินปูนที่คำนวณอายุได้ประมาณ400ล้านปีบอกให้ทราบว่าในช่วงเวลานั้นแผ่นดินอีสานจมอยู่ใต้ทะเลต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีมาแล้วน้ำทะเลได้ถอยออกไปอีสานกลายเป็นแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินอินโดจีนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนและแผ่นดินลอเรเซียซึ่งปัจจุบันคือตอนใต้ของประเทศจีนผลของการเคลื่อนตัวมาชนกันนี่เองทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทลายผุพังจะทับถมลงสู่แม่น้ำและทะเลสาบอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรนักธรณีวิทยาให้ชื่อชั้นหินนี้ว่ากลุ่มหินโคราช

ด้วยเหตุนี้อีสานจึงเป็นแผ่นดินที่มีสภาพการสะสมตัวของชั้นหินที่เกิดบนแผ่นดินเมื่อ200กว่าล้านปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น

ช่วงชีวิตของไดโนเสาร์ดำเนินมาตั้งแต่205ล้านปีจนถึง65ล้านปีมาแล้วจึงได้สูญพันธุ์ไปจนหมดรวมเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตครอบครองโลกอยู่นานถึง140ล้านปีเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์คำถามนี้นักธรณีวิทยาทั่วโลกพยายามตั้งทฤษฎีเพื่อหาคำตอบมาโดยตลอดเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้และได้รับการยอมรับจากนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่มี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเชื่อว่ามีอุกาบาตขนาดใหญ่มากพุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่อสภาพบรรยากาศทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนื่องจากไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่ไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงก็มีผลกระทบต่อไดโนเสาร์

และการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้พืชที่มีอยู่ตายไปเกิดพืชชนิดใหม่ๆขึ้นมาแทนไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารปรับตัวให้เข้ากับพืชชนิดใหม่ไม่ได้จึงล้มตายไปพลอยทำให้ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อขาดแหล่งอาหารไปด้วยในที่สุดจึงตายและสูญพันธุ์ตามกันไปไม่ว่าไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปด้วยสาเหตุใดก็ตามดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าพิศวงน่ากลัวและน่ารักอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตลอดมาและความพยายามในการหาร่องรอยของไดโนเสาร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปการเข้ามาอีกครั้งของน้ำทะเลเมื่อประมาณ100 ล้านปีมาแล้วทำให้แผ่นดินอีสานกลายเป็นทะเลปิดเป็นคำตอบที่ว่าทำไมใต้ดินอีสานจึงเต็มไปด้วยเกลือและในอีก60ล้านปีต่อมาผลจากการเคลื่อนตัวมาชนกันของทวีปอินเดียทำให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดการยกตัวขึ้นเป็นขอบที่ราบสูงโคราชของเทือกเขาเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นสันกำแพงและพนมดงรักรวมทั้งเทือกเขาภูพานที่ขวางตัวเป็นแนวแบ่งภาคอีสานให้ออกเป็น2 ส่วน

ากเปรียบแผ่นดินอีสานเป็นดังชีวิตคนมาจนถึงวันนี้ชีวิตที่ผ่านโศกนาฏกรรมมาอย่างโชคโชนนี้ได้พบกับความสงบอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าร่องรอยของการผุพังทำลายจะยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ได้กลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันงดงามให้มนุษย์ได้ชื่นชม

เชื่อกันว่าต้นตระกูลของมนุษย์มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้เมื่อประมาณ 500,000 ปีมาแล้วพวกเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีการดำรงชีวิตแบบไหนเป็นปริศนาที่จะหาผู้ใดตอบได้แม้ว่าร่องรอยโบราณที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ในดินแดนแห่งนี้จะทำให้เราย้อนอดีตไปได้ไกลเพียงแค่หมื่นกว่าปีแต่ร่องรอยอารยธรรมเหล่านี้เองที่บอกให้โลกได้รับรู้ว่าดินแดนภาคอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

ที่หมู่บ้านคำอ้อจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านมีอาชีพปั้นหม้อทำภาชนะดินเผามาแต่ครั้งอดีตแม้ว่าในปัจจุบันรูปทรงของภาชนะดินเผาจะดัดแปลงไปบ้างไม่ได้ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นแต่เป็นการทำลอกเลียนแบบของโบราณโดยจะย่อส่วนลงมาทำเป็นของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยวหากวิธีการที่ใช้ยังคงแบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่าการตีหม้อมีอุปกรณ์สำคัญ2ชิ้นคือหินดุสำหรับหนุนรองดินเหนียวแล้วใช้ไม้ตีให้บางแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการหินดุซึ่งทำมาจากดินเผานี้มีพบอยู่ตามแหล่งโบราณคดีทั่วไปในภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมที่คนโบราณใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

0: ลานดินเผานี้พบอยู่ในแหล่งโบราณคดีเมืองฟ้าแดดสูงอย่างมีร่องรอยของเศษขี้เถ้าถ่านเศษภาชนะดินเผาลูกดินวัดอุณหภูมิและหินดุอยู่รวมกันหลายอันแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เจริญมากเมื่อประมาณกว่าพันปีมาแล้วร่องรอยโบราณเหล่านี้อยู่ลึกลงไปในแผ่นดินอาจจะมีบางชิ้นลอยขึ้นมาเหนือผิวดินเพราะผลจากการถากถางเพื่อทำการเกษตรของมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้นักโบราณคดีตัดสินใจพลิกฟื้นแผ่นดินบริเวณนั้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่ออ่านความเป็นมาของอดีตกาลการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจะกระทำอย่างมีระบบมีการวางแผนผังบริเวณที่จะทำการขุดและจะต้องขุดลึกชั้นละ10เซนติเมตรดินที่ขุดออกมาจะถูกนำมาร่อนเพื่อหาเศษภาชนะดินเผาหรือซากวัตถุโบราณที่จะบอกได้ว่าในดินแต่ละชั้นมีร่องรอยวัฒนธรรมอะไรเหลืออยู่บ้างจนถึงชั้นดินที่ไม่พบร่องรอยการทำกิจกรรมใดๆของมนุษย์อยู่เลยหรือเมื่อถึงดินธรรมชาติชั้นสุดท้ายซึ่งจะเป็นดินทรายหรือหินดินด่านจึงหยุดทำการขุดเพราะหากขุดต่ออาจจะพบแหล่งน้ำบาดาลได้โดยปกติการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเมื่อพบโครงกระดูกหรือโบราณวัตถุนักโบราณคดีจะนำขึ้นมาศึกษาและเก็บไว้แสดงในพิพิธภัณฑ์จากนั้นจะปิดหลุมไว้ดังเดิมแต่ที่แหล่งขุดค้นโบราณคดีบ้านปราสาทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางโบราณคดีโดยจะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนมากจึงยังคงอยู่ตามสภาพเดิมที่เป็นมาครั้งถูกฝังในอดีตเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากการขุดแต่งทำความสะอาดจะมีการอนุรักษ์โดยการฉีดสารเคมีที่ชื่อว่าอะคาลิกอิมัลชันเข้าไปในโครงกระดูกและทาผิวโดยรอบของวัตถุโบราณทุกชิ้นรวมทั้งดินภายในหลุมเพื่อรักษาสภาพให้คงทนแข็งแรงไม่ถูกอากาศฝุ่นและน้ำทำลายเสียหายไปในขณะเดียวกันนักโบราณคดีจะทำการวิเคราะห์หลักฐานที่พบทั้งหมดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสรุปสภาพความเป็นอยู่ความเชื่อและพัฒนาการต่างๆของชุมชนโบราณแห่งนี
1: ้อยากจะให้อธิบายลักษณะที่บอกถึงเพศหรืออายุของศพเนี่ยนะคร
2: ับสิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออายุนะคะเราดูจากฟันซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่จะบอกอายุได้ค่อนข้างจะแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ทีเดียวนะคะจากการที่ฟันกรามของโครงนี้ขึ้นแล้ว3ซี่เนี่ยซึ่งหมายความว่าอายุ21เกินขึ้นไปแล้วและมีรอยสึกของฟันแสดงถึงการกินอาหารการใช้งานเราก็ตีว่าโครงนี้อายุประมาณ35ปีขึ้นไปนะคะสำหรับเพศที่เราดูส่วนแรกที่เราดูคือที่ตรงบริเวณสันคิ้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเรียบถ้าเป็นผู้ชายก็จะนูนเด่นมาเราสังเกตเห็นได้เลยหลังจากนี้เราก็จะมาดูที่คางถ้าคางผู้หญิงเราจะเห็นว่าเป็นรูปไข่นะคะลักษณะรูปไข่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเพศชายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นคางที่ท่านพูดสีเหลืองแล้วสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนี่จะบอกได้เป็นเพศหญิงเพศชายได้มากที่สุดในเพศหญิงนี่จะค่อนข้างกว้างแต่เพศชายนี่จะแคบลงมาหน่อยนะคะอันนี้คือการบอกเพศซึ่งเราสรุปแล้วก็คือโครงนี้เพศหญิงอายุ35ปีขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเราจะรู้ส่วนสูงของโครงนี้อีกเราก็จะวัดจากกระดูกยาวทั้งหมดคือกระดูกต้นแขนกระดูกปลายแขนกระดูกต้นขาและกระดูกปลายแขนหลังจากนั้นเราจะมาคำนวณหาความสูงของโครงนี้แล้วก็ไปเทียบกับคนไทยปัจจุบันว่าแตกต่างกันที่ไหน สำหรับอันนี้ที่น่าสังเกตก็คือที่ข้อมือนะคะเขาหักข้อมือค่ะหักข้อมือเสร็จแล้วมาขัดกันไม่ให้แยกออกจากกันนี่คือเป็นพิธีของเขาเลยนะคะแล้วมาวางไว้ที่หน้าท้องสำหรับข้อเท้าก็เช่นกันนะคะก็จะมัดไว้นี่คือประเพณีของเขานะคะ
0: จากจำนวนโครงกระดูกที่พบถึง60โครงจึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เป็นสุสานที่ใช้ฝังศพของชุมชนในสมัยนั้นโดยมีประเพณีการฝังเครื่องใช้เครื่องประดับรวมไปกับผู้ตายเป็นคติความเชื่อที่ว่าแท้จริงแล้วไม่มีความตายเกิดขึ้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการเปลี่ยนสภาพของคนผู้หนึ่งไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในอีกภพหนึ่งและไหนไม่ช้าเขาจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่จึงจำเป็นต้องมีสิ่งของเพื่อใช้ในการทำมาหากินต่อไปและอีกในหนึ่งเป็นการแสดงสถานภาพของผู้ตายซึ่งหากเป็นผู้นำหรือเศรษฐีจำนวนสิ่งของต่างๆจะมีมากตามฐานะดังเช่นโครงนี้มีภาชนะดินเผาฝังรวมเท่าที่นับได้มีถึง49ใบภาชนะดินเผาที่พบที่บ้านปราสาทนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือมีปากกว้างคล้ายปากแตรเคลือบด้วยน้ำโคลนสีแดงภาชนะที่เป็นลายเขียนสีลายเชือกทาบเช่นเดียวกับที่พบที่บ้านเชียงก็มีบ้างแต่ไม่มีลวดลายมากนักเชื่อว่าภาชนะดินเผาเหล่านี้ถูกทำขึ้นใหม่เพื่อใช้ในพิธีฝังศพเพราะเป็นภาชนะที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เนื่องจากดินเผาจะละลายทันทีเมื่อถูกน้ำและลวดลายที่บรรจงทำขึ้นมาหลากหลายบางลายก็วิจิตรพิสดารเกินกว่าที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสีที่ใช้เขียนลวดลายได้มาจากดินเทศหรือแร่ฮีมาไทด์โดยมีส่วนผสมที่ทำให้สีเกาะเนื้อดินเผาได้แน่นและอยู่ทนนานเป็นเวลาหลายพันปีแต่ส่วนผสมที่ว่านี้ยังเป็นปริศนาสำหรับนักโบราณคดีความน่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในสมัยนั้นใช้อุปกรณ์อะไรเขียนลวดลายได้ออกมาอย่างแม่นยำงดงามโดยไม่มีการร่างหรือลบรอยแก้ไขแต่อย่างใดนับเป็นงานศิลปะที่เกิดจากช่างฝีมือผู้ชำนาญโดยแท้

ศิลปินในสมัยโบราณยังได้ฝากฝีมือไว้ตามผนังถ้ำหรือแผ่นหินตามหน้าผาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อที่เป็นมา

ภาพของกลุ่มคนบนผนังถ้ำเขาจันงามนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวม11คนผู้หญิง2คนกำลังนั่งคุยกันคนหนึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และท่าทางที่แสดงว่ากำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานของคนกลุ่มนี้บอกให้รู้ว่ามีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น

ภาพปลาบึกขนาดใหญ่มีภาพมือคนประทับอยู่มากมายที่ผาแต้มนี้นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการแสดงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์นอกจากการล่าสัตว์ซึ่งเป็นวิถีดำรงชีพของกลุ่มชนเจ้าของงานศิลปะเหล่านี้แล้วพวกเขายังรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกลบข้าวซึ่งเป็นส่วนผสมหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผาบอกอายุถึง 5,000 ปีทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานและที่แหล่งโบราณคดีเดียวกันนี่เองได้พบขวานสำริดที่ทำจากทองแดงและดีบุกมีอายุประมาณ 4,000 ปีซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลกรวมทั้งการพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันทำให้นักโบราณคดีชาวต่างชาติเริ่มยอมรับว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยมีแหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในภาคอีสาน

การตั้งหลักแหล่งของชุมชนโบราณในภาคอีสานนั้นแต่เดิมอาศัยอยู่ตามที่สูงบนภูเขาดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และมีบางกลุ่มอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนบนของภาคอีสานหรือที่เรียกว่าแอ่งสกลนครจุดกำเนิดของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อเริ่มมีจำนวนประชากรมากขึ้นแหล่งอาหารไม่เพียงพอจึงมีการอพยพโยกย้ายลงมาสมทบกับกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณของเทือกเขาภูพานที่เรียกว่าแอ่งโคราชนักโบราณคดีได้พบร่องรอยของเมืองโบราณใหญ่น้อยกว่า200แห่งในบริเวณแอ่งโคราชนี้ฟ้าแดดสูงอย่างคือชื่อเมืองโบราณหนึ่งในแอ่งโคราชปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเสมาในเขตอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเช่นเดียวกับเมืองโบราณอื่นๆลักษณะของผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานเก่าแก่ถึง14แห่งการขุดค้นทางโบราณคดีบอกให้ทราบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3หรือประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วซึ่งร่วมสมัยกับวัฒนธรรมบ้านเชียงตอนปลายต่อมาในราวพุทธศักราช1200ถึง1600มีประเพณีการฝัง

เป็นประเพณีที่มีพบทั่วไปในชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ำมูลชีและในช่วงเวลาเดียวกันนี่เองพุทธศาสนาลัทธิหินยานได้เริ่มแพร่เข้ามาในภาคอีสานจากการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนโบราณลุ่มแม่

ิ่งที่ทำให้เมืองฟ้าแดดสูงอย่างเป็นที่สนใจของนักวิชาการคือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100 ชิ้นและมีขนาดใหญ่โตจนไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะใช้ปักบอกเขตศาสนสถานในเมืองโบราณที่มีขนาดเล็กเช่นนี้เสมาหินเป็นคติความเชื่อที่มาจากวัฒนธรรมหินตั้งซึ่งเป็นเรื่องการแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมาเมื่อรับพุทธศาสนาได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางพุทธศาสนาผ่านความเชื่อแบบพื้นบ้านโดยการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเป็นภาพเล่าเรื่องชาดกบ้างพุทธประวัติบ้างนับเป็นความชาญฉลาดอย่างยิ่งของคนโบราณที่ประสานความเชื่อเก่ากับใหม่เข้าด้วยกันเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการสร้างเสมาหินถวายเป็นพุทธบูชามากขึ้นเมืองโบราณฟ้าแดดสูงอย่างจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธ

0: ในราวตอนปลายของพุทธศตวรรษที่15ภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรขอมซึ่งแพร่อิทธิพลเข้ามาทั้งทางการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมศาสนสถานในรูปแบบปราสาทหินของศาสนาฮินดูจึงปรากฏขึ้นมากมายรวมทั้งวิทยาการใหม่ๆเช่นการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนแต่อาณาจักรขอมก็รุ่งเรืองอยู่ได้นานเพียงแค่ปลายพุทธศตวรรษที่18ก็เสื่อมอำนาจไป
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนมักจะบอกว่าหลังจากที่ขอมเสื่อมอำนาจไปราวๆปลายพุทธศตวรรษที่18เนี่ยนะฮะอีสานล้างแล้วก็มีกลุ่มลาวจากหลวงพระบางลงมาแทนที่ผมคิดว่าอันนั้นเป็นการมองอย่างเผินๆอย่างผิวเผินมากเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอีสานไม่ได้ล้างไปนะฮะยังมีคนพื้นเมืองที่อยู่ที่นั่นมานมนานแล้วเนี่ยยังสืบทอดอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบเนี่ยเราอาจจะมองการรวมกลุ่มของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยในช่วงพุทธศตวรรษที่18 19เนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ในเขตสกลนครกับเวียงจันทน์มีเมืองสำคัญอยู่คือเมืองสกลนครเมืองนอหันหลวงกับเมืองเวียงจันทน์อันนี้มักจะได้รับการมักจะรู้จักกันในนามของโคตบูรณ์หรือศรีโคตบูรณ์นะฮะและอีกกลุ่มนึงคือทางเมืองพิมายมีเมืองพิมายเมืองพนมรุ้งเนี่ยเป็นอีกกลุ่มที่สองและอีกกลุ่มหนึ่งคือทางเมืองจำปาสักลาวลงจริงๆเนี่ยพุทธศตวรรษที่23แล้วลาวที่เข้ามาอยู่แพร่หลายไปทั่วไปในอีสานมากเนี่ยเป็นลาวทางจำปาสักมากกว่านะส่วนทางเขตพิมายก็สืบมาก็มีเกี่ยวกับเมืองนครศรีราชสีมาเข้ามาแทนนะฮะแล้วก็มีกลุ่มคนไทย อยู่ด้วยเพราะนั้นพอมาถึงรัชกาลที่5ถึงมีการแบ่งออกมาเป็น3เขตด้วยกันใช่ไหมฮะคือเขตพวกลาวทางอีสานพวกหนึ่งแล้วก็มีเขตเขมรป่าดงคือเขตตั้งแต่โคราชพิมายบุรีรัมย์ไปนะฮะนั่นเป็นเขตไทยและเขตพวกเขมรป่าดงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทางจำปาสักเนี่ยก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วจำปาสักนี่ก็สืบทอดมาเป็นอุบลราชธานี

ประวัติศาสตร์อีสานเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในราวพุทธศตวรรษที่23หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาทรงเปลี่ยนชื่อจากมณฑลลาวกาวมาเป็นมณฑลอีสานเพื่อรวมจิตสำนึกของความเป็นไทย

และต่อมาการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้ถูกยกเลิกไปในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมืองต่างๆได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น17จังหวัดภาคอีสานในปัจจุบันความหลากหลายของอารยธรรมบนผืนแผ่นดินนี้บอกเล่าความเป็นมาอันยิ่งใหญ่แห่งอดีตอีสานซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดจะยังคงรุ่งเรืองหรือเสื่อมสลายไปหากคุณค่าของศรัทธาและความเชื่อนั้นเป็นนิรันดร์

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของจตุร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจตุร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับตั้งห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกับแม่นี่เนาะ

รรค์และความหลากหลายของงานบุญประเพณีที่จัดให้มีขึ้นในแต่ละเดือนสะท้อนแรงศรัทธาของพุทธศาสนาและความละเอียดอ่อนจากจิตใจ

เมื่อมีงานบุญขึ้นคราวใดภาพของการร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันของชาวบ้านในการตระเตรียมงานนั้นจะมีให้เห็นอยู่เสมอ

ชาวอีสานยึดมั่นในพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี12เดือนหรือที่เรียกในภาษาอีสานว่าฮีด12อย่างเคร่งครัด

0: เมื่อถึงวันแรม14ค่ำเดือน10หรือในราวเดือนกันยายนชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองแก่นทรายและตามหมู่บ้านต่างๆในภาคอีสานจะจัดเตรียมงานบุญข้าวสากซึ่งเป็นงานบุญงานหนึ่งในประเพณีฮีด12เพราะเชื่อกันว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันเพ็ญเดือน10นั้นวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย
1: ์อ้าว
2: มาแล้วครับก็สีไม่คือหมูแท้เหลือเสื่อมครับพ่อได้ตลาดถึงวัน
0: พ่อบ้านจะพร้อมใจกันแต่งพาข้าวหรือถาดบรรจุอาหารข้าวหวานนำมาถวายที่วัดตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่วิญญาณจะกลับไปเมื่อรุ่งสางมาถึงหากครอบครัวใดหมดบุญพ่อบ้านแม่บ้านในฐานะผู้นำครอบครัวจะต้องทำหน้าที่นี้แทนหลังจากพระฉันอาหารเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะนำอาหารนั้นมากินต่อพอเป็นพิธีแล้วนำอาหารที่เหลือทั้งหมดไปเทไว้ตามที่ต่างๆเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณที่ไม่มีญาติได้มารับเอาไป
3: สิได้เด
0: ้จากนั้นจึงกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวมาใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งในตอนสายของวันเดียวกันการทำบุญใส่บาตรและฟังเทศตลอดทั้งวันในวันเพ็ญเดือน10นี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเชื่อว่าผลบุญที่ได้จะเป็นสิริมงคลต่อไปในการดำเนินชีวิตในระหว่างการฟังเทศซึ่งมักจะเป็นการเทศเรื่องราวของนิทานชาดกหากพระรูปใดเทศเสียงเบาลงไปหรือเทศผิดตอนไหนชาวบ้านจะโยนข้าวต้มขนมที่ทำมาขึ้นไปเป็นการตักเตือนด้วยความเคารพและแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อการเทศของพระรูปนั้นการเทศเป็นทำนองไพเราะอ่อนหวานของพระอีสานนี้มีตำนานเล่าว่ามีนกกระเรียนคู่หนึ่งเมื่อตัวผู้ถูกนายพรานยิงตายตัวเมียได้ร่ำร้องหาด้วยเสียงอันโหยหวนจนได้ยินไปถึงพระรูปหนึ่งซึ่งบำเพ็ญพรตอยู่พระรูปนั้นได้จดจำลีลาทำนองเสียงร้องของนกกระเรียนมาดัดแปลงเป็นทำนองบทสวดใช้สั่งสอนชาวบ้านเรื่อยมาและจากบทสวดอันไพเราะนี้เองต่อมาได้กลายเป็นบทเพลงที่ถูกถ่ายทอดโดยศิลปินพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าหมอลำหลังเสร็จสิ้นฤดูการทำนาชาวอีสานจะมีเวลาพักผ่อนและคิดถึงความบันเทิงมากขึ้น

หมอลำจะเป็นมหรสพอย่างแรกที่พวกเขานึกถึงยามมีงานบุญคณะหมอลำชุดหนึ่งมีเพียงหมอลำชายหญิงหนึ่งคู่หมอแคนหนึ่งคนก็สามารถตรึงผู้ฟังให้นั่งอยู่กับที่ได้ตั้งแต่พลบค่ำจนถึงรุ่งสางหมอลำแต่ละคนมีครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก่อนการแสดงจึงต้องทำพิธียกครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณและขอพรให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดพ่อเคนดาเหลาแม่บุญเพ็งไฝผิวชัยคือหมอลำรุ่นเก่าที่ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายคำว่าหมอในภาษาอีสานหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้ส่วนคำว่าลำคือการขับลำนำหรือการขับร้องนั่นเองในอดีตหมอลำเป็นศิลปะการขับร้องที่ดัดแปลงมาจากการอ่านหนังสือในงานมหรสพสมโภชเรือนที่มีคนตายหรือเรือนที่มีหญิงคลอดลูกซึ่งผู้อ่านมักจะเป็นพระที่สึกออกมาแล้วบางคนท่องจำได้โดยไม่ต้องดูหนังสือต่อมาจึงแต่งเป็นกลอนและใส่ทำนองเช่นเดียวกับทำนองที่พระใช้เทศในปัจจุบันมักจะนิยมนำหมอลำมาแสดงในงานบุญแจกข้าวซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายหลังจากเผาครบ1ปีและแสดงตามงานประเพณีต่างๆแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยโดยนำเอากลองชุดมาใช้ในคณะหมอลำรุ่นใหม่แต่เนื้อหาของกลอนลำยังคงรักษาแนวเดิมคือการให้ความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมหลักการครองเรือนตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองความไพเราะของทำนองที่อ้อยซ้อยกินใจสลับกับทำนองสนุกสนานเร้าใจสอดแทรกมุกตลกอยู่เป็นระยะนี่เองหมอลำจึงยังคงยืนหยัดอยู่บนความนิยมเสมอมาในสมัยรัชกาลที่4หมอลำในชื่อที่รู้จักกันว่าแอวลาวและลาวแคนได้รับความนิยมสูงสุดโด่งดังไปถึงในราชสำนักแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดถึงขนาดทรงเป่าแคนได้จนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชหฤทัยทรงออกประกาศห้ามมิให้เล่นลาวแคนดังมีความตอนหนึ่งว่าการบัดนี้เห็นแปลกไปนักชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสำหรับเมืองตัวคือปี่พาทย์มโหรีเสภาครึ่งท่อนปรบไก่สักวาเพลงไก่ป่าเกี่ยวข้าวและละครร้องเสียหมดพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่งทุกตำบลทั้งผู้ชายผู้หญิงแม้ว่าอิทธิพลของลาวแคนหรือหมอลำนี้จะยังครองใจชาวอีสานเรื่อยมาและแคนโดยฝีมือช่างทำแคนพื้นบ้านก็ยังเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับหมอลำตลอดมาแต่การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอนาคตของหมอลำจะยังคงสดใสอีกนานเพียงใด

0: เด็กหนุ่มเด็กสาวผู้มีความรักในเสียงดนตรีและหลงใหลในอาชีพหมอลำจะพากันมาที่สำนักงานแห่งนี้ด้วยความเชื่อว่าแม่ครูราตรีจะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงได้
1: สายตาคนอื่นส่วนมากแต่ก่อนเขามองหมอลำอย่างหมอลำอาชีพที่ถ้าจะพูดภาษาทั่วๆไปอาชีพที่ไร้ปริญญาไร้ปริญญาอาชีพที่ต่ำๆเพราะหมอลำแต่ก่อนไม่ค่อยประยุกต์ลำพ่อแม่สอนมายังไงก็ลำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันประยุกต์ขึ้นมาชาวบ้านเขายอมรับแบบมีกลองชุดมีอะไรพวกดนตรีมาเพิ่มสักหน่อยเป็นประยุกต์เขาเรียกหมอลำกรซิ่งลำกรสตริงในชาวบ้านยอมรับก็มองหมอลำดูดีขึ้นนะดีขึ้นเด็กถึงได้มาเรียนเยอะ
0: นักเรียนหมอลำที่นี่จะต้องตื่นตั้งแต่ตี4มาท่องจำกลอนตามหลักสูตรที่ครูกำหนดให้จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ6โมงเช้าจึงแยกย้ายกันไปทำงานบ้านตามเวรประจำของแต่ละคนผู้ที่จะเข้าเรียนเป็นหมอลำจะต้องจบการศึกษาชั้นประถมปลายและเสียค่าใช้จ่ายรวม 10,000 บาทเป็นค่าที่พักและอาหารตลอดเวลาที่เรียนซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีจึงสามารถออกแสดงได้

หนองคายได้เข้ามาเป็นนักเรียนหมอลำที่นี่เมื่อ9เดือนก่อนวันนี้เธอตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะแม่ครูจะให้เธอทดลองออกแสดงบนเวทีเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะยังตื่นเวทีแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอมราคงจะต้องฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักพักกว่าจะคุ้นเวทีหากเธอได้แสดงบ่อยขึ้นบางทีอาจจะมีผู้ชมชื่นชอบและติดตามมาว่าจ้างให้เธอไปแสดงเหมือนเช่นรุ่นพี่คนอื่นๆซึ่งจะได้รับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป

0: สำหรับผู้ที่จบออกไปเป็นหมอลำเต็มตัวออกงานเดี่ยวได้นั้นในการแสดงตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี2อัตราค่าจ้างจะอยู่ในราว 3-8,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระยะทางของสถานที่ที่ต้องไปแสดงนับว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวตราบใดที่ยังมีงานบุญและงานประเพณีก็คงจะไม่น่าวิตกเลยว่าอาชีพหมอลำจะสูญสลายไปหากสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความเป็นหมอลำแบบแท้ๆอาจจะถูกกลืนหายไปเพราะการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยและเพื่อความอยู่รอดของศิลปินหมอลำเองอย่างไรก็ตามด้วยจิตสำนึกต่อความรักและความศรัทธาที่ชาวอีสานมอบให้กลุ่มศิลปินหมอลำเหล่านี้จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์ให้ชาวอีสานเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลร้ายต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต
1: คือหมอลำนี่มันจากความรู้สึกคนอีสานแล้วมันแสดงถึงความรู้สึกว่ามีความหักแกนกันแล้วก็มีความจริงใจต่อกันแล้วจึงเอาความเป็นหมอลำนี่สอดแทรกเข้าไปในกรเรื่องลักษณะต่างๆที่ได้รับทราบข่าวจากสาธารณสุขมาว่าพยาธิใบไม้ตับนี่มันมีความร้ายกาจมากขาคนอีสานมาแล้วหลายต่อหลายพ่อเพิ่นได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเครื่องตรวจเพิ่นน่ะพ่อแล้วและสาเหตุที่แท้จริงของมันคือมาจากปลาดิบคือกินก้อยปลาลาบปลาสมปลาจอมปลาหยังล่ะมันเพิ่นแพร่เชื้อไปเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องก็ยังบ่ทันเชื่อคักวันใดถ้าหากกลุ่มศิลปินมายืนยันอีกว่าความร้ายกาจของมันนี่มีมากหลายสาเหตุที่แท้จริงของมันคือมาจากปลาดิบคือกินก้อยปลาลาบปลาสมปลาจอมปลาหยังล่ะมันเพิ่นแพร่เชื้อไปเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องก็ยังบ่ทันเชื่อคักวันใดถ้าหากกลุ่มศิลปินมายืน

0: เสียงขับขานบทกลอนที่ขอร้องแกมตักเตือนด้วยความหวังดีนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจและปฏิบัติตามอย่างดีเป็นความห่วงใยและความผูกพันซึ่งกันและกันของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี้นี่เราเป็นคนต้นสาเหตุมาเล่นกับด้วยแม่เนื้อจุดจุดสองร้องทับผู้สุขนสาวาชุดใส่ใส่เสียงอะไรล่ะเสียงผู้หงามเลยล่ะเฮ้ยเสียงยามให้มันได้เลยล่ะบทกลอนที่ร้องอ้อนวอนต่อผีฟ้าของแม่ครูผู้นี้เชื่อกันว่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หายขาดได้หมอลำผีฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่ให้ความบันเทิงเช่นเดียวกับหมอลำทั่วไปแต่พวกเขาจะต้องทำพิธีเชิญให้ผีฟ้ามาเข้าสิงในร่างของตนเองแล้วทำหน้าที่รักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
1: แม่ป่วยที่ถึงสาขะ3ปีก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนโรงไหนก็หมอว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าความดันก็ปกติอะไรก็ปกติไปไหนๆโรงพยาบาลไหนก็หมอก็ไม่รับจะให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวว่าแม่ไม่เป็นอะไรแม่เป็นวันทุกวันอยู่ไม่ได้จะได้ปานนี้มันสิตายเนาะปานนี้เราก็มักจะว่ามันสิตายเลยกันเพิ่นก็ว่าอุ้ยไปหาพี่ว่ามาซองเบิ่งซะก่อนกับพ่อเสือว่ามันโอ้ยผีที่ไหนสิมาเห็ดแม่ได้แล้วแม่บ่ได้ไปทำลายผีใสแม่ก็คิดว่าจังซั่นมันสิมาทำของเฮาได้จังได๋แม่ก็คิดว่าพ่อเลยเพิ่นว่าพ่ออยู่บ้านเพิ่นว่าว่าเสือบ่เสือกับไปเอาล่องดูก็มีดีหลายคนแล้วเพิ่นก็ว่าจังซั่นเลยพวกพี่น้องเขากลับไปหาอันแม่นี่ล่ะมาซองเบิ่งซองเบิ่งเบิดทุกอันทุกเนี่ยแล้วก็เฮ็ดเบิดซักขอเก็บขอไข่เฮ็ดจังมื้อแล้วก็เพิ่นก็ว่าพี่ว่ายังบ่อยู่นำก็เลยว่าเพิ่นสิเอาบ่เพิ่นถามกับแม่ก็บ่คิดว่าสิเอาแล้วบัดขายเพิ่นแก่โตแล้วก็มาเฮ็ดให้เด็กน้อยหัวคิดว่าจังซั่นทีแรกอ่ะพอมันว่าเอ้าเอาลองเบิ่งคันมันดีก็เอาคันมันบ่ดีก็ทิ้มเพิ่นก็ว่าจังซั่นแต่ก่อนทีแรกอ่ะบัดนี้แม่ก็ตัดให้ว่า15มื้อมันสิเซาคันมันเศร้านี่เจ้าสิเฮ็ดเอาบ่คันมันเศร้าก็จะสิเฮ็ดเอาถึง15มื้อแม่ก็หายไปเลยแม่ก็มาทำพิธีลงชื่อจังซี่เลยหายมาทุกวันนี่ก็ได้10ปีแล้วก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องทั้งนี้คนเลยตายทั้งหมดก็เป็นป่วยจักท่านสิป่วยทั้งไหนคนมีเย็บมีไข้มีป่วยเนาะก็มาทำลงชื่อจังซี่ก็เหลือมาจังซี่ล่ะ
2: เรื่องผีฟ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรอกนะฮะเป็นระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับผีที่มีความหมายในการจันลงสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันนะฮะมองง่ายๆคือเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปขอให้เขารักษาเนี่ยคนที่เป็นหมอผีที่รักษาเนี่ยเขาจะดูว่าโรคนี้รักษาได้หรือไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าเป็นโรคที่เกิดจากการกระทำของผีหรือเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเขายอมรักษานะแล้วเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าเขาจะเรียกค่าตอบแทนเกินที่กำหนดตามประเพณีไม่ได้สมมติว่าเรียกได้20บาทก็ต้องเรียกได้แค่นั้นแต่เมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นคนไข้จะตอบแทนมากกว่านั้นคือหมายว่าจะให้ของขวัญมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ถ้าคือหมายว่าเมื่อไม่ให้ก็ได้นะฮะอันนั้นเป็นคุณธรรมที่เห็นนะแล้วทีนี้เมื่อไอ้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงซึ่งคิดว่าหมอธรรมดาก็รักษาไม่ได้นะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับสังคมนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นคนไข้เนี่ยก็ต้องทบทวนว่าตัวนี้ทำอะไรผิดบ้างผีถึงลงโทษเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเห็นไหมฮะระบบผีเนี่ยมันคุมอยู่เพราะนั้นเวลาคนมีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเป็นส่วนมากเนี่ยก็ต้องไปหาหมอผีฟ้าแล้วมันก็รักษาหายเพราะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องใช้จิตแพทย์
0: แม้ว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยจากพิธีลำผีฟ้าจะต้องเป็นสานุศิษย์สืบทอดพิธีกรรมนี้ต่อไป

เพื่อช่วยเหลือผู้ที่สิ้นหวังแต่การดำเนินชีวิตของพวกเขาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาและจารีตประเพณีไม่เสื่อมคลาย

บนพื้นฐานของความศรัทธาที่สร้างสมกันมาแต่อดีตพิธีกรรมและความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันคือภาพสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณของชาวอีสานโดยแท้

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: ยังไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศชีวิตที่ต้องฝากความหวังไว้กับธรรมชาติและการเวลาที่ผ่านเลยโดยไม่อาจล่วงรู้อนาคตคือสิ่งที่ชาวอีสานคุ้นชินอยู่บนแผ่นดินอันไพศาลหากแต่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพนี้คือขุมพลังงานอันล้ำค่าที่จะนำมาซึ่งความหวังอันเรืองรองของแผ่นดินอีสาน

แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคอีสานจะมีปริมาณที่ไม่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆเท่าใดนักและในบางปีด้วยอิทธิพลของพายุดีเพรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้ผ่านเข้ามาในช่วงปลายฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่แต่เมื่อย่างเข้าฤดูแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่ก็กลับลดปริมาณลงจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้และในบางแห่งก็เหือดแห้งไปจนหมดเสมือนกับไม่เคยได้รับน้ำฝนมาเป็นเวลานานชาวบ้านจะต้องเดินเท้าไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลออกไปในบางหมู่บ้านแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินเท้าไปเป็นวันแต่มันก็เป็นวิถีธรรมชาติที่ชาวอีสานเคยคุ้นม

บทเพลงที่ร้องขอฝนต่อฟ้านี้คงจะเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายเมื่อฤดูทำนาใกล้จะเวียนมาถึงอีกครั้งย่างเข้าเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมชาวอีสานตามหมู่บ้านต่างๆจะเริ่มจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้บันดาลฝนงานจะเริ่มจากการเซิงขอบริจาคโดยขบวนเซิงเหล่านี้จะตระเวนไปตามบ้านเพื่อขอเรียรายปัจจัยมาร่วมทำบุญบางบ้านจะเตรียมเหล้าและข้าวหมากเอาไว้แจกผู้ร่วมขบวนเซิงเป็นการเพิ่มบรรยากาศความคลึกครื้นสนุกสนานเมื่อได้รับของบริจาคแล้วก็ต้องมีการอวยพรให้แก่เจ้าของบ้านเป็นการขอบคุณ

0: วรรณกรรมอีสานหลายเรื่องได้กล่าวถึงตำนานของการทำบุญบั้งไฟมีอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงการทำสงครามระหว่างพญาคันคากกับพญาแถนด้วยเหตุที่พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนสั่งพญานาคไม่ให้ส่งน้ำลงมายังโลกมนุษย์เป็นเวลา7ปี7เดือนก่อความทุกข์เข็ญเดือดร้อนไปทั่วพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยชาติเป็นพญาคันคากครองโลกมนุษย์ในขณะนั้นจึงประกาศสงครามและทำศึกจนชนะจับพญาแถนได้และทำสัญญาตกลงกันว่าพญาแถนจะต้องสั่งให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยมนุษย์จะเป็นผู้จุดบั้งไฟขึ้นไปเตือนเมื่อถึงเวลาทุกปีถึงแม้ว่าพญาแถนจะปฏิบัติตามสัญญาทุกปีแต่เมื่อผ่านพ้นฤดูฝนสภาพของความแห้งแล้งก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสภาพดินของแผ่นดินอีสานมีลักษณะเป็นดินทรายไม่มีคุณสมบัติของการอุ้มน้ำไว้ในเม็ดดินจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้น้ำฝนที่ตกลงมาจึงซึมลงใต้ดินอย่างรวดเร็วและบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอท้องทุ่งกว้างไกลสุดตากลางแดนอีสานนี้คือภาพรวมที่บอกเล่าถึงความร้อนแล้งแห่งแผ่นดินได้อย่างชัดเจนทุ่งกุลาร้องไห้มีเนื้อที่กว้างถึง2ล้าน1แสนไร่ครอบคลุมพื้นที่ถึง5จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคามศรีสะเกษและยโสธรลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจึงไม่มีทางระบายน้ำคันนาที่มีเป็นล้านล้านคันเหล่านี้จะเป็นแนวกั้นทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานก่อความเสียหายเป็นอย่างมากต่อพืชไร
1: ่ที่น้ำท่วมบ่อยๆมันท่วมฤดูฝนมันท่วมแล้วหลังจากฤดูฝนมาแห้งหายหมดมันไม่มีที่เก็บถ้ามากก็มากไปถ้าน้อยก็น้อยไปมันไม่อยู่ตัวไอ้นี่เขาว่าเขาจะทำมันอยู่ตัวไหลผ่านไปมาเรื่อยๆได้ตลอดแรงเราทำเกษตรทำนาเราดึงขึ้นดึงขึ้นทำไปมันก็ไหลมาขังอีกมันก็สบาย
0: โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ของกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยการก่อสร้างระบบคลองระบายน้ำในพื้นที่นาซึ่งจะเป็นคลองที่จมดินทอดยาวเป็นตาข่ายเชื่อมโยงถึงกันโดยตลอด

เป็นคลองที่มีวัตถุประสงค์หลักในการระบายน้ำที่เกินความต้องการและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนทั้งยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ดินที่ได้จากการขุดคลองสร้างฝายเหล่านี้จะนำมาถมเป็นถนนให้การคมนาคมที่สะดวกสบายจนมาถึงวันนี้ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติของหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมกับพลังกายพลังใจจากชาวทุ่งกุลาร้องไห้ภาพของทุ่งนาเขียวขจีและรวงข้าวสีทองอารามของข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีก็ปรากฏขึ้นบนพื้นที่นากว้างถึง 200,000 ไร่โดยมีแนวคลองระบายน้ำที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของท้องทุ่งยาวถึง400กิโลเมตรนับเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งหลังจากที่ต้องทุ่มเทหยาดเหงื่อไปเป็นเวลาถึง10ปีและในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคือในปีพุทธศักราช2539พื้นที่อีกประมาณ 500,000 ไร่ของทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะสะพรั่งพราวไปด้วยพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่จะมีสายเลือดหล่อเลี้ยงเป็นทางไกลนับรวมได้ 1,000 กิโลเมตรเหล่านี้จะเป็นผลจากโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่3ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่7ที่จะเริ่มดำเนินการในต้นปีพุทธศักราช2535นี้พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ80เป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และมีดินเค็มบางส่วนอยู่ซึ่งตรงกับลักษณะดินของทุ่งกุลาร้องไห้จึงทำให้ได้ผลผลิตสูงและขายได้ราคาดีแต่ปัญหาเรื่องดินเค็มและน้ำใต้ดินเค็มนี้ยังมีพบอยู่ทั่วไปในภาคอีสานเกล็ดเกลือที่เห็นอยู่บนผิวดินนี้เป็นผลิตผลทางธรรมชาติที่เกิดจากการที่น้ำใต้ดินละลายเอาเกลือหินซึมขึ้นมาบนผิวดินแล้วถูกแดดแผดเผาระเหยไปเป็นที่แน่ชัดว่าใต้พื้นแผ่นดินอีสานเป็นแหล่งสะสมเกลือหินที่มีพื้นที่กว้างถึง 32,700,000 ไร่หรือมีเนื้อที่เป็นร้อยละ35ของพื้นที่ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินและน้ำบาดาลที่อยู่เหนือบริเวณชั้นเกลือเหล่านี้มีความเค็มไปด้วยการผลิตเกลือสินเทาโดยวิธีการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตากได้กระทำกันมาตั้งแต่สมัยอดีตหากปัญหาของกากเกลือที่กลายเป็นน้ำขมทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปชาวบ้านขาดแหล่งอาหารและไม่อาจนำน้ำที่มีความเค็มสูงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใดๆได้การสูบน้ำเกลือขึ้นมาอย่างไม่มีการควบคุมขนาดของโพรงเกลือใต้ดินยังมีผลทำให้เกิดแผ่นดินทรุดและหากโพรงเกลือนั้นอยู่กลางหนองน้ำก็จะทำให้น้ำในหนองทั้งหมดไหลลงใต้ดินจนหมดสิ้นแต่กระนั้นเพราะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจการผลิตเกลือสินเทาของชาวบ้านจึงยังคงดำเนินต่อไปจากผลการสำรวจปริมาณเกลือหินที่มีอยู่ในภาคอีสานปรากฏว่ามีอยู่มากถึง10ล้านล้านตันซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังพบว่ามีแร่เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดอยู่รวมกับชั้นเกลือที่อาจนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทจึงเป็นที่คาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรเกลือเหล่านี้น่าจะมีค่ามหาศาล
แต่การจะนำออกมาใช้จะต้องมีวิธีการควบคุมและป้องกันอย่างรัดกุมในอันที่จะพิทักษ์คุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมปลอดภัย

0: เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี้บ่งบอกถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้พิภพอันจะเอื้อประโยชน์อนันต์แก่ชาวอีสานการสำรวจปิโตรเลียมในภาคอีสานนั้นเริ่มมีมานานกว่า60ปีมาแล้วโดยสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ว่าการการรถไฟในขณะนั้นได้ทรงว่าจ้างนายวอลเลซเอ็มลีนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันให้เข้ามาสำรวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทยเพื่อใช้ในกิจการรถไฟนายวอลเลซเอ็มลีได้เดินทางไปสำรวจถึงภาคอีสานและได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างของชั้นหินในบริเวณเทือกเขาภูพานน่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมหลังจากนั้นก็ได้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสำรวจหลายต่อหลายบริษัทด้วยกันจนเมื่อบริษัทเอสโซได้เข้ามารับสัมปทานการขุดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในปีพุทธศักราช2522ภาคอีสานของไทยก็ได้เริ่มเปิดศักราชของแหล่งพลังงานอันมหาศาลใต้แผ่นดินด้วยวิธีวัดคลื่นความไหวสะเทือนของชั้นหินทำให้ทราบว่ามีปริมาณของเหลวภายใต้โครงสร้างชั้นหินที่มีลักษณะของการกักเก็บปิโตรเลียมอยู่หลายโครงสร้างในบริเวณอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากแอ่งสะสมปิโตรเลียมในภาคอีสานอยู่ในระดับความลึกถึงกว่า3กิโลเมตรและอยู่ใต้ชั้นหินที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีซึ่งมีความแข็งแกร่งมากจึงต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการขุดเจาะแต่ละหลุมปิโตรเลียมที่พบในภาคอีสานส่วนมากจะแปรสภาพจากน้ำมันไปเป็นก๊าซธรรมชาติด้วยผลจากความร้อนความกดดันที่ทับถมเป็นเวลานานหลายล้านปีก๊าซธรรมชาติที่ได้จากหลุมก๊าซน้ำพองทั้งหมด4หลุมนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันแล้วถูกส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ได้วันละ65ล้านลูกบาศก์ฟุตนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้242เมกะวัตต์ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้าที่จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าถึงวันละ840เมกะวัตต์สำหรับแจกจ่ายไปทั่วภูมิภาคอีสาน
1: ครับอันนี้ก็คงรู้กันนะว่าอีสานเรามันเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางมากนะครับการสำรวจเท่าที่ทำมาเนี่ยคิดว่ายังคงไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วผลการศึกษาของกรมทรัพยากรที่เราทำไว้ก็พบว่าแนวโน้มที่จะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่นี่มีสูงมากส่วนแหล่งน้ำมันนั่นก็ถึงแม้จะมีน้อยนะแต่เราก็หวังว่าเราคงจะพบเหมือนกันนะแล้วในปี2534นี้เราก็มีผู้รับสัมทานรายใหม่ในภาคออกเฉียงเหนืออีกถึง4รายนะครับแล้วก็ในเวลาใกล้นี้ก็จะมีอีก4บริษัทที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยอีกก็จึงเป็นที่คาดหมายได้อย่างสูงมากว่าเราจะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมในภาคออกเฉียงเหนืออีกมากเลยนะครับ
0: บ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนลำแล้วลำเล่าถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อร้องเตือนพญาแถนให้บันดาลฝนลงมายังโลกมนุษย์แต่บ้างไฟบางลำก็ไม่สามารถแหวกฟ้าขึ้นไปจนถึงพญาแถนได้ การบรรจุมือหรือดินปืนลงไปในบั้งไฟให้ได้สัดส่วนอย่างพอดิบพอดีเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของช่างทำบั้งไฟแต่ละคนความชำนาญและการปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนลงตัวนี้เองจะนำบั้งไฟลำนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามและสูงกว่าใครก้าวไกลไปข้างหน้าของมนุษย์ไม่เคยมีขอบเขตจำกัดอีสานในวันนี้เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าและสมองอันชาญฉลาดของบุคลากรหลายแขนงแต่คงจะไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าความที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงของชาวอีสานต

ไผว่าเมืองอีสานห่างสิจูงแขนมั่นไปเบิ่งศิลปะวัฒนธรรมยั่งโจโกสิไปห่างบอนจังไหน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวซอย1มีผู้เสียชีวิตแล้ว27คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากขณะนายกสั่งเร่งติดตามอาการผู้บาดเจ็บรวมถึงเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
2: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตแล้ว27รายบาดเจ็บอีกนับ10รายคุณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
3: เมื่อเวลาประมาณ 23:57 นาทีที่ผ่านมาศูนย์วิทยุพระรามรับแจ้งจากสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวเขตจตุจักรเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารเร่งไปที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าที่เกิดเหตุเปิดเป็นร้านอาหารนั่งดื่มโรงเบียร์ณลาดพร้าวใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1เขตจตุจักรเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้โดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีผู้ติดค้างอยู่ภายในเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือใช้เวลาประมาณ35นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน18รายและมีผู้เสียชีวิต27รายโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ติดอยู่ภายในบริเวณห้องน้ำขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: 1:30 นาทีนะครับนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวโดยมีนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต27คนเป็นชาย9คนเป็นหญิง18คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าตรวจสอบรายละเอียดและตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดและมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบ้างมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง
4: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2518
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ช ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ13กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ขอไปที่สายจากทางคุณเปิ้ลก่อนคุณเปิ้ลไปเจอรถจอดเสียนะคุณเปิ้ลสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคุณเปิ้ลที่ไหนอะครับคุณเปิ้ล
1: ค่ะเส้นRTA จะเข้าเมืองอะค่ะก่อนถึงสี่แยก RTA ค่ะ
0: อ๋อ
1: ตอนนี้รถเริ่มติดแล้วนะคะ
0: ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางกรุงเทพเข้าฝั่งขาเข้านะเป็นจตุรทิศนั่นแหละนะครับตรงนั้น
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ก่อนถึงแยก RCA กี่เมตรได้ครับเนี่ย
1: อยู่ตรงหน้าไอ้คอนโดลูกพินิจเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออ๋อครับเป็นเหตุยังไงครับ
1: แท็กซี่ค่ะจอดเสียตามเองนะคะเสียวเหลือง
0: อ๋อก็คือเป็นรถจอดเสียนะคือมีคนขับไหมที่เห็นเนี่ย
1: มีค่ะมีค่ะเปิดไฟกระพริบไว้ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่เลนซ้ายใช่ไหมคุณ
1: เลนกลางเลยค่ะ
0: โอ้โอ้โหแล้วรถก็ต้องหลบซ้ายหลบขวากันเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะใช่รถติดค่ะ
0: โอ้ครับมันผ่านได้3ช่องทางแล้วตรงนั้นน่ะก็เสียไป1
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
1: ยังเลยค่ะเห็นแต่คนขับหน้าหันหลังอยู่ตรงน
0: ี้ด้วยค่ะอ่ะได้ครับเดี๋ยวลองประสานเจ้าหน้าที่ไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท้ายแถวจะยาวขึ้นนะรถก็เริ่มเยอะแล้วนะคุณเปิ้ลนะ
1: ค่ะยาวค่ะ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณเปิ้ล
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับไปต่อกันที่อุบัติเหตุทางพระราม2กันบ้างนะครับสวัสดีครับคุณดุ่มชาวดง
2: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณตาคุณทัศ
0: ครับ
2: พระราม2ฝั่งขาออกระหว่างซอย18ถึง16
0: ครับ
2: เป็นรถซ้ายมือเนี่ยมันเป็นรถสีดำชนท้ายรถแท็กซี่แล้วรถแท็กซี่เสียหลัก
0: ไอ้รถสีดำที่เป็นรถสีดำนี่เป็นรถอะไรรถตู้ไหม
2: น่าจะเป็นปาเจโร่หรือฟอร์จูเนอร์หรือว่าอะไรสักอย่างนะ
0: เดี๋ยวนะขาออกหรือขาเข้าครับ
2: ขาออกครับขาออก
0: มุ่งหน้ามาทางบางปะแก้วไหม
2: ไม่ใช่ฮะพระรามสองที่จะไปทางท่านพระรามสองอ่ะ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหตุขาเข้าในช่วงปากซอยพระราม218เนี่ย
2: อันนี้ฝั่งขาออกนะไม่ใช่ฝั่งขาเข้านะ
0: อยู่
2: ถ้าซอย18 16เนี่ยจะเป็นฝั่งขาออก
0: เ
2: พราะมันเป็นเลขคี่อ่ะ
0: เดี๋ยวเลขคู่สิ18
2: 18ไม่ใช่18แล้วฝั่งขาออกไม่ใช่18แล้ว
0: 18มันฝั่งมันเลขคู่ไงไม่ใช่เลขคี่อันนี้คู่ขนานหรือช่องทางหลักอ่ะครับ
2: ช่องคู่ขนานกับคู่ขนาน
0: อ๋อแล้ว
2: แท็กซี่เนี่ยโดนคันสีดำเนี่ยรถตู้สีดำเนี่ยชนท้ายแล้วก็เสียหลักประมาณ50เมตรอ่ะพุ่งขึ้นไปตรงฝั่งขวามือด้านหน้าของแท็กซี่ก็ไปเกยอยู่ตรงมันมีราวเหล็กกับฟุตบาทอ่ะ
0: ครับ
2: ส่วนท้ายฝั่งขวามือแท็กซี่นี่ยับเยินเลย
0: เห็นมีเจ้าหน้าที่มาหรือยัง
2: มาแล้วครับแล้วฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายรถที่ชนท้ายแท็กซี
0: ่ครับ
2: เกยขึ้นไปบนล้อหน้าอยู่ฟุตบาทล้อหลังอยู่ข้างล่างแต่มองไม่เห็นข้างหน้าว่าเขาเสียหายเยอะไหม
0: โอ้
2: oh. แล้วก็ oh. การจราจรกำลังเนี้ยก็ฝั่งรถซ้ายมือนี่ก็ท้ายเขาจะกินเลนออกมาครึ่งนึงแท็กซี่เขาก็จะกินเลนออกมาครึ่งนึงส่วนรถที่จะวิ่งไปเนี่ยต้องวิ่งคล่อมเลนที่เส้นสีขาวอ่ะไอ้ตรงกลางได้เลนเดียว
0: โอ้เท่านั้นเลยเลนกลางเลนเดียวเท่านั้นเลย
2: ได้แค่นั้นเลยถ้ารถใหญ่ต้องค่อยๆเลื่อน
0: อ่ะคุณหนุ่มชาวดงอันนี้มันอยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลบางประกอบ9ใช่ไหม
2: ใช่
0: นั่นก็ขาเข้านั่นแหละครับมุ่งหน้ามาทางบางปะแก้วไม่ใช่ขาออกนะ
2: ตรงนั้นมันจะเลี้ยวซ้ายไปทะลุซอย14ตุ๊กตาวัดได
0: ้ใช่ตรงนั้นเลย
2: แท็กซี่สายต้องใช้รถยกนะ
0: อ๋อเสียหายหนักเลย
2: ข้างหน้าเลยแต่คันสีดำฝั่งซ้ายที่เคยพุ่งบานอันนี้มองไม่เห็นข้างหน้าเสียหายเยอะไหม
0: ครับ
2: แต่มีเจ้าหน้าที่มีรถมูลนิธิมีอะไรเรียบร้อยแล้ว
0: ครับผมดูแล้วน่าจะต้องใช้เวลานานไหมในการเคลื่อนย้ายเนี่ย
2: นี่ผมก็ผ่านมาเป็น10นาทีแล้วนะผมผ่านมาเนี่ยกำลังนี้ไม่รู้ว่าเขาเคลื่อนย้ายกันหรือยัง
0: ฮะน่าจะยังนะเพราะว่าตอนนี้ท้ายแถวก็เริ่มยาวขึ้นแล้วล่ะ
2: ครับมันมาได้เลนเดียวอ่ะถ้ารถเก๋งเล็กๆก็โอเคปื๊ดๆไปได้จะเป็นรถบัสรถเมล์รถใหญ่ๆเนี่ยรถพ่วงนี่ก็จะผ่านยากหน่อย
0: ครับทั้งซ้ายทั้งขวานี่ขวางเลยนะเหลือกลางแล้วก็คอมเลนด้วย
2: ยื่นเงินมาคนละครึ่งอ่ะ
0: ครับได้ผ่านจุดนี้ไปรับเป็นยังไงบ้างครับคุณหนุ่มชาดง
2: โล่งฮะโล่งฮะผ่านมาแล้วนี่วิ่งถึงบางปะแก้วไม่ต้องเบรกเลย
0: ได้โอเคเดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ครับผมคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหนุ่มชาวดงด้วยนะฮะก็เป็นฝั่งขาเข้านะคุณผู้ฟังฝั่งขาเข้าก็เป็นจุดเดียวกัน

0: กับที่คุณธนัญชัยแจ้งนั่นแหละปากซอยพระราม2 18นะครับที่จะต่อเนื่องมาทางซอย14นะฮะซึ่งมีรถตู้นะครับกับรถแท็กซี่นะชนกันแล้วขวางช่องทางคู่ขนานเนี่ยนะฮะขวางซ้ายขวางขวานะครับผ่านได้ช่องทางกลางรถติดแล้วนะครับเคลื่อนตัวช้าทีเดียวนะครับท้ายแถวในช่องทางคู่ขนานเนี่ยเริ่มยาวนะเริ่มมีชะลอตัวตั้งแต่ซอยวัดศรีสุขตรงนี้นะครับก็เริ่มชะลอตัวแล้วช่องทางหลักนะครับที่จะวนขึ้นทางด่วนดาวคะนองก็เริ่มได้ช้านะครับช่องทางหลักนี่คือก็เป็นประจำอยู่แล้วนะรถที่จะขึ้นทางด่วนเนี่ยช่วงเช้าก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมการจุดนี้ว่านะมีการดำเนินการอย่างไรแล้วก็เห็นชนกันหนักเลยนะครับเนี่ยก่อนถึงโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับนะเริ่มมีผลกระทบแล้วนะสำหรับสภาพการจราจรพระราม2ในฝั่งขาเข้าเผื่อเวลานะครับสำหรับใครที่จะเดินทางในเช้าวันนี้ด้วยนะฮะบางเส้นทางนี้ตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาหนาแน่นเหมือนกันนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับตอนนี้ก็มีท้ายนะครับอยู่เหนือแยกตากสินแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วก็เส้นทางเลี่ยงของแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เนี่ยนะตอนนี้ก็มีรถที่เลี่ยงมาเยอะเลยนะครับลงจากสะพานพระปกนะครับเข้าสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยยังใช้การได้นะครับแต่ว่าฝั่งที่มาจากทางคลองสารนะครับต่อเนื่องมาทางวงเวียนเล็กเนี่ยนะเข้าถนนพญาไม้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีท้ายสะสมอยู่ซอยสมเด็จเจ้าพระยา12นะครับแยกท่าดินแดงนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันนะครับก็ยังแนะนำนะฮะสำหรับใครที่ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับก็ใช้ถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับถ้าจะมาวงเวียนใหญ่ก็เลี้ยวขวาที่แยกท่าดินแดงนะครับตรงมาเนี่ยออกลาดย่าตอนนี้นะฮะยังใช้การได้นะครับทางด้านนี้ยังใช้การได้มาออกทางวงเวียนใหญ่แล้วก็ใช้ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับในด้านขาออกนะส่วนถนนลาดย่านะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกท่าดินแดงตอนนี้ก็เริ่มติดเหมือนกันนะครับจากวงเวียนใหญ่เข้าไปเนี่ยมีปริมาณรถหนาแน่นเลยนะครับหัวแถวก็คืออยู่ที่แยกท่าดินแดงนั่นแหละถ้าตรงไปคลองสารเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ทั้งด้านของสมเด็จเจ้าพระยานะทั้งทางด้านของถนนลาดย่าด้วยยังใช้การได้ดีหน้าโรงเรียนนะครับศึกษานารียังก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นแล้วเหมือนกันนะนะครับทางฝั่งของอรุณอมรินทร์เองด้วยแต่ว่าก็ยังท้ายไม่ยาวนะครับสะสมช่วงหน้าโรงเรียนเท่านั้นเองนะครับส่วนทางด้านของเจริญนครยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็เป็นเส้นทางที่หลายๆท่านวางแผนการเดินทางด้วยนะสำหรับในพื้นที่ของสนบุพพารามเพราะว่ามีการปิดการจราจรยังปิดอยู่นะครับสำหรับถนนประชาธิปกจากแยกบ้านแขกมาทางวงเวียนใหญ่ปิดทั้ง2ด้านเลยครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: สวัสดีทักทายทาง YouTube หลายๆท่านเลยนะครับก็แวะเข้ามาติดตามกันได้นะคุณผู้ฟังครับเน้นนะการเข้า YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 เพราะสะดวกมากนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วอัปเดตได้ดาวน์โหลดใหม่ก็ได้ก็จะได้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับสะดวกง่ายใช้งานง่ายขึ้นปุ่ม SOS ใหญ่ขึ้นเข้ามาหน้าแรกก็เจอเลยแล้วก็ช่องทางโซเชียลนะครับด้านล่างขวามือคุณผู้ฟังแตะเข้าไปก็จะเจอกับทั้ง YouTube Facebook TikTok Instagram IG ต่างๆนี่นะฮะก็เป็นช่องทางของโซเชียลมีเดียของจอสร้อยนะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็อยู่ในนี้ด้วยนะแตะไปที่ YouTube ก็เข้ามาชมไลฟ์สดกันได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศนะครับกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาคุณรุ่งไพลินกองยักษ์ศรีสวัสดีครับคุณรุ่งไพลินครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมก็เรียกได้ว่ายังติดตามมาอยู่นะสำหรับเรื่องของฝนด้วยวันนี้มีเกณฑ์มากน้อยแค่ไหนครับทั่วไทยทุกภูมิภาค
2: ค่ะวันนี้ก็การกระจายตัวก็ยังคงเยอะอยู่นะคะก็วันนี้เองนะคะก็ในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีเรื่องของฝนตกหนักได้นะคะแล้วก็ฝนตกหนักมากได้บางแห่งค่ะก็จะเน้นไปทางด้านทางภาคใต้นะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยเราก็จะมีเน้นในเรื่องของคลื่นลมด้วยนะคะก็ทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังแรงนะคะในช่วงนี้ค่ะ
0: กรุงเทพนี่วันนี้เกณฑ์เท่าไหร่ครับฝน
2: กรุงเทพเองนะคะการกระจายตัวก็วันนี้ก็ 60% นะคะแต่ว่าฝนหนักเนี่ยไม่มีนะคะก็จะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยนะคะบางพื้นที่อาจจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าคะนองได้นะคะแต่ว่าฝนหนักเนี่ยไม่มีค่ะ
0: ถ้าฝนตกน่าจะเน้นไปทางช่วงเวลาไหนเป็นพิเศษ
2: ค่ะก็จะเป็นช่วงบ่ายๆนะคะบ่ายค่ำเหมือนเดิมนะคะคราวนี้ก็ในบางพื้นที่เนี่ยก็เมื่อตอนเช้าตรู่เนี่ยก็มีตกนะคะแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยเองค่ะไม่ได้เยอะอะไรค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้แดดออกแล้วนะเช้าวันนี้มาเร็วนะฮะในส่วนของลมกระโชกแรงนี่ยังมีเรื่องของลมบ้างหรือเปล่าประกาศเตือน
2: ตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของลมแรงค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกำลังแรงนะคะก็โดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของลมแรงค
0: ่
2: ะ
0: ก็ยังต้องระวังนะช่วงนี้ฝนจะมีลดลงหลังจากนี้วันไหนยังไงครับ
2: ก็คาดว่าหลังวันที่15นะคะก็มรสุมก็จะอ่อนลงค่ะแต่ว่าก็ยังคงถ้าปกคลุมก็คือนำความชื้นเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็ยังคงมีฝนต
0: ่
2: อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะ
0: อ๋อนะครับในส่วนของพายุบ่าวีตอนนี้ล่าสุดนี้ก็อ่อนกำลังลงแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะตอนนี้ก็เป็นลักษณะของพายุโซนร้อนนะคะก็ปกคลุมบริเวณมณฑลอันฮุยนะคะที่ประเทศจีนค่ะก็เดี๋ยวคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันค่ะแล้วก็ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับค่ะไม่ส่งผลต่อประเทศไทยค่ะ
0: ครับผมก็ขึ้นฝั่งไปก็อ่อนกำลังลงเลยนะตรงนี้
2: ใช่ค่ะ
0: ฝนบ้านเราก็จะลดลงเรื่อยๆอย่างนั้นดีกว่า
2: คร
0: ับก็อากาศก็อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร่ครับอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยปริมณฑล
2: วันนี้เองนะคะก็คาดการณ์ไว้ว่าอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยก็25-27องศานะคะอุณหภูมิสูงสุดก็ไม่ได้สูงมากนะคะ34-35องศาค่ะเนื่องจากว่าในบริเวณในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็มีลักษณะของฝนนะคะหรือว่ามีเมฆมากนะคะในช่วงวันนี้ค่ะ
0: ครับผมทางเหนือทางอีสานฝนก็ยังให้เกณฑ์ไว้สูงเหมือนกันเนาะทาง
2: ใช่ค่ะก็ทางเหนือทางอีสานเองเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักมากได้บางแห่งนะคะเกณฑ์กระจายตัวก็ยังคงเยอะอยู่ค่ะ 70% ค่ะ
0: ครับนะก็ให้กำลังใจพี่น้องชาวเหนือด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ฝนตกหนักแล้วก็มีเรื่องของดินถล่มด้วยนะเส้นทางนี้ก็ถูกปิดไปหลายเส้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันเพิ่มเติมด้วยขอบคุณมากครับคุณรุ่งพลินครับ
2: สว
0: ัสดีครับติดตามให้นะครับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังฝนก็เริ่มลดลงนะฮะแต่ก็มีการกระจายตัวในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ย60%แต่ว่าตกไม่หนักนะครับตกไม่หนักแต่เรื่องของลมกระโชกแรงก็อาจจะยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่มีผลถึงวันที่15นะฮะกรกฎาคมด้วยนะครับนะก็ติดตามมาให้นะครับสำหรับเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาเดินทางกันต่อหลายเส้นทางรถเริ่มติดเพิ่มขึ้นรถเริ่มเข้ามานะฮะเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วนะครับสิรินธรครับเข้าบางพลัดเนี่ยก็เริ่มได้ช้าแล้วนะครับข้ามสะพานสังฮีในฝั่งขาเข้านะครับก็ตอนนี้ปรับสัญญาณไฟเร่งระบายในฝั่งขาเข้าเหมือนเดิมนะครับนะก็เน้นฝั่งขาเข้านะครับสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับในฝั่งขาเข้าเนี่ยก็เริ่มมากนะครับมีสะสมนะครับบนด้านบนของเหนือแยกบรมเหนือแยกอรุณนะรถเริ่มเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ท้ายแถวก็ยังไม่ยาวนะครับยังพอที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้ฝั่งกลับกันขาออกก็เรียกได้ว่ายังคล่องตัวนะครับถนนพรานกกาญจนานะครับขาเข้ามุ่งหน้าแยกไฟฉายนี่เริ่มติดแล้วเหมือนกันนะครับนะเริ่มมีท้ายสะสมยาวนะครับแถวๆบางพรม11เนี่ยก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะสำหรับทางด้านของขาเข้านะครับพรานกกาญจนาพิเศษเนี่ยนะฮะส่วนทางด้านของจรัญโดยรอบแยกจรัญก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับมีติดตามรอบสัญญาณไฟนะตรงนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของฝั่งกรุงเทพตะวันออกเนี่ยรามคำแหงนะครับดูการเคลื่อนตัวด้านบนของยกระดับข้ามแยกรามมาเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับนะสำหรับบนยกระดับนะรามคำแหงมีท้ายแถวสะสมอยู่เหนือกกท.นะครับแต่ก็ยังพอตามกันไปได้นะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับแยกรามนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของคลองตันนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถนะครับช่วงสัญญาณไฟแยกคลองตันเพชรบุรีนะครับข้ามแยกคลองตันนะฮะก็เริ่มมีปริมาณรถมากนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่เชิงทางขึ้นนะครับแต่ว่าทางพัฒนาการเข้ามาเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดเลยนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเริ่มหนาแน่นในช่วงไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีรถเข้ามาเติมเพิ่มมากขึ้นท้องหล่อเข้าไปทางพร้อมพงต่อเนื่องเพชรอุทัยไปอโศกเพชรยังเคลื่อนตัวได้นะครับในฝั่งขาเข้าไปใต้ทางด่วนนะครับไปแยกประตูน้ำไปแยกราชเทวีนะเพชรพระรามยมราชเนี่ยได้ยาวๆเลยนะครับยังไม่ติดเป็นโอกาสทองนะในช่วงนี้สุขุมวิทเข้าก็ยังดีนะครับคุณผู้ฟังนะดูการเคลื่อนตัวจากทางสำโรงนะมาบางนาเนี่ย ยังใช้การได้แยกบางนาเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาติดตามรอบสัญญาณไฟทั้งทางฝั่งของเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าผ่านหน้าไบเทคแต่ท้ายไม่ยาวนะครับอุดมสุขไปสุขวิท62ไปอ่อนนุชยังเคลื่อนตัวได้ด้านบนของสะพานข้ามคลองสำโรงเริ่มชะลอตัวนะครับลงแยกปรีดีพนมยงค์ผ่านไปแล้วเคลื่อนตัวได้ไปเอกมัยไปทองหล่อไปพร้อมพงษ์ยังคล่องตัวเข้าอโศกก็ยังดีหน้าต่อเนื่องเข้ามาทางอโศกก็ยังคล่องตัวนะครับในด้านขาออกกลางซอยอโศกนะครับก็จะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะจากทางฝั่งอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรแต่เคลื่อนตัวได้ยังท้ายไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็มีสะสมช่วงแถวๆ MRT สุขุมวิทตรงเนี้ยนะไปกลางซอยคุณฟังเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณสุริยชัยระวิวันนะครับผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะเดี๋ยวไปติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะสำหรับเรื่องของน่าจะเหตุเพลิงไหม้นะสวัสดีครับผอ.ครับ
3: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับผม
3: ท่านผู้ฟังคร
0: ับ ครับแหมก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่โหไม่คาดคิดนะว่าจะมีความสูญเสียได้ขนาดนี้ด้วยนะหลายคนตกใจเลยผอ.อัปเดตให้หน่อยครับล่าสุดนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างครับตรงนี้
3: คือล่าสุดนี้ก็เป็นตัวที่ทางท่านผู้ว่านะครับก็ได้ให้ข้อมูลไปเกี่ยวกับว่าต้องการคือญาติเนี่ยถ้าญาติต้องการเราก็อยากให้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์พิสูจน์ตัวบุคคลนะครับเพราะว่ามีทั้งผู้ที่บาดเจ็บอยู่63รายตามอยู่กระจายตามโรงพยาบาลแล้วก็ในส่วนของทางผู้เสียชีวิตอีก27รายเนี่ยต้องมีการยืนยันตัวครับจะต้องให้ญาติมาติดต่อแจ้งตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีตั้งกองอำนวยการในการรับแจ้งร่วมกับทางตำรวจนะครับอยู่ที่ตรงทางไอ้รถไฟทางขึ้นลงรถไฟนะครับ
0: รถไฟใต้ด
3: ินข้างของตัวที่เกิดเหตุใช่คร
0: ับ
3: ก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าท่านสงสัยเป็นญาติท่านหรือเป็นเพื่อนอะไรก็อยากจะขอความนาให้ไปแจ้งข้อมูลไว้กับทางเจ้าที่ครับจะได้มีการช่วยกันในการตรวจสอบให้นะครับเพราะว่าทางผู้ป่วยเนี่ยเกิดจากการสำลักควันและส่วนใหญ่พวกนั้นทางการรักษาเขาก็จะใส่ท่อช่วยหายใจเพราะฉะนั้นการซักถามกับทางผู้ป่วยก็ยังไม่สามารถทำได
0: ้
3: ครับ
0: เริ่มมีญาติมาแสดงตัวหรือยังครับสำหรับญาติของผู้เสียชีว
3: ิ
0: ต
3: มีแล้วครับก็เมื่อตอนนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นเดิมเนี่ยมีไปแล้ว3ประมาณสักตอนตี5กว่ากับ6โมงเนี่ยได้ตั้ง10กว่ารายแล้วแล้วตอนนี้ก็น่าจะมีเพิ่มแล้วครับ
0: ครับพอยังยืนยันตัวเลขเดิมไหมครับผู้เสียชีวิต27ราย
3: ยืนยันครับยืนยันว่าละ
0: ยังเป็นตัวเลขเด
3: ิ
0: ม
3: ก็27ราย
0: ครับผมในส่วนของที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะของอาคารเขาเป็นยังไงครับทำไมถึงด้วยแบบเรื่องของทางหนีไฟอะไรแบบต่างๆตรงนี้มันลักษณะที่เกิดเหตุนี่เป็นยังไงคร
3: ับ ก็มีจุดอ่อนนะครับเรื่องทางหนีไฟเองแต่ว่าตัวหลักเองเนี่ยเกิดจากตัวการจุดติดของตัวเชื้อเพลิงที่ทำเป็นวัสดุกันเสียงที่อยู่บนฝ้าเพดานเนี่ยมันมีความไวนะครับแล้วก็พอไปติดไฟแล้วก็ลุกลามไปอย่างรวดเร็วลุกลามเลยตัววัสดุนี้มันพอติดไฟแล้วก็ควันก็เป็นพิษมันก็มีการควันก็เต็มห้องเพราะงั้นการทำหลักการทำให้ผู้ที่อยู่ข้างในหายใจไม่ออกไม่ได้ก็เสียชีวิต
0: เรื่องของ
3: กับจอดใจอีกทางออกก็มีส่วนหนึ่งก็คือความชัดเจนของทางหนีไฟในตรงห้องน้ำเนี่ยน่าเลยห้องน้ำไปหน่อยเดียวเองก็ด้านซ้ายก็เป็นประตูทางออกแล้วแต่ว่าก็ยังจากที่ดูสภาพถ้าเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็ยังไม่พบว่ามีป้ายออกเป็นทางหนีไฟเพราะมีการติดแค่ป้ายกระดาษว่าเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
0: หมายถึงว่าป้าย
3: มันเป็นนานาเสียดายเรื่องการทางหนีไฟ
0: หมายถึงว่าป้ายทางหนีไฟเนี่ยมันไม่ชัดเจนเนี่ยเหรอฮะระบุไม่ชัดเจน
3: ครับไปตรงหน้าห้องน้ำยังสังเกตไม่เห็นอาจจะเป็นเพราะว่าเจอโดนความร้อนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้ามองด้วยสายตาณปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบครับแต่ว่าจะมีป้ายกล่องป้ายทางหนีไฟเนี่ยด้านขวาที่ไปทางทัวร์เนี่ยอันนี้เห็นเป็นภาพครับกล่องของทางหนีไฟแต่ว่าพลาสติกเนี่ยก็จะโดนไฟไหม้หมดแล้วนะคร
0: ับ
3: ละลายหมดแล้ว
0: ทางหนี
3: การตรงหน้าห้องน้ำจะไม่เห็นครับ
0: ทางหนีไฟเท่าที่ตรวจสอบนี่มีกี่จุดนะครับ
3: ทางหนีไฟ มีด้านหลังสองจุดครับสองทางตรงหน้าห้องน้ำกับตรงอีกข้างหนึ่งก็ทางห้องครัวตรงห้องครัวเองก็มีการใช้กิจกรรมพื้นที่เอาของมาตั้งวางมีชั้นทำให้ทางแคบลงแล้วก็มีกล่องมีรังเบียร์ประมาณนี้ครับ
0: มาปิดทางออกนะครับสำหรับทางหนีไฟตรงห้องครัว
3: ทำให้แคบลงนะครับ
0: พื้นที่เขากว้างแค่ไหนครับอาคารนี้ฮะ
3: พื้นที่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว
0: ่
3: า
0: ใหญ่ไหมพอมันจุคนได้ประมาณสักเท่าไหร
3: ่จุคนได้คือเขาจากที่สอบถามมาเนี่ยการใช้พื้นที่เขาปกติเขาจะเข้าไปนั่งถ้าเต็มแล้วก็ยืนอะไรเงี้ยนะครับถ้าจุคนเนี่ยนะวันนี้เองเนี่ยผู้สอบไปก็90คนแล้วแต่ว่าจากการสอบถามของทางพนักงานเขาบอกว่าวันนี้น้อยไม่เหมือนกับวันอื่นๆซึ่งจะมีจำนวนมากกว่านี
0: ้ซึ่งเป็นคืนวันอาทิตย์ด้วย
3: แสดงว่าคงได้จุได้สักร้อยสองร้อยคนประมาณนี
0: ้คนที่เข้ามาอย่างนักเที่ยวเองเมื่อคืนนี้เขาเห็นตามรายงานว่ามามาเป็นร้อยเลยไหมครับ
3: ทางด้านน่าจะใกล้เคียงนะครับเพราะว่าจากผู้รวมทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็90ละก็90แล้วก็ยังมีคนบางคนที่ออกมาสูบบุหรี่อยู่ข้างนอกที่ไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้เสียชีวิตด้วยก็คนก็น่าจะใกล้เคียงครับ
0: ยังตอนเข้าไปตรวจสอบเนี่ยผู้เสียชีวิตนี่ส่วนใหญ่อยู่บริเวณไหนของผับตรงนี้ฮะ
3: รวมอยู่ในห้องน้ำครับเป็นรวมห้องน้ำทั้งห้องน้ำชายแล้วห้องน้ำหญิง
0: อ
3: ย
0: ู่
3: ก
0: ัน
3: ก็ประมาณ20คนได้20คนได้
0: ผู้เสียชีวิตเนี่ยใช่ไหม
3: ก็ขับใช่ครับแล้วก็จะกระจายอยู่ตรงในพื้นที่ด้านหน้าครับแล้วก็มีในตัวหลังเคาน์เตอร์บาร์เนี่ย2คนก็กับพื้นที่ก็เข้าใจว่าจะพยายามที่จะหาทางออกนะครับแล้วก็น่าจะสำลักควันแล้วก็หมดสติก่อน
0: ครับที่เห็นเป็นผู้เสียชีวิตในห้องน้ำเยอะๆเนี่ยหมายว่าตรงนั้นที่มีทางออกหนีไฟใช่ไหมพ่อที่พอดำเนียนเมื่อ
3: คืนคือถ้าเลยจากห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ำหญิงแล้วก็ห้องน้ำชายอยู่ขวามือนะตั้งเรียงนะแล้วก็เลยห้องน้ำชายไปมาสักสองเมตรสองเมตรด้านซ้ายมือก็เป็นทางประตูทางออกนะครับเพราะมันสุดทางละพอสุดทางก็ไปทางออกเนี่ยประตูที่เปิดออกไปข้างนอกครับ
0: แต่ว่าศพผู้เสียชีวิตเนี่ยเหมือนอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมไม่ได้เป็นทางหนีไฟไม่ได้ไปอยู่ตรง
3: อยู่ในห้องน้ำครับ
0: ในห้องน้ำเลย
3: ห้องน้ำใหญ่คือเหมือนกับไปหลบอยู่ในแล้วก็เราก็พอควันมันกดต่ำมาก็ทำให้ขาดอากาศหายใจ
0: คือที่เห็นในภาพเนี่ยคือขนาดโต๊ะเก้าอี้ก็ยังโดนไฟไหม้ไปด้วยนะเนี่ย
3: คือตัวท็อปตัวด้านบนของโต๊ะกับเก้าอี้เนี่ยโดนแต่ว่าตัวขาเก้าอี้ไม่เสียรูปไม่มีลักษณะการโดนความร้อนเพราะว่าเก้าอี้เนี่ยก็อีพลาสติกนะครับ
0: ครับผม
3: ก็ไม่เพราะก็ยังมีโครงภาพเดิมอยู่ก็แสดงว่าความร้อนเนี่ยอยู่ด้านบนเพดานนะครับแล้วก็ไฟอยู่บนเพดานแล้วก็ความร้อนก็กดลงมาว่าไม่กระทบถึงตัวด้านหน้าพื้น
0: ตอนนี้พอทราบสาเหตุหรือยังครับตอนนี้ฮะพ
3: อเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเพราะว่าเดี๋ยวพิสูจน์หลักฐานท่านก็คงไปพิจารณาสอบเส้นเด่นอีกทีแต่เบื้องต้นก็จากทางนักดนตรีที่มาให้ข้อมูลไว้นะที่ว่าออกมาได้นะครับว่าเกิดจากการไฟฟ้าลัดวงจรอยู่ข้างๆตัวตู้ไฟข้างๆของทางชุดกองชุดนะครับของชุดที่นักดนตรีเล่นอยู่
0: อ๋อเป็นอ๋อตรงในส่วนของโซนนักร้องโซน
3: ตรงเ
0: ล่นดนตรี
3: กับเวทีเขาก็จะมีเล่นมีกองชุดมีเรื่องเสียงที่ควบคุมก็ว่าตัวตู้ไฟเนี่ยด้านข้างลงดีการช็อตแล้วก็มีไฟขึ้น
0: อันนี้ตามการให้การ
3: ครับแต่ว่าให้ข้อมูลแต่ว่าต้องให้พิสูจน์หลักฐานท่านไปตรวจสอบอีกที
0: ครับในส่วนของนักดนตรีก็เป็นเสียชีวิตด้วยไหมฮะนักร้องมือกลอง
3: ก็นักดนตรีเนี่ยก็มีท่านหนึ่งตอนแรกเนี่ยที่ไปตอนที่ไฟไหม้อยู่เนี่ยก็สอบถามก็ให้การว่าเพื่อนก็สามคนยังติดค้างอยู่ข้างในตัวเขาออกมาไ ก็เดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบจากทางผู้ที่ไปบาดเจ็บอยู่ตามโรงพยาบาลกับตัวผู้เสียชีวิตนะต้องยืนยันตัวบุคคลก่อนว่าเป็นใครบ้างเพราะตอนนี้แค่เรามีชื่อจากบัตรประชาชนประจำที่ติดอยู่ที่กับตัวร่างของผู้เสียชีวิตนะแค่6 คนเองนะครับ6 คน
0: ครับทีนี้มีข้อมูลว่าพิกัดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่สถานบันเทิงแต่ว่าใช้เป็นร้านอาหารอย่างเงี้ยตรงเนี้ยพอเขารายละเอียดในตรงนี้เป็นยังไง
3: คือตัวพรบที่กรุงเทพมหานครบังคับใช้อยู่เนี่ยที่ให้อำนาจไว้ก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขนะครับการสาธารณสุขเนี่ยเขากำหนดในเรื่องของกิจการที่ต้องควบคุมเนี่ยก็มีกำหนดว่าถ้ามีการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารเกิน100ตารางเมตรในระบบจะไม่เปลี่ยนนะครับก็จะต้องไปขอเป็นใบอนุญาตแต่ถ้าต่ำกว่าก็เป็นสีรับรองการแจ้งอันนี้ที่ทางไปหน้าสายถึงละล้อมของตำนานเขียนเนี่ยเขาที่แจ้งเนี่ยเขาออกเป็นใบอนุญาตในการให้จำหน่ายอาหารแล้วก็มีอนุญาตให้เล่นดนตรีแต่จะลักษณะจริงๆเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับสถานบริการนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่อยู่ในโซนที่เขาอนุญาตให้ได้ให้ตั้งฐานบริการได้มันก็มีการที่พูดกันว่าตอนสมัยคสช.เนี่ยก็เลยมีการด้วยการควบคุมก็มีให้ใช้คำว่าเป็นเรื่องของการขายสถานบริการ
0: ใช้คำว่าขาย
3: ถ้าในตามกฎหมายจริงฐานบริการก็จะมีความเข้มขึ้นมาการเลิกจะต้องเลิกการภายในกำหนดเวลาเท่าไหร
0: ่
3: การตัวอาคารเองก็ต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารที่เข้มขึ้นด้วยอย่างนี้ครับ
0: เดี๋ยวคงจะต้องไปตรวจสอบนะครับเรื่องของวัตถุประสงค์ในการเปิดร้านนะครับว่ามันถูกต้องอะไรยังไงด้วยหรือเปล่านะครับนะ
3: ใช่ครับแต่ถังกระเพื่อมก็มีนะครับกระเพื่อมก็ยังแขวนอยู่ไม่ได้ข้างในอาคารไม่ได้มีการยกออกมาใช
0: ้
3: คาดว่ามันเร็วก็คงไม่สามารถใช
0: ้ครับเช้าวันนี้ก็ยังคงต้องตรวจสอบแล้วก็เรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์รวมไปถึงการตั้งกองในการเพื่อให้ญาติของผู้เสียชีวิตมานะครับมายืนยันนะฮะสำหรับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะฮะทิ้งท้ายให้นิดนึงครับผอ.ครับแบบเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงปฏิบัติตัวยังไงถ้าเราเป็นหนึ่งในนักเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่ลักษณะอย่างเงี้ยครับ
3: คืออยากจะไม่ว่าเราไปที่ไหนนะครับไม่ว่าที่ไหนเนี่ยก็ขอให้สังเกตเรื่องเส้นทางก่อนอันดับแรกทางเข้าทางออกแล้วก็ทางออกจุดเดินถ้าเราดูทิศทางเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุปุ๊บเราก็สามารถที่จะเคลื่อนตัวออกไปในที่ทิศทางที่เป็นประตูทางออกได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเราไม่ทันได้สังเกตเวลามันเกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันก็จะมีความสนุกและยิ่งมันมีกลุ่มควันที่บนบางสายตาเนี่ยนี่ทำให้ยิ่งเราหลงทางด้วยงั้นถ้าที่ไหนไม่ว่าโรงภาพยนตร์ห้องจัดเลี้ยงต่างๆก็ควรจะต้องสังเกตทิศทางของอาคารทางเข้าออกแล้วก็ประตูฉุกเฉินไว้
0: ครับผมนะฮะแม่วันนี้ขอบพระคุณผอ.ด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลกันเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะได้รบกวนทางท่านผอ.อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จอสร้อยนะครับนะ
3: ครับ
0: ขอบพระคุณมากครับ ขอบพระคุณครับขอบคุณคุณสุริยชัยรวิวันนะครับผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
1: อัมพลฟู้ดส์
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
12: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA สบายเซอร์วิสจ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA e-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA e-service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: คุณฟังครับเส้นทาง340ขาเข้าสุพรรณบุรีบางบัวทองนะครับมีแจ้งเข้ามานะฮะจากผู้ใช้เส้นทางบอกว่าช่วงศูนย์กระจายสินค้าโลตัสบางบัวทองนนทบุรีเนี่ยนะครับรถติดนะครับเคลื่อนตัวได้ช้านะครับยังไม่ทราบสาเหตุนะใครที่เดินทางกันอยู่เพิ่มเติมได้นะครับตรงนั้นเอชรอตัวรถติดเพราะอะไรมีอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับเพิ่มเติมกันได้ที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับด่วนบูรพาวิถีด้านขาออกนะครับ การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับช่วงถนนกิ่งแก้วรถติดนะเคลื่อนตัวได้ช้ามากๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันช่วงระหว่างด่านบางแก้วมุ่งหน้าด่านบางพลีนะครับท่านใดทราบสาเหตุเพิ่มเติมได้ครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับด้านที่มาจากทางพหลโยธินนี่ตอนนี้รถเยอะเลยนะครับจากสนามเป้าเข้าอนุสาวรีย์มีท้ายสะสมอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลพญาไท2นะครับดินแดงเข้ามาเนี่ยท้ายอยู่สามเหลี่ยมดินแดงแต่เคลื่อนตัวตามได้ตลอดนะครับยังไม่ติดหยุดนิ่งออกจากวงเวียนใหญ่พญาไทนะครับยังคล่องตัวแต่เข้าไปอนุสาวรีย์ก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวช้ามีท้ายสะสมช่วงใต้ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้านที่มาจากทางราชวิถียังคล่องตัวดีนะครับมีข้อมูลรายงานเข้ามาจากทางคุณเปิ้ลนะครับบอกว่าพระราม9ขาเข้านะครับบริเวณก่อนถึง RCA เล็กน้อยมีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจอดเสียอยู่ช่องทางกลางรถเสียนะครับตรงจุดนี้อีกข้อมูลหนึ่งทางคุณเจนนี่แจ้งมาน่าจะจุดเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยบอกบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามแยกรามนะการจราจรติดขัดมากนะครับเพิ่มเติมคือด้านบนสะพานข้ามแยกรามในฝั่งขาเข้ามีรถกระบะโอ้ยอีกด้านหนึ่งนะมีรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: 6 นาฬิกา 57 นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่พบการซุดเอียงเพิ่มเร่งเดินหน้าเสริมความมั่นคงใต้ดินย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครบถ้วนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: นี้ต้องทาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับทาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีทาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค